ทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มีการแบ่งประเภทอีกก็คือใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปคำว่าใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปก็คือมันก็ไม่ลดน้อยถอยลงไปนั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์เช่นลมนะฮะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้แล้วหมดสิ้นไปนะเช่นถ่านหินและน้ำมันทั้งถ่านหินและน้ำมันก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกตัวอย่างกรณีน้ำมันเริ่มมีการคาดการคาดคะเนกันแล้วว่าน้ำมันนั้นอาจจะหมดโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแนวทางชัดเจนว่ารถยนต์ณปัจจุบันค่ายรถต่างๆนานาเริ่มพูดถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนั่นเองก็คืออาจจะเป็นการรองรับกับสถานการณ์ที่น้ำมันอาจจะหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่ายรถต่างๆนานาก็เริ่มที่จะผลิตรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนถูกไหมครับส่วนสิ่งแวดล้อมประเภทของสิ่งแวดล้อมก็แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็เช่นห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ก็อาจจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แว่นตานาฬิกาเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั่นเองความสำคัญของทั้งสองสิ่งนี้ก็คือหมายความว่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับในแง่แรกนะครับก็คือในเรื่องของความลื่นลมให้ความลื่นลมแก่มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็จะให้ความลื่นลมให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกดีนะครับกับมนุษย์เราถูกไหมครับถ้าเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมครับช่วงนี้นะครับช่วงที่กำลังทำรายการนี้อยู่นี้เนี่ยประเทศไทยนะครับประสบปัญหาในสิ่งที่เรียกว่าฝุ่นละอองเห็นไหมฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับก็ทุกคนก็อาจจะไม่เกิดความลื่นลมเหตุผลเพราะว่าหายใจก็ลำบากอาจจะส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจนู่นนี่นั่นรวมไปถึงผลกระทบในระยะยาวถูกไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในเช่นปอดถูกไหมครับรวมไปถึงความสำคัญก็คือจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับและที่สำคัญก็คือว่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตถูกไหมครับประเทศไหนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นประเทศนั้นเป็นประเทศที่โชคดีกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และหลากหลายแต่ก็เนื่องจากว่าเราก็อาจจะดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุ่มเฟือยอย่างไม่บรรยะบรรยังนะครับมันก็ทำให้ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าในอดีตเราก็ไม่เกิดความรู้สึกนี้ก็คือหมายความว่าเรายังไม่ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะลดน้อยถอยลงไปได้เหตุผลเพราะว่าเราหลงไปกับการที่เราคิดว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเลยไม่รู้จักใช้อย่างบรรยะบรรยังไม่รู้จักใช้อนุรักษ์นั่นเองนะครับเพิ่งมาตื่นตัวตอนหลังๆนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทันไหมนะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับในการฟื้นฟูฟื้นตัวนะครับแปรสภาพวัตถุของเสียมาใช้งานนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยก็สามารถที่จะแปรสภาพของเสียมาใช้งานได้หรือที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลหรือรียูสอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุลนะครับเพราะเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของขยายความให้เห็นนิดนึงว่าในเวลาเราพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็มีแนวคิดต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องเช่นแนวคิดถิ่นโรมานีนะครับก็คือหมายความว่ามันจะทำให้ดีเกิดความรู้สึกดีต่อสภาพจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็แนวคิดศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดินจัดการป่าจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เรานะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดนิเวศวิทยาสังคมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์เราจะต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับที่มันไม่เป็นมลพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะครับ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับแล้วก็โลกเราทั้งใบเนี่ยกำลังตื่นตัวในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกไหมครับแม้แต่องค์การสหประชาชาติเองนะครับก็ได้เผยแพร่หรือรณรงค์เรียกเกี่ยวกับที่ก็เรียกว่า SDG นะครับก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษนะครับรวมไปถึงเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็คือเกี่ยวข้องกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะชี้ให้เห็นถึงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คงเป็นคำกว้างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการหรืออาจจะมีตำราหรืออาจจะมีแหล่งข้อมูลอื่นๆที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างนะครับด้านแรกนะครับก็คือสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งนะครับด้านที่2ก็คือสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ําและด้านที่3ก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงนะครับสภาพการแต่ละด้านนะครับหลายเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพอจะนึกภาพออกอยู่แล้วเช่นอะไรนะครับเช่นสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้อันนี้ก็ชัดเจนว่าจากสถิติตัวเลขเลยจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทรัพยากรป่าไม้ของประเทศนั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับน้อยมากนะครับเหตุผลก็เนื่องจากเกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพราะอะไรก็เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีค่านั่นเองก็คือพูดง่ายๆสามารถขายได้ถูกไหมครับรวมทั้งป่าไม้หรือไม้บางชนิดก็เป็นไม้ที่หายากเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีค่ามีราคานะครับก็เลยเป็นที่ต้องการของคนนะครับเมื่อเป็นที่ต้องการของคนก็เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรป่าไม้นะครับในอดีตเราอาจจะมองว่าโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเราก็เลยใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยโดยลืมนึกไปว่ากว่าที่ทรัพยากรป่าไม้จะฟื้นตัวขึ้นมามันต้องใช้เวลานานถูกไหมครับป่าไม้แต่ละหรือว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะเติบโตขึ้นมานะครับให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับเสร็จแล้วเรื่องของสถานการณ์ป่าชายเลนก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการทำลายป่าชายเลนหรือพูดง่ายป่าชายเลนจากสถิติก็ลดน้อยถอยลงไปเหตุผลก็เพราะว่าเราไปใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนนะครับเราพัฒนาประเทศเราพัฒนาชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ทำให้ป่าชายเลนนั้นลดน้อยถอยลงไปซึ่งทั้งป่าไม้และป่าชายเลนที่ลดน้อยถอยลงไปนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบนิเวศชายฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าป่าชายเลนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวดูดซับไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแต่เมื่อป่าชายเลนหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนหรือแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารธรรมชาติของปลาเนี่ยก็จะหมดไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราด้วยนะครับมาถึงสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับดินเราก็อาจจะถูกมองว่าทรัพยากรดินของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมลพิษจากการทำการเกษตรแบบใหม่มีการใช้สารเคมีนั่นเองนะครับเรื่องน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงปัญหาน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับ
หรือปัญหาน้ำแล้งหรือปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วแต่ฤดูกาลถ้าเราสังเกตดูถูกไหมครับเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับเราจะเจอปัญหาน้ำท่วมต่างๆนานาในพื้นที่ต่างๆนานาในประเทศไทยนะครับพอเข้าหน้าแล้งเราก็จะเกิดปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแหล่งกักเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนอะไรต่างๆนานาก็มีปริมาณการกักเก็บน้ำที่ลดน้อยถอยลงไปรวมไปถึงการที่เราปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยก็เป็นปัญหาต่อระบบสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศด้านที่3ก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นฝีมือเป็นน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละที่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศที่กำลังเป็นปัญหาณตอนนี้ถูกไหมครับอาจจะเกิดการที่เครื่องจักรเครื่องกลการเผาไหม้ของเครื่องจักรเครื่องกลอาจจะเกิดจากการลักลอบเผาไม้เผาป่าอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อทำการเกษตรอะไรต่างๆนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ อมลพิษทางอากาศนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทราบถึงสภาพการเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับเนื้อหาตรงนี้จากสภาพการดังกล่าวนั้นเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะล้อกับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะพูดถึงประเด็นแรกแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งอันที่สองแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินและน้ำอันที่สามก็คือแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและชายฝั่งนะครับเรามีวิธีการยังไงบ้างนะครับหลายๆวิธีก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็คงจะเป็นไปได้ยากเช่นปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้นะครับเราก็มีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสถานการณ์ก็ยังมีเห็นอยู่ว่ามีการลักลอบนะครับเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือลักลอบเกี่ยวกับนำทรัพยากรป่าไม้อะไรต่างๆนานามาใช้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้นะครับรวมไปถึงเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับให้เด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบนะครับตัดไม้ทำลายป่านะครับในส่วนของป่าชายเลนหรือว่าแล้วก็ระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงบ้างประเด็นแรกนะครับก็ชัดเจนที่สุดก็คือว่าห้ามทำกิจกรรมใดๆนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้ประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใดๆจะต้องเป็นไปโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพินิจพิจารณากันนะครับถึงความได้เปรียบเสียเปรียบผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงควรจัดการป่าชายเลนนะครับในรูปแบบของการจัดทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้นะครับก็คืออาจจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มองถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่จะสามารถทดแทนป่าชายเลนได้นะครับรวมไปถึงรณรงค์ให้ประชากรโทษนะครับรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับซึ่งก็
จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นความสําคัญของป่าชายเลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับแล้วก็เขาก็หาประโยชน์แสวงหาประโยชน์หรือเขาก็ดํารงชีวิตอยู่กับป่าชายเล

นั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกป่าทดแทนนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าการปลูกป่าทดแทนนั้นก็คงเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะคืนรูปกลับมาได้นะครับส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาทรัพยากรดินนะครับเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าต้องเพิ่มในเรื่องของดินทรายนะครับเพื่อเพิ่มกันดินนะครับรวมไปถึงดินเป็นหินก็คือหมายความว่ากวดแล้วก็แห้งแล้งนะครับจะต้องยึดติดแล้วก็จะช่วยให้ชื้นขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงดินที่ถูกชะล้างนะครับก็จะต้องมีการทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันเกิดสร้างกำแพงนะครับตรวจแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมนะครับมีอะไรบ้างนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับก็บอกแล้วว่าอาจจะมีแผนในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นจริงๆแล้วก็ทำกันอยู่นะครับว่าพอเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งปุ๊บก็อาจจะมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับมีการขุดเจาะน้ำบาดาล นะครับมีการสร้างศูนย์จ่ายน้ำแล้วก็จัดทำฝนเทียมซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่ทุกครั้งที่ประชาชนเจอกับปัญหาภัยแล้งนะครับแต่ในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็อาจจะต้องมีการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นเรื่องของการสร้างฝายนะครับเรื่องของการสร้างเขื่อนเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาถัดมานะครับก็คือหมายความว่าเวลาเราพยายามที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำนะครับก็อาจจะถูกต่อต้านว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับการสร้างฝายสร้างเขื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับส่วนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับเราก็มีการวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับเช่นสร้างระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นแก้มลิงเช่นฝายเช่นเขื่อนเช่นอ่างเก็บน้ำนะครับก็นี่ก็คือปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับส่วนในเรื่องของแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและมลพิษเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากถูกไหมฮะมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางด้านกายภาพถูกไหมฮะซึ่งหลากหลายไปหมดเลยนะฮะแต่มลพิษที่เห็นได้ชัดเจนประเด็นแรกก็คือเรื่องของขยะหรือพูดง่ายๆคือปัญหาขยะนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆถูกไหมครับปัญหาขยะมันหลากหลายในแง่ที่ว่า1นะครับขยะมันก็หลังๆปัญหาขยะมันหาที่กําจัดยากเพราะว่าขยะมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นและขยะที่มาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกมั้ยฮะที่เค้าเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนในการกําจัดที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับจากที่แต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยมากถูกไหมแต่ปัจจุบันชัดเจนว่ามนุษย์เราทุกคนนะตอนนี้โดยเฉพาะในสังคมไทยคนไทยทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับทุกคนใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้โน้ตบุ๊กก็คือพูดง่ายคนจำนวนมากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมันเสียเมื่อมันเจ๊งเมื่อมันพังนะครับก็ทิ้งคราวนี้จะกำจัดยังไงก็เป็นปัญเด่นปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชนโอ้โหอันนี้มันอาจจะมองปัญหาแค่ว่าขยะในครัวเรือนถูกไหมฮะขยะที่เกิดขึ้นก็โอเคว่าอาจจะใช้ในระดับชุมชนอาจจะได้นะครับแต่ว่าขยะที่มันมีความสลับซับซ้อนขยะที่มันเป็นพิษนะฮะก็จะกำจัดได้ยากหน่อยนะครับถัดมาก็คือให้ลดและคัดแยกขยะนะครับการลดนี่ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการบริโภคด้วยเพราะฉะนั้นจะลดขยะได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าคนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคถูกไหมฮะอย่างน้อยเราก็ยังพอเห็นภาพว่าในเรื่องของถุงพลาสติกตอนนี้ก็นับว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับก็คือหมายความว่าร้านสะดวกซื้อร้านค้าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนานาก็พยายามที่จะไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วนะครับก็ลดถือว่าเป็นการลดขยะได้ในทางหนึ่งนะครับเพราะว่าพลาสติกมันกำจัดยากและมันส่งผลกระทบต่อมลพิษถูกไหมฮะส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดได้อย่างง่ายนะครับส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยนะครับก็อาจจะนำขยะมูลฝอยไปเป็น อาหารของสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลนะครับการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการคัดแยกขยะก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างชุมชนต้นแบบหรือว่าก็อาจจะมีชุมชนหลายชุมชนที่พยายามจะคิดวิธีในการที่จะดำเนินการจัดการกับขยะในชุมชนของตัวเองก็ถือว่าช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาภาครัฐมากนักนะครับส่วนปัญหาน้ำเสียทำยังไงนะครับก็คือใช้วิธีการบำบัดธรรมชาติบำบัดโดยการปลูกพืชน้ำเพื่อช่วยลดการเน่าเสียของน้ำอะไรต่างๆนานาไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับรวมไปถึงลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกก็คือพูดง่ายๆใช้ให้คุ้มนะครับอาจจะน้ำที่เหลือจากการบริโภคนะครับก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในการชำระล้างสถานที่อะไรต่างๆนานานะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองไม่ใช่กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งอะไรทำนองนี้นะครับนำเทคโนโลยีสะอาดสู่โรงงานอุตสาหกรรมก็คือหมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนานาจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับของกระบวนการผลิตและที่สำคัญต้องคำนึงถึงกระบวนการจัดการกับของเสียในระบบอุตสาหกรรมของโรงงานของท่านเองนะครับควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆถึงแม้มันอาจจะถูกมองว่ามันจะเพิ่มต้นทุนเพิ่มภาระก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดำเนินการกันนะครับในเรื่องของมลพิษทางอากาศอันนี้ก็ถือว่าเข้ายุคเข้าสมัยกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีปัญหามลพิษทางอากาศนะครับเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงบ้างก็มองว่าจะต้องมีการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศนะครับมีการติดตามความร่วมมือจากประชาชนนะครับประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับรวมไปถึงเรื่องของการงดเผานะในพื้นที่โล่งนะครับในเรื่องภาคการเกษตรนะครับก็อาจจะต้องขอความร่วมมือในการกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนานาด้วยวิธีอื่นๆไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเผานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าวิธีการเผามันจะสะดวกนะครับต่อเกษตรกรแต่ว่ามันส่งผลต่อมลพิษทางอากาศนะครับควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษนะครับในหลายๆที่ก็จะเห็นว่าแม้แต่การจุดธูปจุดเทียนตามสันเช่าอะไรเนี่ยหลังๆก็มีการยกเลิกนะครับไม่ให้มีการจุดธูปจุดเทียนว่าถือว่ามันก่อให้มลพิษเหมือนกันนะครับการฉีดล้างถนนแล้วก็ใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นนะครับก็นี่ก็คือแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแค่นี้ก็คือเป็นแค่แนวทางถูกไหมครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่หลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วนะครับแม้ว่าจะแนวทางจะวางแนวทางออกมาดีเลิศขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนทุกคนไม่ร่วมมือกันนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คงจะแก้ไขได้ยากดังนั้นนี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความคิดกับภาษาหรือทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านไหนก็ตามเราจะลืมไม่ได้เลยครับว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยคืออีกจุดหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเราไปดูกันก่อนว่าแต่ละประเด็นของศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีด้วยกันประเด็นหลักสำคัญครับประเด็นแรกนะครับความหมายและความสำคัญของศิลปะการใช้ภาษาศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำกลุ่มคำและระดับข้อความเราไปเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นแรกคือศิลปะการใช้ความภาษาเนี่ยความหมายนะครับเราต้องทราบความหมายก่อนว่าเป็นอย่างไรศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยก็คือความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้ดังใจปรารถนานั่นหมายความว่าคนที่จะใช้ภาษาได้ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็มีทักษะที่สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญคิดอะไรใช้แบบนั้นได้สมตามเจตนาดังปรารถนาไม่ว่าจะต้องการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการโน้มน้าวใจหรือการบอกเล่าอธิบายก็สามารถใช้ศิลปะเหล่านั้นเนี่ยได้สมดังปรารถนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับใช้ภาษาสื่อสารได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับการใช้ศิลปะภาษาที่ดีเนี่ยจะต้องมีการใช้ภาษาที่มีความชัดเจนเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารนอกจากนี้ภาษาจะต้องมีความสละสลวยไพเราะด้วยนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องเกิดความสละสลวยด้วยสื่อสารอารมณ์สื่อภาพนะครับไม่ว่าบุคคลได้ฟังก็ตามหรือได้อ่านก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าใจในศิลปะการใช้ภาษาคือข้อความนะครับที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจอาจจะมีการเน้นย้ำความหมายก็ได้นะครับกับผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยที่ต้องการซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดการเข้าใจและก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับซึ่งกันและกันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาก็ยังมีผลให้ผู้รับสารยอมทำตามความประสงค์ของผู้ส่งสารได้เราจะใช้ภาษาปกติไม่ได้ครับใช้เนี่ยได้เข้าใจได้แต่อาจจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวบุคคลอื่นให้ทำตามเราได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการโฆษณานะครับที่เขาโน้มน้าวนะครับสิ่งสำคัญได้เนี่ยเป็นเพราะว่าได้นำคำนะครับที่ผู้ส่งสารต้องการหรือผู้รับสารต้องการเมื่อนำคำนี้มาใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามเราได้ครับ

นอกจากนี้เนี่ยเราไปดูความแตกต่างระหว่างศิลปะการใช้ภาษากับการใช้ภาษาทั่วๆไปย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับประเด็นแรกคือการใช้ภาษาที่มีระดับสูงกว่าการใช้ภาษาทั่วไปอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยนอกจากความชัดเจนความแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยยังมีความสลัดสลวยต้องมีความประณีตนะครับละเอียดละออในการเลือกนะครับเลือกคำที่จะมาใช้นะครับอย่างที่สองเป็นการสื่อสารที่เน้นความประณีตหรือละเมียดละไมในการใช้ภาษาเราจะคิดแล้วพูดออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราจะเขียนแล้วสื่อความออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราต้องมีความคิดที่ละเอียดประณีตนะครับโดยการคำนึงถึงคำเป็นสำคัญภาษาเป็นสำคัญครับต่อไปเป็นการสื่อสารที่ให้ความสำคัญแก่น้ำเสียงและคำที่สื่อความหมายได้ดีไม่สร้างความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงน้ำเสียงครับคำแต่ละคำที่นำมาใช้มาเรียงร้อยก่อให้เกิดข้อความหรือก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องมีน้ำเสียงอยู่ในนั้นน้ำเสียงคืออะไรคือสิ่งที่มากระทบจิตใจคนอ่านหรือคนฟังแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการทำตามโน้มน้าวใจนะครับและคำเหล่านั้นเนี่ยต้องสื่อความหมายด้วยถ้ามีแค่คำไพเราะนะครับไม่สื่อความหมายก็ไม่เกิดศิลปะการใช้ภาษาฉะนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยครอบคลุมกว้างเลยครับทั้งความสลัดสลวยทั้งความชัดเจนทั้งความแจ่มแจ้งนะครับและที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเขียนอะไรลงไปก็ตามเนี่ยผู้รับสารจะต้องเกิดความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจรู้สึกดีนะครับไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันซึ่งเราไปดูนะครับตัวอย่างอย่างที่ยกมาในสไลด์นะครับน้ำท่วมขังนะครับเราจะไม่พูดแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นคำลบๆในแง่ลบนะครับเราจะบอกว่าน้ำสะสมน้ำรอการระบายนี่คือการใช้ศิลปะนะครับในการใช้ภาษาที่ดีนะครับเมื่อฟัง2คำนี้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความสบายนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ตามแต่มันก็ยังแค่สะสมมาเดี๋ยวมันก็จะรอการระบายไปนะครับรถติดอันนี้คือหนักเลยครับมันจะติดขัดๆแต่ถ้าเราบอกว่ามีรถมากก็เดี๋ยวมันก็จะมีน้อยนะครับในความในขณะเดียวกันนะครับเขาชอบยั่วให้ฉันโมโหอยู่เรื่อยอันนี้เนี่ยเป็นในแง่ลบเราอาจจะมองว่าเขาชอบทดสอบอารมณ์ของฉันอยู่เสมออย่างเนี้ยก็จะเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีนะครับห้ามตั้งแผงขายของบนทางเท้าก็จะบอกว่าขอคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนคนเดินถนนอันนี้จะมองเห็นถึงส่วนรวมเป็นหลักนี่คือการใช้ศิลปะการใช้ภาษาและที่สำคัญเลยนะครับที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรอคอยก็คือวันหวยออกนะครับวันหวยออกเนี่ยพูดไปก็เหมือนเรารอนะแต่ว่าถ้าเราพูดให้มีศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเราบอกว่าวันความหวังแห่งชาติเพราะทุกคนเนี่ยรอความหวังอยู่ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับตัวที่เก่งไว้อย่างนี้ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเมื่อใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆก่อให้เกิดความไม่ติดขัดไม่อึดอัดแล้วก็ก่อให้เกิดความพอใจความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะครับไม่ระคายเคืองต่อผู้อื่นนั่นเองต่อไปเมื่อพูดถึงศิลปะการใช้ภาษาแน่นอนครับว่าส่งผลนะครับต่อสิ่งอื่นๆมากมายประเด็นแรกเลยคือมีผลนะครับมีผลต่อจิตใจของผู้รับสารเป็นสำคัญเพราะเราจะสื่อสารกับใครก็ตามเนี่ยผู้รับสารคือสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ส่งสารนะครับเพราะการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะนะครับมุ่งให้ผู้รับสารเข้าใจสาระเนื้อหาเข้าใจในสิ่งประเด็นที่เราต้องการสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยต้องได้รับในสิ่งที่พอใจด้วยผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องใช้ภาษาประณีตนะครับละมุนละไมนะครับต่อไปเนี่ยส่งผลต่อจิตใจของผู้รับสารเนี่ยส่งผลอย่างไรได้บ้างเราไปดูประเด็นแรกครับลดความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารกับใครก็ตามนะครับความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกคำเลือกถ้อยคำที่จะมาลดความขัดแย้งได้เช่นเราอาจจะบอกว่าบุกตำรวจบุกนะครับบุกทลายบ่อนการพนันอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเกิดความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์นะครับที่ทำให้เราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นหนังสือพิมพ์น่าสนใจแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเราอาจจะบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ทลายก็ได้ทลายแก๊งโจรอย่างนี้ครับก็จะลดความรุนแรงลงเราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้คำเนี่ยเมื่อคำที่ไม่เป็นคำที่เป็นคำเป็นเนี่ยมันจะมีความแง่บวกมากกว่าคำที่เป็นคำตายคำว่าบุกกับทลายเนี่ยบุกก็ย่อมที่จะเห็นภาพลบได้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกคำที่ลดหย่อนลงมาได้บ้างก็ได้นะครับแต่สื่อความหมายเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับ2คือลดความกดดันหรือคลายกังวลใจของผู้รับสารบางครั้งเนี่ยผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามเกิดความผิดหวังมาหรือเกิดความเครียด

0: วิตกกังวลเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษานะครับศิลปะการใช้ภาษาเพื่อลดคลายความกังวลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือไม่ใช้ภาษาที่อาจสร้างความไม่พอใจแก่ผู้รับสารนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดเนี่ยเราอาจจะไม่พูดคำนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดก็จะไม่พอใจหรือเป็นการแสดงถึงจุดด้อยปมด้อยของเขาเราจะบอกว่าผู้มีความบกพร่องทางการเห็นหรือผู้มีการบกพร่องทางการได้ยินสำหรับผู้ที่เป็นคนหูหนวกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้ศิลปะการใช้ภาษาของผู้ส่งสารเนี่ยใช้ภาษาได้ดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้รับสารนะครับอีกอย่างนึงคือการใช้ภาษาสร้างความภาคภูมิใจนะครับแก่ผู้ทำหรือชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราทำบุญเราบอกว่าร่วมกันทำบุญอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะการใช้ภาษาหรือเปล่าเป็นคำตรงตัวเลยร่วมกันทำบุญอาจจะยังไม่ใช่นะครับคนอาจจะยังทำไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดว่าการสะสมนะครับการสะสมเสบียงบุญจะทำให้ชีวิตในโลกหน้าเนี่ยมีความสุขหรือจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความเสวยสุขอย่างนี้เป็นต้น
1: ก็จะจูงใจมากยิ่งขึ้น
0: จูงใจมากยิ่งขึ้น
1: ฉะนั้นบุญก็แค่มาชักจูงเฉย
0: ชักจูงเฉย
1: แต่บอกว่าอ๋อมีเนี่ยอาจารย์ว่า
0: เป็นเสบียงบุญ
1: สะสมบุญยิ่งอยากจำไปเ
0: กิดเกิดในภพหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีแต่ความสุขสบายเพราะเราทำบุญในชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: หรือผมเคยเห็นเขาบอกว่าร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา
0: อ
2: ันนี้เลี่ยง
1: บวกดี
2: เขาเรียกว่าใช้ศิลปะชั้นสูงที่ไม่มีการบอกเลยว่ากำลังจะต้องถวายปัจจัยเลยแต่คนฟังคนอ่านเข้าใจว่าอ๋อนี่คืออะไ
0: ร
2: นะครับ
0: ต่อไปนะครับสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้ทำตามความต้องการของผู้ส่งสารได้อย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารให้เราทำอะไรก็ตามเช่นร่วมกันทำบุญหรือร่วมกันร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ภาษาที่ดีมีศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความต้องการและก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติได้ตามคำที่เราโน้มน้าวไปนะครับอวดภูมิรู้ด้านภาษาและความประณีตในการใช้ภาษาของผู้ส่งสารอวดภูมิรู้คืออะไรเช่นคำบางคำเนี่ยอาจจะ
1: ไม่ได้ใช้กันทุกวัน
0: ไม่ได้ใช้กันทุกวันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงคำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำหยาบแต่เราเลี่ยงมาเป็นคำที่มันสุภาพขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยให้คนงานเนี่ยจับอาเฮียที่กินปลาในนั้นนะครับทุกวี่ทุกวันก็หายไปหลายตัวแล้วคำเหล่านี้เนี่ยก็จะลดความหยาบคายได้อาเฮียคือไม่ได้เป็นอาของใครหรือไม่ได้เป็นเฮียของใครฉะนั้นเนี่ยอาเฮียเนี่ยบ่งบอกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินปลาในนั้นเป็นต้นนี่คืออวดภูมิรู้ด้านภาษาที่คิดขึ้นมานะครับทำให้เห็นความรุ่มรวยของภาษาไทยและช่วยจันโลงภาษาไว้ไม่ให้สูญหายภาษาไทยเนี่ยมีการใช้คำหลายแบบนะครับคำในการสื่อความหมายเหมือนกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ในคำที่แตกต่างกันเช่นการทำอาหารให้สุกเนี่ยเราก็จะมีคำหลายๆคำที่สามารถใช้ได้อาจจะเป็นต้มก็ได้นึ่งก็ได้ตุ๋นทอดปิ้งย่างเผาก็ใช้ได้หลายคำทำให้สุกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกใช้คำเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดความมากมายของการใช้ภาษานี่คือความรุ่มรวยของภาษาไทยประเด็นสุดท้ายคือสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าภาษาเนี่ยเมื่อนำมาก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจได้จากอะไรเช่นเพลงพื้นบ้านนะครับการแลนะครับเพลงชอยลำตัดเนี่ยเป็นการใช้ภาษาขั้นสูงเลยเพื่อที่จะให้สื่อความหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะการโน้มน้าวใจก็คือเพลิดเพลินใจบันเทิงใจอีกอย่างนึงก็คือเป็นการแทรกข้อคิดนะครับในบทเพลงนั้นด้วยเราจะไม่ได้แค่ความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวแล้วเราได้ข้อคิดหรือว่าเราได้ความสลัดสลวยของการใช้ภาษาแล้วก็ได้ความสนุกสนานในนั้นด้วยเช่นกัน
2: พออาจารย์เจษฎาพูดเนี่ยนึกออกเลยเพลงพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะเพลงประติภาคเนี่ยไม่มีคำหยาบคายอยู่ในนั้นเลยแต่เนื้อหาโดยรวมเนี่ย
1: ส
2: ื่อความได้อันนี้เป็นศิลปะการใช้ภาษาแบบหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เจษฎา
0: ใช่ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาจะจินตนาการได้ดูจากบทจากตรงนั้นได้แล้วก็จะขำนะครับก็จะขำก็นี่คือเป็นการสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับผู้รับสารได้ด้วยเช่นกันนะครับ
2: ซึ่งต้องใช้ศิลปะการใช้ภาษาขั้นสูง
0: ขั้นสูงเลยนะครับ
1: ไม่พูดตรงๆเนาะ
0: ไม่พูดตรงๆอ้อมก็ยังเข้าใจได้ชัด
1: ก็ยังเข้าใจครับ
0: ต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนเราแบ่งออกเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนต้องมีศิลปะการใช้ภาษาถึงจะพูดดีแล้วก็เขียนแล้วเนี่ยสื่อความได้ชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาสลัดสลวยเราไปดูอย่างแรกครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดนะครับใช้ภาษาเรียบง่ายสุภาพและก็มีมารยาทสื่อความได้ชัดอันนี้เป็นทั่วๆไปนะครับเรียบง่ายคืออะไรบางครั้งเนี่ย

การใช้ถ้อยคำที่ง่ายนะครับสื่อความได้ชัดเจนก็ดีกว่าการใช้ถ้อยคำที่ยากและก็ซับซ้อนฉะนั้นเนี่ยการใช้ศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาที่ยากจนเกินไปเราคำนึงถึงความง่ายนะครับสุภาพและก็มีมารยาทในการสื่อความได้ชัดเจนเนี่ย

0: ก็จะมันจะสะท้อนภาพ
1: กระทบความรู้สึก
0: กระทบความรู้สึก
2: ใจนะฟังแล้วรู้สึก
1: ความรู้สึก
2: แก่
0: ครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็แก่อยู่แล้วแล้วเราบอกว่าคนแก่อีกตอกย้ำเข้าไปสองเท่าอันนี้คือไม่ดีเราอาจจะบอกว่
2: าใช้คำว่าอะไร
0: ผู้อาวุโสผู้สูงวัยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนี้ครับเป็นต้นหรือเห็นควรด้วยนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรพูดบางครั้งนี่อาจจะมองผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราผวนคำไปแล้วเนี่ยจะเป็นคำที่หยาบคายฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกคำแล้วก็มีความประณีตละเอียดละออในการเลือกคำที่ดีก็จะก่อให้เกิดการสื่อสารที่น่าประทับใจกับผู้ฟังและก็คนอ่านได้ด้วยเช่นกัน
1: สมควรให
0: ้สมควรให้เห็นชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปใช้ภาษาที่มีสัมผัสคล้องจองในลักษณะเดียวกันเนี่ยสัมผัสคล้องจองอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะเป็นสัมผัสแพนชนะก็ได้สระก็ได้เล่นเสียงในยุคต่างระดับก็ได้ซึ่งจะกล่าวในต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเราใช้สัมผัสคล้องจองเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความลื่นลื่นไหลนะครับไพเราะงดงามของการใช้ภาษาต่อไปใช้ภาษาที่เป็นอักษรย่อก็ใช้ได้ครับยหก็คืออย่าห่วงนะครับ
1: สบมสบายมาก
0: สบมยหยหก็คือสบายมากอย่าห่วงอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพื่อลดความยาวนะครับลดความเป็นทางการได้มากขึ้นหรือคำผวนลายช่อล่อชายวันนี้แต่งตัวสวยนะแต่งตัวลายช่อเชียว
1: เป็นคำด่า
0: ครับ
1: แต่ฟังแล้วไม่ด่ามาก
0: ไม่ด่าเพราะว่าลายช่อคืออาจจะเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับคนฟังแต่ถ้าผวนแล้วเนี่ยก็จะไม่สุภาพทันทีนะครับต่อไปปรับเปลี่ยนรูปคำเดิมเพื่อเลี่ยงคำหยาบเช่นเผือกนะครับเผือกก็คือ
2: ตรงนี้ไม่ใช่
1: ชื่อผัก
0: ไม่ใช่ผักธรรมดาแต่เป็นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมบางอย่าง
1: คือถ้าเป็นพอพึ่งเป็นตัวอักษรตัวอื่นจะเป็นคำหยาบ
0: ใช่คำหยาบนะครับ
2: คำนี้แปลคำนี้แปลว่าชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรือเปล่า
0: คือถ้าเราพูดได้มีศิลปะการใช้ภาษาคือชอบใส่ใจเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็คือเราทิ้ง
1: ภาษาบวกมากเลย
0: โยนความผิดไปให้เผือกนะครับซึ่งเป็นผลไม้แทน
1: พืชเป็นผลไม้พืช
0: เป็นพืชนะครับเป็นพืชคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆนะครับคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆขึ้นใช้เช่นจ้านะครับจ้าจุงเบยกติกูก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นคำใหม่ๆขึ้นใช้หรือใช้คำให้ภาพเดินฉับๆกระย่องกระแย่งนะครับถ้าเราบอกว่าเดินธรรมดาก็จะเป็นคำธรรมดาเราไม่เห็นภาพเดินฉับๆนี่เห็นภาพเลยเร็วมากนะครับสับขากันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับกระย่องกระแย่งคือเดินแล้วไม่ผิดธรรมชาตินะครับหรือใช้คำที่เรียกว่าภาพโพสเช่นเธอสวยแค่นี้มองไม่เห็นภาพเธอสวยเหมือนนางฟ้าเห็นภาพบางทีแล้วนางฟ้าต้องสวยมากนะครับอย่างนี้ก็คือศิลปะการใช้ภาษาที่ดีครับต่อไปศิลปะการใช้ภาษาในภาษาเขียนก็จะมีภาษาพูดไปแล้วนะครับเรากลับมาตรงที่ภาษาเขียนใช้ภาษาเพื่อไม่ผู้รับสารขุ่นเคืองใจภาษาเขียนก็เช่นกันไม่ใช่ภาษาพูดก็มีนะครับคือเราพูดยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับสารเนี่ยมีความประทับใจไม่ขุ่นเคืองใจอันนี้ก็เช่นกันมีลักษณะคล้ายกันหรือใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองเช่นเมื่อเวลาประสูติเกิดอัศจรรย์มีเสียงลั่นทั้งโลกก็เกิดความไพเราะแล้วนะครับจันกับลั่นตัวเหลืองๆที่ทำไว้นะครับหรือต่อไปซ้ำคำคำเดียวกันพิษกรดั่งงวงคชาพงพิษทรงดั่งเทพกินนาราเห็นไหมเราเน้นคำว่าพิษในที่นี้ว่ามีพิษนะครับคือพิษนี้แปลว่าดูครับมองกรก็คือแขนนะครับอ่อนช้อยนุ่มนวลเหมือนงวงช้างนะครับหรือพิษทรงก็คือดูรูปร่างทรวดทรงแล้วเนี่ยเหมือนเทพกินนารานะครับเหมือนกินนาราเหมือนกินนารีนะครับต่อไปใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันนะครับขานางนึกคู่คูขาสมอนเห็นไหมครับคู่คูก็คือเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่างระดับกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูคำนี้เนี่ยเราสามารถตอบได้นะครับว่าคู่คูเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามาสองคำแบบเนี้ยกวีอาจจะเน้นคำหลักก็คือเป็นคู่ขาคือต้องมาเป็นคู่แต่เราเอาคำว่าคู่เข้ามาเพื่อใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันเพื่อก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่มากขึ้นต่อไปนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้ง3สั่งความมาอันนี้เราเน้นคำว่าแก้วใช่ไหมครับแก้วนี่คือการใช้คำพ้องฉะนั้นเนี่ยการใช้คำพ้องคือการใช้คำเดียวกันแต่เมื่อไปอยู่ในบริบทอื่นเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนนะครับ
1: ถ้าจำในหน่วยที่3ได้คือคำพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงอ่ะนะครับก็คือเป็นคำที่สะกดเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันเสียงเหมือนกัน
0: ความหมายต่างกันนะครับนกแก้วคำแรก
1: นกแก้วแล้วก็แก้วที่แปลว่านางเป็นที่รัก
0: ใช่แล้วครับต่อไปใช้คำสลับที่กันนะครับเราสามารถใช้คำสลับที่กันได้นะครับจากกับพรากจากนางหนึ่งนั้นนะครับทำให้เราเห็นถึงลักษณะที่สลับที่กันความหมายต่างกันได้เช่นกันหรือใช้คำซ้อนครับพระโหยพระให้รำจวนคำว่าโหยกับให้เนี่ยก็คือความเสียใจครับเราสามารถใช้ได้เพื่อก่อให้เกิดคำประพันธ์ที่มีจุดเน้นมากขึ้นว่านี่คือความโศกเศร้ามากๆ หรือใช้คำในบริ

0: บทใหม่ๆเช่นคำว่ากินข้าวคำโต
1: คำโต
0: คำโตนะครับ
1: นอนหลับเต็ม
0: เต็มอิ่ม
1: เต็มอิ่ม
0: เต็มอิ่มอย่างนี้ครับ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เต็มอิ่มไม่ได้
1: กินกับอาหารใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ หรือแปลงคำเพื่อเลี่ยงคำหยาบนะครับ
1: เฮียอาจารย์
0: อาเฮียก็ได้น้องเฮก็ได้น้องเฮียมก็ได้เราแปลงได้หมดเพื่อเลี่ยงคำหยาบไม่สื่อสารโดยตรงๆนี่คือศิลปะการใช้ภาษาหรือใช้คำผวนเนี่ยเธอเป็นวัยกล้วยไม้นะกล้วยไม้สวยงามมากแต่ถ้าผวนปุ๊บใกล้หมวยอย่างนี้ครับใกล้ตายแล้ว
1: ใกล้แล้ว
0: ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามีศิลปะการใช้ภาษาที่เดียวเนี่ยสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการได
1: ้นี่ขอแซวอาจารย์เสือดานิ่มนะเห็นในข้อสอบเนี่ยถามเรื่องศิลปะการใช้ภาษานักศึกษาก็พูดนี้ไปตอบได้ถูกไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: คือมันไม่ปรากฏทุกแบบในที่เอกสารเรานะครับทีนี้นักศึกษาอาจจะลองใช้ตั้งแต่ศิลปะใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยตามหัวข้อที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคือบางทีโอ้เห็นโจทย์แล้วแบบยากจังเลย
0: อ
1: ะไรความงามคืออะไรอะไรเงี้ยก็แค่เนี่ยเราเจอมันไม่หล่ะว่ามีแคมใช้บริบทใหม่ไหม
2: การใช้
1: ค
2: ำชัดเจนย่อหรือเปล่า
0: บางครั้งเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในการใช้ในชีวิตประจำวันก็มีนะก็สามารถตอบได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในหนังสือก็ได้นะครับ
2: ใช้คำส่วนใหญ่ที่ปรากฏในร้อยแก้ว
0: ครับ
2: ก็จะเป็นพวกอักษรย่อคำซ้อน
0: คำซ้อนคำซ้ำ
2: คำพ้องพวกนี้คือบางทีนักศึกษาอ่านแล้วอาจจะ
1: เน้นความ
0: เน้นความมีการใช้ภาพพจน์อย่างนี้เป็นต้น
1: คิดมากคิดลึกและคิดไวอะไรก็ได้แล้วคิดสามคิดเนี่ย
0: ใช่อ
1: ะไรประมาณนี้
0: เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบซ้ำกัน
1: เข้าใจเข้าถึงอะไรเงี้ยก็ได้แหละ
2: เข้าใจเข้าถึงเข้าอารมณ์เนี่ยผมเคยเจอ
1: ซ้ำๆเนี่ยครับมันก็ถือเป็นศิลปะใช้ภาษาแล้วนักศึกษาไม่ต้องไปคิดถึงอุ้ยบริบแบบอะไรล่ะร้อยกรองอะไรยัง
0: ไงไม่จำเป็นแบบนั้น
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำระดับกลุ่มคำระดับข้อความนะครับเราไปดูระดับแรกนะครับระดับคำระดับคำเนี่ยก็คือเลือกคำมาใช้เราอาจจะปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองเช่นเจ้าเจ้าจักรจันจ้าจับใจบริงบริงเรื่อยเรไรร่ำร้องแสงแซวส่งเสียงใสซาบโสดแหนงนิ่งนึกนุดน้องนิ่มเนื้อนวลนางเราก็จะเห็นว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะคือนี่เลยครับเสียงรอเสียงซอสอแล้วก็เสียงนออย่างนี้ครับนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะเดียวกันนักศึกษาอ่านปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเมื่อเขามีพยัญชนะเดียวกันเนี่ยเราก็ตอบได้เลย
1: เรียกสัมผัส
0: สัมผัส
1: พยัญชนะ
0: พยัญชนะหรือเราไปเสียงสระเสียงเดียวกันแบบนี้ชัดเจนเลยครับดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูนี่คือสระอูหมดเลยตอบได้ง่ายมากนะครับหรือใช้ทั้งเสียงสัมผัสพยัญชนะและก็เสียงสระนะครับเสียงเดียวกันเคราะห์กรรมจำห่างน้องห้องนอนหวนนึกดึกเคยวอนค่อนว่าเราอาจจะดูได้จากตรงนี้ครับหอนอเห็นไหมครับบรรทัดแรกกับหอนออีกวรรคหนึ่งหรือหอนอนะครับมาอีกบรรทัดหนึ่งคอวอคอวออย่างนี้ก็เป็นเสียงพยัญชนะและก็เสียงสระที่เป็นเสียงเดียวกันนะครับเราสามารถจดจำแบบนี้ได้นะครับหรือ
2: ขอแทรกนิดนึง
0: ครับ
2: นักศึกษาเขาบอกว่าหอนขอดู powerpoint หน้าสักครู่ได้ไหมครับที่หอนอนะครับดูขึ้น powerpoint นักศึกษาอะไรหอนอต้องย้อนกลับไปถึงตอนเรื่องบรรยายเรื่องคำใช่ไหมว่าส่วนประกอบของคำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์เนี่ยพอนักศึกษามาดูที่ powerpoint หน้านี้แล้วอะไรคือหอนออะไรคือคอวอถ้าตอนนี้ยังฟังแล้วอะไรคือหอนอยังไม่เข้าใจ 100% นะว่าหอนอตรงเนี้ยมันคือห่างน้อง
1: ห้อง
2: นอน
0: หวนนึกนะเคยวอนค่อนว่า
2: เนี่ยตรงเนี้ยถ้านักศึกษายังฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่หน่วยที่3ก่อนนั่นแปลว่านักศึกษาข้ามมาปล่อยข้ามมาไกลแล้วปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยข้ามมาไกลจนหน่วยนี้ไม่ไหวต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเห็นไหมเราย้ำอยู่เสมอว่าความรู้ที่บรรยายไปในหน่วยแรกๆจะเอามาใช้ในหน่วยหลังเสมอ
0: ครับ
2: นะครับขอเชิญต่อเลยครับ
0: อันนี้นะครับวรรณยุกต์ต่างกันนะครับต่างกันคือกระแหทองท่องท้องชลทานเหมือน
1: เสีย
0: งสามัญเอกโท
2: สามัญเอกโท
0: นะครับก็จะเป็นวรรณยุกต์ต่างระดับกันนะครับหรือซ้ำคำเดียวกันสุดสายในยานานะครับสุดโสดสุดสุรเสียงสุดฝีเท้าสุดนี่คือที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วอันนี้คือซ้ำคำเดียวกัน
1: ความหมายเดียวกันเลย
0: ความหมายคำเดียวกันหรือใช้คำหลักคือ คชะคดเนี่ยครับแปลว่าช้างมาตรงก็ช้างคชากุญชรอัยราพรายก็แปลว่าช้างคำหนึ่งคำความหมายเหมือนกันแต่เราเลือกใช้คำที่ต่างกันก็สามารถเป็นคำหลักแล้วเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีได้
1: บทประพันธ์มาบทประพันธ์ที่กวีเก่งๆเนี่ยจะใช้พูดถึงช้างเนี่ยจะพูดไม่ซ้ำกันเลย
0: เออไม่ซ้ำกัน
1: จะใช้ทุกคำที่เป็นภาษาเนี่ยมาพูดถึงขบวนช้าง
0: ก่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
1: เพราะฉันจะใช้คำไหนต่อเนี่ย
0: หรืออีกอันนึงใช้คำอภาษคือการกร่อนนะครับเพื่อให้คำหน้าเนี่ยลงแค่เสียงอะเช่นคะครื้นก็มาจากคำว่าครื้นครื้นฉะฉาดก็มาจากคำว่าฉาดฉาดทางทะทางทางทางพระพรายพระพรายวะวาบวาบวาบเหล่านี้เป็นต้นก็จะก่อให้เกิดความไพเราะได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำที่คิดใช้ขึ้นนะครับคำใหม่ขึ้นใช้แทนคำเดิมปรามางสะอ่อนแทนที่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมแต่นี่คือคิดใหม่นะครับก่อให้เกิดความน่าสนใจนะความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเป็นศิลปะที่มีการใช้ภาษาที่งดงามไม่ว่าจะเป็นศิลปะการใช้ภาษาพูดหรือศิลปะการใช้ภาษาเขียนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อดูจากหน่วยนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ศิลปะการใช้ภาษาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะก่อให้เกิดการรับสารที่ไม่ติดขัดหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจไม่เกิดความระคายเคืองแต่แก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
5: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
4: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
6: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Today, we're visiting the Siam Gems Heritage Museum, where you can learn about the history of gems and jewelry through modern presentations and appreciate the abilities, knowledge, and skills of Thailand's gem cutters.
1: สยามเจมส์เฮอริเทจนะคะต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยมากกว่า50ปีเราจึงมีทั้งความรู้นะคะมีทั้งประสบการณ์นะคะที่จะส่งมอบนะคะต่อบุคคลที่สนใจเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้ข้อมูลสำหรับบุคคลที่สนใจในด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้เห็นถึงอัญมณีชนิดต่างๆด้วยแล้วก็ความรู้ในการทำเครื่องประดับนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสามารถความรู้ของฝีมือช่างไทยที่มีมาอย่างยาวนานค่ะ

0: พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมส์เฮอริเทจของเรานะคะมีไฮไลท์เด่นๆนะคะอยู่3อย่างเลยก็คือประติมากรรมช้างทองคำพ่อสองพ่อลูกนะคะก็คือพ่อเนี่ยก็คือคุณทับทิมลูกก็คือคุณพลายน้อยนะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องราชูปโภคช้างทองคำที่ขุดพบในกรุวัดราชบูรณะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะแล้วก็ไฮไลท์อย่างที่สองนะคะก็คือโดมภาพยนตร์360องศาซึ่งจัดแสดงภาพยนตร์กำเนิดอัญมณีนะคะอีกไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมงกุฎทับทิมสยามสยามเจมส์เทียร่านะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็มาชมกันค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในค่ะเราแบ่งห้องจัดแสดงทั้งหมดออกเป็น5ห้องนะคะซึ่งก็คือห้องที่1ชื่อว่าห้องมณีนิรันดร์นะคะเป็นการบอกเล่าถึงประวัติการใช้อัญมณีและเครื่องประดับของมวลมนุษย์นะคะตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงยุควิจิตรบรรจงเลยนะคะในบริบทที่เราค้นพบในประเทศไทยนะคะ
1: We've learned from the history of gems that in the past, humans started using natural materials to make ornaments and later started smelting metals.

0: The Golden Age is a beautiful part of the national identity to which nothing can compare.
1: ส่วนห้องที่สองเนี่ยเรียกว่าห้องมณีประกายห้องมณีประกายเนี่ยจะเป็นการจัดแสดงก้อนพลอยนะคะแล้วก็ก่อนและหลังการเจรไนแล้วก็อัญมณีหายากที่ชนิดต่างๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะ
0: Experience every facet of the background of these intricately carved gems and get to know the art of Thai gem cutting which has a good reputation for meticulous craftsmanshipThai gem cutters can work in many styles, from the original shape of the gemstone to many beautiful shapes. It requires a great deal of expertise to turn these colored stones into priceless gems.

ส่วนห้องที่3เนี่ยชื่อว่าห้องมณีมงคลเป็นการเล่าถึงอัญมณีและความเชื่อที่คนไทยมีต่ออัญมณีนะคะว่าคนไทยเนี่ยเรามีความเชื่ออะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับอัญมณีทั้งไม่ว่าจะเป็นทับทิมเพชรหรืออะไรก็ตามนะคะอัญมณีทั้ง9ประการนะคะ

0: called the Nigems, or Noppert, that symbolize the planets in our solar system, they are considered extremely valuable. This value is also emotional, and the people believe that anyone who owns them will have good fortune.
1: ส่วนห้องที่4ชื่อว่าห้องปัทมราณีเป็นห้องจัดแสดงนะคะผลงานชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมส์เฮอริเทจของเรา
0: There is only one tiara like this in the world. It is made from Siam rubies, a gem that every woman wants to wear. In it you see a demonstration of the painstaking work of creative Thai jewelry makers who are known for paying attention to every detail.
1: และห้องที่5นะคะซึ่งเป็นห้องจัดแสดงห้องสุดท้ายชื่อว่าห้องมณีวิทยานะคะซึ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นห้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอัญมณีและเครื่องประดับนั่นเองค่ะ
0: There are educational exhibits about the steps in jewelry making, such as design and mock-ups,

0: to help develop her hometown community. Keep up the great work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Bui and Ajahn Kip have for us today.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
2: กิ๊บจิตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
1: ค่ะ
2: กิ๊บเบื่อเพื่อนคนนึงมากเลยค่ะตอนนี
1: ้เบื่อมาก
2: ค่ะ
1: เสียงสูงด้วย
2: มากเลย
1: ทำไมอะคะ
2: เขาว่าตัวติดกิ๊บมากเลยค่ะจนทุกวันนี้นะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยค่ะ
1: โถแม่โลกส่วนตัวสูง Why don't you just fade away
2: Why don't you just fade awayหมายความว่าทำไมกิ๊บถึงไม่ค่อยๆหายไปจากเขาอย่างนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะคำว่า fade away ก็คือค่อยๆจางหายไปเลือนหายไปอะค่ะ
2: อ๋อ fade away ค่อยๆจางหายไปเลือนหายไปมีตัวอย่างไหมคะ
1: มีสิคะตัวอย่างให้ปุ๋ยคือ as the years passed the memories faded away
2: as the years passed the memories faded away ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีอย่างนี้ใช่ไหมคะความทรงจำมันก็ค่อยๆจางไปด้วย
1: ใช่ค่ะเหมือนเพลงไหมคะความทรงจำสีจาง
2: มือตายน่ารักจังเลยแล้วกิ๊บต้องทำยังไงกับเขาคะเนี่ย
1: พี่ปุ๋ยว่าในกรณีนี้นะคะดูกิ๊บค่อยๆห่างหายไปเรื่อยๆค่ะ
2: พี่ปุ๋ยคะเขาโทรมาอีกแล้วค่ะพี่ปุ๋ยรับให้หน่อยรับให้หน่อย
1: กิ๊บคะพี่ปุ๋ยว่าพี่ปุ๋ยจะต้องเฟดเวย์จากกิ๊บไปในช่วงเวลาขณะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะคือปุ๋ยว่าปุ๋ยต้องขอตัวไปทำภารกิจส่วนตัวของปุ๋ยดีกว่าค่ะปล่อยน้องกิฟต์อยู่กับเพื่อนเขาค่ะวันนี้ปุ๋ยกิฟต์ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับ English Corner ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: Well, I hope you enjoyed our show today. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ไม้แขวน Hanging Plant องค์ประกอบหนึ่งในสวนที่ช่วยเพิ่มมิติและมุมมองที่น่าสนใจเพิ่มความงามทางสายตาและทำให้พื้นที่ในบ้านร่มรื่นและมีบรรยากาศแห่งการพักผ่อนให้มากขึ้นอีกด้วยและร่วมสนทนากับคุณทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์และน้องกันธีรคุณมาศศรีหนุ่มน้อยผู้มีความรักและความผูกพันในด้านดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถแต่งเพลงและเล่นดนตรีได้หลายชนิดพร้อมกับคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในรายการ Hello English

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการ

0: ศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับสู่รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะในช่วงนี้เป็นการบรรยายสาระสำคัญของหน่วยที่12อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนสาระสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะคะความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนปัจจัยที่ส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมและผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมายของอิทธิพลของสื่อมวลชนก่อนนะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนก็หมายถึงอำนาจหรือพลังในการจูงใจของสื่อมวลชนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้นะคะอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาอย่างเช่นการโฆษณาสินค้าที่มีเจตนาชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าส่วนอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาก็อย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับสินค้าขึ้นราคาทำให้ผู้บริโภคแห่ไปซื้อกักตุนไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อมวลชนผลกระทบของสื่อมวลชนก็หมายถึงผลที่สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชนนั่นเองนะคะการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารจะส่งผลให้ผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างในอิทธิพลของสื่อมวลชนเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าหากสื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้านะคะทำให้เกิดการกักตุนสินค้าก็จะเกิดภาวะวิกฤตนะคะเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบของจากสื่อมวลชนก็มีทั้งผลกระทบทั้งในทางบวกและในทางลบนักศึกษาก็คงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนสำหรับการศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนก็มีมาเป็นเวลานานแล้วนะคะนับตั้งแต่สื่อมวลชนเกิดขึ้นมาในโลกโดยเริ่มจากการศึกษาอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเป็นลำดับนะคะซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะแบ่งได้เป็น5ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1จะเริ่มประมาณปีคริสต์ศตวรรษที่1900ถึง1940นะคะในระยะนี้เชื่อกันว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลและผลกระทบสูงมากเพราะจากการสังเกตพบว่าหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์และวิทยุซึ่งเป็นสื่อใหม่ในสมัยนั้นนะคะสามารถชี้นำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารประชาชนจะเชื่อและจะทำตามสื่อมวลชนบอกทุกอย่างนะคะตัวอย่างเช่นในปี1938นะคะสถานีวิทยุในอเมริกาออกอากาศละครเรื่อง The War of the World ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับโลกมีวิธีการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นจนทำให้คนต้องอพยพหนีภัยสงครามกันอย่างโกลาหลเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงละครก็ใช้เวลานานเกือบทั้งวันเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่หนึ่งนี้ก็ทำให้เกิดแบบจำลองที่เรียกว่าเข็มฉีดยาซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงและมีความแรงเหมือนเข็มที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะส่วนระยะที่สองต่อมานะคะก็เริ่มประมาณปี
คริสต์ศักราช1140ถึง1960เป็นระยะที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนักวิชาการพบว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อบุคคลทุกกลุ่มหรือทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นลักษณะทางประชากรซึ่งหมายถึงมีเพศวัยนะคะการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกันนะคะประการที่2ก็คือลักษณะทางจิตวิทยาอันนี้ก็ได้แก่บุคลิกภาพและก็ทัศนคติของคนแต่ละคนนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันประการที่3ก็คืออิทธิพลของกลุ่มและก็อิทธิพลของผู้นำความคิดเห็นประการที่4นะคะความแตกต่างในเรื่องของกระบวนการเลือกรับสารหรือที่เรียกว่า selective process ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเปิดรับสื่อหรือเปิดรับสารนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ก็จะดูแต่ภาพยนตร์หรือชอบดูโทรทัศน์ก็จะดูโทรทัศน์นะคะอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเลือกรับรู้ในเรื่องที่เราต้องการที่จะรับรู้เท่านั้นนะคะไม่สนใจเรื่องอื่นนะคะแล้วก็จะเลือกจำในสิ่งที่ต้องการจำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากกว่าตัวสื่อมวลชนเองนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นประมาณปี1960ถึง1980นะคะเป็นระยะที่กลับมาเชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้รับสารสูงมากโดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลานั้นจากการศึกษาของนักวิชาการอย่างเช่นจอร์จเกิร์ฟเนอร์นะคะก็พบว่าเด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาในการดูภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงก็จะเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการวางแผนของผู้บริหารสื่อเพราะมีการแข่งขันด้านธุรกิจกันสูงมากค่ะต่อไปเป็นระยะที่4นะคะก็เริ่มประมาณปี1970เป็นต้นไปนะคะนักวิชาการในช่วงนี้ก็เชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากแต่เราไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชนได้เพราะสื่อมวลชนมีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร

จึงทำให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ทุกคนทุกแห่งจึงมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าผู้รับสารมีความสามารถที่จะกลั่นกรองเนื้อหาจากสื่อมวลชนได้ดังนั้นแทนที่จะหยุดยั้งอิทธิพลของสื่อมวลชนก็ควรจะนำเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นนำเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศเป็นต้นต่อไประยะที่5นะคะก็จะเริ่มประมาณปี1990เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในระยะนี้เนี่ยโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะทำให้เกิดสื่อใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นมีการใช้ Facebook มีการใช้ Twitter นะคะทำให้สามารถติดต่อสื่อได้ทั่วโลกจากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็พบว่าสื่อมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเชื่อและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมของคนสูงมากจึงมีแนวโน้มว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะสื่อใหม่จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้อิทธิพลของสื่อดั้งเดิมอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือภาพยนตร์เนี่ยนะลดบทบาทลงไปทุกทีค่ะทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะการที่สื่อมวลชนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งเสริมกันและกันนะคะอันแรกได้แก่ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในนี้ก็ประกอบด้วยคุณสมบัติของสื่อมวลชนนะคะซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมีความองค์การสื่อมวลชนนะคะหรือผู้ผลิตสื่อมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเป็นสื่อองค์กรที่มีชื่อเสียงองค์กรที่เก่าแก่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือหนังสือพิมพ์เดลีนิวสถานีโทรทัศน์ช่อง7ช่อง3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นองค์กรสื่อที่จะมีอิทธิพลมากเพราะมีความเก่าแก่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากนะคะประการต่อไปนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารก็คือหมายถึงตัวของผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นผู้อ่านข่าวนะคะผู้จัดรายการเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าทำให้คนเชื่อถือได้นะคะก็จะเป็นที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนเชื่อแล้วก็ทำตามนะคะส่วนที่3ก็เป็นเนื้อหาและเทคนิคในการนำเสนอเนื้อหานะคะอันนี้ก็อย่างเช่นถ้ารายการไหนหรือเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจมีสาระนะคะสนุกสนานดูแล้วเพลิดเพลินก็จะมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารได้มากกว่าเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือปัจจัยที่สำคัญก็ได้แก่ปัจจัยด้านผู้รับสารนะคะซึ่งได้แก่ลักษณะทางประชากรอย่างเช่นที่พูดไปอยู่ประจำเสมอว่าลักษณะประชากรก็คือเพศวัยการศึกษาอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าหากมีความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารต่างกันค่ะปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งก็คือปัจจัยด้านบริบทของสังคมนะคะอย่างเช่นสถาบันครอบครัวระบบการเมืองการปกครองศาสนาสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะที่ทำให้อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมต่อคนในสังคมเนี่ยต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาพูดถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะที่มีต่อบุคคลนะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างไรนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบุคคล3ด้านก็คืออิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้อ
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะซึ่งละด้านเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะอันดับแรก

ถึงนี่ก็คือเรื่องของเนื้อหาของสื่อมวลชนนะคะว่าเนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้นะคะเนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมี3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเนื้อหาประเภทข่าวเนื้อหาประเภทข่าวก็มีอิทธิพลทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นที่ไหนทั่วโลกนะคะก็จะทำให้คนที่รับเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยนะคะเกิดมีความรู้และเป็นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะประการที่สองนะคะเนื้อหาประเภทความรู้นะคะและก็ข้อคิดเห็นต่างๆอย่างเช่นบทความสารคดีบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาประเภทที่3ก็คือเนื้อหาประเภทการศึกษาอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและก็นอกระบบโรงเรียนอย่างเช่นรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ของบสท.นะคะหรือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเป็นการยกระดับทางสังคมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้แล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสื่อมวลชนเนี่ยนะคะทำให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นการไม่ชอบคนต่างวัฒนธรรมนะคะเมื่อสื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆในแง่มุมที่ดีนะคะก็อาจจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีโลกทัศน์กว้างขึ้นแล้วก็ยอมรับคนอื่นมากขึ้นทัศนคติเนี่ยมันเป็นกลุ่มของความเชื่อนะคะที่มีลักษณะถาวรเปลี่ยนแปลงได้ยากต้องใช้เวลานานสื่อมวลชนก็จะต้องใช้เทคนิคในการจูงใจนะคะอย่างเช่นการใช้อารมณ์ขันการใช้เพศการใช้สิ่งสวยงามเป็นสิ่งจูงใจรวมทั้งต้องมีการเสนอบ่อยซ้ำหลายๆครั้งนะคะจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้นะคะอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วนะคะยังมีผลต่อมาก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมก็หมายถึงการกระทำที่บุคคลแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงทัศนพฤติกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติถ้าทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะคะพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็พฤติกรรมทางการเมืองอย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพรรคการเมืองนั้นนะคะแล้วก็เกิดพฤติกรรมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรรคนั้นเป็นต้นค่ะเมื่อมีผลกระทบผลมีอิทธิพลต่อบุคคลแล้วนะคะสื่อมวลชนก็ส่งผลกระทบต่อสังคมนะคะทั้งในระดับแล้วก็ระดับที่ลึกลงไปนะคะที่สำคัญได้แก่ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือ socialization นะซึ่งเป็นหน้าที่ของซึ่งแต่เดิมนะคะกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวของโรงเรียนของศาสนาที่จะอบรมบ่มเพาะให้เด็กเข้าสู่สังคมเพื่อเป็นคนดีในสังคมนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าอยู่กับผู้ปกครองนะคะอย่างเช่นดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่เนี่ยนะคะจึงทำหน้าที่แทนที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวนะคะซึ่งก็เกิดผลกระทบทั้งในทางบวกนะคะอย่างเช่นทำให้เด็กเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบในทางลบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเด็กเลือกรับสารที่มีความก้าวร้าวรุนแรงก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่มีความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเราได้เห็นในสื่อนะในข่าวเสมอๆนะคะ
นอกจากผลกระทบต่อสังคม

แล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมนะคะผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมก็มีทั้งทางบวกและทางลบเช่นเดียวกันนะคะผลกระทบในทางบวกเช่นเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็แปลรูปวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการสร้างภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปจำหน่ายต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบของสื่อมวลชนในทางลบเนี่ยนะคะต่อวัฒนธรรมก็ยังมีอีกอย่างเช่นเรื่องของการครอบงำทางวัฒนธรรมจากชาติอื่นนะคะที่ทำให้สื่อมวลชนที่นำมาเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมเกาหลีนะคะทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความคลั่งไคล้ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงด้านการแต่งกายหรือด้านอาหารเป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมบ้างนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอิทธิพลและผลกระทบต่อบุคคลและสังคมทั้งในทางบวกและในทางลบนะคะผลกระทบในทางบวกก็ได้แก่ผู้รับสารเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกคนทุกแห่งนะคะเป็นแบบไร้พรมแดนได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ในการศึกษานะคะทำให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านธุรกิจการค้าทางออนไลน์รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่สะดวกและรวดเร็วผลกระทบในทางลบของสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญก็ได้แก่เกิดการไหลท่วมท้นของข่าวสารนะคะคือปริมาณข่าวสารมีมากขึ้นนะคะจนคนไม่สามารถที่จะกันกรองว่าข่าวสารไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนะคะเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและขาดความเป็นส่วนตัวนะคะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสังคมนะคะเพราะมัวแต่สนใจในเรื่องที่เสนอทางสื่อออนไลน์นะคะ อย่างเช่นเราเรียกว่าสังคมก้มหน้านะคะไม่สนใจคนอื่นนะคะเกิดความรู้สึกแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะอันนี้ก็หมายถึงสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่นะคะจะมีลักษณะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาสูงพอสมควรนะคะจึงเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อสำหรับคนฐานะดีนะคะส่วนคนฐานะที่ด้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะหามาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกชนชั้นนะคะต่อมาก็คือเกิดการหลอกลวงและอาชญากรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะในข่าวทั่วๆไปนะคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นการสร้างข่าวที่เรียกว่าข่าวเท็จหรือ fake news นะคะแล้วก็มีการล่อหลอกลวงกันนะคะทำให้เสียทรัพย์สินทำให้เกิดอาชญากรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเกิดลัทธิบริโภคนิยมนะคะก็เป็นทำให้เกิดคนเนี่ยนิยมซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นนะคะและก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษแล้วก็มีภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งก็มีหลายประการได้แก่เป็นการกลั่นแกล้งคุกคามบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมมากมายนะคะ เกิดการล่อลวงนะคะให้ไปพบคนแปลกหน้านะคะเกิดการ เล่นเกมและการติดเกมออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารและมีการพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการป้องกันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่จะป้องกันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ก็คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความฉลาดทางดิจิทัลหรือมี DQ คือมีลักษณะในการใช้สื่อทักษะในการใช้สื่อนะคะแล้วก็เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างฉลาดและรู้เท่าทันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลหรือโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมือง

ช่องที่มีคุณภาพนะคะก็ขอย้ำนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็โดยศึกษาตั้งแต่แผนหน่วยแผนตอนนะคะวัตถุประสงค์ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะ

0: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับการนะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับสำหรับเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีหลากหลายประเด็นครับที่น่าจะพูดคุยกันนะครับเริ่มแรกก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสารสนเทศนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรหรือหมายถึงอะไรนะครับสารสนเทศเป็นผลผลิตนะครับและเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลข่าวสารเพราะว่าสารสนเทศเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลหรือการจัดระบบแล้วนะครับเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็สำหรับหน่วยงานต่างๆที่จะใช้ข้อมูลและข่าวสารเหล่านั้นด้วยนะครับในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นกลไกนะครับและเป็นกระบวนการที่เป็นผลมาจากการออกแบบวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันระหว่างกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับถ้าเรามาลองดูในความหมายของแต่ละตัวนะครับว่าความหมายของข้อมูลก็ดีข่าวสารก็ดีหรือว่าสารสนเทศก็ดีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับง่ายๆเลยนะครับข้อมูลหรือว่า data เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ว่าจะเป็นสถิติก็ตามแต่เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นตัวข้อมูลครับส่วนข่าวสารหรือว่าเมสเสจนั้นเนี่ยก็เป็นคำที่มักจะใช้ต่อเนื่องคำว่าข้อมูลเรามักจะได้ยินเสมอนะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าข่าวสารนั้นนะจะหมายรวมถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่อาจจะสื่อความหมายที่มีการโต้ตอบส่งกลับไปกลับมาด้วยนะครับทีนี้คำว่าสารสนเทศครับเมื่อกี้ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือสารสนเทศนั้นเนี่ยเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดทำนะครับการประมวลผลการวิเคราะห์หรือการแปลผลตลอดจนการผลิตซ้ำทำซ้ำเนี่ยนะครับจากสิ่งที่เราเป็นปัจจัยนำเข้านะครับในกระบวนการผลิตสารสนเทศเนี่ยนะครับนะก็คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับออกมาเป็นผลเขาเรียกผลลัพธ์ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านการประมวลผลมาจากตัวข้อมูลหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารหรือว่าสารสนเทศที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นก็จะแบ่งได้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับคืออย่างแรกเลยถ้าเมื่อหน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานนะเป็นเรื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานหรือพันธกิจของหน่วยงานนะครับและลักษณะของขอบเขตข้อมูลเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกด้วยนะครับความสำคัญประการต่อมาก็คือว่าเพื่อที่จะสามารถจัดทำเป็นรายงานสถิติต่างๆประกอบการพิจารณาของผู้บริหารตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายนะครับตลอดจนเรื่องของการเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าข้อมูลแล้วก็สารสนเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมากนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการประมวลและวิเคราะห์หรือแปลผลแล้วนั้นเนี่ยก็จะเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ผู้บริหารได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในเบื้องต้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำหนึ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือคำว่าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์หรือว่า human resources information system นะครับเป็นระบบเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับหมายถึงระบบนะครับที่ทำการรวบรวมจัดเก็บนะประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ตลอดจนสืบค้นแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนะครับแล้วก็ระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงไอ้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเนี่ยเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เผยแพร่หรือว่าใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราก็ควรต้องที่จะมาทำความเข้าใจถึงคำว่าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแล้วก็ระบบสารสนเทศด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเน้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรหรือคนในหน่วยงานหรือในองค์กรนั่นเองนะครับขอบคุณครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็คือเราจะพูดถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะและความสำคัญของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์นะครับประเด็นแรกครับ
องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งได้หลักๆเป็นอยู่3องค์ประกอบสำคัญนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของผู้ใช้หรือว่า user นั่นเองนะครับซึ่งผู้ใช้งานหลักเนี่ยก็คือบุคคลหรือบุคลากรที่รับผิดชอบแรงงานบุคคลนะครับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องของการจัดเก็บนำเข้าข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงความจำเป็นในการที่จะเอาดึงข้อมูลตัวนั้นมาใช้ด้วยนะครับองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของผู้ใช้ระบบครับองค์ประกอบที่2นะครับก็คือระบบงานรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างที่เราทราบนะครับว่าสารสนเทศคือข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการประมวลผลแล้วเพราะฉะนั้นระบบงานรวบรวมประมวลผลข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบงานมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัตินะครับและระบุถึงหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการจะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลทันสมัยด้วยนะครับองค์ประกอบอีกอันนึงนะครับเรื่องของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ก็คือระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมประมวลผลข้อมูลนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแต่เรื่องของการจัดเก็บนะครับประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตลอดจนการแก้ไขข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับภายในองค์กรหรือภายในองค์กรให้รับทราบด้วยนะครับเพราะนั้นระบบข้อมูลต่างๆนั้นก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีการปรับแก้ให้เกิดความทันสมัยหรือว่าทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาครับนี่คือองค์ประกอบหลักนะครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของคุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะมีระบบสารสนเทศที่มีลักษณะหลากหลายนะครับแต่ที่นี่เราพูดถึงคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์เมื่อเราพูดถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างแรกครับระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องครับกล่าวคือต้องเป็นระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำนะครับตามข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีความทันสมัยหมายความว่าข้อมูลนั้นต้องมีการอัปเดตหรือมีการพูดง่ายว่าปรับเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความทันสมัยไม่ใช่ว่าเราเอาข้อมูลของเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วมาอยู่ในระบบก็ทำให้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารหรือการรับรู้นั้นคลาดเคลื่อนไปด้วยนะครับประเด็นต่อมาครับข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับจะขาดตกบกพร่องหรือจะขาดหล่นไปบางช่วงก็ทำให้การสื่อสารอาจจะเข้าใจผิดได้แล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมีความสอดคล้องกับการใช้งานครับหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการจะใช้จริงๆด้วยนะครับคุณลักษณะที่ดีประการต่อมานะครับเรื่องของการตรวจสอบได้ครับหมายความว่าระบบสารสนเทศดีนั้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์นะครับหรือมีการรายงานผลแล้วสามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นสารสนเทศเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ประการใดไม่ใช่ว่าพอเราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยข้อมูลหายไปเลยหรือว่ายึดถือตามข้อมูลนั้นตลอดไปนะครับอีกอย่างนึงคือด้วยความทันสมัยในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าความรวดเร็วของข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนจะเรียกว่าต้องการ real time หรือ up to date เลยคือเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างจริงเลยเกิดกับความรวดเร็วของระบบสารสนเทศนั่นเองนะครับส่วนสำคัญต่อมาเมื่อเรามีข้อมูลเยอะความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญครับในการที่จะข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลความลับต่างๆไม่ให้สามารถสาธารณชนเข้าไปดูได้ก็เป็นความสำคัญและความคุณลักษณะที่ดีประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ไม่ใช่ว่าเรามีระบบไหนแล้วต้องใช้ระบบนั้นตลอดเวลานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศครับอาจจะแบ่งได้ออกประมาณ8ประการนะครับเริ่มจากว่าไอ้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับถ้าเกิดองค์กรไหนมีเนี่ยองค์กรนั้นก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงการทำงานต่อเนื่องกันระหว่างภายในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงานก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วความสำคัญประการต่อมาก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณลักษณะที่อันนึงคือความรวดเร็วครับความเร็วนั้นจะสร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความสำคัญอีกประการนึงของระบบสารสนเทศครับส่วนต่อมาครับต้องบอกว่าระบบสารสนเทศนั้นที่ดีนั้นความสำคัญของมันก็ทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ด้วยความเหมาะสมถูกต้องนะครับแล้วก็บางทีก็ช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นหาข้อมูลและทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับนะนอกจากนี้แล้วข้อมูลข่าวสารที่ดีหรือสารสนเทศที่ดีนั้นเนี่ยนะครับต้องสามารถจัดเก็บได้เป็นจำนวนมากครับและเพราะมันมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลเป็นข้อความเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคลิปต่างๆนั้นก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับก็จะทำให้ความหลากหลายและการตัดสินใจหรือว่าการรับรู้ข้อมูลนั้นทำได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับความสำคัญประการต่อมาครับเมื่อเรามีระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงานแน่นอนครับด้านทรัพยากรบุคคลครับว่าเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลได้อย่างชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับ
ความสำคัญประการต่อมาครับคือการเกิดให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับในการบริหารงานบุคคลเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนานะครับการสรรหาการแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งก็ตามแต่เนี่ยมันนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่เป้าหมายภารกิจที่สำคัญขององค์กรด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ครับก็ทำให้องค์กรเกิดการปรับรื้อระบบหรือการปรับเปลี่ยนไประบบที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับระบบสารสนเทศจะทำให้ผู้มาใช้บริการหรือประชาชนเกิดความพึงพอใจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อมูลได้ด้วยนะครับหลักๆนี่คือประเด็นสำคัญเรื่องขององค์ประกอบนะครับความสำคัญหรือคุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ครับครับสำหรับเรื่องของระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายประเภทนะครับแต่ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำหรือที่เรียกกันว่างานด้านธุรการด้านบุคคลเนี่ยนะครับก็เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อประโยชน์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับรวมถึงระบบงานอัตโนมัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวเรื่องของการบันทึกเวลาปฏิบัติงานก็ดีนะครับการลาการบันทึกผลการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองตลอดจนการคิดคำนวณวิเคราะห์ค่าล่วงเวลาตลอดจนระบบการบันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นงานด้านธุรการหรือเป็นงานประจำนั่นเองนะครับสำหรับประเภทของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานประจำนะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3ระบบใหญ่ๆนะครับระบบเป็นระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจำที่เรียกว่าระบบประมวลผลรายการนะครับหรือบางคนเรียกสั้นๆว่า TPS นะครับคือ Transaction Processing System นะครับก็เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำในแต่ละวันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะการนำข้อมูลรายการใหม่ๆเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีการลบข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเกิดความทันสมัยซึ่งข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบการประมวลผลรายการซึ่งทำในรายวันนะครับสำหรับประเภทที่2ครับก็คือระบบสำนักงานอัตโนมัติหรือ Office Automation System บางคนเรียกว่า OAS อันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้คำย่อหรือว่าจะใช้คำหลักทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนนะรวมทั้งภาระงานในการปฏิบัติงานประจำต่างๆนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นอาศัยระบบสารบัญอัตโนมัติหรือระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถจัดเก็บแล้วก็อำนวยความสะดวกในการสืบค้นติดตามความเคลื่อนไหวของงานต่างๆนะครับตลอดจนการดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาใช้พวกคำร้องแบบฟอร์มต่างๆบันทึกต่างๆเนี่ยครับเมื่อรวมไปในระบบสำนักงานอัตโนมัติแล้วเนี่ยก็สามารถสืบค้นได้เร็วมากขึ้นแล้วก็รู้ที่มาที่ไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับอีกประเภทนึงครับของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานประจำก็คือเรื่องของระบบงานสร้างความรู้ครับหรือ knowledge work system นะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นระบบการจัดการความรู้ก็ได้คำนี้เนี่ยได้ยินบ่อยๆนะครับ KM หรือ knowledge management นะครับก็เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนะครับข้อมูลที่เป็นข้อกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับรวมถึงข้อกำหนดเทคนิคต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ประสบการณ์การทำงานคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทำเป็นดัชนีหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ระบบการสืบค้นหรือว่า search engine เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็เผย

แพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางปกติหรือทางมัลติมีเดียก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบอีกประเภทนึงที่สนับสนุนเกี่ยวงานประจำก็คือระบบการสร้างความรู้ตัวเองซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของ KM ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำนะครับก็ต้องบอกว่าการออกแบบระบบสารสนเทศลักษณะนี้นะครับมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับด้วยการพยายามที่จะลดระยะเวลาในการทำงานลดความผิดพลาดนะครับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนในทางกลับกันนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วนะครับโดยจะพัฒนาเป็นระบบงานย่อยๆตามกระบวนงานแล้วก็พัฒนาตามกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานประจำขององค์กรด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราจะพบเห็นที่เป็นงานประจำเนี่ยนะได้แก่เรื่องของระบบงานในการสรรหาคัดเลือกนะเวลามีคนเข้ามาสมัครงานนะครับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสรรหาเนี่ยระบบนี้ก็จะช่วยในการคัดกรองและเตรียมข้อมูลให้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วงานที่เราเจอทุกวันงานทะเบียนประวัติบุคลากรครับนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนประวัติส่วนบุคคลครอบครัวหรือว่ารายละเอียดต่างๆวุฒิการศึกษาต่างๆนะครับก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับหรือว่าระบบบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายทดลองปฏิบัติงานอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานบุคคลครับเมื่อเรามีการรับคนเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ต้องมีการทดลองงานก็สามารถดึงข้อมูลการทดลองงานหรือการแต่งตั้งโยกย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วยนะครับงานอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของงานพัฒนาครับงานพัฒนาบุคลากรนะครับระบบฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าบุคลากรหรือคนในหน่วยงานของเรานั้นมีการพัฒนาในเรื่องไหนบ้างพัฒนาไปเมื่อไหร่พัฒนาไปเรื่องอะไรแล้วจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบระบบสารสนเทศโดยเฉพาะงานประจำเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติงานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องการประเมินผลครับเพราะนั้นแบบฟอร์มการประเมินผลการข้อมูลการปฏิบัติงานก็เลยแต่อยู่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือข้อมูลเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนต่างๆด้วยนะครับและอีกระบบนึงหรือว่าอีกระบบงานนึงซึ่งใช้ประจำก็คือการนำเข้าและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยบุคลากรซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาเปลี่ยนวุฒิการศึกษานะครับมีสถานะที่เปลี่ยนไปนะจากแต่งงานเป็นไม่แต่งงานแล้วก็ว่าไปสามารถเข้าในระบบตัวนี้ได้อันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประจำก็คือระบบการลาครับอันนี้จะเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันมากว่าเวลาเราบอกก็ลาในระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเราพูดถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนของงานประจำครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งนอกเหนือจากระบบที่เรียกว่าเป็นระบบที่ในงานประจำนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นระบบที่เน้นการประมวลผลข้อมูลนะครับการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในรูปแบบของรายงานหรือบทวิเคราะห์นะครับที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์กำหนดยุทธศาสตร์และก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนหรือว่าทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การไปด้วยก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตัดสินใจเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของระดับของผู้บริหารนะครับเพราะผู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้นะครับผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เพื่อใช้ประกอบนะครับในการตัดสินใจเรามักจะเห็นว่าผู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้จากการสรุปหรือให้ส่วนงานสรุปเพื่อเอาไปดูว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องตัดสินใจไปในแนวทางไหนด้วยนะครับเพราะนี่หลักๆนี่คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้วยนะครับลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลนะครับในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในอดีตนะที่จะทำให้เราได้ทราบถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการเพิ่มขึ้นลดลงของผลงานหรือผลผลิตนะครับหรือการเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้าในอัตราถดถอยในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อในการที่จะทราบว่าลักษณะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถช่วยในการตัดสินใจในเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญอีกประการนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความรวดเร็วนะครับของการผลิตสารสนเทศที่สามารถแสดงผลแบบทันทีทันใดนะครับหรือแบบทันท่วงทีเลยนะครับให้ทันกับความต้องการของผู้บริหารแล้วก็

ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางทีไม่สามารถรู้ว่าเกิดในทิศทางไหนได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับความสำคัญเรื่องของการนำคุณไปเปรียบเทียบระหว่างในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตลอดจนความรวดเร็วความทันสมัยของข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยรูปแบบและสาระสำคัญของรายงานนะครับในการนำเสนอก็จะมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับรูปแบบของรายงานนั้นอาจจะไม่ได้เป็นรายงานที่เป็นรูปเรื่องลักษณะที่เป็นรวมข้อมูลเยอะๆอาจจะเป็นสรุปแค่ไม่กี่ประเด็นหรือประเด็นสำคัญด้วยนอกจากแล้วเนี่ยลักษณะสำคัญประการสำคัญเลยนะครับของสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็คือเรื่องของความถูกต้องครับและความเชื่อถือได้ของข้อมูลแล้วก็จะเห็นได้ว่าพยายามมีความพยายามที่จะสอบทานข้อมูลเสมอว่าข้อมูลที่ได้นั้นตัวเลขที่ได้มานั้นมันถูกต้องครบถ้วนทันสมัยหรือยังเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะสำคัญของสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับที่เรามาพูดถึงประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจบ้างนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอาจจะมีแบ่งได้อยู่ประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับอย่างแรกก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือการจัดการนะครับตัวเนี้ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยอาจจะฟังไม่ชัดแต่ถ้าบอกว่าเป็นระบบ MIS หรือว่า Management Information System นะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรวบรวมนะครับประมวลข้อมูลจากทุกส่วนงานและกิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องของแผนงานโครงการก็ดีนะครับเรื่องของการเงินบุคลากรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะจัดทำเป็นรายงานประจำเป็นรายงานประจำปีรายงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับรวมทั้งรายงานสรุปนะที่จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละด้านเพื่อประกอบในการบริหารและการตัดสินใจตลอดจนการจัดการของผู้บริหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเภทแรกคือเรื่องของ MIS นั่นเองนะครับประเภทที่2ครับของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตัดสินใจนะครับจะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือเรียกว่า DIS นะครับ Decision Support System นะครับจะเป็นระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองนะครับหรือสร้างตัวโมเดลจำลองเนี่ยครับเพื่อคาดการเพื่อพยากรณ์ทิศทางหรือแนวโน้มต่างๆอาทิเช่นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นหรือต่ำลงนะโครงสร้างของกำลังคนมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับศักยภาพของคนตลอดจนผลกระทบต่างๆเนี่ยสามารถเอามาเข้าไปในตัวแบบนะหรือสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจเรื่องการพยากรณ์ทิศทางต่างๆด้วยนะครับประเภทสุดท้ายเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือ EIS เป็น Executive Information System นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อที่จะผลิตสารสนเทศในลักษณะที่เป็นการจัดทำรายงานสรุปเพื่อผู้บริหารนะครับหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า Executive Summary หรือว่าบทสรุปผู้บริหารก็มีที่มาที่ไปจากการประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศนี้เองครับซึ่งจากการประมวลผลเนี่ยนะจะประกอบด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภายในภายนอกของหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะพยากรณ์แนวโน้มทิศทางปรากฏการณ์ต่างๆประกอบการตัดสินใจก็จะพบว่าลักษณะของข้อมูลเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศประเภทนี้เนี่ยเป็นสารสนเทศที่สำคัญของหน่วยงานซึ่งผู้บริหารมักจะเรียกร้องหรือว่าถามหาตลอดเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งในเชิงนโยบายในเชิงการปฏิบัติด้วยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะพบว่าระบบการบริหารสารสนเทศนะครับได้การตัดสินใจเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระดับผู้บริหารซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลนำไปสู่การพยากรณ์ต่างครับสำหรับประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือขององค์การภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะให้ความสำคัญหรือพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเป็นหลักว่าในประเทศไทยแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ลักษณะอย่างไรบ้างหรือเป็นในเรื่องใดหรือมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นมาของหรือว่าพัฒนาการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้เนี่ยถ้าในภาพรวมนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคือมีการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับไล่มาแต่เครื่องคิดเลขนะครับจนถึงระบบคอมพิวเตอร์เอามาใช้เนี่ยก็ช่วยในการพัฒนานะครับระบบฐานข้อมูลของทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เริ่มเดิมทีเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยมีการจัดทำเขาเรียกว่าสมุดประวัติหรือเรียกว่ากพ.7นะครับของข้าราชการพลเรือนต่างๆนะครับไอ้ตัวกพ.7หรือส

สมุดประวัติเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาประวัติข้าราชการแล้วควบคุมบัญชีเรื่องการเกษียณของราชการนะครับก็ดูประวัติงานนะครับง่ายๆว่าเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรหรือของข้าราชการนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวสมุดประวัติหรือว่ากพ.7เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งอ้างอิงที่สําคัญที่แสดงถึงการผลิตสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของการนำระบบสารสนเทศมาใช้นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงลักษณะประเภทหรือว่าสาระสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อ นำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งในองค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับในระยะแรกของเมื่อราชการเนี่ยก็เป็นระบบที่ใช้ในระดับกรมหรือว่า DPIS นะครับซึ่งแรกเริ่มเนี่ยมาจากสำนักงานกพ.นะครับซึ่งจะพัฒนาให้กับส่วนราชการเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังก็ดีนะครับของส่วนราชการต่างๆให้เห็นว่ามีบุคลากรเท่าไหร่แล้วต้องการอัตรากำลังเท่าไหร่นะครับจึงมีการออกแบบเขาเรียกว่าสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมนะให้ตรงถูกต้องตามภารกิจหลักๆ ก็คืองานประจำนะครับของบุคลากรเนี่ยเรื่องของในการคัดเลือกสรรหาบุคลากรเข้ามานะครับในหน่วยงานนะครับการพัฒนาบุคลากรนะครับการบันทึกแก้ไขข้อมูลต่างๆของบุคลากรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสำนักงานกพ.พยายามคิดค้นระบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าดูแลทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเมื่อมีการนำมาใช้แล้วก็จะพูดถึงปัญหาและก็แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับมีความพยายามมีตัวนโยบายต่างๆนะครับขึ้นมามากมายเพื่อให้มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้หรือบังคับใช้ก็ได้นะครับในหน่วยงานภาครัฐแต่จะพบว่าที่ผ่านมานั้นนโยบายต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยมีการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งนักอาจจะด้วยองค์ประกอบหลายประการนะครับเรื่องของการขาดแคลนตัววัสดุอุปกรณ์นะขาดแคลนบุคลากรหน้าเทคโนโลยีตลอดจนบุคลากรเองขาดความรู้ความเข้าใจนะครับทำให้นโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายด้านสารสนเทศของประเทศเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการประสิทธิภาพในการทำงานครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นชินคุ้นเคยกับระบบแบบเดิมๆระบบเอกสารระบบการทึกเอกสารตามระบบการเก็บแฟ้มฐานข้อมูลใหญ่ๆนะครับในกล่องแฟ้มต่างๆเวลาจะค้นทีเหมือนเราดูภาพยนตร์ฝรั่งนะครับต้องเปิดแฟ้มมาดูทีละอันนะครับทำให้ต้องบอกว่าการยึดติดกับระบบเก่าเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพมันไม่เป็นไปตามเท่าที่ควรนี่ทีนี้ก็นำมาสู่แนวทางการพัฒนาครับสำหรับแนวทางการพัฒนาเนี่ยอาจจะเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนกลางเลยนะครับต้องวิเคราะห์ปัญหารวบรวมความต้องการของส่วนราชการเพื่อออกแบบสารสนเทศเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน่วยงานที่ต้องการใช้นะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยคิดระบบขึ้นมาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของลักษณะของบุคลากรในภาครัฐนะจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเปลี่ยนไปแต่ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยก็อาจจะต้องมีระบบสารสนเทศที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลที่จำเป็นที่ต่างกันด้วยนะครับเพราะหลักๆเนี่ยคือเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในองค์การภาครัฐไปใช้ครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะในหน่วยที่12ค่ะการรับฟังพยานหลักฐานนะคะซึ่งเรื่องในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะสอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะอาจารย์ต้องเน้นนะว่าเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องศึกษาเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ4เรื่องใหญ่ๆนะคะคือ1นะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง2นะคะพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมนะคะ3พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น4นะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรสแตมป์นะมันคืออะไรบ้างนะคะทั้ง4เรื่องนะเราไปดูกันอันดับแรกนะคะหลักกฎหมายนะว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งคืออะไรนะคะคือกระบวนการคัดกรองพยานหลักฐานหรือตรวจสอบพยานหลักฐานในบรรดาพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลนะคะซึ่งคู่ความทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องนำมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าควรเชื่อนะคะว่าข้อเท็จจริงที่พิพาทกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยกำหนดกำกับดูแลว่าพยานหลักฐานได้รับฟังได้นะอันไหนรับฟังไม่ได้นะคะอันนี้คือหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูต่อนิดนึงนะคะว่าอะไรบ้างล่ะนะคะที่กฎหมายมองว่าอันนี้รับฟังได้อันไหนรับฟังไม่ได้นะคะอันดับแรกนะคะพยานหลักฐานเท็จหรือพยานหลักฐานปลอมเท็จกับปลอมนะคะถ้าฟังโดยทั่วๆไปเอ๊ะมันน่าจะเหมือนกันเท็จนะคะปลอมนะแล้วแต่จริงๆเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะคะมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานเท็จนะคะเอาจริงพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยคือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้เราฟังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเขียนไว้ในตัวบทนะแต่เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบรรทัดฐานนะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยห้ามเราฟังนะพยานหลักฐานเท็จคืออะไรนะคะพยานหลักฐานเท็จเนี่ยคือพยานหลักฐานที่ไม่มีข้อมูลความจริงเลยตามลักษณะหรือคุณค่าในตัวของพยานเองนะคะโดยที่ผู้ที่นำมาอ้างเนี่ยได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงนะคะอันเท็จเพื่อประโยชน์ในการใช้รับฟังพยานหลักฐานในคดีนั่นเองนะคะพยานหลักฐานปลอมนะคะคืออะไรนะคะพยานหลักฐานปลอมเนี่ยก็คือการทำปลอมขึ้นซึ่งพยานเอกสารใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีต้นฉบับเอกสารหรือมีต้นฉบับเอกสารแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในต้นฉบับเอกสารนะคะเพื่อให้เชื่อว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพยานหลักฐานปลอมเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเป็นพยานเอกสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดู1อันนะคะฎีกาเราลองดูฎีกา 7248/2543 นะคะจำเลยให้การรับแล้วว่าได้กู้ยืมเงินจากโจทไปจริงตามที่โจทฟ้องนะคะโดยจำเลยได้ลงมือชื่อไว้ในกระดาษที่ไม่มีการกรอกข้อความไว้บางทีเวลาในการทำสัญญากู้ยืมเงินบางครั้งนะคะตัวผู้ให้กู้เนี่ยมักจะบอกว่าผู้กู้ไม่ต้องกรอกอะไรเลยเว้นช่องว่างไว้เถอะนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะยืมเงินกันจริงแค่ 20,000 แต่อยู่ดีๆตัวผู้ให้กู้ไปกรอกเป็น 200,000 ก็มีนะคะซึ่งนะฎีกานี้เนี่ยนักศึกษาลองดูดีๆนะคะโดยจำเลยลงลายมือชื่อไว้ในกระดาษที่ไม่มีการกรอกข้อความแปลว่าอะไรก็คือผู้กู้ยืมเงินเซ็นเฉพาะลายเซ็นอย่างเดียวนะคะแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามคำให้การของจำเลยว่าสัญญากู้ยืมเงินที่โจทนำมาฟ้องเป็นเอกสารที่โจทนะคะกรอกข้อความขึ้นเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยก็ตามแต่โจทได้กรอกจำนวนเงินที่กู้ยืมนะคะตามความเป็นจริงพร้อมอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงไว้จึงเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมเป็นสำคัญจำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทตามฟ้องนะคะนั่นเองนะนอกจากนะคะพยานหลักฐานเท็จกับพยานหลักฐานปลอมที่ศาลไม่ให้เราฟังแล้วนะคะก็จะมีพยานหลักฐานอีกอันนึงนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา86นะคะนักศึกษาลองดูว่าเมื่อนะคะเอาเป็นวรรค2นะคะเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นให้ศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานนั้นได้เลยแปลว่าก็ไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะเราลองดูซิพยานหลักฐานนะคะที่ฟุ่มเฟือยนะ
เกินสมควรคืออะไรนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะมี3ประเภทนะจากมาตรา86นะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าแล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้การวินิจฉัยคดีนั้นเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะเอาง่ายๆก็คือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นหรือไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของคดีนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะไปต่อนะคะพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานทุกชนิดนะที่ไม่มีคุณค่าในการรับฟังเนื่องจากไม่มีความสำคัญต่อการนำมาวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนะคะหรือเป็นพยานหลักฐานที่มีลักษณะในทำนองคล้ายๆกับเป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะแต่คู่ความพยายามที่จะนำสืบพยานเหล่านี้เพื่อนะคะให้ใช้เวลาในการสืบพยานนานๆนะคะเอาง่ายๆก็คือยื้อนะคะบางคดีเนี่ยการที่ยื้อนานๆเนี่ยอาจจะทำให้พยานหลักฐานของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันหายไปหรืออะไรก็ได้นะคะคู่ความฝ่ายที่ไม่ต้องการก็เลยพยายามหาหลักฐานมาเพื่อให้คดีมันดำเนินไปได้ช้าๆนั่นเองนะคะอันที่3นะคะพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นแห่งคดีคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงนะคะที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีจะต้องนำสืบตามคำฟ้องคำให้การที่ได้ยื่นไว้ต่อศาลนะคะไม่ว่าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประเภทใดนะซึ่งการนำสืบพยานหลักฐานประเภทนี้นะคะย่อมเป็นการสืบนอกฟ้องนอกคำให้การหรือนอกประเด็นข้อพิพาทซึ่งก็ห้ามไม่ให้เราฟังตามมาตรา87วงเล็บ1นะคะศาลไม่เราฟังก็ได้นั่นเองนะอาจารย์ลองยกตัวอย่างฎีกาให้อันหนึ่ง5385/2548นะคะจำเลยที่1จำเลยที่2ให้การว่าไม่เคยกู้เงินและทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทย์นะโดยมีได้ให้การต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้กู้เงินให้โจทย์แล้วคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยทั้ง2ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทย์แล้วหรือไม่แม้จำเลยทั้ง2จะนำพยานหลักฐานเรื่องการชำระหนี้เข้าสืบก็เป็นการสืบนอกคำให้การไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะพยานหลักฐานหัวข้อถัดไปนะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรแสตมป์ในการที่เราจะนำพยานหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยนะคะไปยื่นต่อศาลเนี่ยจะต้องมีการปิดอากรแสตมป์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในประมวลรัษฎากรนะคะในมาตรา118เนาะการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารนะคะที่ใช้สำหรับนะคะในการอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในศาลต้องเป็นข้อบังคับตามประมวลรัษฎากรนะคะมาตรา118อย่างที่อาจารย์บอกนะคะตราสารนะคะต้องปรากฏตามบัญชีอากรสแตมป์นะคะอากรสแตมป์ที่ปิดบนตราสารจะต้องมีการขีดค่านะการปิดอากรสแตมป์ลงบนเอกสารใช้เฉพาะการอ้างเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะการไม่ปิดอากรสแตมป์เป็นข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองนะคะการไม่ปิดอากรสแตมป์ผลคืออะไรศาลไม่รับฟังนั่นเองนะคะทั้งหมดนะคะคือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเป็นหลักทั่วไปทีนี้เรามาดูนะคะคำถามข้อที่1นะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ1ตราสารที่ไม่ปิดอากรสแตมป์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้2พยานนอกคำฟ้องคำให้การหรือนอกประเด็นห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานนะคะ3

พยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น 4. ประจักษ์พยานเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยตรง 5. พยานหลักฐานใดที่คู่ความฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ต้องนำสืบข้อเท็จจริงศาลจะปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ได้นะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ5นั่นเองนะคะก็คือ1 2 3 4เนี่ยถูกต้องทุกข้อนะคะข้อที่2นะคะพยานหลักฐานนะที่ไม่มีมูลความจริงตามลักษณะหรือคุณค่าของตัวพยานเองโดยผู้อ้างอิงนะคะได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์ที่นำมาใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานนะคะในคดีเรียกว่าอะไร 1. พยานหลักฐานปลอม 2. พยานหลักฐานเท็จนะคะ 3. พยานหลักฐานประวิง 4. พยานหลักฐานลวง 5. พยานหลักฐานช่อฉนอาจารย์บอกความหมายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2คำตอบที่ถูกต้องคือเป็นพยานหลักฐานเท็จนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในตอนนี้นะคะเท่านี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะสอนนักศึกษาในเรื่องการรับฟังพยานเอกสารแล้วก็การรับฟังพยานบุคคลนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะจะมีทั้งหมดนะคะในส่วนของ4เรื่องด้วยกันนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเดี๋ยวพยานบุคคลอาจารย์จะบรรยายต่อไปนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเนี่ยจะมี4เรื่องหลักๆที่นักศึกษาควรทราบความหมายของพยานเอกสารคืออะไรนะคะประเภทของเอกสารมีอะไรบ้างหลักทั่วไปของการรับฟังพยานเอกสารเป็นอย่างไรนะคะการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูความหมายนะของพยานเอกสารนะคะว่าคืออะไรนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของพยานเอกสารนะคะแต่ว่าคำว่าเอกสารเนี่ยมีบัญญัติความหมายอยู่ในประมวลอาญานะคะมาตรา1วงเล็บ7นะคะเอกสารนะหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแบบอย่างอื่นจะเป็นวิธีพิมพ์ถ่ายหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจกล่าวได้ว่าคำว่าพยานเอกสารนะคะก็หมายถึงกระดาษหรือวัตถุใดๆหรือข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในรูปแบบใดซึ่งปรากฏข้อความบรรจุอยู่ภายในเอกสารดังกล่าวนะคะและข้อความดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์นะว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามข้อความในเอกสารนั้นนี่คือความหมายของพยานเอกสารนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอกสารเนี่ยนะแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะอันดับแรกนะคะหนังสือราชการและเอกสารราชการนะคะเอกสารราชการนะคะหมายถึงนะความหมายนะคะมันจะใกล้ๆเคียงกันนะคะเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำขึ้นในหน้าที่การงานนะคะอันที่สองนะคะเอกสารมหาชนเอกสารมหาชนเนี่ยนะคะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา127นะคะซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายถึงความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารโดยกฎหมายเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะฝ่ายที่ถูกเอกสารอ้างมาต้องนำสืบถึงความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนะคะเอกสารมหาชนหมายถึงอะไรเอกสารมหาชนหมายถึงเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะให้ประชาชนได้สามารถตรวจดูอ้างอิงข้อมูลต่างๆได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติมหาชนนะคะพระบรมราชโองการนะคะเหล่านี้นะหรือว่าในบางครั้งข้อมูลทางทะเบียนของเอกชนนะคะเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านอะไรเหล่านี้นะคะโฉนดที่ดินเหล่านี้ก็เป็นเอกสารมหาชนนะคะเอกสารเอกชนคืออะไรเอกสารเอกชนนะคะหมายถึงเอกสารที่ทำขึ้นโดยเอกชนนั่นเองหรือโดยเจ้าพนักงานหน้าที่ในฐานะเอกชนซึ่งไม่ได้มีลักษณะที่ให้ประชาชนทั่วไปจะสามารถไปตรวจดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารมหาชนกับเอกสารเอกชนก็คืออะไรที่แบบว่าให้สามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้อันนี้คือเอกสารมหาชนนะคะอันสุดท้ายนะคะเอกสารสิทธิ์นะเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นเอกสารหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอน

งวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะซึ่งเอกสารสิทธิ์อาจเป็นเอกสารมหาชนซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองนะคะหรืออาจเป็นเอกสารเอกชนทั่วๆไปก็ได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้เรา

13นะคะแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ที่บอกว่าเมื่อใดนะคะมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงนะคะห้ามไม่ให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเอาง่ายๆก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามกฎหมายบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีเอกสารนะโดยหลักกฎหมายไม่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารนั้นนะคะทำไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นหรือเปล่านะเดี๋ยวนักศึกษามาดูกันนะคะนะคะสืบได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นนะคะแต่กรณีอันนี้คือมาตรา93นะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมีให้สืบพยานบุคคลแทนเอกสารอันนี้อยู่ในมาตรา94นะคะเรามาดูมาตรา94ซึ่งเป็นมาตราที่ค่อนข้างจะเป็นหัวใจเหมือนกันนะคะมาตรา94นักศึกษาลองดูเนาะเมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมีให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะแม้ว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดีนะในกรณีวงเล็บกวงเล็บขอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะคะนักศึกษาต้องดูก่อนนะว่าจะเป็นไปตามมาตรา94ที่ห้ามไว้1ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะจึงจะห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงคืออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนำเรื่องอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองเช่นนะคะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เช่นการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะคะต้องมีหลักฐานเป็นลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแบบนี้เข้ากรณีที่1นะคะหรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538นะคะหรือว่าเป็นเรื่องสัญญาประกันภัยเหล่านี้เป็นต้นเข้ากรณีที่1นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือก็เข้ากรณีที่1เช่นกันเช่นพวกสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือนะคะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือสัญญาจำนองเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเข้าเงื่อนไขที่1นะคะก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะก็เป็นเพราะนั้นนักศึกษาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา94นะคะมาดูต่อนะคะลองดูตัวอย่างนะกรณีใดบ้างนะคะที่ไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงก็คือไม่เข้าเงื่อนไขที่1นะลองดูฎีกา 666/2541 นะคะการรับสภาพหนี้ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปก็คือไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองแปลว่าก็นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะอีกหนึ่งฎีกานะคะ 166/2536 กรณีเรียกฟ้องเอาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวรคืนก็ไม่ใช่กรณีที่1เช่นกันนะคะเมื่อเข้ากรณีที่1นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะคะเมื่ออะไรบ้างนะคะเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงนะและห้ามนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่นั่นเองนะคะถามว่าหลักมาตรานี้เนี่ยมีข้อยกเว้นหรือไม่อย่างไรนะคะข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา94วรรค2นะคะนักศึกษาไปอ่านเองนะอาจารย์จะพูดข้อยกเว้นเลยนะคะข้อยกเว้นนะคะที่สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะก็คือ1ต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะมันถูกทำลายสูญหายนะคะหรือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำมาด้วยประการอื่นแบบนี้ก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารได้นะคะ2นะกรณีสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารนะคะที่
แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นกรณีพยานเอกสารนะคะและเข้าตามเงื่อนไขอันแรกที่อาจารย์บอกที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะแต่มีการสืบว่าเอกสารนั้นปลอมหรือเอกสารนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็เข้าข้อยกเว้นที่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะข้อยกเว้นที่3นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าสัญญาหรือหนี้ตามเอกสารที่แสดงนั้นไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์คืออะไรนะคะอาจจะเป็นโมฆะโมคิยะนะคะเช่นสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์ที่มันต้องห้ามกฎหมายเช่นเป็นสัญญาขายยาเสพติดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าจะสืบก็คือถือว่าเป็นกรณีที่สัญญานั้นไม่สมบูรณ์ก็เป็นในข้อยกเว้นได้ด้วยนะคะ 4. นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเองนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้1ฎีกา 1602/2520 นะคะเป็นสัญญากู้ยืมเงินเมื่อสัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้แต่เพียงร้อยละ5ในสัญญาเขียนไว้ร้อยละ5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้คำว่า5เนี่ยถ้าเป็นย้อนไปอีกสักประมาณ30ปีเนาะนะคะร้อยละ5อาจจะเป็นร้อยละ5สลึงหรือ5บาทอันนี้เราไม่รู้ในสัญญาเขียนไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความหมายของสัญญาแม้ว่าการกู้ยืมเงินนะคะจะมีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามก็อยู่ในข้อยกเว้นนะคะที่ให้สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นั่นเองนะคะเรียนกับอาจารย์ไปก็จะชำนาญเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะในการรับฟังพยานเอกสารนะคะต้องรับฟังต้นฉบับเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมมาตรา94นะคะต่อไปนะคะเป็นหลักเกณฑ์การรับฟังพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลคืออะไรนะคะพยานบุคคลนะคือความหมายนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูในเรื่องนี้นะคะมี2อันก็คือความหมายของพยานบุคคลคืออะไรแล้วก็หลักในการรับฟังพยานบุคคลเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกความหมายขออีกนิดนึงพยานบอกเล่านะคะประจักษ์พยานบอกเล่าต่างกันยังไงการรับฟังเป็นยังไงต่างกันไหมต่างกันนะคะลองมาดูต่อความหมายของพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลหมายถึงบุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อศาลนะคะโดยศาลรับรู้ข้อเท็จจริงจากพยานชนิดนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบคำถามของศาลนะคะหรือคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังได้ทราบมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เห็นได้ฟังได้ทราบมาถ้าเห็นเองก็จะเป็นประจักษ์พยานได้ฟังได้ทราบมาก็อาจจะเป็นพยานบอกเล่านะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการรับฟังต่างกันนะเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานบุคคลนะคะอยู่ในมาตรา95มาตรา95บัญญัติว่าห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลแปลว่าโดยหลักพยานบุคคลห้ามรับฟังถามว่าทำไมนะคะพยานบุคคลเป็นพยานที่สามารถมีสิ่งอื่นภายนอกมาเล้าแล้วทำให้พยานบุคคลเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือได้มากเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกเลยว่าหลักห้ามรับฟังนะคะนะคะเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะคะถ้าพยานบุคคลนั้นสามารถเข้าใจนะคะและตอบคำถามได้ก็สามารถรับฟังได้นะคะและก็นะคะและนะพยานบุคคลนะต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองนะคะอันเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าประจักษ์พยานแปลว่าอะไรเห็นไหมนะคะมาตรา95บอกว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบมาด้วยตนเองนี่คือประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นมาตรา95นะคะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยแปลว่านี่เป็นเรื่องการรับฟังประจักษ์พยานนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะพยานบอกเล่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า hearsay ง่ายๆนะคะ hear คือฟังแล้วมาเซมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งคืออะไรนะคะคือพยานที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องราวด้วยตนเองแต่เป็นพยานที่รับฟังมาจากผู้อื่นอีกทีแล้วเอาสิ่งที่รับฟังมาค่ะมาเบิกความต่อศาลอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลโดยไม่ได้นำตัวประจักษ์พยานผู้กล่าวอ้างมาเบิกความโดยตรงนะคะเอาง่ายๆก็เห็นเหตุการณ์ทำสัญญากู้ยืมเงินก็คือประจักษ์พยาน
กมาเล่าต่อให้คนอื่นฟังคือขอนะคะขอคือพยานบอกเล่านั่นเองนะคะถามว่าพยานบอกเล่ารับฟังได้หรือไม่พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานน้ำหนักเท่ากันไหมอาจารย์วรรณศึกษาตอบได้นะคะประจักษ์พยานเห็นด้วยนั่นเองน้ำหนักก็ต้องมากกว่าพยานบอกเล่านะมาดูหลักเกณฑ์นะคะการรับฟังพยานบอกเล่าอยู่ในมาตรา95/1นะคะเขาบอกว่าข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนำมาเบิกความต่อศาลก็ดีหรือบันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้อ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็ดีนะคะหากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่าห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่ากฎหมายมาตรา95บอกเลยห้ามศาลรับฟังนะคะถามว่ามีข้อยกเว้นไหมนะคะกฎหมายมักจะมีข้อยกเว้นเสมอนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบเอามาออกเสมอนะข้อยกเว้นนะคะวงเล็บ1นะคะถ้าตามสภาพแล้วก็ลักษณะแหล่งที่มาแล้วข้อเท็จจริงของแวดล้อมพยานบอกเล่าน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ศาลก็อาจจะรับฟังได้นะนะคะแต่รับฟังได้ไม่ได้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องไปอยู่ในส่วนของขั้นตอนการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอีกทีนึงนะคะหรือมีเหตุจำเป็นนะคะที่ไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนั้นเนี่ยมาให้การเป็นพยานด้วยตนเองโดยตรงนะคะมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นนะคะแปลว่าพยานบอกเล่านะโดยหลักห้ามรับฟังเนาะแต่ก็รับฟังได้นะถ้ามีเหตุจำเป็นนะคะทีนี้ลองมาดูคำถามของอาจารย์นะกรณีต่อไปข้อ1 นะคะกรณีใดนะคะกฎหมายมิให้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง1สัญญาจ้างทำของ2สัญญาจำนอง3สัญญาประกันภัย4สัญญาเช่าซื้อ5สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คำตอบของอาจารย์ก็คือสัญญาจ้างทำของเพราะว่าสัญญาตามข้อ2 3 4เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองนะคะข้อ2นะคะนายนิดนะคะฟ้องให้นายใหญ่นะให้ชำระเงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงิน 9,000 บาทนะคะนายใหญ่นำสัญญาอีกฉบับที่ได้ทำขึ้นระหว่างนี้กับนายใหญ่มาสืบว่ากู้เงินไปจำนวน 6,000 บาทกรณีดังกล่าวนายใหญ่จะสืบพยานได้หรือไม่ข้อ1ไม่ได้เพราะใช้สิทธิไม่สุจริต2ไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย3ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา94 4ได้เป็นการสืบพยานวัตถุแก้ไขพยานเอกสาร5นะคะได้เพราะไม่ใช่การสืบพยานบุคคลแต่เป็นการสืบพยานเอกสารแก้ไขพยานเอกสารคำตอบคือข้อ5นะคะเพราะอะไรเพราะกรณีนี้เนี่ยเขาคือเป็นพยานเอกสารนะคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมครั้งที่2ของชุดวิชา16356กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่4กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการเลือกอิทธิพลนะคะมีความสำคัญมากที่เราจำเป็นจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่าคำว่าผู้ทรงอิทธิพลนี่มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่สไลด์แรกเลยค่ะสำหรับสไลด์แรกที่จะพูดถึงนะคะจะเป็นเรื่องของความหมายของผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์สำหรับความหมายของผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยค่ะมันจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส่วนใหญ่บางครั้งเขาจะใช้วิธีการเรียกทับศัพท์นะคะเช่นจะเรียกคำว่าอินฟลูเอนเซอร์แทนคำว่าผู้ทรงอิทธิพลเพราะฉะนั้นบางครั้งนักศึกษาอาจจะได้ยินทั้งสองคำนะคะที่เรียกทับศัพท์กันไปมานะคะทีนี้ในคำว่าผู้ทรงอิทธิพลนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกำหนดแล้วบางครั้งเราก็จะพบผู้ทรงอิทธิพลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์เช่น Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะเพราะฉะนั้นถึงมีคำว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้พอคำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะได้รับรู้ไว้นะคะก็คือคำว่าผู้สนับสนุนตราสินค้านะคะหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าทูตขององค์การนะคะซึ่งคำว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลทางออนไลน์เนี่ยจะต่างกับผู้สนับสนุนตราสินค้าหรือว่าทูตองค์การถ้าเราจะจำง่ายๆก็ตรงที่ว่าถ้าเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะเราต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นเป็นบริการหรือเป็นปาร์เตอร์สินค้าในรูปแบบต่างๆใดก็ได้นะคะแต่กรณีที่เป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าหรือว่าเป็นทูตองค์การอย่างนี้นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนเพราะว่าต้องการที่จะสนับสนุนองค์การสนับสนุนตราสินค้าหรือว่าบริการของเราอยู่ก่อนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะคำว่าผู้ทรงอิทธิพลอะไรคืออิทธิพลของผู้ทรงเหล่านั้นนะคะทีนี้อิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลนะคะก็จะมาจากความเชี่ยวชาญนะคะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งความรู้ที่เขามีนะคะความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่มีหรือว่าอาจจะมาจากชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ทรงอิทธิพลก็จะมีคำหนึ่งที่พ่วงเข้ามาด้วยก็คือคำว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะสามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็วิจารณ์ได้นะคะทีนี้ข้อมูลที่เขาให้ความรู้หรือวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนใกล้ๆตัวเราก็ได้ค่ะแล้วความหมายของผู้ทรงอิทธิพลล่ะถ้าเราจะเอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะคำที่เราควรรู้ก็คือการใช้ผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของการตลาดนะคะเหตุผลเพราะที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้นะคะว่าบางครั้งการใช้ผู้ทรงอิทธิพลต้องมีค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการใช้ผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับการตลาดที่ใช้ผู้ทรงอิทธิพลนะคะแล้วเราใช้ผู้ทรงอิทธิพลในความหมายว่าอะไรในการประชาสัมพันธ์ความหมายที่เราใช้ก็คือการให้ผู้ทรงอิทธิพลนำเสนอข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราใช้นะคะคำนี้บางครั้งเราจะใช้ทับศัพท์ว่า content นะคะ content นะคะนำเสนอข้อมูลหรือว่า content ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าเกี่ยวข้องกับบริการหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าแม้แต่ว่าจะเป็นเรื่องราวขององค์กรของเรานะคะในลักษณะที่จะเชิญชวนโน้มน้าวใจบอกต่อหรือว่าสร้างความต้องการให้เขาอยากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อความต้องการซื้อ

บริการของเรานะคะหรือว่าอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์การได้จัดให้มีขึ้นนะคะทีนี้พอเรารู้ถึงความหมายของผู้ทรงอิทธิพลแล้วนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาดูที่ภาพของตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของการรับรู้การสื่อสารเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวทั่วไปนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยขนาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวก็ยังต้องใช้ผู้ทรงอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใช้บล็อกเกอร์ใช้รีวิวเวอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ทรงอิทธิพลก็จะเป็นผู้ที่ใช้ในการบอกต่อข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การนะคะตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของการไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะมีการระดมพลังผู้ทรงอิทธิพลนะคะที่จะเข้ามาช่วยบอกต่อเรื่องราวของการไฟฟ้าว่าโอเคนะได้เวลาของการประหยัดไฟแล้วนะคะทีนี้การไฟฟ้าจะบอกเองก็อาจจะไม่มีอิทธิพลหรืออาจจะไม่มีพลังเท่าเพราะฉะนั้นก็เลยที่จะต้องระดมพลังของเหล่าผู้ทรงอิทธิพลในรูปแบบต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงนะคะเข้ามาบอกต่อเข้ามาเชิญชวนหรือว่าเข้ามาโน้มน้าวใจนะคะพอเรารู้เรื่องของความหมายของคำว่าผู้ทรงอิทธิพลไปแล้วนะคะก็มีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลได้ทั้งผู้ทรงอิทธิพลในโลกจริงหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับรูปแบบของผู้ทรงอิทธิพลในรูปแบบต่างๆกันนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะเช่นผู้มีชื่อเสียงนะคะบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์นะคะเด็ดไอดอลผู้นำความคิดหรือว่าแอดมินเพจทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะคะในแต่ละรูปแบบกันนะคะสำหรับรูปแบบแรกนะคะผู้มีชื่อเสียงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเซเลบนะคะเป็นตัวย่อนะคะตัวที่เป็นตัวเต็มๆก็คือ celebrities นะคะคำว่าผู้มีชื่อเสียงเนี่ยค่ะเป็นความหมายที่กว้างขวางมากเพราะว่าอาจจะเป็นได้ทั้งนักแสดงนักร้องนักกีฬาหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างสูงในสื่อมวลชนนะคะเช่นอาจจะเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวเป็นนางงามหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสังคมชั้นสูงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกลุ่มเซเลบหรือพูดถึงกลุ่มผู้มีชื่อเสียงนะคะก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในรูปแบบหนึ่งนะคะจุดเด่นของเขาก็คือมีผู้ติดตามสูงมากกว้างมากนะคะแล้วก็ได้รับการเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นถ้าองค์การทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วใช้ผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะก็จะเข้าไปถึงกลุ่มคนในวงกว้างได้มากแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ว่ามีจุดเด่นแล้วก็อาจจะมีข้อควรระวังที่นักศึกษาพึงตระหนักไว้ก็คือพอมีผู้ติดตามในวงกว้างนะคะมีผู้ติดตามเป็นจำนวนที่เยอะมากๆสูงมากๆค่าใช้จ่ายในการใช้ผู้ทรงอิทธิพลประเภทนี้ก็จะสูงตามไปมากด้วยค่ะแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้เขาโพสต์ภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การเราเนี่ยก็อาจจะมีข้อกำหนดตามมาว่าเช่นเซเลบนะคะอาจจะบอกว่าในอาทิตย์นึงเนี่ยขอโพสต์แค่ภาพเดียวเท่านั้นนะพอโพสต์เสร็จแล้วก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีผู้ติดตามสูงก็จะมีเงื่อนไขมากไปด้วยนะคะทีนี้ในรูปแบบที่2นะคะก่อนที่จะไปถึงในรูปแบบถัดไปนะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะตัวอย่างสำหรับผู้ทรงอิทธิพลนะคะในรูปแบบแรกกลุ่มผู้มีชื่อเสียงนะคะเช่นคุณสุขขวัญบุญกุลนะคะคุณสุขขวัญเนี่ยถ้านักศึกษาไปติดตามในช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือ YouTube นะคะก็จะจำวลีที่คุณสุขขวัญมักจะนิยมพูดด้วยว่าของมันต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คุณสุขขวัญบุญกุลเนี่ยค่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการที่มารีวิวมาบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆก็จะได้รับความเชื่อถือแล้วก็คนที่ดูคนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้สึกว่าเออของอย่างนี้ต้องมีตามบ้างแล้วนะคะหรือเป็นตัวอย่างของดาราผู้ทรงอิทธิพลนะคะพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะอันนี้ใครๆก็จะรู้จักใช่ไหมคะจากโครงการวิ่งนะคะ9คนละ9นะคะพี่ตูนก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลประเภทของมีชื่อเสียงด้วยเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากพี่ตูนก็อาจจะมีดาราท่านอื่นๆอีกนะคะ
สำหรับ

ู้ส่งอิทธิพลประเภทที่2นะคะก็จะเป็นบล็อกเกอร์หรือรีวิวเวอร์นะคะสำหรับบล็อกเกอร์หรือรีวิวเวอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นมี Instagram มี Twitter หรือมี YouTube เพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารนะคะคำก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเป็นบล็อกเกอร์นะคะในช่องทางเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆนะคะเป็นรีวิวเวอร์ใน Facebook หรือใน Twitterแต่ถ้าเป็นกรณีเป็น YouTube นะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินคำว่า YouTuber นะคะทีนี้แล้วบล็อกเกอร์กับรีวิวเวอร์คือใครก็คือคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเขามีความสนใจในเรื่องใดเรื่องนึงมากๆแล้วเอาเรื่องนั้นมาเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะในการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยศัพท์ทางออนไลน์บางครั้งเราก็จะเรียกทับศัพท์ว่ารีวิวนะคะเพราะนั้นพอเป็นคำเต็มๆที่เราจะเรียกคนกลุ่มนี้เราก็เลยเรียกเขาว่ารีวิวเวอร์นะคะเขาก็จะเอาเรื่องต่างๆที่เขารู้ที่เขาสนใจเนี่ยมาเขียนบอกต่อทางบล็อกหรือเอามาเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นะคะทีนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรคำตอบก็คือเขามีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ได้เองอย่างน่าสนใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบล็อกของเขาในเพจของเขาหรือว่าใน YouTube ของเขาค่ะก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอันนี้องค์การประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ลำบากเลยนะคะหรือว่านักศึกษาในฐานะนักประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ต้องทำกันบ้านมากเพราะว่ากลุ่มที่เป็นบล็อกเกอร์หรือวิวเวอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์หรือตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับองค์การของเรานะคะซึ่งจุดนี้ก็อาจจะแตกต่างจากผู้ส่งอิทธิพลที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งถ้าเป็นกลุ่มผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนักประชาสัมพันธ์ก็อาจจะต้องเขียนคอนเทนต์ให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์เนี่ยนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนให้เลยนะคะทีนี้ตัวอย่างของกลุ่มนี้มีใครบ้างนะคะเช่นกลุ่มที่ทำเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะนักศึกษาอาจจะได้เคยเห็นเพจอย่างนี้บ่อยมากนะคะรีวิวเรื่องของการท่องเที่ยวรีวิวเรื่องของอาหารนะคะกรณีตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเป็นทริปTH นะคะทริป TH หรือทริป Thailand เนี่ยก็จะเป็นตัวบล็อกเกอร์ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพอไปเที่ยวที่ไหนมาไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เที่ยวนั้นมีความน่าสนใจอยากจะบอกต่ออยากจะเล่าต่อแล้วก็เขียนเรื่องราวของที่เที่ยวเหล่านั้นนะคะออกมาผ่านบล็อกนะคะผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นะคะก็จะมีผู้ติดตามเข้าไปอ่านเข้าไปสนใจพอมีผู้ติดตามผู้อ่านเป็นจำนวนมากๆก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าแฟนเพจหรือว่า follower นะคะหรือว่าผู้ติดตามนะคะก็จะทำให้เขาเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงไปเที่ยวไหนไปกินไปชิมอะไรหรือไปซื้ออะไรมาคนที่เป็นผู้ติดตามนะคะก็จะรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวตามนะอยากจะซื้อของตามนะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรือในปัจจุบันที่เราบอกว่าจะมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็จะมียูทูบเบอร์มากมายหลายประเภทนะคะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยช่องทางที่เรียกว่าสื่อมวลชนอีกต่อไปแล้วนะคะเปิดช่องทางผ่าน YouTube ของตัวเองเลยนะคะเช่นมีช่องของอาหารมีช่องของการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีช่องอื่นๆมากมายแต่ว่ามีข้อที่ควรระวังนะคะก็คือบางครั้งการใช้ภาษาของช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะมีการใช้คำสะกดผิดอาจจะมีการออกเสียงผิดๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาในฐานะที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็อาจจะมีหน้าที่หนึ่งด้วยในการที่จะบอกผู้ส่งอิทธิพลของเราซึ่งเป็นเหล่ายูทูบเบอร์บล็อกเกอร์เหล่านั้นนะคะก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลออกไปว่าเอ้ยมีตัวสะกดผิดหรือเปล่าอาจจะต้องระวังนะคะเช่นคำว่าเสิร์ฟอาหารอย่างนี้นะคะสระอิก็จะอยู่ที่ตัวสอเสือนะคะแล้วตัวรอเรือก็จะเป็นการันแทนนะคะเพราะฉะนั้นการทำการบ้านของนักประชาสัมพันธ์จะอยู่ที่คอยช่วยตรวจตานะคะคำตัวสะกดต่างๆก่อนที่ยูทูบเบอร์จะเอาออกไปเผยแพร่ด้วยค่ะสำหรับรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลนี่อาจจะเป็นคำที่นักศึกษาคุ้นแล้วก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะทีนี้เน็ตไอดอลเนี่ยจะผูกพันกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากระแสนะคะทีนี้กระแสเนี่ยจะผูกกับไอดอลเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเน็ตไอดอลอาจจะเป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเลยไม่ได้เป็นบล็อกเกอร์ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรา

นะคะแต่ประจวบเหมาะว่ามีกระแสมีเรื่องราวอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ในความสนใจของสังคมเป็นปรากฏการณ์ของสังคมเกิดขึ้นมาก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจากกระแสเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตั้งใจให้เรื่องนั้นดังขึ้นมาก็ได้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนั้นดังขึ้นมาแต่ว่าพอเรื่องนั้นดังขึ้นมาแล้วเป็นกระแสขึ้นมาในสังคมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนพูดถึงมากขึ้นก็เลยทำให้เขากลายเป็นเน็ตไอดอลนะคะทีนี้จุดเด่นนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ชื่อเสียงของเขาที่เกิดขึ้นมาในช่วงขณะเวลานั้นนะคะกลายเป็นว่าคนจะมาติดตามเน็ตไอดอลกลุ่มนี้มากกว่าที่จะติดตามจากผู้มีชื่อเสียงนะคะแล้วบางครั้งเมื่อประจวบเหมาะกับการมีกระแสแล้วก็อาจจะมีผู้ติดตามเขาหรือว่าผู้สนใจในเรื่องราวที่เขาพูดถึงมากกว่ากลุ่มผู้มีชื่อเสียงก็เป็นได้นะคะแต่ก็จะมีข้อควรระวังเหมือนกันว่าบางครั้งเน็ตไอดอลถ้าเราจะเอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ควรจะเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงในทางบวกนะคะเพราะหลายๆครั้งเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงในทางลบแต่โด่งดังหรือว่าติดกระแสตลาดหรือติดกระแสสังคมขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เน็ตไอดอลจากเรื่องราวในทางบวกมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องลบเนี่ยบางครั้งอาจจะส่งผลเสียต่อตราสินค้าหรือต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราก็เป็นได้นะคะตัวอย่างของเน็ตไอดอลนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคุณบอสกีรตินะคะคุณบอสกีรตินี้จริงๆแล้วก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะแต่ก็จะเป็นเน็ตไอดอลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกิดกระแสโด่งดังจากการทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็มีใครๆก็จะพูดถึงนะคะเพราะนั้นพอมีคนพูดถึงมากๆจากยูทูบเบอร์ก็จะกลายเป็นเน็ตไอดอลที่ทุกคน อยากจะทำตามอยากจะติดตามเรื่องราวนะคะคุณบอสกิรติทำอะไรหรือไปไหนก็สนใจที่จะตามนะอยากจะไปซื้อตามนะหรือเรื่องที่เขาพูดถึงนะคะก็จะมีคนเอาไปพูดถึงหรือเอาไปบอกต่อเยอะแยะมากมายนะคะหรือกรณีตัวอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าบางครั้งเน็ตไอดอลนี่สามารถเกิดจากการเป็นคนธรรมดาก็ได้นะคะเช่นม้าเดี่ยวนะคะม้าเดี่ยวเนี่ยเราใช้เป็นคำที่คำเฉพาะของเขาเลยนะคะก็คือคำว่าม้าของเขาเนี่ยสะกดด้วยไม้ตรีนะคะม้าเดี่ยวนี่จะโด่งดังจากการที่เขาแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะกลายเป็นเครื่องแต่งกายกลายเป็นชุดของเขาเพราะฉะนั้นพอเขาแปลงกายของเขาด้วยเครื่องแต่งกายได้แบบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันก็ทำให้เกิดความน่าสนใจนะคะก็จะกลายเป็นผู้ส่งอิทธิพลในเรื่องของแฟชั่นนะคะตัวอย่างที่3นี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าบางครั้งเน็ตไอดอลไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะคะแล้วเป็นเน็ตไอดอลได้ยังไงจากภาพตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นเน็ตไอดอลที่เกิดจากภาพ CG นะคะไม่ใช่คนจริงๆแต่ถูกประกอบสร้างให้เหมือนคนนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ติดตามเยอะแยะนะคะมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอมีผู้ติดตามเขาเยอะมากเขาจะรีวิวพูดถึงเสื้อผ้าอะไรพูดถึงอาหารอะไรพูดถึงสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมีคนเข้าไปสนใจไปพูดถึงแล้วก็เกิดความต้องการที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นหรือใช้บริการสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในคำว่าเน็ตไอดอลนะคะก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่เป็นภาพ CG เป็น AI หรือเป็นหุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมารู้จักกับเน็ตไอดอลในประเภทที่4นะคะประเภทที่4นี่ก็คือผู้นำทางความคิดหรือว่า opinion leader นะคะ opinion leader นี่แปลว่าเขาจะต้อง lead เราหรือว่านำเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแปลว่าการที่เขาจะนำเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้นคือเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะเช่นอาจจะเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ในด้านของกฎหมายในด้านของการเงินการลงทุนเป็นพระสงฆ์เป็นนักการเมืองเป็นนักข่าวนักธุรกิจนะคะจุดเด่นก็คือเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงค่ะจะลีดเราหรือว่านำทางความคิดเราในเรื่องอะไรก็ได้นะคะเช่น เพจของนักวิชาการนะคะอาจารย์ปริญญาอาจารย์ทำงานในเรื่องของการเก็บขยะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะระมัดระวังตัวเองในเรื่องของการทิ้งขยะมากขึ้นนะคะหรือเป็นเพจของผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำทางด้านความคิดนะคะเพราะฉะนั้น เพจของท่านพระอาจารย์พระไพศาลวิสาโลนะคะคนก็จะเข้าไปติด
ตามเยอะมากนะคะแล้วท่านก็จะสามารถนำข้อมูลคำสอนนั้นนะคะมานำทางความคิดของเรานะคะหรือเป็นเพจของนักข่าว The Matter อันนี้ก็จะเป็นการนำความคิดของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้นำทางความคิดก็เลยจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของผู้ส่งอิทธิพลนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายของคำว่าผู้ส่งอิทธิพลนะคะก็คือแอดมินเพจนะคะแอดมินเพจก็คือจะเป็นผู้ดูแลของ Facebook นะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนะคะผู้ติดตามของแอดมินเพจเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นผู้ส่งอิทธิพลเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีผู้ติดตามในจำนวนที่สูงมากๆเพราะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนุกแล้วก็น่าติดตามนะคะแล้วแอดมินเพจเนี่ยปกติแล้วอาจจะมีทั้งที่เปิดเผยตัวตนกับไม่เปิดเผยตัวตนนะคะจุดเด่นของเขาก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอแล็บแพนด้านะคะนี่ก็เป็นเพจที่เราเข้าไปติดตามในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมีผู้ติดตามเยอะมากเพราะว่าลักษณะการเขียนคอนเทนต์นี่สนุกสนานนะคะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยสาระนะคะหรือว่าเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะหรือว่าเพจดราม่าแอดดิกเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเพจต่างๆที่เราสามารถเข้าไปขอความร่วมมือในประชาสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ CSR ขององค์การหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมนะคะคำถามค่ะนักศึกษาได้รู้จักในเรื่องของผู้ส่งอิทธิพลที่มีรูปแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละประเภทแล้วระดับของเขาล่ะต่างกันไหมนะคะก็จะมีคำตอบค่ะว่าผู้ส่งอิทธิพลที่เราเรียนรู้มาในทั้งหมด5ประเภทนั้นนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีระดับของความส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันไปทำไมระดับของผู้ส่งอิทธิพลถึงแตกต่างกันไปนะคะคำตอบจะอยู่ที่ตัวเลขของจำนวนผู้ติดตามหรือว่าที่เราเรียกว่าfollower นะคะเราใช้ระดับของผู้ติดตามเป็นตัวตัดสินอิทธิพลของความส่งอิทธิพลของผู้มีอิทธิพลในแต่ละประเภทนะคะนักศึกษาจำได้ง่ายๆเลยก็คือยึดที่ตัวเลขนะคะยิ่งจำนวนของผู้ติดตามสูงมากเท่าไหร่นะคะผู้ส่งอิทธิพลก็จะมีระดับของความส่งอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้นนะคะเช่นระดับสูงหรือเมกะอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านคนขึ้นไประดับกลางแมคโครนะคะก็จะลดหลั่นลงมาก็จะอยู่ที่50,000 นะคะระดับเล็กหรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะ 5,000 นะคะระดับนาโนกลุ่มเฉพาะก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ 1,000 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ระดับกันก็คือจากน้อยที่สุดขึ้นไปหามากที่สุดระดับนาโนตั้งต้นที่ 1,000 ระดับไมโครตั้งต้นที่ 5,000 ระดับแมโครตั้งต้นที่ 50,000 ระดับไมกะหรือระดับสูงสุดก็คือตั้งต้นที่ 500,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยว่ายิ่งผู้ติดตามเยอะมากเท่าไหร่ระดับของการมีอิทธิพลก็จะสูงขึ้นมากไปเท่านั้นด้วยนะคะแล้วเราเลือกระดับอย่างเดียวพอไหมจากจำนวนตัวเลขพอไหมก็ไม่พอนะคะสิ่งที่เราต้องดูด้วยก็คือว่าผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละคนนั้นเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามของเขาด้วยหรือเปล่านะคะเช่นมีการกดไลค์ไหมมีการกดแชร์ข้อมูลไหมนะคะเพราะว่าบางครั้งมีตัวเลขผู้ติดตามเยอะมากแต่ไม่มีใครมีปฏิสัมพันธ์เลยนะคะเช่นโพสต์ข้อมูลลงไปใน YouTube โพสต์ข้อมูลลงไปใน Facebook แต่ไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครกดแชร์ข้อมูลแปลว่าตัวเลขของผู้ติดตามจำนวนมากๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะทีนี้ข้อที่2ที่เราต้องดูนะคะก็คือต้องดูเรื่องของซินเซียหรือว่าความจริงใจนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องดูที่โปรไฟล์หรือว่าภาพลักษณ์ของผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละคนด้วยนะคะดูว่าเขาตรงกับบุคลิกของตราสินค้าหรือองค์การของเราไหมดูว่าเขามีความจริงใจกับผู้ติดตามหรือเปล่าดูว่าภาพลักษณ์เขาเป็นบวกหรือว่าภาพลักษณ์เขาเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะมีความสำคัญกับองค์การด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลือกผู้ส่งอิทธิพลที่ไม่ถูกนะคะผลเสียที่สะท้อนกลับมาก็จะกลับมาที่องค์การของเรานะคะพอเรารู้เรื่องของความหมายแล้วระดับแล้วนะคะก็จะมีประเด็นต่อไปว่า
ข้อควรระวังล่ะแล้วถ้าเราจะเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะหลักๆแล้วเลยสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คืออันที่1คือผู้ทรงอิทธิพลบุคลิกของเขาไม่เหมาะกับตราสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเขาเลยเช่นถ้าเราจะเป็นองค์การที่ต้องการสื่อสารในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะคะความขี้เล่นเป็นกันเอง

0: เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ opinion leader ที่เป็นผู้ทรงเป็นนักวิชาการมากๆไม่ได้นะคะหรือเราไม่ควรที่จะพิจารณาผู้ทรงอิทธิพลจากจำนวนผู้ติดตามเท่านั้นนะคะหรือเขาไม่ได้ใช้บริการของเราจริงนะคะรับเงินค่าโฆษณารับเงินค่าประชาสัมพันธ์ไปก็เท่าจบกันอันนี้ไม่โอเคนะคะไม่ต้องเลือกหรือว่าเขารับนะคะรับที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลให้กับหลายๆแบรนด์ให้เข้ากับหลายๆตราสินค้าอันนี้ก็ไม่ควรเลือกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไปรับเป็นพรีเซนเตอร์หรือเขาไปรับทำประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆองค์การนะคะเพราะว่ามีข้อมูลหรือว่ามีทฤษฎีที่ออกมาแล้วค่ะว่าบางครั้งผู้ติดตามก็จะลดความเชื่อใจลงอ้าวไปรับของบริษัทนั้นไปรับขององค์การนั้นรับของผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนเขาขายของมากกว่าที่เขาจะ เป็นคนที่ใช้บริการหรือใช้สินค้าจริงๆนะคะหรือบางครั้งเราก็ต้องระมัดระวังในกรณีที่เขาไม่ได้ใช้จริงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่งผลส่งภาพสะท้อนต่อองค์การของเราได้ต่อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะหลังจากที่นักศึกษานะคะได้รู้ข้อมูลประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างนะคะรูปแบบนะคะความหมายหรือว่าระดับของความส่งอิทธิพลกันแล้วนะคะก็น่าที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ว่าความเป็นผู้ส่งอิทธิพลมีอิทธิพลจากไหนแล้วเราวัดระดับกันอย่างไรนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็อยากที่จะชวนนักศึกษามาทบทวนนะคะด้วยการตอบคำถามนะคะว่าถ้าเราตอบได้นะคะเราจะมาตรวจสอบความรู้ของตัวเองว่าเราเข้าใจหรือว่าเรายังจำได้ในเนื้อหานั้นๆกันหรือเปล่านะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาช่วงนี้เป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญสำคัญของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจองค์การธุรกิจจะเกิดภาพลักษณ์ภาพจำต่อสาธารณชนได้นั้นองค์การธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยเพื่อให้ทั้งสินค้าและก็บริการขององค์การธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจนะคะอันแรกก็คือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การสินค้าและก็บริการอันที่สองก็คือเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสินค้าและก็บริการอันที่สามก็เพื่อที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การในทางที่เป็นบวกนะคะต่อสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็ประการที่4ก็คือเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนตราสินค้าทีนี้เรามาดูลักษณะของธุรกิจ SME นะคะในธุรกิจ SME เนี่ยก็จะมีโครงสร้างธุรกิจที่มันไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่มากนะคะในการดำเนินงานก็จะมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าที่มีขนาดเล็กนะคะเป็นการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยธุรกิจ SME ก็ยังคงประสบปัญหานะคะก็จะเป็นปัญหาในด้านของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็ปัญหาทางด้านในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ยังมีในด้านของการบริหารจัดการแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องใช้นะคะและนอกนั้นก็คือในส่วนของบุคลากรนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐก็คือในเรื่องของการส่งเสริมที่องค์การภาครัฐและเอกชนจะเข้ามาช่วยเกื้อหนุนนะคะในส่วนของธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญก็คืออันแรกก็คือเป็นการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะสนับสนุนเพื่อจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นะคะและนอกจากนั้นก็คือเป็นการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคและก็ยังจะช่วยแก้ปัญหาของผู้บริโภคที่เขาเผชิญอยู่ในลักษณะของการทำตลาดที่ค่อนข้างจะเป็นการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะที่ผู้ดำเนินธุรกิจเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงปัญหาของผู้บริโภคที่เราเรียกว่าเพนพอยต์นะคะที่ผู้บริโภคนั้นๆเนี่ยเผชิญอยู่ทีนี้เรามาดูนะคะในทางธุรกิจของสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีโมเดลทางธุรกิจด้วยกัน4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกที่เราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะคะอีคอมเมิร์ซก็คือการขายของผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งเราสามารถจะทำได้ในหลายรูปแบบนะคะเช่นอาจจะเป็นการหาสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาขายผ่านออนไลน์นะคะส่วนรูปแบบที่2เราเรียกว่า marketplace นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการที่เราจะซื้อขายบนโลกออนไลน์นะคะโดยจะเป็นการรวบรวมสินค้าหรือว่าอาจจะเป็นบริการก็ได้นะคะที่เป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันนะคะซึ่งเปรียบได้เหมือนกับเป็นที่จะให้ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะมาเจอกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นเว็บไซต์ของ Lazada หรือว่า Shopee หรือว่า Grab หรือว่า Agoda ส่วนรูปแบบที่3นะคะเราเรียกว่าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงแอปพลิเคชันที่ให้บริการผ่านมือถือหรือว่าผ่านเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายหรือว่าแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เราเผชิญอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้บริการในลักษณะของการให้ความบันเทิงนะคะอย่างเช่น Netflix จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะเป็นการให้บริการในเรื่องของการดูหนังออนไลน์นะคะซึ่งอาจจะมีทั้งซีรีส์มีทั้งภาพยนตร์นะคะโดยรายได้เนี่ยก็จะมาจากค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าสมัครสมาชิกซึ่งเป็นรายเดือนส่วนรูปแบบสุดท้ายนะคะเราเรียกว่า user generated content หรือว่า UGC อันนี้ก็จะหมายถึงเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่เน้นในเรื่องของการผลิตเนื้อหาหรือที่เราเรียกว่า content นะคะหรืออาจจะเป็นการผลิตสื่อต่างๆที่ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหานะคะตัวอย่างเช่น Skilllane ซึ่งเป็นสถาบันออนไลน์นะคะซึ่งเขาก็จะมีหลักสูตรออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายประเภทเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นทางด้านการตลาดหรือว่าทางบ้านคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบทีนี้ในส่วนของสตาร์ทอัพเช่นกันนะคะสตาร์ทอัพก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการสร้างธุรกิจที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นกลุ่มใดกันแน่นะคะส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทีมงานกับผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกอาจจะไม่มีปัญหาต่อเมื่อธุรกิจมีการขยายตัวก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาอัน3ก็คือบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำตลาดนะคะแล้วอันที่4ก็คืออาจจะมองข้ามบางทีอาจจะมองข้ามกิจกรรมที่จะต้องสร้างขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะและนอกจากนั้นมันก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาก็คือธุรกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างให้เกิดเป็นลูกค้าประจำได้นะคะบางทีอาจจะมีแต่ลูกค้าขาจรที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้านะคะแล้วที่สำคัญก็คือบางทีเนี่ยจะไม่มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจนคือผู้ที่ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการประชาสัมพันธ์องค์การแล้วก็การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะความหมายของการประชาสัมพันธ์องค์การก็คือเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์นะคะที่ทำให้องค์การเนี่ยเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การนะคะส่วนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเนี่ยจะเป็นการทำการประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าเราจะใช้กลวิธีที่หลากหลายรูปแบบนะคะในการที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยให้กับสินค้าหรือว่าบริการนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่จะต้องมีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ตราสินค้าหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็มีส่วนที่จะสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดขององค์การด้วยทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์นะคะของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการรวมไปถึงองค์การด้วยนะคะกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็สาธารณชนทั่วไปนะคะรวมไปถึงการที่จะต้องเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการดำเนินงานขององค์การด้วยนะคะส่วนอันที่สองก็คือแน่นอนเลยก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและก็บริการนะคะโดยที่จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะได้มีความรู้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดีกับองค์การสินค้าและก็บริการนะคะทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะตามที่องค์การนั้นๆเนี่ยได้คาดหวังเอาไว้นะคะส่วนอันที่3ก็คือเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะคะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและก็บริการนะคะส่วนหนึ่งก็คือองค์การต้องพยายามที่จะนำเสนอจุดเด่นของสินค้าและก็บริการส่วนวัตถุประสงค์อันที่4ก็คือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและก็บริการในระยะยาวนะคะโดยที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคนั้นเขาเกิดมีความรู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวสินค้าและก็บริการขององค์การส่วนวัตถุประสงค์อันที่5ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและก็บริการเนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นะคะให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วอีกทั้งถ้าหากมีการจัดกิจกรรม ก็ควรจะเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสังคมส่วนอันที่6ก็คือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์อันนี้เราถือว่าเป็นวัตถุของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะเพราะอย่างน้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าองค์การจะตั้งวัตถุประสงค์ยังไงเนี่ยค่ะอย่างน้อยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ทั้งหมดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะกลยุทธ์แรกก็คือกลยุทธ์การผสมผสานเครื่องมือทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการตลาดก็คือ P ตัวที่4หรือที่เราเรียกว่าโปรโมชั่นนั่นเองนะคะก็จะมีการผสมผสานระหว่างการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะการส่งเสริมการขายการตลาดทางตรงการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นก็คือกลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์นะคะทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์นะคะและนอกจากนั้นก็คือกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าด้วยเรื่องราวหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ storytelling ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกลยุทธ์การหาพันธมิตรนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะคะเหมือนที่เราเจอเราจะเห็นว่าค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยก็จะมีการหาพันธมิตรร่วมกันต่างๆนะคะเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของกลยุทธ์เสริมเพิ่มเติมแล้วก็สนับสนุนนะคะอันกลยุทธ์ที่5เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะคะมากกว่าที่จะเป็นการเสนอขายสินค้าแล้วก็บริการนะคะส่วนกลยุทธ์ที่6คือกลยุทธ์การสร้างข่าวใหม่นะคะหรือว่าการยืมความน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นการที่เราเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆก็ได้นะคะส่วนกลยุทธ์ที่7นะคะก็คือกลยุทธ์ผลักดึงแล้วก็ผ่านนะคะผลักก็จะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมการขายนะคะเหมือนกับเป็นการผลักสินค้าให้ออกไปจากผู้ประกอบการให้ได้มากๆนะคะส่วนกลยุทธ์ดึงก็คือในเรื่องของการโฆษณานะคะเป็นการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาได้มาสนใจที่มาซื้อสินค้าหรือว่าบริการนะคะส่วนกลยุทธ์ผ่านก็คือเป็นการที่เราจะ
ป้องกันนะคะไม่ให้เกิดข่าวสารในแง่ลบนะคะส่วนกลยุทธ์ที่8เราเรียกว่ากลยุ

Pencils นะคะที่ประกอบด้วย P ก็คือตัว Publication นะคะเผยแพร่ E ก็คือ Event พวกกิจกรรมต่างๆนะคะ N ก็คือ News หรือว่าข่าวนะคะส่วน C ก็คือ Community ที่เป็นการสร้างชุมชนนะคะแล้วก็ I ก็คือเป็น Identity Media นะคะเป็นการใช้สื่อเฉพาะนะคะที่สะท้อนถึงความเป็นองค์การนะคะส่วน L ก็คือในส่วนของ Lobbying Activity นะคะเป็นการโน้มน้าวในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นการทำให้มีการออกกฎหมายนะคะที่จะเอื้อประโยชน์นะคะให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนขององค์การด้วยนะคะส่วน S ก็คือ Social Responsibility หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR นะคะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลรักษาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยอยู่ภายใต้หลักของจริยธรรมนะคะซึ่งก็จะต้องตอบสนองต่อประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็มุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์กับทั้งคนชุมชนและก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เราจะวัดได้เนี่ยก็จะวัดได้โดยใน3มิติด้วยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนนะคะทีนี้ความสำคัญของ CSR ต่อการดำเนินธุรกิจนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์การนะคะแล้วก็ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ช่วยองค์การในแง่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็มีการสร้างการเรียนรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและก็บริการนะคะทีนี้ดูในส่วนของประเภทของ CSR นะคะ CSR นี่มีการแบ่งด้วยกันหลายประเภทด้วยกันนะคะอันแรกก็คือ CSR นอกกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR after processนะคะ CSR นอกกระบวนการนี่เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่แยกจากการดำเนินธุรกิจหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์นะคะการบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะส่วน CSR ในกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR in process อันนี้ก็จะหมายถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะคะโดยการนำเอาความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจนะคะส่วนอันที่สามก็คือ CSR ทั้งกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR as process อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมนะคะส่วนมากจะเป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะหรือว่าส่วนราชการต่างๆก็ตามนะคะส่วนอันที่4ก็คือ CSR ทั้งวิสาหกิจนะคะหรือว่า CSR as enterprise นะคะอันนี้ก็คือเป็นการนำผลกำไรนะคะจากการประกอบกิจการเนี่ยไปสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะอาจจะเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่พักอาศัยหรือว่าเป็นการให้บริการทางด้านการเงินนะคะส่วนอันที่5ก็คือ CSR ทั้งธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า CSR as business นะคะในส่วนของอันนี้ก็จะหมายถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยการนำเอาประเด็นทางสังคมเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างเช่นการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าลดมลพิษเป็นต้นน่ะนะคะทีนี้เรามาดูประเภทกิจกรรม CSR นะคะอันแรกก็คือเป็นการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมหรือว่าอาจจะเป็นการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคมก็ได้นะคะหรือเป็นการตลาดที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมนะคะหรืออาจจะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล
เป็นการอาสาช่วยเหลือชุมชนนะคะหรือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์และก็บริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานรากก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ

เรียกว่า economic value นะคะไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมที่เราเรียกว่า societal value นะคะซึ่งก็หมายว่าองค์การเนี่ยดำเนินธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นไปอย่างยั่งยืนนะคะและขณะเดียวกันก็จะต้องดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็แก้ปัญหาทางสังคมไปด้วยพร้อมๆกันนะคะและส่วนหนึ่งก็จะต้องไม่ลืมว่าจะต้องคำนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงทรัพยากรที่องค์การนั้นๆมีอยู่ด้วยนะคะทีนี้ในกระบวนการและก็วิธีการสร้างคุณค่าร่วมนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการก่อนนะคะกระบวนการแรกก็คือจะต้องกำหนดให้มีการสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานในองค์การเนี่ยรับรู้ร่วมกันนะคะว่าเราต้องสร้างคุณค่าร่วมอะไรบ้างนะคะแล้วอันที่สองก็ต่อเนื่องจากอันแรกก็คือเราจะต้องมาดูว่าในการสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเราจะเลือกประเด็นไหนนะคะประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับองค์การของเราหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นก็จะต้องมีการออกแบบหรือมีการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนว่าเราควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะคะและอันสุดท้ายก็คือจะต้องมีการแต่งตั้งพนักงานหรือทีมงานที่จะต้องรับผิดชอบในการที่เราจะต้องสร้างคุณค่าร่วมกันนะคะทีนี้ดูวิธีการนะคะวิธีการอันแรกก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเพื่อที่จะให้ได้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ตลาดใหม่ๆนะคะส่วนอันที่สองก็คือเป็นการปรับปรุงนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ในห่วงโซ่ของคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชนท้องถิ่นนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นน่ะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การนะคะข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะแล้วก็ข้อมูลที่แสดงถึงคุณค่าของสินค้าบริการแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะและนอกจากนั้นอาจจะเป็นบทวิเคราะห์คำปรึกษาหรือว่าเป็นการแจ้งกำหนดการสำคัญขององค์การนะคะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้านวัตกรรมและก็เครือข่ายนะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับแล้วก็แสดงถึงการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญขององค์การนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนะคะทีนี้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งข้อมูลความรู้นะคะการประชาสัมพันธ์ประเภทชุมชนออนไลน์แล้วก็การประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อนะคะทีนี้ในส่วนที่เราจะต้องมาดูซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเป็นกระบวนการในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเกี่ยวกับความต้องการแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายซึ่งเขามีความแตกต่างกันนะคะโดยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่จะตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นผู้ที่พักดีต่อองค์การในระยะยาวนะคะทีนี้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าแล้วก็บริการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าบริการแล้วก็ตัวองค์การด้วยนะคะให้ลูกค้ามีความพักดีต่อองค์การสินค้าแล้วก็บริการนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้แนะนำสินค้าบริการไปยังลูกค้ารายอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับลูกค้าในระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นการรักษาลูกค้าปัจจุบันนะคะแล้วก็ช่วยในการหาลูกค้าใหม่นะคะอีกทั้งเป็นการดึงลูกค้าเก่าให้กลับมานะคะและนอกจากนั้นก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความภักดีกับองค์การสินค้าบริการขององค์การนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้านะคะ
พิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการแล้วก็เป็นการ

0: ริหารวัฏจักรชีวิตของลูกค้าด้วยนะคะแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการนะคะแล้วก็เป็นการรวบรวมรายละเอียดต่างๆของลูกค้าด้วยนะคะและนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเป็นการลดต้นทุนในด้านการขายการจัดการแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะทีนี้ในส่วนของกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือขั้นแรกก็คือการที่เราจะต้องระบุลูกค้าว่าเป็นใครนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือการจำแนกความแตกต่างของลูกค้านะคะอันที่3ก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับลูกค้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะทีนี้ในส่วนของการสร้างประสบการณ์ลูกค้านะคะการสร้างประสบการณ์ลูกค้าหรือที่เราเรียกว่า Customer Experience Management หรือว่า CEM เนี่ย เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนซื้อระหว่างซื้อหรือว่าหลังซื้อนะคะทำให้เกิดความภักดีต่อสินค้าและก็บริการนะคะตลอดจนองค์การด้วยในอนาคตนะคะนอกจากนี้เนี่ย CEM เนี่ยยังเป็นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในมุมมองการบริหารภายในนะคะเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าแล้วเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นเขามีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการขององค์การเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าก็คือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะเป็นการรักษาฐานลูกค้านะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่นนะคะทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและก็บริการนะคะอย่างไรก็ตามในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยก็มีกระบวนการด้วยเหมือนกันนะคะอันแรกก็คือการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ลูกค้านะคะเราต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าประสบการณ์ของลูกค้าจริงๆแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์อะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้านะคะเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละรายนะคะจากนั้นก็คือจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเนื่องจากว่าประสบการณ์ขององค์การอื่นๆเนี่ยจะมาทดแทนประสบการณ์ลูกค้าขององค์การเราเพราะนั้นเราต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะนักศึกษาคงได้ทราบประเด็นสำคัญของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะประเด็นต่างๆที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สำคัญของหน่วยนี้นะคะในบางส่วนเนี่ยอาจารย์อาจจะกล่าวได้ไม่ครบถ้วนนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาเอกสารการสอนด้วยนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่นะชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
3: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
3: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์อะไรก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
13: สวัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6นะคะว่าด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การไม่แสวงหากำไร

ค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะได้กล่าวถึงกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะนักศึกษาเชิญติดตามได้เลยค่ะค่ะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะคะเรื่องของพัฒนาการนะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็น NGO นะคะนักศึกษาก็จะรู้สึกคุ้นหูนะคะองค์การไม่แสวงหากำไรหรือ NGO เนี่ยเป็นอำนาจภาคที่3นอกเหนือไปจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะมีบทบาทในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่สาธารณชนค่ะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะพิเศษนะคะเฉพาะตนแล้วก็ในการดำเนินงานก็จำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะตัวอย่างนะคะที่พวกเราจะคุ้นเคยมากๆเลยนะคะก็คือสภากาชาดไทยค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะค่ะแล้วก็มีมูลนิธิเด็กค่ะนะคะค่ะในหน่วยที่6นี้นะคะเราจะพูดอยู่ในประเด็นต่างๆตามตอนและเรื่องนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะทบทวนในเอกสารการสอนได้นะคะเรามาติดตามตามลำดับดังนี้เลยนะคะในตอนที่ 6.1 นี้จะเป็นแนวคิดนะคะแล้วก็จากนั้นใน3เรื่องนี้จะพูดถึงคำนิยามและลักษณะสำคัญพูดถึงพัฒนาการแล้วก็พูดถึงประเภทนะคะแต่ในรายละเอียดนะคะในบางเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มีความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนหรือเข้าใจยากนะคะอาจารย์ก็อาจจะสคริปต์ไปนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี้ยได้ไปดูในประเด็นที่จำเป็นต้องใช้การอธิบายมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่ไม่ซับซ้อนนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนค่ะส่วนในตอนที่ 6.2 นะคะก็จะมีเรื่องของแนวทางนะคะในการดำเนินงานนะคะจะพูดถึงบทบาทแล้วก็กลยุทธ์นะคะแล้วก็พูดถึงกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพันธกิจนะคะรวมทั้งพูดถึงกลยุทธ์ในการรณรงค์ประเด็นทางสังคมนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะเรามาดูในเรื่องที่ 6.1.1 นะคะเป็นคำนิยามนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะอันนี้อาจารย์ได้ทำตัวสีเหลืองไว้เป็นตัวที่เน้นนะคะในส่วนที่สำคัญนะคะว่าหากจะดูว่าเป็นองค์การไม่แสวงหากำไรหรือไม่นั้นนะคะดูประเด็นที่ว่าองค์การนั้นนะคะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะต้องไม่มุ่งหากำไรเลยนะคะแล้วก็สถานภาพนั้นก็ต้องไม่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะหรือภาครัฐเป็นองค์การอิสระนะคะและมีความคล่องตัวค่ะนะคะที่สำคัญนะคะอย่างที่เน้นนะคะว่าจะต้องไม่มีการดำเนินงานเพื่อผลกำไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการยกประเด็นคำถามขึ้นมาในเรื่องของนิยามหรือความหมายนะคะถ้ามีคำว่าดำเนินการเพื่อผลกำไรอันนี้จะไม่ใช่องค์การไม่แสวงหากำไรนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราเรียกชื่อนะคะเราจะเรียกยังไงคะโดยทั่วไปนะคะอาจจะใช้คำว่าองค์การที่ไม่ใช่องค์การของรัฐค่ะหรือ NGO นะคะในต่างประเทศนะคะเราจะเดิมนะคะเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรนะคะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าองค์การภาคประชาสังคมนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะเดิมเรียกว่าองค์การสาธารณกุศลหรือองค์การสาธารณประโยชน์นะคะแต่ในระยะหลังนี้เราก็จะเรียกว่าองค์การพัฒนาเอกชนหรือว่าองค์การอาสาสมัครนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะที่สำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะประการที่หนึ่งนั้นจะมีการรวมตัวกันเป็นองค์การนะคะโดยบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์คล้ายกันอันที่สองก็คือมีการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสาธารณชนหรือว่าสมาชิกนะคะและอันที่สามก็คือมีการจัดตั้งองค์การเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะไม่ใช่การค้าอันนี้เป็นสามลักษณะหลักๆนะคะ
แล้วก็มีลักษณะที่4และ5ก็คือมีอิสระในการดำเนินงานมีสถานภาพเป็นองค์การอิสระนะคะไม่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐแล้วก็มีสมาชิกเป็นอาสาสมัครด้วยค่ะโดยที่ไม่ได้หวังในเรื่องของผลตอบแทนนะคะค่ะต่อไปเรามารู้จักประเภทขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะประเภทขององค์การไม่แสวงหากำไรนี้นะคะเราใช้หลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะในการแบ่งนะคะอาจจะใช้เกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้ในเกณฑ์นี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะคือประเภทที่1คือองค์การสาธารณกุศลค่ะอันนี้ก่อตั้งเองนะคะโดยสมาชิกที่มีความเห็นพ้องกันนะคะหรือว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากรัฐบาลนะคะอันที่2คือองค์การวิชาชีพหรือว่าสมาคมวิชาชีพนะคะอันนี้จะเป็นการรวมกันนะคะของกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นอุดมการณ์หรือผลประโยชน์คล้ายกันแล้วก็มารวมกันนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือองค์การสาธารณกุศลเนี่ยนะคะที่เป็นประเภทที่1เนี่ยนะคะที่บอกว่าก่อตั้งโดยสมาชิกนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะคะก็คือสมาคมต่างๆมูลนิธิแล้วก็สถาบันศาสนาส่วนประเภทที่2นะคะที่เป็นองค์การวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นอีก2ลักษณะนะคะก็คือเป็นสมาคมการค้าแล้วก็สมาคมวิชาชีพนะคะทั้ง2ประเภทที่กล่าวมานี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะต่อไปเราจะดูพัฒนาการและบทบาทนะคะค่ะสำหรับในไทยนะคะพัฒนาการเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น5ยุคด้วยกันนะคะได้แก่ยุคเริ่มต้นนะคะยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพัฒนายุคการพัฒนาประเทศตามแนวทุนนิยมนะคะแล้วก็ยุคการประสานเครือข่ายมาจนถึงยุคนี้นะคะก็คือยุคประชาสังคมค่ะเป็นยุคที่แบ่งมาตั้งแต่2533จนถึงปัจจุบันนะคะรายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้ในเอกสารการสอนค่ะเรามาดูบทบาทนะคะบทบาทขององค์การไม่แสวงหากำไรที่สำคัญเนี่ยนะคะก็อย่างที่หนึ่งเลยค่ะเขาจะมีการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นอิสระนะคะก็ต้องมีการระดมทุนอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีการสื่อสารเผยแพร่แนวคิดพันธกิจนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การไปนะคะอันที่สามก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ป้องกันการความเข้าใจผิดนะคะอันที่สี่คือการรณรงค์ประเด็นทางสังคมแล้วก็ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะต่อไปนะคะบทบาทประการที่5นะคะคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายประการที่6คือการรับทราบความเห็นความแล้วก็วิเคราะห์ท่าทีของประชาชนนะคะประการที่7ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อหาอาสาสมัครแล้วก็ขยายสมาชิกและประการที่8นะคะคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานสาธารณประโยชน์นะคะค่ะก็เรียกว่าบทบาทมีค่อนข้างจะเยอะนะคะต่อไปเราไปดูนะคะว่าในกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อระดมทุนขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะซึ่งเป็นบทบาทแรกนั้นนะคะจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะกลยุทธ์ประการที่1นะคะเราก็จะมีการตั้งกล่องรับบริจาคค่ะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะคะต่อมาเนี่ยก็จะมีการใช้การตลาดนะคะที่เน้นในเรื่องของการดึงผู้บริจาคเข้ามานะคะด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพนะคะเป็นการจูงใจนะคะแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีการใช้ตัวช่วยนะคะอย่างเช่น Google Grants นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยได้มีการแนะนำองค์ฟรีนะคะอันนี้เขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้ในตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะมีการจัดโครงการรณรงค์ระดมเงินทุนจากมวลชนนะคะอันนี้ก็ด้วยการแนะนำ
องค์การผลงานแล้วก็ความสำเร็จนะคะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็ได้นะคะความสำเร็จต่างๆนะคะในการระดมทุนแล้วก็ระดมสรรพกำลังนะคะก็อันนี้ก็จะมีการนำเสนอนะคะผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการระดมเงินในตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะมีการบริจาคหรือว่าให้การสนับสนุนเข้ามาค่ะส่วนในการระดมทุนสำหรับองค์การขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะก็คือศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชนนะคะหรือ IPAC นะคะอันนี้เขาจะมีการเสนอเครื่องมือแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่นำไปประยุกต์นะคะได้นะคะทั้งองค์การขนาดเล็กแล้วก็องค์การขนาดที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะเช่นจะมีการขายของที่ระลึกนะคะหรือว่ามีการติดต่อเป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับผู้ที่มีเป็นเครือข่ายอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่เคยบริจาคนะคะแล้วก็จะมีการส่งจดหมายเชิญชวนมีการตั้งกล่องรับบริจาคแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพันธกิจความรู้ข้อมูลและข่าวสารขององค์การไม่แสวงหากำไรกันนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะดูนะคะว่ามีกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอยู่2กลยุทธ์ด้วยกันนะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็กลยุทธ์บูรณาการสื่อค่ะมาดูอันนี้นะคะเวลาที่เราจะเผยแพร่นะคะหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเชิงรุกเนี่ยนะคะเราก็จะดูนะคะว่าในยุคข่าวสารเนี่ยเราสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านสื่อต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีทั้งข่าวสารเชิงบวกแล้วก็เชิงลบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่สาเหตุก่อนนะคะว่าเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นตัวผลเนี่ยที่องค์การควรจะพิจารณานะคะในการที่จะวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงลุกนั้นก็คือว่าเราควรจะป้องกันการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่ดีนะคะเราจะไม่รอให้เกิดภาวะวิกฤตหรือว่าเป็นข่าวลือหรือว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลเชิงบวกนะคะในความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะส่วนอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะเรียกว่ากลยุทธ์บูรณาการสื่อค่ะอันนี้จะแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเป็นกลยุทธ์บูรณาการสื่อโดยใช้หลักปรัชญาพื้นฐานในการเลือกสื่อนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราใช้สื่อที่หลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มอาจจะเพิ่มจุดเด่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะลดจุดด้อยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการเลือกสื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยการเลือกสื่อนั้นก็จะต้องมีการกำหนดเนื้อหาในสื่อนะคะให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะอีกอันนึงก็คือว่าเป็นการบูรณาการสื่อใหม่กับสื่อเก่านะคะก็คือว่าเราจะมีการเลือกใช้สื่อทั้ง2ชนิดนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนะคะในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะคิดว่าในยุคนี้มีการประชาสัมพันธ์สื่อโดยการใช้สื่อใหม่เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมแพร่หลายแต่ว่าในพื้นที่ห่างไกลหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเข้าไม่ถึงสื่อใหม่นะคะก็จำเป็นที่ยังจะต้องใช้สื่อดั้งเดิมอยู่นะคะเพื่อจะผสมผสานไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์บูรณาการสื่อนะคะอีกอันนึงนะคะที่น่าจะเอามาใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะก็คือใช้บูรณาการสื่อหลักกับสื่อรองนะคะโดยเราจะมีการจัดลำดับความสำคัญของสื่อค่ะก็คือว่าเราจะดูว่าสื่ออะไรเป็นสื่อหลักในการที่เราจะใช้ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ค่อยใช้สื่อรองหรือว่าสื่อเสริมสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนในเรื่องของการทุ่มเทงบประมาณกำลังคนในการเลือกสื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างจะกว้างนะคะสื่อเสริมอาจจะใช้เป็นพวกสื่อใหม่นะคะที่จะคอยกระตุ้นเตือนหรือว่ามีการเข้าถึงกลุ่มที่มีการใช้สื่อใหม่มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
ค่ะต่อไปจะดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมแล้วก็ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะเราจะพิจารณาเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือเราจะดูกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมอันนึงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะนะคะอันแรกเรื่องการรณรงค์ประเด็นทางสังคมเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจะเป็นการมุ่งประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคลนะคะหรือว่าในแต่ละบุคคลเลยนะคะคือรณรงค์นะคะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปที่ตัวบุคคลเลยนะคะเช่นการที่มีประชาชนส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นประชาชนส่วนใหญ่ของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนี่ยนะคะชอบรับประทานปลาดิบหรือว่าอาหารไม่สุกนะคะเราก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่สุกเนี่ยว่ามันมีอันตรายอย่างไรนะคะหรือในประเด็นเรื่องของโรคร้อนนะคะหรือว่าความรู้เท่าทันสื่ออย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเจาะในทีละประเด็นแล้วก็ไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้เลยนะคะส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอันนี้จะมองกว้างขึ้นมานะคะก็คือจะเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือของคนในสังคมค่ะต่อประเด็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะนะคะยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะมันก็เป็นประเด็นปัญหาสังคมนะคะที่ทุกคนต้องมีการให้ความร่วมมือใช่ไหมคะในการที่จะร่วมมือกันในการทำตามกฎกติกาต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มีผลกระทบต่อสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะกำหนดขึ้นมานะคะเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับในช่วงนี้ก็ได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการชี้แนะนะคะเพื่อขับเคลื่อนในระดับนโยบายนะคะหรือว่าแก้ปัญหาที่จะส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเช่นกฎหมายที่อาจจะไม่เป็นธรรมนะคะกฎหมายที่อาจจะยังไม่ได้คุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยนะคะหรือว่าเด็กและสตรีอย่างเงี้ยนะคะในกลยุทธ์เหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นในเชิงนโยบายสาธารณะนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของการรณรงค์ทางสังคมนะคะอันที่หนึ่งนะคะจะมีการสร้างความตระหนักรู้นะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะคุ้นชินนะคะในการที่จะพูดถึงในเรื่องของตัว knowledge นะคะหรือว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้ตระหนักรู้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจนะคะเป็นการกระตุ้นขึ้นมานะคะเช่นการทานอาหารเค็มเกินไปนะคะก็จะส่งผลทำให้เป็นโรคไตได้ง่ายใช่ไหมคะก็จะมีการรณรงค์ในการลดจืดนะคะกินอาหารจืดนะคะหรือว่าการกินอาหารลดเค็มอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นที่มีนโยบายออกมาเป็นสโลแกนนะคะว่ากินจืดยืดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประเด็นที่มีการสร้างการตระหนักรู้นะคะอีกอันนึงก็คือการให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องนะคะเช่นการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆค่ะอย่างเช่นเราจะมีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะหรือว่าจะมีน้ำท่วมนะคะถ้าเกิดว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็อาจจะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการรณรงค์นะคะเพื่อรักษาเจตคตินะคะหรือทัศนคตินะคะรวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสาธารณชนให้คงอยู่นะคะเช่นรณรงค์เรื่องค่านิยมในความเป็นไทยนะคะแล้วก็จะมีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนนะคะเจตนาคตินะคะของสาธารณชนนะคะเช่นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับโครงการที่ทำนะคะเช่นว่าจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะคะประชาชนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ต้องมีการมารณรงค์ให้เห็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะไม่ต่อต้านนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการรณรงค์เพื่อโน้มน้าวใจหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นตอนนี้เราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการลดใช้พลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็เป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความนิยมทั่วไปเลยนะคะ
ทีนี้ในกลยุทธ์การชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่พยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อจะให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะการแก้กฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าการสื่อสารไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นะคะเป็นการชักชวนชี้แจงนะคะให้เห็นความให้เห็นประเด็นปัญหานะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้แสดงความต้องการออกมานะคะเพื่อที่จะได้มีการรวมกลุ่มกันในระดับชุมชนหรือว่าระดับประเทศนะคะค่ะในการดำเนินการนะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะคือประการที่1 นะคะจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการในสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะมีการดำเนินการไปอย่างไรมีผลกระทบแล้วก็มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะมาวางแผนชี้แนะผ่านสื่อนะคะแล้วก็จัดตั้งทีมที่ปรึกษานะคะในการวางแผนก็จะมีการกำหนดกรอบเนื้อหาแล้วก็กรอบที่จะเข้าถึงสื่อด้วยค่ะนะคะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเราจะมีการระดมสรรพกำลังนะคะทั้งภาคีเครือข่ายแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยกันค่ะภาคราชการวิชาชีพประชาสังคมค่ะมาร่วมมือในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะแล้วก็การใช้ความเครือข่ายพันธมิตรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ในขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการดำเนินการเพื่อชี้แนะสาธารณะนะคะในช่วงดำเนินการชี้แนะเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยานะคะตอบโต้จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีฝ่ายที่จะต้องดำเนินการนะคะชี้แนะแล้วก็ให้ดำเนินการการสื่อสารนะคะให้เกิดความเข้าใจกับสาธารณะนะคะโดยยึดในเรื่องของกรอบเนื้อหาหลักหรือว่าตัวคอนเทนต์นะคะตัว key message นะคะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่5ก็คือการดำเนินการประเมินผลนะคะเมื่อดำเนินการไปแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเป็นระยะเลยนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดประเด็นปัญหาใดนะคะก็สามารถที่จะแก้ปัญหานะคะได้อย่างทันเหตุการณ์ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่6นะคะก็คือเราจะมีการดำเนินการชี้แนะสาธารณะนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ประเมินผลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพบประเด็นปัญหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่8ก็คือการสร้างความต่อเนื่องนะคะจะมีการสื่อสารกันไปตลอดเลยนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนนะคะในการสื่อสารกับสาธารณะนะคะทำให้การขับเคลื่อนในระดับนโยบายเนี่ยนะคะมีการดำเนินการต่อเนื่องไปนะคะนักศึกษาคะเราได้ศึกษานะคะในเรื่องของกลยุทธ์ขององค์การไม่แสวงหากำไรมาแล้วนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วหลักการเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะคะในหน่วยต่างๆที่นักศึกษาศึกษามาเพียงแต่ว่าองค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษานะคะเราอาจจะทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญนะคะเช่นว่าองค์การไม่แสวงหากำไรนั้นมีจุดเด่นตรงไหนมีความที่แตกต่างจากองค์การอย่างอื่นอย่างไรแล้วก็การประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์นะคะเขาก็จะนิยมในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นนโยบายสาธารณะนะคะอันนี้ที่ทำให้เขาแตกต่างจากหน่วยอื่นๆนะคะในที่นักศึกษาได้ศึกษามาทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะนักศึกษาก็ศึกษาในแนวคิดวัตถุประสงค์ของหน่วยในหน่วยที่6เนี่ยนะคะทั้งแผนตอนแล้วก็ในระดับเรื่องต่างๆนะคะที่ได้สรุปไว้แล้วรวมทั้งทำกิจกรรมท้ายบทนะคะก็จะทำให้นักศึกษานั้นได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะ

ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูข้อคำถามสำหรับหน่วยที่4กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลแล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อคำถามแรกค่ะคำถามก็คือข้อใดเป็นความหมายของผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเราจะมีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวนะคะ1เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้าเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้าง2เป็นผู้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล3เป็นผู้มีอำนาจเหนือบุคคลอื่น4เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นตัวอย่างในสังคม5เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากคำถามนี้นะคะแปลว่าเราจะต้องดูก่อนว่าคำว่าอิทธิพลมาจากอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปไล่ดูในข้อคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการเป็นผู้อิทธิพลนะคะมีอิทธิพลอาจจะดูได้จากอะไรบ้างมีความประพฤติดีไหมเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไหมข้อ4กับข้อ5อาจจะใช่แต่ข้อคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะอยู่ที่ข้อ1เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้าเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างด้วยนะคะเพราะนั้นเขาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีไหมมีภาพพจน์ที่ดีไหมเป็นตัวอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไหมคำตอบก็คือมีด้วยนะคะแต่ว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้านะคะคำถามข้อที่2ค่ะก็จะถามกันว่าใครนะคะหรือบุคคลใดที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ได้นะคะข้อแรก A เป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยเอ๊ะเป็นได้ไหมนะคะ B เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้กดติดตามมากกว่า 100,000 คนเอ๊ะ B เป็นได้หรือเปล่า C เป็นเน็ตไอดอลนะคะจากความโดดเด่นในฝีมือการทำอาหาร D เป็นหนึ่งในแอดมินเพจของชุมชนคนรักไอทีนะคะใครบ้างที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ได้นะคะใครน้อจะเป็นได้นะคะนักศึกษายังจำได้ไหมคะว่ารูปแบบของผู้ทรงอิทธิพลจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในนี้นะคะก็คือถูกทุกข้อ A เป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงก็จะเข้าข่ายผู้ทรงอิทธิพลประเภทเซเลบนะคะหรือเซเลบริตี้นะคะ B เป็นยูทูบเบอร์ก็จะเข้าข่ายของความเป็นบล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวเวอร์นะคะ C เป็นเน็ตไอดอลนะคะเราก็จะมีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลนะคะD เป็นแอดมินเพจแอดมินเพจก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่บางครั้งนะคะข้อสอบอาจจะมีให้หมดครบทุกข้อก็คือมีตัวเลือกเพื่อ เพิ่มอีกข้อหนึ่งด้วยก็คือผู้นำทางความคิดนะคะเพราะว่ารูปแบบของผู้ทรงอิทธิพลเราจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะผู้นำทางความคิดซึ่งไม่ได้มีอยู่ในตัวเลือกนี้นะคะก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลได้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกคำถามนึงค่ะเป็นคำถามที่เราจะใช้วัดว่าแล้วเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในระดับใดนะคะข้อคำถามก็คือสมมติว่าเรามีเพจเสือร้องไห้นะคะมีจำนวนผู้ติดตามทาง Facebook จำนวน2ล้านคนขึ้นไปจัดเป็นผู้ทรงอิทธิพลในระดับใดนะคะนักศึกษาจำได้ไหมคะว่าในการวัดระดับของความอิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลนะคะเราดูกันที่ตัวเลขนะคะตัวเลขนั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็คือตัวเลขนั้นเกิดจากจำนวนของผู้ติดตามหรือว่า follower นะคะยิ่งตัวเลขของผู้ติดตามสูงมากระดับของการมีอิทธิพลก็จะสูงมากตามไปด้วยนะคะทีนี้ระดับสูงนะคะหรือเรียกว่า mega influencer เป็นระดับที่สูงมากที่สุดระดับกลางหรือ macro influencer เป็นระดับที่รองลงมานะคะระดับถัดมาเป็นระดับเล็กหรือว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะระดับถัดมาเป็นระดับนาโนหรือกลุ่มเฉพาะนาโนอินฟลูเอนเซอร์แล้วคำถามของเราอยู่ที่ว่าเพจเสือร้องไห้ถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์โครงการสินค้าหรือว่าบริการต่างๆของเรานะคะแล้วจำนวนผู้ติดตามของเขามี2ล้านกว่าคนขึ้นไปเขาจัดในเป็นผู้ทรงอิทธิพลในระดับใดนะคะดูตัวเลขเลยค่ะที่2ล้านคนนะคะถ้าเรายังจำกันได้ก็คือเราจะไล่กันตั้งแต่ระดับนาโน 1,000 ขึ้นไปไมโคร 5,000 ขึ้นไปแมคโคร 50,000 ขึ้นไปเมกะนะคะ 500,000 ขึ้นไป
ได้รู้ตัวเลขแล้วจำตัวเลขกันได้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ที่ข้อ1นะคะเพจเสือร้องไห้จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่อยู่ในระดับสูงหรือเมกะอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่ามีจำนวนผู้ติดตามเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะต้องระวังเพราะบางครั้งอาจจะมีคำถามหลอกค่ะคำถามหลอกอาจจะอยู่ในข้อไหนได้อาจจะอยู่ในคำตอบของข้อที่4ก็คือผู้ส่งอิทธิพลในระดับนาโนหรือว่ากลุ่มเฉพาะนะคะเพราะว่าบางเนี่ยคำว่านาโนหรือกลุ่มเฉพาะก็อาจจะมีบางตำราหรือบางหนังสือนะคะหรือว่าบางที่ก็จะเรียกผู้ส่งอิทธิพลกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลกลุ่มมินินะคะเพราะฉะนั้นคำว่านาโนกลุ่มเฉพาะหรือมินิก็จะอยู่ในประเภทเดียวกันระดับของความอิทธิพลก็จะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือมีผู้ติดตามที่อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 คนขึ้นไปนะคะคำถามข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4ก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์คือข้อใดนะคะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษาในฐานะนักประชาสัมพันธ์นะคะเพราะบางครั้งเราไม่ได้เลือกผู้ส่งอิทธิพลจากตัวเลขของผู้ติดตามแต่เพียงอย่างเดียวนะคะตัวเลือกของข้อคำตอบนะคะเช่นมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากมีประวัติการทำโครงการร่วมกับการทำองค์การอื่นความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมหรือว่ามีช่องทางสื่อสารออนไลน์หลายช่องทางมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram มีทั้ง Twitter มี YouTube แล้วเราจะเลือกผู้ส่งอิทธิพลจากข้อใดนะคะผู้ติดตามจำนวนมากดีไหมประวัติการทำโครงการร่วมกับองค์การอื่นดีไหมหรือจะดูที่ความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าดูจากเฉลยนะคะเราดูเป็นลำดับแรกเลยก็คือมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมนะคะเพราะประวัติของผู้ส่งอิทธิพลคนนั้นๆนะคะจะส่งผลต่อตราสินค้าส่งผลต่อบริการหรือภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะถ้าเราเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากแต่ว่าเขามีประวัติในทางลบนะคะหรือว่าเขาไม่เคยใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆจริงเพราะฉะนั้นถ้าเขามาเป็นผู้ส่งอิทธิพลให้กับโครงการของเราหรือบริการของเราผู้ติดตามเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจริงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราจะดูก่อนก็คือเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ในทางบวกของเขานะคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะก็คือถ้าเราจะเลือกผู้ส่งอิทธิพลในการทำงานประชาสัมพันธ์ของเราข้อใดเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก่อนนะคะที่เราจะเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลข้อที่1ก็คือต้องวิเคราะห์เป้าหมายในการทำงานข้อที่2ทำทำเนียบของผู้ส่งอิทธิพลข้อที่3กำหนดทิศทางการทำงานข้อที่4ดูงบประมาณนะคะแล้วข้อที่5ก็คือเลือกช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ให้เหมาะสมนะคะถ้านักศึกษาเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การใดองค์กรนึงนะคะหรือว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก่อนเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลนะคะไม่ได้อยู่ที่ทำทำเนียบหรือไม่ได้อยู่ที่งบประมาณนะคะแต่คำตอบจะอยู่ที่เราต้องวิเคราะห์เป้าหมายของตัวเราเองก่อนว่าเราจะใช้ผู้ส่งอิทธิพลนั้นๆเอาเขามาทำอะไรจะเอาเขาไปทำอะไรนะคะคือเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนคำตอบตัวนี้จะเป็นคำตอบแรกนะคะที่เราจะใช้เป็นตัวเลือกนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำถามที่จะประเมินความรู้ของหน่วยที่4นะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ส่งอิทธิพลนะคะหากนักศึกษาทำไปพร้อมกันแล้วอาจจะมีข้อคำตอบบางข้อที่อาจจะตอบถูกบ้างหรือไม่ตอบถูกบ้างนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ทบทวนในเอกสารการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมท้ายเรื่องเพิ่มเติมขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน

ในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของคำถามเพื่อที่จะประเมินความรู้นะคะของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1 นะคะการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจมีวัตถุประสงค์อะไรกอไก่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การสินค้าและบริการนะคะขอไข่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสินค้าและบริการขอควายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การสินค้าและบริการงองูเพื่อให้การสนับสนุนตราสินค้านะคะจอจานข้อกอถึงข้องอถูกนะคะเฉลยนะคะข้อจอจานค่ะข้อกอถึงข้องอถูกนะคะข้อ2นะคะworldwideweb นะคะ .grab.com เนี่ยเป็นตัวอย่างของโมเดลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพรูปแบบใดนะคะข้อกอไก่ e-commerce ข้อขอไข่นะคะ marketplace ข้อควาย software platform งองู user generated content หรือว่า UGC นะคะจอจาน freelanceเฉลยข้อขอไข่นะคะคือ marketplace นะคะให้นักศึกษาไปทบทวนถึงรูปแบบที่เป็นโมเดลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะคะข้อ3นะคะการประชาสัมพันธ์องค์การแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆได้อย่างไรนะคะกอไก่การประชาสัมพันธ์ภายในขอไข่การประชาสัมพันธ์ภายนอกขอควายการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดงองูการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจจอจานข้อกอและข้อขอถูกเฉลยข้อจอจานนะคะข้อกอและข้อขอถูกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการประชาสัมพันธ์องค์การเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภายนอกนะคะข้อ4นะคะการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ขององค์การเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดข้อใดนะคะกอไก่กลยุทธการผสมผสานเครื่องมือทางการตลาดขอไข่กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ขอควายกลยุทธ์การหาพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันงองูกลยุทธ์การสร้างข่าวใหม่การยืมความน่าสนใจจอจานกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าด้วยเรื่องราวนะคะเฉลยนะคะข้อขอไข่กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาลองไปทบทวนนะคะในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดซึ่งมีด้วยกันหลายกลยุทธ์นะคะตามโจทย์นี้นักศึกษาจะเห็นว่าเป็นการผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เว็บไซต์เพราะฉะนั้นเฉลยก็คือข้อขอไข่นะคะข้อ5นะคะการเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์การบริจาคเงินหรือสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเป็นตัวอย่างของการทำ CSR ประเภทใดนะคะกอไก่ CSR นอกกระบวนการขอไข่ CSR ในกระบวนการขอควาย CSR ทั้งกระบวนการงองู CSR ทั้งวิสาหกิจจอจาน CSR ทั้งธุรกิจเฉลยข้อกอไก่นะคะ CSR นอกกระบวนการนะคะเพราะนั้นของประเภทของ CSR จะมีด้วยกัน5ประเภทด้วยกันนะคะฝากนักศึกษากลับไปทบทวนดูด้วยแล้วก็ดูว่าตัวอย่างของแต่ละประเภทนั้นน่ะเป็นอะไรบ้างซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจประเภทของ CSR ได้ดีมากขึ้นนะคะข้อ6ในการสร้างคุณค่าร่วมองค์การควรดำเนินการข้อใดเป็นลำดับแรกกอไก่คัดเลือกประเด็นการสร้างคุณค่าร่วมขอไข่กำหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การขอควายแต่งตั้งพนักงานหรือทีมงานงองูออกแบบแผนงานการสร้างคุณค่าร่วม
จอจานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเฉลยข้อขอไข่นะคะคือการกำหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะเพราะนั้นนักศึกษาลองไปทบทวนดูในเรื่องของการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมนะคะจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดการสร้างคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งวิสัยทัศน์แล้วก็จะเป็นการคัดเลือกประเด็นเป็นการออกแบบแผนงานและก็สุดท้ายก็คือเป็นการแต่งตั้งพนักงานนะคะข้อ7นะคะการปรับโครงสร้างองค์การแนวทางใหม่ในการบริหารหรือว่าวิสัยทัศน์ขององค์การเกี่ยวข้องกับประเด็นใดของเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ไก่ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การขอไข่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขอควายข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจงองูข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดการสำคัญขององค์การจอจานข้อมูลเพื่อแสดงให้เกิดการยอมรับและการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉลยข้อกไก่นะคะข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การนะคะนักศึกษาลองไปดูว่ามีต้องหลายประเด็นนะคะในการที่จะนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแต่ละประเด็นก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนะคะลองไปพิจารณาดูว่ามีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างนะคะข้อ8นะคะการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อองค์การจัดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะกไก่การระบุลูกค้าขอไข่การจำแนกความแตกต่างของลูกค้าขอควายการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้างองูการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าจอจานการจัดการกับข้อมูลลูกค้านะคะเฉลยนะคะข้อขอไข่การจำแนกความแตกต่างของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระบวนการการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ย เราต้องสามารถที่จะจำแนกความแตกต่างของลูกค้าแต่ละรายได้ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแล้วก็บริการของลูกค้าแต่ละรายนะคะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะก็เป็นคำถามประเมินความรู้นะคะของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ทราบว่านักศึกษาเนี่ยได้ตอบถูกทุกข้อบ้างไหมหรือว่าบางข้ออาจจะมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่านะคะหากนักศึกษายังตอบไม่ถูกในข้อใดนะคะก็ขอให้กลับไปทบทวนในเอกสารการสอนในประเด็นนั้นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ

ช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษานะคะก็จะเป็นแนวที่เราได้ฟังกันแล้วในหน่วยที่6นะคะก็ลองมาดูว่าแต่ละข้อนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสามารถดูข้อที่1กันเลยนะคะในระยะแรกประเทศไทยนิยมเรียกชื่อองค์การไม่แสวงหากำไรอย่างไรนะคะอันนี้นักศึกษาจำได้อยู่ไหมคะนะคะระยะแรกเนี่ยประเทศไทยนิยมเรียกว่าอะไรคะกอไก่องค์การที่ไม่ใช่องค์การของรัฐขอไข่องค์การเอกชนไม่แสวงหากำไรคอควายองค์การพัฒนาเอกชนงองูองค์การภาคประชาสังคมจอจานองค์การสาธารณประโยชน์ค่ะค่ะชื่อมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะนักศึกษาลองนึกทบทวนดูนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะถามระยะแรกนะคะไม่ใช่ระยะปัจจุบันนะคะอันนี้ระยะแรกนะคะค่ะลองดูนะคะว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือว่าจอจานค่ะนักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะจดไว้นะคะเรามาดูเฉลยนะคะว่าเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะเรียกว่าองค์การสาธารณประโยชน์ค่ะนะคะอันนี้ เลือกถูกกันหรือเปล่าคะถ้าเลือกถูกก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จดจำไว้นะคะเพราะต่อไปเราก็จะอ่านหนังสืออย่างระมัดระวังขึ้นนะคะจับประเด็นให้ดีนะคะค่ะต่อไปดูข้อ2เลยนะค่ะข้อ2ค่ะข้อใดเป็นลักษณะสำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะข้อกอไก่มีสถานภาพเป็นองค์การอิสระนะคะขอไข่มีการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะคอควายมีการรวมตัวกันเป็นองค์การงองูสมาชิกเข้าร่วมโดยสมัครใจนะคะหรือจอจานถูกทุกข้อนะคะค่ะนักศึกษาจำลักษณะสำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรได้ไหมคะนะคะลองเลือกดูนะคะจะเป็นกอไก่นะคะขอไข่คอควายงองูหรือว่ามันถูกหมดเลยน่าจะเป็นจอจานหรือเปล่านะคะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะคะค่ะโอเคเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยค่ะถูกต้องนะคะจอจานค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่กล่าวมานะคะตั้งแต่กอไก่ถึงงองูเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องของลักษณะสำคัญนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อความสำคัญที่นักศึกษาเอาไปจดบันทึกโน้ตไว้ได้เลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นสถานการณ์ขององค์การไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยนะคะข้อใดนะคะเป็นสถานการณ์นะคะก็ไก่ค่ะมีแนวโน้มของจำนวนที่ลดลงนะคะมีแนวโน้มของจำนวนที่ลดลงขอไข่มีภาพลักษณ์ที่ดี

จะเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายงองูหรือว่าจอจานนะคะคุ้นๆนะคะเพราะอันนั้นก็บรรยายไปแล้วด้วยนะคะเลือกได้แล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะจอจานนะคะเป็นอำนาจภาคที่3นะคะเราจะมีภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วก็ภาคองค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยจะอยู่ในอำนาจภาคที่3นะคะต่อไปดูข้อ4กันเลยนะคะอันนี้มาพูดถึงเรื่องของสื่อแล้วค่ะสื่อที่ใช้ในการระดมทุนประเภทใดนะคะเหมาะสมสำหรับองค์การไม่แสวงหากำไรขนาดเล็กนะคะสื่ออะไรบ้างนะคะมาดูนะคะกอไก่คลิปวิดีโอขอไข่วิทยุคอควายของที่ระลึกงองูสื่อเว็บไซต์จอจานการประกวดนะคะลองดูนะคะในการระดมทุนใช้สื่อเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีทั้งสื่อดั้งเดิมสื่อใหม่นะคะค่ะลองเลือกดูนะคะเลือกได้แล้วค่ะอาจารย์จะเฉลยแล้วนะคะเป็นข้อไหนคะของที่ระลึกค่ะนะคะของที่ระลึกจะทำให้เกิดการจดจำนะคะแล้วก็มีความประทับใจนะคะในองค์การไม่แสวงหากำไรขนาดเล็กก็จะนิยมใช้ของที่ระลึกค่ะที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์การไว้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนะคะข้อใดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตคอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ระดมทุนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกงองูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกลยุทธ์บูรณาการสื่อนะคะแล้วก็จอจานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตคำตอบค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะคะถ้าเราจำได้นะคะมี2กลยุทธ์นะคะลองเลือกดูนะคะค่ะเฉลยนะคะเป็นงองูค่ะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็บูรณาการสื่อนะคะนักศึกษาไปทบทวนดูในเนื้อหานะคะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะข้อใดเป็นเป้าหมายของกลยุทธ์การชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในเรื่องสิทธิชนกลุ่มน้อยนะคะกอไก่ให้ความรู้แก่สาธารณชนขอไข่ให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคอควายให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องงองูให้เกิดการระดมทุนสนับสนุนแล้วก็จอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาเลือกดูนะคะว่าเอาอะไรนะคะเลือกได้แล้วเราไปดูเฉลยกันค่ะค่ะให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในคำบรรยายอาจารย์ก็ได้เน้นแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องประเด็นสำคัญทางกฎหมายนะคะที่มีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะค่ะก็ขอให้นักศึกษาได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

0: ที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิตัลมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งาน

0: ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะเสียงการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

คือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจุภัณฑ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ครับป่า5ดับนะครับคราวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนฮะมะกอนีนะมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกละเก็บได้บ้างแล้วหมดไปบ้างแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุโตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพลูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับและสมโภชนะครับชื่อจริงคือพิธีทำฝันข้าวและสมโภชจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มรู้ดูหวานข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำฝันข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหวานแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโภชครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าพิธีก็หาน้อยมากก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่ง

สำหรับงานนั้นๆ นะครับซึ่งจะรู้ว่ามันเกิดกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแล้วก็คือจะเป็นผู้เขียนบทให้สอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบันข้าวอย่างนี้ครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ร้องได้ครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับด้วยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงเฉยเดือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวเฉยเดือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้เฉยเดือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่าจากเดิมที่จะต้องเลี้ยงเฉยเดือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนเสื้อเดือนอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้เสื้อเดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้เสื้อเดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกไว้บนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราตัดแต่งก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราเราก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกแล้วฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่า ในสภาพแวดล้อมของในฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะนั้นไอ้3ลูกเมตรที่เพิ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่บินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชะโลงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ย

เอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเอามาสอนให้คนได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะโลงเลี้ยงยังไงขายรังได้อีกอันนี้ก็คือโปรเซสที่เราได้ต่อแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะครับขยะเศษอาหารต่างๆที่เรามีเนี่ยเช่นพวกอาหารในฟาร์มเอ่ยอาหารในบ้านเราเองเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราก็มาจัดการแทนที่เราจะฝังกลบให้กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็มาจัดการออกแบบเครื่องขึ้นมาโดยที่เครื่องนี้สามารถย่อยเศษอาหารได้ภายใน1วันกลายเป็นปุ๋ยขั้นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยขั้นต้นที่นั้นนะครับมาปรุงดินต่อมาปลูกพืชต่อก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสแล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเขายังไต่ขึ้นตามโต๊ะได้เพราะว่าเขาก็ยังอยู่หอยทากอยู่พื้นดินซ่อนอยู่ในดินซ่อนในมุมนู้นมุมนี้กลางคืนก็คานขึ้นมาแต่พอเราเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเนี่ยเป็ดเขาจะช่วยกินในส่วนของหอยทากหรือว่าเป็นแมลงหน้าดินต่างๆที่มาวางไข่เป็ดเขากินให้เราหมดอันนี้คือประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเป็ดก็คือตัดหญ้าให้เราด้วยนะครับในแปลงธรรมดาทั่วไปจะเห็นหญ้ามันขึ้นรกแต่ถ้าแปลงไหนที่เลี้ยงเป็ดไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำไอ้ตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดมาปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับบัวที่เราปลูกไว้ในบ่อของเรานะครับเสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินเป็ดกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นดูว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่อ้อมีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: โดยฟาร์มอ่ะเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก็คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่แล้วเราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาบิวเวอเรียเชื้อบีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้

0: ระบบนิเวศดูแลกันเอง
1: ดูแลกันเองให้สิ่งแวดล้อมดูแลกันเอง
0: ตัวห้ามตัวเบียน
1: จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาก็คือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะเราใช้เราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
1: ทำน้อยได้มากโอเค
0: ทำน้อยน้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
1: น้อยเวลาคือยัง
0: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่2โมงเช้า
1: 2โมงเช้า
0: ถึงเที่ยง
1: ถึงเที่ยง
0: 5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมงเองวันต่อวัน
0: เลิกแล้ว
1: เลิกแล้ว
0: น้อยคนที่สวนเนี่ยในสวนเนี่ยใช้แค่4คน
1: 4คน
0: ต่อ200ออเดอร
1: ์โ
0: อ้ใช่น้อยการจัดการคือการแพลนนิ่ง
1: กัน
0: มันไม่ต้องปลูกแบบ30ไร่เต็มพื้นที
1: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าเฮ้ยจะปลูกอะไรใช้อะไร
0: ต้น2ต้นพอแล้วเพราะว่าดอกไม้ออกทุกวันแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
1: คือน้อยคนน้อยเวลา
0: น้อยเวลา
1: น้อยคน
0: น้อยคนน้อยการจัดการ
1: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
0: ใช่แต่ว่ามีการแพลนมีการแพลน
1: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับในการปลูกเงี้ย
0: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
1: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
0: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
1: ที
0: ่ดินค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
1: ่ครับแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็คือวิเคราะห์ดิน
0: สอง
1: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ย
0: ไม่ใส่หากินตามธรรมชาติ
1: เพราะดินเราดูสมบูรณ์อยู่แล้ว
0: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
1: ใช่เป็นไม้ดอก
0: เป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
1: อย่างที่เกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
1: แล้วก็มีแค่เอ็นเอ็นใส่บ้างอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
0: ไม่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
1: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
0: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกลีบแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
1: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
0: ไม่มี
1: เลย
0: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
1: การปลูกเลยว่าต้องมีตรวจเจอกับแน่นอน
0: โดนฟ้องแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
1: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
0: ใช่แล้วก็มี
1: ผู้กำลังซื
0: ้อสายการบินส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
1: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
0: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อน อย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
1: ่า
0: ใช่ไม่ได้
1: แต่เราไปกินเราไปทานไง
0: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่เนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ให้มันแข็งแรงขึ้น
0: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอ่ะค่ะ
1: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการ

ูดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่ เป็นรายได้แล้วก็เพื่อไม่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลักในการใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีอาหารที่เราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามแล้วทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเองต้องถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความพร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่งานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้และก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยและก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับและก็ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสังคมนะครับมาทําความเข้าใจกันว่าปัญหาสังคมมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมโลกก็คือหมายความว่าปัญหาของสังคมแต่เป็นในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมโลกก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมก่อนอันนี้จะเป็นแนวคิดทั่วไปหรือพูดง่ายๆเป็นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคม

เป็นการปูพื้นฐานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหมายของปัญหาสังคมก็บอกว่า1 นะครับมันจะต้องกระทบกระเทือนนะครับจะต้องเป็นสภาวะการที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับว่าจะพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาสังคมนั้นประเด็นแรกต้องดูว่ามันกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากก่อนนะครับแล้วก็เป็นสภาวะการหรือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเดือดร้อนกระทบต่อคนจำนวนมากแล้วคนจำนวนมากต้องรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็คนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่พึงปรารถนานะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสมาชิกและสุดท้ายก็คือว่าเห็นควรว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์หรือภาวะการนั้นให้บรรเทาเบาบางลงหรือให้หมดไปโดยต้องอาศัยการกระทำร่วมกันถูกไหมครับเป็นก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามถ้ามันรุนแรงขึ้นถึงกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ไขยากเมื่อแก้ไขยากก็ต้องอาศัยการกระทำหรือความร่วมมือกันของทุกคนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับปัญหาสังคมเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดถ้ามีการแบ่งนะถ้าแบ่งประเภทของปัญหาสังคมเนี่ยก็คงจะแบ่งได้หลากหลายว่าจะแบ่งตามอะไรนะครับซึ่งในเอกสารของเราก็พูดถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาก็คือปัญหาสังคมอะไรตามมานั่นเองนั่นก็คือประเด็นปัญหาแรกก็คือปัญหาความยากจนปัญหาความแออัดปัญหามลภาวะปัญหาจราจรปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการว่างงานปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินตัวอย่างปัญหาสังคมเหล่านี้มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีนั่นเองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างปัญหามลภาวะถูกไหมครับปัญหามลภาวะเป็นพิษชัดเจนว่ามันเกิดจากการที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมที่นำเครื่องจักรเครื่องกลนะครับเข้ามาใช้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปฏิเสธไม่ได้มันทำให้เกิดมลพิษขึ้นก็พูดกันง่ายๆถ้าเรานึกย้อนกลับไปเท่าที่เราจะนึกย้อนกลับไปได้นะครับยิ่งคนที่อายุมากๆหน่อยผ่านโลกมาเยอะหน่อยก็จะเห็นว่าในอดีตปัญหามลพิษประเทศไทยไม่มีถูกไหมครับตอนที่เรายังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังล้าหลังอยู่ยังไม่มีการนำเครื่องจักรเครื่องกลยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันปัญหามลพิษไม่มีนะครับทีนี้ถ้าแบ่งประเภทที่2ก็คือปัญหาสังคมที่เกิดจากความไร้ระเบียบวินัยขาดจิตสำนึกหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของตัวมนุษย์เองในสังคมก็จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นไรบ้างล่ะปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานปัญหาโรคเอดส์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์เราทำขึ้นมาตัวมนุษย์เราขาดระเบียบตัวมนุษย์เรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาปัญหาฆ่าตัวตายโสเภณีความมั่นคงปัญหาพนันอะไรต่างๆนั่นนะครับแล้วก็ประเภทของปัญหาสังคมอันที่3นะครับก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือปัจเจกชนกับสังคมนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นปัญหาของเยาวชนปัญหาวัยรุ่นปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรต่างๆนั่นนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มหรือการจัดระเบียบภายในสังคมเช่นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติความขัดแย้งระหว่างนายทุนและกรรมกรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็มีปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนะครับของคนในสังคมหรือปัญหาสังคมที่เกิดจากสถาบันทางสังคมนะครับเช่นปัญหาการเมืองอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมล่ะก็มีคำอธิบายไว้เยอะแยะมากนะครับเช่นปัญหาสังคมเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่มีสังคมไหนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะเกิดปัญหาสังคมตามมาไงเช่นเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมยังไงต้องเกิดปัญหาสังคมตามมาจากการที่สภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นปัญหาสังคมก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประชากรมันเพิ่มมากขึ้นมันเกิดการอพยพย้ายถิ่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมันเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วนะครับมันเกิดการเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา

าทางสังคมได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมองว่าสาเหตุของการที่เกิดปัญหาสังคมเนี่ยมันก็มาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคมความไม่เป็นระเบียบของคนในสังคมอะไรต่างๆนานานะครับก็คือคนเราก็อาจจะย่อหย่อนหรือไม่ใส่ใจเรื่องของระเบียบกติกาของสังคมถูกไหมฮะปัญหาอุบัติเหตุทำไมมันเกิดขึ้นก็เพราะเราย่อหย่อนเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรทำนองนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุของปัญหาสังคมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรรวมไปถึงมันก็มีทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมเช่นทฤษฎีพยาธิทางสังคมหรือก็คือมองว่าปัญหาสังคมมันก็เป็นเชื้อโรคนะครับที่ทำลายสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีความขัดแย้งทางค่านิยมทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทฤษฎีตีตรานะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมานะครับแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมโอ้โหไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็มีเอกสารมีตำรามีนักวิชาการพยายามเสนอแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็พยายามที่จะเสนอแนวคิดเหมือนกันนะครับในการแก้ไขปัญหาสังคมแต่ก็เรียนแล้วว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัญหาสังคมนะครับมันยกระดับเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขยากมันจะมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เรียกว่ากระบวนการในการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาก็คือพูดง่ายนำหลักแนวคิดเกี่ยวกับศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางสังคมทั้งในทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนแล้วว่าในเอกสารของเราก็เป็นแค่ข้อเสนอแนะหนึ่งเป็นข้อเสนออันหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมพูดง่ายก็คือว่านำแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาสังคมถ้านักศึกษาไปอ่านเจอจากตำราเล่มอื่นหรือแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีแนวคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่แตกต่างหลากหลายไปจากในเอกสารของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่านำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาใดมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมในด้านใดอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นในเรื่องของแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็แน่นอนว่าอาจจะนึกถึงเรื่องของการที่เราจะต้องมีความมานะอดทนสัมมาอาชีวะไม่ทุจริตไม่โลภมากอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสนากับการแก้ไขทางปัญหาทางเศรษฐกิจเห็นไหมครับเช่นละเลิกเรื่องกิเลสเรื่องความโลภนะฮะเพราะว่าเรื่องกิเลสเรื่องความโลภก็อาจจะนำไปซึ่งความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจถูกไหมครับซึ่งเราละโมบโลภมากอยากบริโภคสินค้านู่นนี่นั่นที่มันเกินตัวนะครับมันก็ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของเรานั่นนะครับนั่นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นตอนต้นที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ความหมายนะครับของปัญหาสังคมประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่ตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมโลกตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะขยายบทบาทขึ้นไปแล้วก็คือหมายความว่าในเวทีโลกเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาสังคมในสังคมไทยถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมในระดับโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมกันนะครับก็ถึงเรียกว่าปัญหาสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงลักษณะของสังคมโลกสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยพูดถึงปัญหาสังคมโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะของสังคมโลกณปัจจุบันมีลักษณะเด่นๆที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าณปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับคำว่าเป็นโลกไร้พรมแดนก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารกันนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันของคนต่างๆนานาในโลกนี้มันสะดวกรวดเร็วนะครับก็ด้วยเหตุผลเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันก้าวหน้ามันทำให้โลกเปรียบเสมือนไร้พรมแดนก็คือไม่มีเขตแดนกั้นไม่มีการกีดกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับผลของการที่โลกไร้พรมแดนนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมในระดับโลกตามมาด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงโลกไร้พรมแดนเขาก็

อธิบายว่ามันก็คือโลกแห่งการติดต่อสื่อสารที่สามารถพบปะเพื่อนฝูงเครือญาติโดยไร้ตัวตนของคนที่เราสื่อสารก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลักษณะเผชิญหน้าอีกแล้วนะครับ เราอาศัยเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยไม่จำเป็นว่าการสื่อสารจะต้องเป็นแบบแค่ประสบพบหน้ากันแล้วถูกไหมครับเราอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ก็ทำให้เกิดลักษณะสิ่งที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนก็คือพูดง่ายๆระยะทางไม่ใช่เป็นอุปสรรคละนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทำให้โลกมันไร้พรมแดนจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆเรากำลังพูดถึงการที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นถูกไหมครับการที่ทำให้โลกไร้พรมแดนก็เพราะว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้ามันมีการคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับซึ่งในที่นี้ก็อธิบายถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นต้นกำเนิดหรือต้นทางในการทำงานหรือในการทำวิจัยนะครับที่ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับก็คือพูดง่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็เกิดขึ้นจากในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองนะครับก็เกิดเรื่องของการสร้างเครือข่ายขึ้นเชื่อมโยงมาเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนะทีนี้เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญก็ว่าได้ที่ทำให้โลกไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตก็เลยมีบริการอะไรต่างๆนานานะครับที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษยชาติเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากสิ่งที่เขาเรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมฮะหรือที่เรียกว่าอีเมลนะครับหลังจากมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากมีอีเมลอะไรต่างๆนานานะครับการติดต่อสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าตามมาบนพื้นฐานของการมีอินเทอร์เน็ตหรือการคิดค้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ช่วยมนุษย์ในหลายๆเรื่องนะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเรื่องของการสื่อสารด้วยข้อความเรื่องของการซื้อขายสินค้าบริการเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับทีนี้พอโลกเรามีลักษณะที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะฮะตามมาด้วยเป็นธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเป็นสัจธรรมเนาะมันก็ต้องมีดาบสองคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโลกไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆนานาของมนุษย์เช่นเรื่องของด้านสังคมนะครับก็อาจจะมองว่าเมื่อเกิดการไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของวัฒนธรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมนะครับมันเกิดการไหลบ่าไปนะครับก็คือหมายความว่าอิทธิพลหรือวัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็จะไหลบ่าไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมโลกนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆกรณีประเทศไทยถูกไหมครับก็อาจจะถูกครอบงำทางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมที่อื่นเช่นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเช่นวัฒนธรรมของชาติในเอเชียด้วยกันเองนะครับก็คือหมายความว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็อาจจะชื่นชมชื่นชอบในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราก็มาชื่นชมวัฒนธรรมเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นนะครับหรือณปัจจุบันเราก็เริ่มใส่ใจวัยรุ่นคนไทยวัยรุ่นไทยก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเกาหลีถูกไหมครับฟังเพลงดูหนังกินอาหารไปเที่ยวเกาหลีอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำสัญญกรรมด้วยนะครับก็ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทำนองนี้นะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่างๆนานามีผลกระทบทางด้านการเมืองต่างๆนานาตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญละประเด็นสำคัญก็คือคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกล่ะมีอะไรบ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบร่วมกันมีอะไรบ้างที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกเขามองว่ามี3เรื่องที่สำคัญสำคัญที่ถือเป็นปัญหาสังคมโลกอันแรกก็คือปัญหาด้านประชากรและความไม่เสมอภาคกันอันนี้ถือว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีโลกก็คือปัญหาด้านประชากรอันนี้ชัดเจนว่าปัญหาด้านประชากรอันหนึ่งก็คือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกหรือพูดง่ายโลกทั้งใบนี้กำลังประสบพบเจอปัญหาด้านประชากรก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับหลายๆประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วปัญหาจะต้องตามมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เสมอภาคนะครับ
ความไม่เสมอภาคนี่ก็มีหลากหลายนะความไม่เสมอภาคในเรื่องของเพศความไม่เสมอภาคในเรื่องของเชื้อชาติความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจมันมีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นในประเทศต่างๆนานาถูกไหมฮะทุกประเทศจะต้องเจอกับปัญหาที่เรียกว่าความไม่เสมอภาคเกิดขึ้น

คมแต่ละประเทศปัญหาที่2ก็คือปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับอย่างที่เรียนแล้วว่าสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นประเด็นที่สำคัญในเวทีโลกเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จริงแต่ต้องยอมรับว่ามันจะมีผลกระทบไปในวงกว้างถูกไหมเราอาจจะมองว่ามันเกิดปัญหาลักลอบเผาป่าหรืออะไรทำนองนี้นะครับในประเทศนู้นประเทศนี้แต่ผลกระทบของควันไฟที่เผาป่าในประเทศใดประเทศหนึ่งมันอาจส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นได้เช่นกรณีประเทศไทยก็เคยได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดการเผาป่าถูกไหมครับนะฮะหรือปัญหาด้านเทคโนโลยีโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถูกไหมครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เทคโนโลยีก็บอกแล้วว่าณปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีในหลากหลายด้านมนุษย์เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในหลากหลายด้านถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะด้านการสื่อสารอย่างเดียวนะฮะด้านอื่นๆด้วยแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ซึ่งผลกระทบก็หลากหลายเลยนะครับก็ผลกระทบอย่างนึงก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบอย่างนึงก็คือส่งผลกระทบต่อในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่มันจะต้องเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับและที่สำคัญประเด็นที่3ที่ถือเป็นปัญหาของสังคมโลกที่โลกเรากำลังตระหนักอยู่ก็คือปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะอันนี้ซึ่งอาจจะถูกมองว่ามาจากเหตุการณ์กรณีนายวันๆก็คือพูดง่ายการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้ก่อการร้ายขับรถไอ้โทษขับเครื่องบินพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดไหมครับนั่นก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือปัญหาสังคมในสังคมโลกนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเป็นปัญหาด้านประชากรถูกไหมฮะแล้วก็ความไม่เสมอภาคซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยว่าด้านประชากรก็คือเรื่องสูงอายุอะไรจำลองนี้นะครับความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการขยายความนะครับปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นหลักๆนะครับที่จะพูดถึงในเนื้อหาในตอนนี้ก็คือปัญหาสังคมโลกปัญหาสังคมโลกนะครับยอมรับร่วมกันว่ามี3ปัญหาก็คือปัญหาประชากรและความไม่เสมอภาคนะครับปัญหาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายปัญหาการก่อการร้ายนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสังคมโลกครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทยซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทยเราเองแต่ตอนนี้นะครับปัญหาสังคมไทยหลายๆปัญหามันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือพูดง่ายๆเวทีโลกนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมไทยก็คือหมายความว่าเวทีโลกอาจจะกำหนดกฎระเบียบไว้ว่าอย่างนี้นะครับถ้าสังคมไทยไม่สามารถทำได้ตามสิ่งที่เวทีโลกกำหนดมันก็จะเป็นปัญหาในสังคมไทยหรือพูดง่ายๆว่าประเด็นตรงนี้ก็คือหมายความว่าปัญหาสังคมไทยนั้นมาจากกระแสของโลกาภิวัตน์หรือมาจากภายนอกสังคมไทยนั่นเองเป็นปัญหาสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาภายนอกประเทศนั่นเองส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในสังคมไทยมีรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้างเรามาดูนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับก็ปัญหาสังคมไทยนะครับที่มีผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อปัญหาสังคมไทยนะครับทีนี้ในตอนต้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมไทยนะครับที่เกิดขึ้นจากสังคมไทยเองเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเองนั้นมันก็มีหลากหลายเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้เราก็พูดถึงว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ยมีทั้งคมเมืองและสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะว่าประเทศไทยมันมี2ลักษณะหรือที่เรียกว่าทวีลักษณ์อยู่ร่วมกันก็คือมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทก็คือประเทศไทยมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมเมืองกับมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมชนบทนะครับ
ประเด็นแรกนะครับเขาก็บอกว่าลักษณะของชนบทนะครับลักษณะสังคมชนบทของไทยเนี่ยประเด็นแรกคือว่าประชากรเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบผสมปูนพูดง่ายๆคือว่ามีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันมีลักษณะเป็นความเป็นเครือญาติ

กันนั่นเองนะครับและลักษณะที่2คือว่ายังประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ลักษณะของครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกว่าอบอุ่นกว่าเพราะว่ามีความใกล้ชิดกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่4ก็คือหมายความว่าชุมชนนี่จะต้องตั้งอยู่นอกเมืองถ้าเป็นสังคมชนบทถูกไหมครับแล้วก็ศูนย์กลางนะครับของชุมชนก็จะเป็นวัดแล้วก็ศาสนสถานนะครับที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมในทางสังคมอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับแล้วก็เรื่องของค่านิยมในเรื่องคุณงามความดีนะครับในทางศาสนาก็จะเป็นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคมของคนในชนบทนะครับทีนี้ลักษณะของสังคมเมืองลักษณะของสังคมเมืองก็บอกว่าประชากรจะมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิก็คือมีความสัมพันธ์กันในเชิงตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติหรือความใกล้ชิด นั่นเองเช่นหัวหน้าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรทำนองนี้นะครับลักษณะของสังคมเมืองอันที่2คือจะมีอาชีพที่หลากหลายนะครับทั้งธุรกิจการค้าข้าราชการอะไรต่างๆนานาอุตสาหกรรมภาคบริการอะไรต่างๆนานาครอบครัวจะมีความผูกพันกันน้อยก็จะเป็นลักษณะของสังคมเมืองนะครับเพราะว่าเวลาในแต่ละวันจะหมดไปกับการทำมาหากินนั่นเองนะครับชุมชนจะตั้งอยู่ในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นหรือมีจำนวนมากนั่นเองนะครับมีศูนย์กลางความเจริญนะครับแล้วก็มีประชากรที่หนาแน่นกว่าในชนบทก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นนั่นเองนะครับวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาก็จะเป็นที่สักการะบูชาแต่ว่าประชาชนคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันทางศาสนาวัดหรือว่าศาสนสถานต่างๆนั้นจะเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นอาจจะมีการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสังคมในชนบทไทยแล้วก็ในสังคมเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ในลักษณะที่ว่าในเรื่องของสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของประชากรอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับมีการถือครองที่ดินลักษณะพื้นที่ปลูกป่าอะไรทำนองนี้นะครับส่วนปัญหาในชุมชนเมืองก็จะมีเรื่องของความแออัดการจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอะไรต่างๆนานานะครับแต่ที่สำคัญประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าทีนี้ไอ้ปัญหาสังคมไทยที่มันเกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ล่ะเป็นยังไงก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าศตวรรษที่21เนี่ยนะโลกทั้งใบเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นคำว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าประเทศมหาอำนาจนะครับรวมทั้งชาติตะวันตกอะไรต่างๆนานาพยายามจะผลักดันให้โลกให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้เพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าให้ความเป็นประชาให้ความสำคัญกับการเป็นประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมให้ความสำคัญกับการค้าเสรีแล้วก็ให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นประเทศต่างๆนานาก็สมควรให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ตามไปด้วยกลับมาดูที่ประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีความให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ไหม5เรื่องนี้นั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องดีงามไหม1ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยไหมถูกตั้งข้อสงสัยตรงนี้อย่างน้อยผู้บริหารประเทศเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนประเทศไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนการค้าเสรีประเทศไทยมีการให้ความสำคัญกับการค้าเสรีมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาไทยมีการให้ความคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ไทยมีการปราบปรามการกระทำที่มันละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถทำได้5เรื่องนี้ก็อาจจะถูกต่อต้านจากเวทีโลกหรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่พูดถึงผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยหรือปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่12นะครับก็จะเลือกเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกับสังคมมนุษย์เพราะว่าเราเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าสังคมมนุษย์จะดำรงอยู่ได้ต้องอยู่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราก็เริ่มตระหนักตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆนานาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตระหนักนะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งในระดับโลกเวทีระดับโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองนะครับทีนี้เนื้อหาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนซึ่ง2คำนี้อาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะหรือพูดง่ายๆทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เราเอามาใช้ประโยชน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมหรือสูญเสียไปมนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขถูกไหมครับเช่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นป่าไม้เช่นทรัพยากรทางน้ำถูกไหมฮะกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับแต่สิ่งแวดล้อมทุกอันอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติถูกไหมครับเพราะว่าบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติพูดอย่างนี้นักศึกษาคงแยกแยะออกไม่สับสนนะครับต่อไปนี้ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มีการแบ่งประเภทอีกก็คือใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปคำว่าใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปก็คือมันก็ไม่ลดน้อยถอยลงไปนั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์เช่นลมนะฮะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือใช้แล้วหมดสิ้นไปนะเช่นถ่านหินและน้ำมันทั้งถ่านหินและน้ำมันก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกตัวอย่างกรณีน้ำมันเริ่มมีการคาดการคาดคะเนกันแล้วว่าน้ำมันนั้นอาจจะหมดโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแนวทางชัดเจนว่ารถยนต์ณปัจจุบันค่ายรถต่างๆนานาเริ่มพูดถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนั่นเองก็คืออาจจะเป็นการรองรับกับสถานการณ์ที่น้ำมันอาจจะหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่ายรถต่างๆนานาก็เริ่มที่จะผลิตรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนถูกไหมครับส่วนสิ่งแวดล้อมประเภทของสิ่งแวดล้อมก็แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็เช่นห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ก็อาจจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แว่นตานาฬิกาเสื้อผ้าอะไรต่างๆนั้นนะก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั่นเองความสำคัญของทั้งสองสิ่งนี้ก็คือหมายความว่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับในแง่แรกนะครับก็คือในเรื่องของความรื่นรมให้ความรื่นรมแก่มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็จะให้ความลื่นลมให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกดีนะครับกับมนุษย์เราถูกไหมครับถ้าเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมครับช่วงนี้นะครับช่วงที่กำลังทำรายการนี้อยู่นี้เนี่ยประเทศไทยนะครับประสบปัญหาในสิ่งที่เรียกว่าฝุ่นละอองเห็นไหมฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับก็
ก็ทุกคนก็อาจจะไม่เกิดความลื่นลมเหตุผลเพราะว่าหายใจก็ลำบากอาจจะส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจนู่นนี่นั่นรวมไปถึงผลกระทบในระยะยาวถูกไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในเช่นปอดถูกไหมครับรวมไปถึงความสำคัญก็คือจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับและที่สำคัญก็คือว่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตถูกไหมครับประเทศไหนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นประเทศนั้นเป็นประเทศที่โชคดีกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และหลากหลายแต่ก็เนื่องจากว่าเราก็อาจจะดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุ่มเฟือยอย่างไม่บรรยะบรรยังนะครับมันก็ทำให้ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าในอดีตเราก็ไม่เกิดความรู้สึกนี้ก็คือหมายความว่าเรายังไม่ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะลดน้อยถอยลงไปได้เหตุผลเพราะว่าเราหลงไปกับการที่เราคิดว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเลยไม่รู้จักใช้อย่างบรรยะบรรยังไม่รู้จักใช้อย่างอนุรักษ์นั่นเองนะครับเพิ่งมาตื่นตัวตอนหลังๆนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทันไหมนะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับในการฟื้นฟูฟื้นตัวนะครับแปรสภาพวัตถุของเสียมาใช้งานนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยก็สามารถที่จะแปรสภาพของเสียมาใช้งาน

ได้หรือที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลหรือรียูสอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุลนะครับเพราะนี่เราก็จะมีเรื่องของขยายความให้เห็นนิดนึงว่าในเวลาเราพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็มีแนวคิดต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องเช่นแนวคิดถิ่นโรมานีนะครับก็คือหมายความว่ามันจะทำให้ดีเกิดความรู้สึกดีต่อสภาพจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็แนวคิดศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดินจัดการป่าจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดนิเวศวิทยาสังคมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์เราจะต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับที่มันไม่เป็นมลพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะครับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับแล้วก็โลกเราทั้งใบเนี่ยกำลังตื่นตัวในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกไหมครับแม้แต่องค์การสหประชาชาติเองนะครับก็ได้เผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับที่ก็เรียกว่า SDG นะครับก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษนะครับรวมไปถึงเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็คือเกี่ยวข้องกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะชี้ให้เห็นถึงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คงเป็นคำกว้างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการหรืออาจจะมีตำราหรืออาจจะมีแหล่งข้อมูลอื่นๆที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างนะครับด้านแรกนะครับก็คือสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งนะครับด้านที่2ก็คือสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ําและด้านที่3ก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงนะครับสภาพการแต่ละด้านนะครับหลายเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพอจะนึกภาพออกอยู่แล้วเช่นอะไรนะครับเช่นสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้อันนี้ก็ชัดเจนว่าจากสถิติตัวเลขเลยจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยนั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับน้อยมากนะครับเหตุผลก็เนื่องจากเกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพราะอะไรก็เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีค่านั่นเองก็คือพูดง่ายๆสามารถขายได้ถูกไหมครับรวมทั้งป่าไม้หรือไม้บางชนิดก็เป็นไม้ที่หายากเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีค่ามีราคานะครับก็เลยเป็นที่ต้องการของคนนะครับเมื่อเป็นที่ต้องการของคนก็เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรป่าไม้นะครับในอดีตเราอาจจะมองว่าโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเราก็เลยใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยโดยลืมนึกไปว่ากว่าที่ทรัพยากรป่าไม้จะฟื้นตัวขึ้นมามันต้องใช้เวลานานถูกไหมครับป่าไม้แต่ละหรือว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะเติบโตขึ้นมานะครับให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานครับเสร็จแล้วเรื่องของสถานการณ์ป่าชายเลนก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการทำลายป่าชายเลนหรือพูดง่ายป่าชายเลนจากสถิติก็ลดน้อยถอยลงไปเหตุผลก็เพราะว่าเราไปใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนนะครับ

เราพัฒนาประเทศเราพัฒนาชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ทำให้ป่าชายเลนนั้นลดน้อยถอยลงไปซึ่งทั้งป่าไม้และป่าชายเลนที่ลดน้อยถอยลงไปนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบนิเวศชายฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าป่าชายเลนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวดูดซับไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแต่เมื่อป่าชายเลนหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนหรือแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารธรรมชาติของปลานี่ก็จะหมดไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราด้วยนะครับมาถึงสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับดินเราก็อาจจะถูกมองว่าทรัพยากรดินของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมลพิษจากการทำการเกษตรแบบใหม่มีการใช้สารเคมีนั่นเองนะครับเรื่องน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงปัญหาน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับหรือปัญหาน้ำแล้งหรือปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วแต่ฤดูกาลถ้าเราสังเกตดูถูกไหมครับเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับเราจะเจอปัญหาน้ำท่วมต่างๆนานาในพื้นที่ต่างๆนานาในประเทศไทยนะครับพอเข้าหน้าแล้งเราก็จะเกิดปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแหล่งกักเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนอะไรต่างๆนานาก็มีปริมาณการกักเก็บน้ำที่ลดน้อยถอยลงไปรวมไปถึงการที่เราปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยก็เป็นปัญหาต่อระบบสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศด้านที่3ก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นฝีมือเป็นน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละที่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศที่กำลังเป็นปัญหาณตอนนี้ถูกไหมครับอาจจะเกิดการที่เครื่องจักรเครื่องกลการเผาไหม้ของเครื่องจักรเครื่องกลอาจจะเกิดจากการลักลอบเผาไม้เผาป่าอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อทำการเกษตรอะไรต่างๆนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ มลพิษทางอากาศนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทราบถึงสภาพการเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับเนื้อหาตรงนี้จากสภาพการดังกล่าวนั้นเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะล้อกับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะพูดถึงประเด็นแรกแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งอันที่2แนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินและน้ำอันที่3ก็คือแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและชายฝั่งนะครับเรามีวิธีการยังไงบ้างนะครับหลายๆวิธีก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็คงจะเป็นยากเช่นปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้นะครับเราก็มีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสถานการณ์ก็ยังมีเห็นอยู่ว่ามีการลักลอบนะครับเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือลักลอบเกี่ยวกับนำทรัพยากรป่าไม้อะไรต่างๆนานามาใช้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้นะครับรวมไปถึงเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับให้เด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบนะครับตัดไม้ทำลายป่านะครับในส่วนของป่าชายเลนหรือว่าแล้วก็ระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ย

เราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงบ้างประเด็นแรกนะครับก็ชัดเจนที่สุดก็คือว่าห้ามทำกิจกรรมใดๆนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้ประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใดๆจะต้องเป็นไปโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพินิจพิจารณากันนะครับถึงความได้เปรียบเสียเปรียบผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงควรจัดการป่าชายเลนนะครับในรูปแบบของการจัดทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้นะครับก็คืออาจจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มองถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่จะสามารถทดแทนป่าชายเลนได้นะครับรวมไปถึงรณรงค์ให้ประชากรโทษนะครับรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นความสำคัญของป่าชายเลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับแล้วก็เขาก็หาประโยชน์แสวงหาประโยชน์หรือเขาก็ดำรงชีวิตอยู่กับป่าชายเลนนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกป่าทดแทนนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าการปลูกป่าทดแทนนั้นก็คงเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะคืนรูปกลับมาได้นะครับส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาทรัพยากรดินนะครับเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าต้องเพิ่มในเรื่องของดินทรายนะครับเพื่อเพิ่มกันชนให้ดินนะครับรวมไปถึงดินเป็นหินก็คือหมายความว่ากวดแล้วก็แห้งแล้งนะครับจะต้องยึดติดแล้วก็จะช่วยให้ชื้นขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงดินที่ถูกชะล้างนะครับก็จะต้องมีการทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันเกิดสร้างกำแพงนะครับตัวแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมนะครับมีอะไรบ้างนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับก็บอกแล้วว่าอาจจะมีแผนในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นจริงๆแล้วก็ทำกันอยู่นะครับว่าพอเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งปุ๊บก็อาจจะมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับมีการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับมีการสร้างศูนย์จ่ายน้ำแล้วก็จัดทำฝนเทียมซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่ทุกครั้งที่ประชาชนเจอกับปัญหาภัยแล้งนะครับแต่ในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็อาจจะต้องมีการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นเรื่องของการสร้างฝายนะครับเรื่องของการสร้างเขื่อนเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาถัดมานะครับก็คือหมายความว่าเวลาเราพยายามที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำนะครับก็อาจจะถูกต่อต้านว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับการสร้างฝายสร้างเขื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับส่วนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับเราก็มีการวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับเช่นสร้างระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นแก้มลิงเช่นฝายเช่นเขื่อนเช่นอ่างเก็บน้ำนะครับก็นี่ก็คือปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับส่วนในเรื่องของแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและมลพิษเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากถูกไหมฮะมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางด้านกายภาพถูกไหมฮะซึ่งหลากหลายไปหมดเลยนะฮะแต่มลพิษที่เห็นได้ชัดเจนประเด็นแรกก็คือเรื่องของขยะหรือพูดง่ายๆคือปัญหาขยะนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆถูกไหมครับปัญหาขยะมันหลากหลายในแง่ที่ว่า1นะครับขยะมันก็หลังๆปัญหาขยะหาที่กำจัดยากเพราะว่าขยะมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นและขยะที่มาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมีต้นทุนในการกำจัดที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับจากที่แต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยมากถูกไหมแต่ปัจจุบันชัดเจนว่ามนุษย์เราทุกคนนะตอนนี้โดยเฉพาะในสังคมไทยคนไทยทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับทุกคนใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้โน้ตบุ๊กก็คือพูดง่ายคนจำนวนมากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมันเสียเมื่อมันเจ๊งเมื่อมันพังนะครับก็ทิ้งคราวนี้จะกำจัดยังไงก็เป็นปัญเด่นปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชนโอ้โหอันนี้มันอาจจะมองปัญหาแค่ว่าขยะในครัวเรือนถูกไหมฮะขยะในครัวเรือนที่เกิดขึ้นก็โอเคว่าอาจจะใช้ในระดับชุมชนอาจจะได้นะครับแต่ว่าขยะที่มันมีความสลับซับซ้อนขยะที่มันเป็นพิษนะฮะก็จะกำจัดได้ยากหน่อยนะครับถัดมาก็คือให้ลดและคัดแยกขยะนะครับการลดนี่ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยเพราะฉะนั้นจะลดขยะได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าคนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคถูกไหมฮะอย่างน้อยเราก็ยังพอเห็นภาพว่าอาจในเรื่องของถุงพลาสติกตอนนี้ก็นับว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับก็คือหมายความว่าร้านสะดวกซื้อร้านค้าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนานาก็พยายามที่จะไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วนะครับก็ลดถือว่าเป็นการลดขยะได้ในทางหนึ่งนะครับเพราะว่าพลาสติกมันกำจัดยากและมันส่งผลกระทบต่อมลพิษถูกไหมฮะส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดได้อย่างง่ายนะครับส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยนะครับก็อาจจะนำขยะมูลฝอยไปเป็น อาหารของสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลนะครับการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการคัดแยกขยะก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างชุมชนต้นแบบหรือว่าก็อาจจะมีชุมชนหลายชุมชนที่พยายามจะคิดวิธีในการที่จะดำเนินการจัดการกับขยะในชุมชนของตัวเองก็ถือว่าช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาภาครัฐมากนักนะครับส่วนปัญหาน้ำเสียทำยังไงนะครับก็คือใช้วิธีการบำบัดธรรมชาติบำบัดโดยการปลูกพืชน้ำเพื่อช่วยลดการเน่าเสียของน้ำอะไรต่างๆนานาไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับรวมไปถึงลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกก็คือพูดง่ายๆใช้ให้คุ้มนะครับอาจจะน้ำที่เหลือจากการบริโภคนะครับก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในการชำระล้างสถานที่อะไรต่างๆนานานะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองไม่ใช่กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งอะไรทำนองนี้นะครับนำเทคโนโลยีสะอาดสู่โรงงานอุตสาหกรรมก็คือหมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนานาจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับของกระบวนการผลิตและที่สำคัญต้องคำนึงถึงกระบวนการจัดการกับของเสียในระบบอุตสาหกรรมของโรงงานของท่านเองนะครับควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆถึงแม้มันอาจจะถูกมองว่ามันจะเพิ่มต้นทุนเพิ่มภาระก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดำเนินการกันนะครับในเรื่องของมลพิษทางอากาศอันนี้ก็ถือว่าเข้ายุคเข้าสมัยกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีปัญหามลพิษทางอากาศนะครับเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงบ้างก็มองว่าจะต้องมีการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศนะครับมีการติดตามความร่วมมือจากประชาชนนะครับประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับรวมไปถึงเรื่องของการงดเผานะในพื้นที่โล่งนะครับในเรื่องภาคการเกษตรนะครับก็อาจจะต้องขอความร่วมมือในการกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนานาด้วยวิธีอื่นๆไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเผานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าวิธีการเผามันจะสะดวกนะครับต่อเกษตรกรแต่ว่ามันส่งผลต่อมลพิษทางอากาศนะครับควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษนะครับในหลายๆที่ก็จะเห็นว่าแม้แต่การจุดธูปจุดเทียนตามสันเช่าอะไรเนี่ยหลังๆก็มีการยกเลิกนะครับไม่ให้มีการจุดธูปจุดเทียนก็ถือว่ามันก่อให้เกิดมลพิษเหมือนกันนะครับก
การฉีดล้างถนน

แล้วก็ใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นนะครับก็นี่ก็คือแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะนี่ก็คือเป็นแค่แนวทางถูกไหมครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่หลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะแนวทางจะวางแนวทางออกมาดีเลิศขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนทุกคนไม่ร่วมมือกันนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คงจะแก้ไขได้ยากเพราะนี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความคิดกับภาษาหรือทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านไหนก็ตามเราจะลืมไม่ได้เลยครับว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยคืออีกจุดหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเราไปดูกันก่อนว่าแต่ละประเด็นของศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีด้วยกัน3ประเด็นหลักสำคัญครับประเด็นแรกนะครับความหมายและความสำคัญของศิลปะการใช้ภาษาศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำกลุ่มคำและระดับข้อความเราไปเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นแรกคือศิลปะการใช้ความภาษาเนี่ยความหมายนะครับเราต้องทราบความหมายก่อนว่าเป็นอย่างไรศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยก็คือความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้ดังใจปรารถนานั่นหมายความว่าคนที่จะใช้ภาษาได้ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็มีทักษะที่สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญคิดอะไรใช้แบบนั้นได้สมตามเจตนาดังปรารถนาไม่ว่าจะต้องการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการโน้มน้าวใจหรือการบอกเล่าอธิบายก็สามารถใช้ศิลปะเหล่านั้นเนี่ยได้สมดังปรารถนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับใช้ภาษาสื่อสารได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับการใช้ศิลปะภาษาที่ดีเนี่ยจะต้องมีการใช้ภาษาที่มีความ

ัดเจนใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารนอกจากนี้ภาษาจะต้องมีความสละสลวยไพเราะด้วยนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องเกิดความสละสลวยด้วยสื่อสารอารมณ์สื่อภาพนะครับไม่ว่าบุคคลได้ฟังก็ตามหรือได้อ่านก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าใจในศิลปะการใช้ภาษาคือข้อความนะครับที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจอาจจะมีการเน้นย้ำความหมายก็ได้นะครับกับผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยที่ต้องการซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดการเข้าใจและก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับซึ่งกันและกันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาก็ยังมีผลให้ผู้รับสารยอมทำตามความประสงค์ของผู้ส่งสารได้เราจะใช้ภาษาปกติไม่ได้ครับใช้เนี่ยได้เข้าใจได้แต่อาจจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวบุคคลอื่นให้ทำตามเราได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการโฆษณานะครับที่เขาโน้มน้าวนะครับสิ่งสำคัญได้เนี่ยเป็นเพราะว่าได้นำคำนะครับที่ผู้ส่งสารต้องการหรือผู้รับสารต้องการเมื่อนำคำนี้มาใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามเราได้ครับนอกจากนี้เนี่ยเราไปดูความแตกต่างระหว่างศิลปะการใช้ภาษากับการใช้ภาษาทั่วไปย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับประเด็นแรกคือการใช้ภาษาที่มีระดับสูงกว่าการใช้ภาษาทั่วไปอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยนอกจากความชัดเจนความแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยยังมีความสละสลวยต้องมีความประณีตนะครับละเอียดละออในการเลือกนะครับเลือกคำที่จะมาใช้นะครับอย่างที่สองเป็นการสื่อสารที่เน้นความประณีตหรือละเมียดละไมในการใช้ภาษาเราจะคิดแล้วพูดออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราจะเขียนแล้วสื่อความออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราต้องมีความคิดที่ละเอียดประณีตนะครับโดยการคำนึงถึงคำเป็นสำคัญภาษาเป็นสำคัญครับต่อไปเป็นการสื่อสารที่ให้ความสำคัญแก่น้ำเสียงและคำที่สื่อความหมายได้ดีไม่สร้างความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงน้ำเสียงครับคำแต่ละคำที่นำมาใช้มาเรียงร้อยก่อให้เกิดข้อความหรือก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องมีน้ำเสียงอยู่ในนั้นน้ำเสียงคืออะไรคือสิ่งที่มากระทบจิตใจคนอ่านหรือคนฟังแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการทำตามโน้มน้าวใจนะครับและคำเหล่านั้นเนี่ยต้องสื่อความหมายด้วยถ้ามีแค่คำไพเราะนะครับไม่สื่อความหมายก็ไม่เกิดศิลปะการใช้ภาษาฉะนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยครอบคลุมกว้างเลยครับทั้งความสละสลวยทั้งความชัดเจนทั้งความแจ่มแจ้งนะครับและที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเขียนอะไรลงไปก็ตามเนี่ยผู้รับสารจะต้องเกิดความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจรู้สึกดีนะครับไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันซึ่งเราไปดูนะครับตัวอย่างอย่างที่ยกมาในสไลด์นะครับน้ำท่วมขังนะครับเราจะไม่พูดแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นคำลบๆคำลบในแง่ลบนะครับเราจะบอกว่าน้ำสะสมน้ำรอการระบายนี่คือการใช้ศิลปะนะครับในการใช้ภาษาที่ดีนะครับเมื่อฟัง2คำนี้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความสบายนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ตามแต่มันก็ยังแค่สะสมมาเดี๋ยวมันก็จะรอการระบายไปนะครับรถติดอันนี้คือหนักเลยครับมันจะติดขัดแต่ถ้าเราบอกว่ามีรถมากก็เดี๋ยวมันก็จะมีน้อยนะครับในความในขณะเดียวกันนะครับเขาชอบยั่วให้ฉันโมโหอยู่เรื่อยอันนี้เนี่ยเป็นในแง่ลบเราอาจจะมองว่าเขาชอบทดสอบอารมณ์ของฉันอยู่เสมออย่างเนี้ยก็จะเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีนะครับห้ามตั้งแผงขายของบนทางเท้าก็จะบอกว่าขอคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนคนเดินถนนอันนี้จะมองเห็นถึงส่วนรวมเป็นหลักนี่คือการใช้ศิลปะการใช้ภาษาและที่สำคัญเลยนะครับที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรอคอยก็คือวันหวยออกนะครับวันหวยออกเนี่ยพูดไปก็เหมือนเรารอนะแต่ว่าถ้าเราพูดให้มีศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเราบอกว่าวันความหวังแห่งชาติเพราะทุกคนเนี่ยความหวังอยู่ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับตัวที่เก่งไว้อย่างนี้ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเมื่อใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆก่อให้เกิดความไม่ติดขัดไม่อึดอัดแล้วก็ก่อให้เกิดความพอใจความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะครับไม่ระคายเคืองต่อผู้อื่นนั่นเองต่อไปเมื่อพูดถึงศิลปะการใช้ภาษาแน่นอนครับว่าส่งผลนะครับต่อสิ่งอื่นๆมากมายประเด็นแรกเลยคือมีผลนะครับมีผลต่อจิตใจของผู้รับสารเป็นสำคัญเพราะเราจะสื่อสารกับใครก็ตามเนี่ยผู้รับสารคือสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ส่งสารนะครับเพราะการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะนะครับมุ่งให้ผู้รับสารเข้าใจสาระเนื้อหาเข้าใจในสิ่งประเด็นที่เราต้องการสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยต้องได้รับในสิ่งที่พอใจด้วยผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องใช้ภาษาประณีตนะครับละมุนละไมนะครับต่อไปเนี่ยส่งผลต่อจิตใจของผู้รับสารเนี่ยส่งผลอย่างไรได้

0: บ้างเราไปดูประเด็นแรกครับลดความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารกับใครก็ตามนะครับความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกคำเลือกถ้อยคำที่จะมาลดความขัดแย้งได้เช่นเราอาจจะบอกว่าบุกตำรวจบุกนะครับบุกทลายบ่อนการพนันอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเกิดความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์นะครับที่ทำให้เราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นหนังสือพิมพ์น่าสนใจแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเราอาจจะบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ทลายก็ได้ทลายแก๊งโจรอย่างนี้ครับก็จะลดความรุนแรงลงเราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้คำเนี่ยเมื่อคำที่ไม่เป็นคำที่เป็นคำเป็นเนี่ยมันจะมีความแง่บวกมากกว่าคำที่เป็นคำตายคำว่าบุกกับทลายเนี่ยบุกก็ย่อมที่จะเห็นภาพลบได้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกคำที่ลดหย่อนลงมาได้บ้างก็ได้นะครับแต่สื่อความหมายเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับ2คือลดความกดดันหรือคลายกังวลใจของผู้รับสารบางครั้งเนี่ยผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามเกิดความผิดหวังมาหรือเกิดความเครียดวิตกกังวลเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษานะครับศิลปะการใช้ภาษาเพื่อลดคลายความกังวลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือไม่ใช้ภาษาที่อาจสร้างความไม่พอใจแก่ผู้รับสารนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดเนี่ยเราอาจจะไม่พูดคำนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดก็จะไม่พอใจหรือเป็นการแสดงถึงจุดด้อยปมด้อยของเขาเราจะบอกว่าผู้มีความบกพร่องทางการเห็นหรือผู้มีการบกพร่องทางการได้ยินสำหรับผู้ที่เป็นคนหูหนวกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้ศิลปะการใช้ภาษาของผู้ส่งสารเนี่ยใช้ภาษาได้ดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้รับสารนะครับอีกอย่างนึงคือการใช้ภาษาสร้างความภาคภูมิใจนะครับแก่ผู้ทําหรือชี้ให้เห็นความสําคัญของการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราทําบุญเราบอกว่าร่วมกันทําบุญอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะการใช้ภาษาหรือเปล่าเป็นคําตรงตัวเลยร่วมกันทําบุญอาจจะยังไม่ใช่นะครับคนอาจจะยังทําไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดว่าการสะสมนะครับการสะสมเสบียงบุญจะทำให้ชีวิตในโลกหน้าเนี่ยมีความสุขหรือจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความเสวยสุขอย่างนี้เป็นต้น
1: ก็จะจูงใจมากยิ่งขึ้น
0: จูงใจมากยิ่งขึ้น
1: ฉะนั้นบุญก็แค่มาชักจูงเฉย
0: ชักจูงเฉย
1: แต่แบบว่าอ๋อมีเนี่ยอาจารย์ว่า
0: เป็นเสบียงบุญ
1: สะสมบุญยิ่งอยากจำไป
0: เกิดเกิดในภพหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแต่ความสุขสบายเพราะเราทำบุญในชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: หรือผมเคยเห็นเขาบอกว่าร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาอันนี้เลี่ยง
1: บวกดี
2: เขาเรียกว่าใช้ศิลปะชั้นสูงที่ไม่มีการบอกเลยว่ากำลังจะต้องถวายปัจจัยเลยแต่คนฟังคนอ่านเข้าใจว่าอ๋อนี่คืออะไ
0: ร
2: นะครับ
0: ต่อไปนะครับสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้ทำตามความต้องการของผู้ส่งสารได้อย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำอะไรก็ตามเช่นร่วมกันทำบุญหรือร่วมกันร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ภาษาที่ดีมีศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความต้องการและก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติได้ตามคำที่เราโน้มน้าวไปนะครับอวดภูมิรู้ด้านภาษาและความประณีตในการใช้ภาษาของผู้ส่งสารอวดภูมิรู้คืออะไรเช่นคำบางคำเนี่ยอาจจะ
1: ไม่ได้ใช้กันทุกวัน
0: ไม่ได้ใช้กันทุกวันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงคำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำหยาบแต่เราเลี่ยงมาเป็นคำที่มันสุภาพขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยให้เจ้าให้คนงานเนี่ยจับอาเฮียที่กินปลาในนั้นนะครับทุกวี่ทุกวันก็หายไปหลายตัวแล้วคำเหล่านี้เนี่ยก็จะลดความหยาบคายได้อาเฮียคือไม่ได้เป็นอาของใครหรือไม่ได้เป็นเฮียของใครฉะนั้นเนี่ยอาเฮียเนี่ยบ่งบอกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินปลาในนั้นเป็นต้นนี่คืออวดภูมิรู้ด้านภาษาที่คิดขึ้นมานะครับทำให้เห็นความรุ่มรวยของภาษาไทยและช่วยจะลงภาษาไว้ไม่ให้สูญหายภาษาไทยเนี่ยมีการใช้คำหลายแบบนะครับคำในการสื่อความหมายเหมือนกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ในคำที่แตกต่างกันเช่นการทำอาหารให้สุกเนี่ยเราก็จะมีคำหลายๆคำที่สามารถใช้ได้อาจจะเป็นต้มก็ได้นึ่งก็ได้ตุ๋นทอดปิ้งย่างเผาก็ใช้ได้หลายคำทำให้สุกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกใช้คำเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดความมากมายของการใช้ภาษานี่คือความรุ่มรวยของภาษาไทยประเด็นสุดท้ายคือสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าภาษาเนี่ยเมื่อนำมาก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจได้จากอะไรเช่นเพลงพื้นบ้านนะครับการแลนะครับเพลงชอยลำตัดเนี่ยเป็นการใช้ภาษา ขั้นสูงเลยเพื่อที่จะให้สื่อความหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะการโน้มน้าวใจก็คือเพลิดเพลินใจบันเทิงใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ

0: คือเป็นการแทรกข้อคิดนะครับในบทเพลงนั้นด้วยเราจะไม่ได้แค่ความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวแล้วเราได้ข้อคิดหรือว่าเราได้ความสลัดสลวยของการใช้ภาษาแล้วก็ได้ความสนุกสนานในนั้นด้วยเช่นกัน
1: พออาจารย์เจษฎาพูดเนี่ยนึกออกเลยเพลงพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะเพลงประติภาคเนี่ยไม่มีคำหยาบคายอยู่ในนั้นเลยแต่เนื้อหาโดยรวมเนี่ย
2: ส
1: ื่อความได้อันนี้เป็นศิลปะการใช้ภาษาแบบหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เจษฎา
0: ใช่ใช่ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาจะจินตนาการได้ดูจากบทบาทจากตรงนั้นได้แล้วก็จะขำนะครับก็จะขำก็นี่คือเป็นการสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับผู้รับสารได้ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ซึ่งต้องใช้ศิลปะการใช้ภาษาขั้นสูง
0: ขั้นสูงเลยนะครับ
2: ไม่พูดตรงๆนะ
0: ไม่พูดตรงๆอ้อมๆอ้อมๆก็ยังเข้าใจได้ใช่ไหม
2: เข้าใจ
0: ครับต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนเราแบ่งออกเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนต้องมีศิลปะการใช้ภาษาถึงจะพูดดีแล้วก็เขียนแล้วเนี่ยสื่อความได้ชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาสลัดสลวยเราไปดูอย่างแรกครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดนะครับใช้ภาษาเรียบง่ายสุภาพและก็มีมารยาทสื่อความได้ชัดเจนอันนี้เป็นทั่วไปนะครับเรียบง่ายคืออะไรบางครั้งเนี่ยการใช้ถ้อยคำที่ง่ายนะครับสื่อความได้ชัดเจนก็ดีกว่าการใช้ถ้อยคำที่ยากและก็ซับซ้อนฉะนั้นเนี่ยการใช้ศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาที่ยากจนเกินไปเราคำนึงถึงความง่ายนะครับสุภาพและก็มีมารยาทในการสื่อความได้ชัดเจนเนี่ยก็คือศิลปะการใช้ภาษาแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าศิลปะการใช้ภาษาในการพูดเนี่ยจะต้องพูดอะไรที่เข้าใจยากแล้วก็ซับซ้อนอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปหลีกเลี่ยงคำหยาบคายบางครั้งเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยประกอบด้วยหลายๆอย่างเช่นการเลือกคำการเรียงประโยคอันนี้ก็เช่นกันครับคำที่ปรากฏอยู่ตรงตัวอย่างคนแก่เนี่ยเมื่อเราพูดแบบนี้เนี่ยก็จะสะท้อนภาพ
2: กระทบความรู้สึก
0: กระทบความรู้สึก
1: สะเทือนใจฟังแล้วรู้สึก
2: ความรู้สึก
1: แก
0: ่ครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็แก่อยู่แล้วแล้วเราบอกว่าคนแก่อีกตอกย้ำเข้าไปสองเท่
1: า
0: อันนี้คือไม่ดีเราอาจจะบอกว่า
1: ใช้คำว่าอะไร
0: ผู้อาวุโส
2: ผ
0: ู้สูงวัยผู้ทรงคุณวุฒ
2: ิ
0: อย่างนี้ครับเป็นต้นหรือเห็นควรดุนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรพูดบางครั้งนี่อาจจะมองผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราผวนคำไปแล้วเนี่ยจะเป็นคำที่หยาบคายฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกคำแล้วก็มีความประณีตละเอียดละออในการเลือกคำที่ดีก็จะก่อให้เกิดการสื่อสารที่น่าประทับใจกับผู้ฟังและก็คนอ่านได้ด้วยเช่นกัน
2: สมควรให
0: ้สมควรให้เห็นชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปใช้ภาษาที่มีสัมผัสคล้องจองในลักษณะเดียวกันเนี่ยสัมผัสคล้องจองอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะเป็นสัมผัสพยัญชนะก็ได้สระก็ได้เล่นเสียงในยุคต่างระดับก็ได้ซึ่งจะกล่าวในต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเราใช้สัมผัสคล้องจองเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความลื่นลื่นไหลนะครับไพเราะงดงามของการใช้ภาษาต่อไปใช้ภาษาที่เป็นอักษรย่อก็ใช้ได้ครับยอหอก็คืออย่าห่วงนะครับ
2: สบมสบายมาก
0: สบมยอหอยอหอก็คือสบายมากอย่าห่วงอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพื่อลดความยาวนะครับลดความเป็นทางการได้มากขึ้นหรือคำผวนลายช่อล่อชายวันนี้แต่งตัวสวยนะแต่งตัวลายช่อเชียว
2: ได้เลยเป็นคำด่า
0: ครับ
2: แต่ฟังแล้วไม่ด่ามาก
0: ไม่ด่าเพราะว่าลายช่อคืออาจจะเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับคนฟังแต่ถ้าผัวแล้วเนี่ยก็จะไม่สุภาพทันทีนะครับต่อไปปรับเปลี่ยนรูปคำเดิมเพื่อเลี่ยงคำหยาบเช่นเผือกนะครับเผือกก็คือ
1: ตรงนี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ชื่อผัก
0: ไม่ใช่ผักธรรมดาแต่เป็นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมบางอย่าง
2: คือถ้าเป็นพอพึ่งเป็นตัวอักษรตัวอื่นจะเป็นคำหยาบ
0: ใช่คำหยาบนะครับ
1: คือคำนี้แปลว่าคำนี้แปลว่าชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรือเปล่า
0: คือถ้าเราพูดได้มีศิลปะการใช้ภาษาคือชอบใส่ใจเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็คือเราทิ้ง
2: ภาษาบวกมากเลย
0: โยนความผิดไปให้เผือกนะครับซึ่งเป็นผลไม้แทน
2: พืชเป็นผลไม้พืช
0: เป็นพืชนะครับเป็นพืชคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆนะครับคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆขึ้นใช้เช่นจ้านะครับจ้าจุงเบยกติกูก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นคำใหม่ๆขึ้นใช้หรือใช้คำให้ภาพเดินฉับๆกระย่องกระแย่งนะครับถ้าเราบอกว่าเดินธรรมดาก็จะเป็นคำธรรมดาเราไม่เห็นภาพเดินฉับๆนี่เห็นภาพเลยเร็วมากนะครับสับขากันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับกระย่องกระแย่งคือเดินแล้วไม่ผิดธรรมชาตินะครับหรือใช้คำที่เรียกว่าภาพโพสเช่นเธอสวยแค่นี้มองไม่เห็นภาพเธอสวยเหมือนนางฟ้าเห็นภาพบางทีแล้วนางฟ้าต้องสวยมากนะครับอย่างนี้ก็คือศิลปะการใช้ภาษาที่ดีครับต่อไปศิลปะการใช้ภาษาในภาษาเขียนก็จะมีภาษาพูดไปแล้วนะครับเรากลับมาตรงที่ภาษาเขียนใช้ภาษาเพื่อไ ผู้รับสารขุ่นเคืองใจภาษาเขียนก็เช่นกันไม่ใช่ภาษาพูดก็มีนะครับคือเราพูดยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับสารเนี่ยมีความประทับใจไม่ขุ่นเคืองใจอันนี้ก็เช่นกันมีลักษณะคล้ายกันหรือใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองเช่นเมื่อเวลาประสูติเกิดอัศจรรย์มีเสียงลั่นทั้งโลกก็เกิดความไพเราะแล้วนะครับจันกับลั่นตัวเหลืองๆที่ทำไว้นะครับหรือต่อไปซ้ำคำคำเดียวกันพิษกรดั่งงวงคชาพงพิษทรงดั่งเทพกินนราเห็นไหมเราเน้นคำว่าพิษพิษในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีพิษนะครับคือพิษนี้แปลว่าดูครับมองกรก็คือแข

0: ต่อไปใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันนะครับขานางนึกคู่คูขาขาสมอนเห็นไหมครับคู่คูก็คือเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่างระดับกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูคำนี้เนี่ยเราสามารถตอบได้นะครับว่าคู่คูเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามาสองคำแบบเนี้ยกวีอาจจะเน้นคำหลักก็คือเป็นคู่ขาคือต้องมาเป็นคู่แต่เราเอาคำว่าคู่เข้ามาเพื่อใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันเพื่อก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่มากขึ้นต่อไปนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้ง3สั่งความมาอันนี้เราเน้นคำว่าแก้วใช่ไหมครับแก้วนี่คือการใช้คำพ้องฉะนั้นเนี่ยการใช้คำพ้องคือการใช้คำเดียวกันแต่เมื่อไปอยู่ในบริบทอื่นเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนนะครับ
1: ถ้าจำในหน่วยที่3ได้คือคำพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงอ่ะนะคร
0: ับ
1: ก็คือเป็นคำที่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันเสียงเหมือนกัน
0: ความหมายต่างกันนะครับนกแก้วคำแรก
1: นกแก้วแล้วก็แก้วที่แปลว่านางอ
0: ่
1: ะนางเป็นที่รัก
0: ใช่แล้วครับต่อไปใช้คำสลับที่กันนะครับเราสามารถใช้คำสลับที่กันได้นะครับจากกับพรากจากนางหนึ่งนั้นนะครับทำให้เราเห็นถึงลักษณะที่สลับที่กันความหมายต่างกันได้เช่นกันหรือใช้คำซ้อนครับพระโหยพระให้ร่ำรำจวนคำว่าโหยกับให้เนี่ยก็คือความเสียใจครับเราสามารถใช้ได้เพื่อก่อให้เกิดคำประพันธ์ที่มีจุดเน้นมากขึ้นว่านี่คือความโศกเศร้ามากๆหรือใช้คำในบริบทใหม่ๆเช่นคำว่ากินข้าวคำโตนะครับ
1: นอนหลับ
0: เต็มอิ่มอย่างนี้ครับ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เต็มอิ่มไม่ได้
1: กินกับอาหารใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วครับหรือแปลงคำเพื่อเลี่ยงคำหยาบนะครับ
1: เฮียอาจารย์ก็ได้
0: เฮียก็ได้น้องเฮ่ก็ได้น้องเฮี้ยมก็ได้เราแปลงได้หมดเพื่อเลี่ยงคำหยาบไม่สื่อสารโดยตรงๆนี่คือศิลปะการใช้ภาษาหรือใช้คำผวนเนี่ยเธอเป็นวัยกล้วยไม้นะกล้วยไม้สวยงามมากแต่ถ้าผวนปุ๊บใกล้หมวยอย่างนี้ครับใกล้ตายแล้ว
1: ใกล้แล้ว
0: ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามีศิลปะการใช้ภาษาที่เดียวเนี่ยสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการได้
1: นี่ขอแทรกอาจารย์เสือดานิ่งนะเห็นในข้อสอบเนี่ยถามเรื่องศิลปะการใช้ภาษาเรื่องศาสตร์ก็พวกนี้ไปตอบได้ถูกไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: คือมันไม่ปรากฏทุกแบบในที่เอกสารเรานะครับทีนี้เรื่องศาสตร์อาจจะลองใช้ตั้งแต่ศิลปะการใช้ภาษาภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยตามหัวข้อที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคือบางทีโอ้เห็นโจทย์แล้วแบบยากจังเลย
0: อ
1: ะไรคำงามคืออะไรอะไรเงี้ยก็แค่เนี่ยเราเจอมันไม่หล่ะว่ามีการใช้บริบทใหม่ไหม
2: การใช้
1: ค
2: ำชัดเจนย่อ
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในการใช้ในชีวิตประจำวันก็มีนะก็สามารถตอบได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในหนังสือก็ได้นะครับ
2: ใช้คำส่วนใหญ่ที่ปรากฏในร้อยแก้ว
0: ครับ
2: ก็จะเป็นพวกอักษรย่อคำซ้อน
0: คำซ้อนคำซ้ำ
2: คำพ้องพวกนี้คือบางทีนักศึกษาอ่านแล้วอาจจะ
1: เน้นความ
0: เน้น
1: ที
0: ่
1: หน่อยก็ได้
0: มีการใช้ภาพพจน์อย่างนี้เป็นต้น
1: คิดมากคิดลึกและคิดไวอะไรก็ได้แล้วคิดสามคิดเนี่ย
0: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบซ้ำกัน
1: เข้าใจเข้าถึงอะไรเงี้ยก็ได้แล้ว
2: เข้าใจเข้าถึงเข้าอารมณ์เนี่ยผมเคยเจอ
1: นะซ้ำๆเนี่ยครับมันก็ถือเป็นศิลปะใช้ภาษาแล้วนักศึกษาไม่ต้องไปคิดถึงอุ้ยบริแบบอะไรล่ะร้อยกรองอะไร
0: เ
1: งี้ย
0: ไม่จำเป็นแบบนั้น
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำระดับกลุ่มคำระดับข้อความนะครับเราไปดูระดับแรกนะครับระดับคำระดับคำเนี่ยก็คือเลือกคำมาใช้เราอาจจะปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองเช่นเจ้าเจ้าจักรจันจ้าจับใจริงริงเรื่อยเรไรร่ำร้องแสงแซวส่งเสียงใสซาบโสดแหนงนิ่งนึกนุดน้องนิ่มเนื้อนวลนางเราก็จะเห็นว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะคือนี่เลยครับจอเสียงรอเสียงซอสอแล้วก็เสียงนออย่างนี้ครับนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะเดียวกันนักศึกษาอ่านปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเมื่อเขามีพยัญชนะเดียวกันเนี่ยเราก็ตอบได้เลย
1: เลขสัมผัส
0: สัมผัส
1: พยัญชนะ
0: พยัญชนะหรือเราไปเสียงสระเสียงเดียวกันแบบนี้ชัดเจนเลยครับดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูนี่คือสระอูหมดเลยตอบได้ง่ายมากนะครับหรือใช้ทั้งเสียงสัมผัสพยัญชนะและก็เสียงสระนะครับเสียงเดียวกันเคราะห์กรรมจำห่างน้องห้องนอนหวนนึกดึกเคยวอนค่อนว่าเราอาจจะดูได้จากตรงนี้ครับหอนอเห็นไหมครับบรรทัดแรกกับหอนออีกวรรคหนึ่งหรือหอนอนะครับมาอีกบรรทัดหนึ่งคอวอย่างนี้ก็เป็นเสียงพยัญชนะและก็เสียงสระที่เป็นเสียงเดียวกันนะครับเราสามารถจดจำแบบนี้ได้นะครับหรือ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
0: ครับ
2: นักศึกษาเขาบอกว่าหอนขอดู powerpoint หน้าสักครู่ได้ไหมครับที่หอนอนะครับดูขึ้น powerpoint นักศึกษาอะไรหอนอต้องย้อนกลับไปถึงตอนเรื่องบรรยายธรรมใช่ไหมว่าส่วนประกอบของคำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เสียงพยัญชนะเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์เนี่ยพอนักศึกษามาดูที่ PowerPoint หน้านี้แล้วอะไรคือหอน

0: นออะไรคือคอวอถ้าตอนนี้ยังฟังแล้วอะไรคือหอนอยังไม่เข้าใจ 100% นะว่าหอนอตรงเนี้ยมันคือห่างน้อง
1: ห้องนอน
2: นึก
0: หัวนึก
2: นะเคยวอนค่อนว่า
0: เนี่ยตรงเนี้ยถ้านักศึกษายังฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่หน่วยที่3ก่อนนั่นแปลว่านักศึกษาข้ามมาปล่อยข้ามมาไกลแล
2: ้
0: วปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยข้ามมาไกลจนหน่วยนี้ไม่ไหวต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเห็นไหมเราย้ำอยู่เสมอว่าความรู้ที่บรรยายไปในหน่วยแรกๆจะเอามาใช้ในหน่วยหลังเสมอ
2: ครับ
0: นะครับขอเชิญต่อเลยครับ
2: อันนี้นะครับวรรณยุกต่างกันนะครับต่างกันคือกระแหทองท่องท้องชลทานเหมือน
1: เพีย
2: งสามัญเอกโท
0: สามัญเอกโท
2: นะครับก็จะเป็นวรรณยุกต่างระดับกันนะครับหรือซ้ำคำเดียวกันสุดสายในยานานะครับสุดโสดสุดสุรเสียงสุดฝีเท้าสุดนี่คือที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วอันนี้คือซ้ำคำเดียวกัน
1: ความหมายเดียวกันเลย
2: ความหมายคำเดียวกันหรือใช้คำหลักคือคชะคดเนี่ยนะครับแปลว่าช้างมาตรงก็ช้างคชากุญชรอัยราพลายก็แปลว่าช้างคำหนึ่งคำความหมายเหมือนกันแต่เราเลือกใช้คำที่ต่างกันก็สามารถเป็นคำหลักและเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีได้
1: บทประพันธ์มาบทประพันธ์ที่กวีเก่งๆเนี่ยจะใช้พูดถึงช้างเนี่ยจะพูดไม่ซ้ำกันเลย
2: ไม่ซ้ำกัน
1: จะใช้ทุกคำที่เป็นว่าช้างเนี่ยมาพูดถึงขบวนช้าง
2: ก่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
1: ประพันธ์จะใช้คำไหนต่อเนี่ย
2: หรืออีกอันนึงใช้คำอัปภาษคือการกร่อนนะครับเพื่อให้คำหน้าเนี่ยลงแค่เสียงอะเช่นคะครื้นก็มาจากคำว่าครื้นครื้นฉะฉาดก็มาจากคำว่าฉาดฉาดทางทะทางทางทางพระพรายพระพรายวะวาบวาบวาบเหล่านี้เป็นต้นก็จะก่อให้เกิดความไพเราะได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำที่คิดใช้ขึ้นนะครับคำใหม่ขึ้นใช้แทนคำเดิมปลามังสะอ่อนแทนที่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมแต่นี่คือคิดใหม่นะครับก่อให้เกิดความน่าสนใจนะความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเป็นศิลปะที่มีการใช้ภาษาที่งดงามไม่ว่าจะเป็นศิลปะการใช้ภาษาพูดหรือศิลปะการใช้ภาษาเขียนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อดูจากหน่วยนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ศิลปะการใช้ภาษาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะก่อให้เกิดการรับสารที่ไม่ติดขัดหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจไม่เกิดความระคายเคืองแต่แก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: จะเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาและทุกท่านนะครับวันนี้มาว่ากันเรื่องของเทคโนโลยีในตลาดทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทุกวันนี้นะครับในภาคของตลาดทุนนะครับมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างนะครับแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่ผลักดันนะครับให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนก่อนนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับที่ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนนะครับหากเราจะดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวผลักดันหรือขับเคลื่อนนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่างแรกคือเรื่องการวัฒนาการนะครับหรือการพัฒนาของสิ่งที่เรียกว่าระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติอันนี้ต้องถือว่าเป็นรากฐานของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในตลาดทุนเลยนะครับเรื่องของโรบอติกprocess automation นะครับหรือการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสมัยก่อนนะครับยุคแรกเริ่มของการพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเกิดจากการที่พยายามนำเครื่องจักรมาใช้ช่วยคนนะครับในกระบวนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนนะครับหรือเกิดขึ้นจะเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับเราก็เอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปทำเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับของการเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนในการทำงานในเรื่องต่างๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก่อให้เกิดข้อมูลหรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลายบ้านตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ทีวีหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราจะเข้าบ้านทีบางครั้งก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วใช่ไหมครับใช้หน้าของเราหรือใช้ลายนิ้วมือของเรานะครับหรือผ่านเซ็นเซอร์บางตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้าประตูได้ใช่ไหมครับซึ่งการทำเช่นนี้ครับก็จะก่อให้เกิดข้อมูลขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์หรือมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่าง

ได้มากได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับการประมวลผลด้วยคลาวด์ครับเมื่อเรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับย่อมต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ผลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยก็สามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับเรื่องของการใช้อำนาจหรือพลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้ระบบคลาวด์เข้ามาช่วยดีกว่าสมัยก่อนเราต้องไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตัวเองนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นศาสตร์ที่ตามมานะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับมีกำลังหรือมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลผ่านบริการของคลาวด์เนี่ยที่มันสามารถมีวิธีการประมวลผลได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีกำลังในการคิดมากขึ้นหรือประมวลผลมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายนะครับมีข้อมูลจำนวนมากหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาใช้ในการให้บริการในตลาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องนะครับAI กับ ML เนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในการผลักดันหรือก่อให้เกิดความเร่งหรือความเร็วนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการทำความรู้จักลูกค้านะครับในการให้บริการหรือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตรงใจกับลูกค้ามากขึ้นนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแน่นอนต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีกิจกรรมย่อมต้องเกิดข้อมูลใช่ไหมครับพอมีข้อมูลเกิดขึ้นจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้โดยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ยากนะครับก็ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นบล็อกเชนเองนะครับก็มีวัฒนการของเขาใช่ไหมครับบล็อกเชนรุ่นใหม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะได้นะครับนำสัญญาอัจฉริยะที่เป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยไปวางไว้บนบล็อกเชนก็ทำให้บล็อกเชนนั้นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือเมื่อมีข้อมูลเงื่อนไขเกิดขึ้นตามที่เรากำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับว่าสัญญาอัจฉริยะคล้ายๆกับเครื่องขายของอัตโนมัติที่เราไปหยอดเหรียญนะครับถ้าจะเปรียบเทียบภาพนะครับท่านเลือกสินค้าใช่ไหมครับแล้วท่านหยอดเงินไปให้ครบถ้วนตามราคาที่เขาระบุสินค้าก็วิ่งออกมาจากตู้หลักการเดียวกันครับสัญญาอัจฉริยะทั้งเงื่อนไขมันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเขาจะทำงานที่ท่านโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันต่างๆเหล่านี้ครับคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเร่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนนะครับถามว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตลาดทุนในประเทศไทยนะครับคนที่กำกับดูแลหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับหรือสำนักงานกลต.นั่นเองนะครับถามว่าหน่วยงานกำกับดูแลหรือกลต.เองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนก็ต้องบอกว่าสำนักงานกลต.ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในตลาดทุนนะครับทั้งในเชิงของการประกอบธุรกิจนะครับในการกำกับดูแลรวมถึงเรื่องของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนของประเทศไทยตรงนี้คืออะไรนะครับอธิบายให้ท่านเห็นภาพก็คือทุกวันนี้ครับเวลาที่เราจะออกเสนอขายตราสารหนี้ให้กับประชาชนนะครับสิ่งที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องทำนะครับคือต้องไปติดต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ครับมาช่วยกันนะครับในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้หลังจากนั้นจะต้องมาขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับหลังจากได้รับการอนุญาตให้เสนอขายได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการเสนอขายก็ต้องไปแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอขายอีกนะครับงั้นกระบวนการเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีต้นทุนและมีการใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็มีการใช้เอกสารข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับสำนักงานกลต.ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราใช้ระบบบล็อกเชนขึ้นมาเก็บข้อมูลนะครับช่วยในการออกเสนอขายนะครับช่วยบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ออกจนถึงผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการออกเสนอขายตราสารหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงนำมาเรื่องของโครงการที่เรียกว่า DIF Web Portal นะครับหรือให้ผมพูดง่ายๆคือโครงการออกตราสารหนี้บนบล็อกเชนนั่นเองนะครับถามว่าโครงการนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปี2566ที่ผ่านมาเมษายนนะครับแล้วก็มีผู้ออกตราสารหนี้หลายรายแล้วนะครับขึ้นมาออกเสนอขายตราสารหนี้บนบล็อกเชนนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกกันอย่างเล่นๆว่าเป็นตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็น e-bond อย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรครับขบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็ลดระยะเวลาลงนะครับอำนวยความสะดวกกับผู้ออกในการลดต้นทุนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะครับลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนาะไม่ต้องไปตัดต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณการออกเสนอขายที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายพันล้านนะครับประมาณ6,700 ล้าน

ครับในช่วงของปี2566ที่ผ่านมาสำหรับการเปิดตัวในเรื่องของโครงการอิเล็กทรอนิกส์บอนด์หรือตัว e-bond ผ่านเว็บพอร์ทัลตรงนี้นะครับถ้าเราจะสรุปภาพของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้นะครับต้องบอกว่านำมาใช้ทั้งกระบวนการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารนะครับการดีไซน์ว่าตราสารหนี้ที่จะออกมาเสนอขายจะเสนอขายใครอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะออกและเสนอขายและจัดทำเอกสารทั้งหมดอยู่บนระบบนี้ได้อยู่บนระบบบล็อกเชนที่เรียกว่า DIF เว็บพอร์ทัลของทางสำนักงานกลต.ได้นะครับจนเข้ามาสู่ขั้นของการเสนอสำนักงานกลต.เพื่ออนุมัติในการออกเสนอขายนะครับพอได้รับอนุมัติในการออกเสนอขายแล้วนะครับการขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปขายที่สาขาของสถาบันการเงินเหมือนสมัยก่อนละสามารถขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะครับสามารถเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินหรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ได้นะครับผู้ลงทุนนะครับก็สะดวกมากขึ้นใช่ไหมครับในการเข้าทำซื้อตราสารหนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนระบบบล็อกเชนนะก็จะมีการถ่ายโอนกับผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลกลต.เองก็ได้รับข้อมูลที่เรียกว่าน่าจะเกือบๆจะเรียลไทม์หรือเกือบๆจะทันเวลาตอนที่เกิดเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำนะครับประสิทธิภาพก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่า DIF Web Portal หรือการนำบล็อกเชนมาช่วยในการออกเสนอขายตราสารหนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกของตลาดทุนนะครับก็มีในเรื่องของการใช้บล็อกเชนอีกแล้วครับเนื่องจากบล็อกเชนสามารถบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายครั้งเราก็เห็นมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้ในเรื่องของการให้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มบางอย่างที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า DeFi นะครับหรือ Decentralized Finance นะครับ DeFi หรือ Decentralized Finance นะครับหรือภาษาไทยคือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์นะครับระบบการแบบกระจายศูนย์คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบวกกับการสร้างสัญญาอัจฉริยะหรือตัว Smart Contractเพื่อสั่งการให้บล็อกเชนทำงานโดยอัตโนมัติตัวนี้นะครับเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้คล้ายกับสิ่งที่สถาบันการเงินหรือคล้ายกับสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเราจะจัดประเภทนะครับก็น่าจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะหลักๆนะครับของการนำบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการทำธุรกิจการกู้ยืมและปล่อยกู้นะครับแล้วก็สามารถจะเขียนโปรแกรมนะครับบนสัญญาอัจฉริยะแล้วไปวางบนบล็อกเชนให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินนะครับเมื่อมีคนต้องการกู้ยืมเงินนะครับก็สามารถมาติดต่อที่ Smart Contract นี้ได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทำกระบวนการตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถที่จะได้รับสินเชื่อไปนะครับอาจจะเป็นเงินบนโลกดิจิตอลหรือเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเราสามารถใช้สัญญาอัจฉริยะร่วมกับบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆนะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์ท่านอาจต้องการเอาบิตคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลสกุลอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3ในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะสร้างสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก่อให้เกิดวิธีการลงทุนรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ในมือใช่ไหมครับสมมตินะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์อยู่ในมือหรือท่านอาจจะมีเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลบางสกุลยกตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมอยู่ในมือเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาเหรียญเหล่านี้ครับไปฝากไว้นะครับหรือเอาไปร่วมโครงการลงทุนนะครับก็สามารถออกดอกออกผลขึ้นมาได้นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบช่องทางหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์มาใช้นะครับคือเรื่องของการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนครับแต่หลายครั้งจะได้ยินคำว่า cloud funding ใช่ไหมครับ cloud funding ก็คือการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการระดมทุนจากกลุ่มคนเหมือนท่านกำลังดูรายการยกตัวอย่างเช่นรายการThailand Got Talent สมัยก่อนใช่ไหมฮะก็จะมีการแสดงบนเวทีใช่ไหมครับแล้วกรรมการก็จะกดไฟผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับ crowdfunding ผู้ที่ต้องการระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ก็จะทำการแสดง1ชุดนะครับการแสดง1ชุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเอกสารหรือหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับเขาก็จะเขียนลงมาเลยครับว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาแปะไว้บนกระดานหรือแปะไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็เข้าไปดูนะครับถ้าเชื่อเขานะฮะว่าโครงการนี้จะสามารถก่อให้เกิด

สบความสำเร็จได้ในอนาคตก็สามารถที่จะร่วมลงทุนกับเขาได้รูปแบบแบบนี้ครับหากเราจะแบ่งประเภทก็แบ่งได้เป็นลักษณะนะครับอันที่1เราเรียกว่าเป็น donation crowdfunding แบบที่1 นี่คือเอาการแสดงหรือเอาเอกสารไปแปะไว้แล้วบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมระดมทุนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบริจาคนะครับคือบริจาคเงินอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกลับมาก็ได้นะครับอันที่2คือ reward based crowdfunding นะครับคือการร่วมลงทุนหรือการให้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของโครงการหรือผู้ระดมทุนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ผลตอบแทนบางอย่างหรือให้สิทธิประโยชน์บางอย่างกลับมาได้ตามที่ตกลงกันนะครับอันที่3เรียกว่าเป็น loan based crowdfunding อันนี้คล้ายๆกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับเราเขียนโครงการไปว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไประดมทุนจากประชาชนประชาชนที่เขาใส่เงินทุนเข้ามาก็จะเหมือนเป็นเจ้าหนี้เราที่เราต้องไปที่ผู้ระดมทุนต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นตามที่ตกลงกันนะครับสุดท้ายเราเรียกว่า equity based crowdfunding อันนี้เหมือนกับเป็นการระดมทุนผ่านวิธีการออกเสนอขายหุ้นคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ยินคำว่า IPO นะครับแต่นี้จะเป็นการระดมทุนที่เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนะครับสำหรับการทำ loan based crowdfunding จะอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ equity crowdfunding นะครับหรือ equity based crowdfunding อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของตัว crowdfunding นะครับหากจะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของ equity based หรือคล้ายๆกับการออกระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกเสนอขายหุ้นนะครับก.ล.ต.ในฐานะหน่วยกำกับดูแลนะครับก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นการระดมเงินทุนในวงเงินที่มีจำนวนไม่มากนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบระยะเวลา12เดือนนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน40ล้านบาทเป็นการระดมทุนที่ไม่มากนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ก.ล.ต.กำหนดเอาไว้นะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการระดมทุนผ่านการออกเสนอขายข้อผมจะอธิบายกระบวนการให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าจะระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ได้ต้องมีการแสดงจริงไหมครับนั่นการแสดงก็จะเป็นการเขียนเอกสารผ่านหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อและเขาพร้อมที่จะลงทุนนะครับเขาก็จะใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากท่านเห็นในรูปนี้นะครับการแสดงที่ผมบอกก็คือหมายเลข1ที่อยู่ด้านบนนะครับนั่นคือเอกสารที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนหรือเป็นการแสดงว่าเราต้องการจะนำเงินหรือการระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไรนะครับอันที่2นะครับหมายเลขที่2อยู่บนรูปกราฟอันนี้นะครับถ้าผู้ลงทุนนะฮะหรือคณะกรรมการเนี่ยเขาคิดว่าโครงการนี้มันไปได้มันเวิร์กนะฮะก็จะใส่เงินเข้ามาให้นะครับกระบวนการที่3 4 5นี่คือกระบวนการที่เขาระดมใส่เงินเข้ามานะครับให้กับเราเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับวิ่งไปถึงกรรมการที่6และ7นะครับกรรมการที่7ก็จะเป็นการดูว่าเงินที่ประชาชนใส่เข้ามาผ่านกรรมการที่3 4 5เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอให้เราไปทำโครงการได้ไหมนะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการไปทำโครงการเราก็จะนำเงินนั้นไปลงทุนหรือไปเริ่มดำเนินโครงการตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับในหมายเลขที่8นะครับเมื่อโครงการนั้นนะครับก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดกำไรก็นำมาแบ่งจ่ายหรือนำมาจ่ายคือเป็นผลประโยชน์หรือตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับนี่คือภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลงทุนจากกลุ่มคนนะครับหรือ crowdfunding นะครับนี่คือวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคของตลาดทุนครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการที่จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วนำไปวางบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถทำให้เกิดการทำงานที่คล้ายๆกับสถาบันการหรือเกิดการทำงานที่คล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาเจาะรายละเอียดกันดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้เนี่ยสามารถแบ่งเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะครับทั่วไปนะครับหลายท่านไปซื้อขายนะครับหรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับเวลาท่านไปแลกเปลี่ยนจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างก็จะไปกระจุกรวมอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นะครับเป็นเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลต่างๆอยู่ที่แห่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้บล็อกเชนแล้วนะครับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทำแบบกระจายศูนย์นะครับหากเราจะดูว่าการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์ได้แบ่งได้เป็นประเภทอะไรบ้าง

0: างนะครับต้องตอบว่ามีอยู่4ประเภทนะครับแบบแรกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีคนที่เขาเรียกว่า LP นะฮะหรือว่า Liquidity Pool เป็นคนพร้อมที่จะทำการซื้อทำการขายหรือพร้อมที่จะจัดหาของให้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมไปใช้บริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนที่เป็น LP รองรับการใช้บริการเนี่ยผมต้องการซื้อต้องการขายอะไรนะครับคนที่ทำธุรกิจหรือตัวแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาของจาก LP แต่ละที่นึกภาพ LP ก็เหมือนกับคนที่พร้อมที่จะขายของให้หรือคนที่จะรับซื้อของจากผู้ที่ต้องการซื้อต้องการขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มี LP เข้ามาช่วยหรือมีคนที่พร้อมจะรับซื้อรับขายของเนี่ยการซื้อขายมันก็จะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะครับผมต้องการขายของปุ๊บไปติดต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะวิ่งไปถาม LP แต่ละ LP ใช่มั้ยครับว่าพร้อมจะขายให้ไหมหรือพร้อมจะรับซื้อหรือเปล่าที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้ามันต้องตรงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายธุรกรรมการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ก่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายได้สูงนะครับอีกลักษณะนึงก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่เราเรียกว่ามีสมุดจดคิวสมุดจดคิวหรือออเดอร์บุ๊กนั่นเองนะครับสมุดจดคิวจะเป็นสมุดที่จดลำดับคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับว่ามีคนต้องการซื้อต้องการขายกี่คนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วการจับคู่ซื้อขายก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนฝั่งตรงข้ามที่เขาพร้อมจะซื้อจะขายในราคาเดียวกันและสามารถจะเข้าทำธุรกรรมได้เจ้าแพลตฟอร์มหรือเจ้าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการจับคู่ซื้อขายให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้บริการลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีสมุดจดคิวหรือมีออเดอร์บุ๊กนะครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แห่งนั้นเนี่ยมีสมุดจดคิวที่มีคนเข้าไปรอซื้อรอขายเยอะหรือเปล่าซึ่งมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องแล้วก็โอกาสที่จะจับคู่ซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่3เราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่สามารถข้ามเครือข่ายกันได้ในโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนครับบล็อกเชนก็จะมีค่ายของเขานะครับบล็อกเชนค่ายหนึ่งก็สามารถที่จะออกเหรียญได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบล็อกเชนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอีเธเรียมบล็อกเชนนะครับอีเธเรียมบล็อกเชนสามารถจะสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลบนนั้นนะครับหรือสามารถจะสร้างเหรียญบนนั้นได้มากมายหลากหลายเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีบล็อกเชนอื่นๆที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันผมยกตัวอย่างเช่นจะมีบล็อกเชนอยู่อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นโซลาน่าบล็อกเชนนะครับอันนี้จะมีบล็อกเชน2ค่ายแล้วนะครับค่ายหนึ่งคืออีเธเรียมค่ายหนึ่งคือโซลาน่านะก็เหมือนกับบ้าน2หลังเนาะบ้านหนึ่งชื่ออีเธเรียมบ้านหนึ่งชื่อโซลาน่าตามปกติครับเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันต้องทำภายในบ้านเดียวกันนะจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่อยู่บนอีเธเรียมบล็อกเชนก็ต้องไปใช้บริการกับอีเธเรียมบล็อกเชนด้วยกันนะอยู่บนบ้านที่ชื่อว่าโซลาน่าใช่กับโซลาน่าด้วยกันแต่มันจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมบ้าน2หลังนี้เข้าหากันผมอาจจะมีเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนอีเธเรียมแต่ผมสามารถไปแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนโซลาน่าได้เห็นไหมครับมันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถซื้อขายข้ามโครงข่ายบล็อกเชนกันได้นี่คืออีกรูปแบบนึงนะฮะของกลุ่มที่3ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับอีกลักษณะนึงนะครับคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์หรือกระจายอำนาจที่เราเรียกว่าเป็น aggregator aggregator เนี่ยครับจะคล้ายๆกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบแรกเนี่ยเราจะมี LP ใช่ไหมครับ LP คือคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายแต่ว่าถ้าเป็นแบบ aggregator เนี่ยก็คือเราจะไม่มีคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายหรอกครับถ้าผมต้องการจะซื้อจะขายเพียงแค่ผมเข้าไปส่งคำสั่งทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกคนนึงเขาต้องการจะขายต้องการจะซื้อแล้วมันตรงกันหรือเห็นราคาตรงกันก็ถึงจะเกิดการจับคู่ซื้อขายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจแบบที่เป็น aggregator อาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่ามีคนที่เขาพร้อมจะซื้อพร้อมจะขายมากน้อยขนาดไหนธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนเพราะมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตามมาด้วยนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนนะครับการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราจะทำด้วยบุคคลใช่ไหมครับก็มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนให้คำแนะนำแต่ก็มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ AI ML เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแทนที่จะคุยกับคนเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกับคนละนะคุยกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแทนนะครับหรือคุยกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์แทนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการลงทุนนะครับหรือออกแบบวิธีการจัดสรรเงินลงทุนหรือให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้รูปแบบของการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับที่เขาจะมาแนะนำการลงทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติเหล่านั้น ั้นนะครับเนื่องจากเบื้องหลังของการพัฒนาหรือการสร้างระบบอัตโนมัติเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริงไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นเนี่ยใช้ในการสร้างหรือพัฒนาระบบอัตโนมัติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตหรือเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าและท้ายที่สุดนะครับแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผู้ลงทุนเองก็ต้องพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งว่าคำแนะนำที่ได้มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆใช่ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับหากเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้รวมถึงตัวของนักลงทุนเองตัวของประชาชนเองหากจะเข้าไปใช้บริการก็ต้องมีการเข้าใจก่อนการใช้บริการรวมถึงผลลัพธ์จากการใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทุนแล้วนะครับก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีบวกกับศาสตร์ของการเล่นเกมนะครับใครว่าเล่นเกมแล้วไม่ดีใช่ไหมเล่นเกมก็ดีนะครับทำธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้มีการใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเกมฟิเคชันนะครับหรือศาสตร์แห่งการเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่เป็นศาสตร์ใหม่นะครับในต่างประเทศเพิ่งเริ่มคิดกันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองในเมืองไทยยิ่งค่อนข้างใหม่มากนะครับเรื่องของศาสตร์ในการเล่นเกมหรือเกมฟิเคชันคือการใช้การออกแบบเกมครับเหมือนเราเล่นเกมเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนำความเพลิดเพลินจากการออกแบบเกมเนี่ยเอามาใช้ในการทำธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมีร้านกาแฟอย่างที่ท่านรู้จักกันดีๆรู้จักกันอย่างดีนะครับคือStarbucks ใช่ไหมครับที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมนี่แหละครับในการกระตุ้นให้ลูกค้านะครับเกิดการซื้อมากขึ้นหรือเกิดการสะสมแต้มสะสมดาวใช่ไหมครับลักษณะของการสะสมแต้มสะสมดาวเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการเล่นเกมมีการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดหรือให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้านะครับแล้วเมื่อลูกค้าสะสมหรือว่าล่าแต้มล่าดาวได้ตามจำนวนที่กำหนดก็จะมีการเลื่อนชั้นลูกค้าได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในแต่ละระดับชั้นที่เกมเขาดีไซน์เอาไว้ก็ทำให้คนรู้สึกเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะเลื่อนชั้นหรืออยากที่จะเก็บสะสมแต้มสะสมดาวต่อไปเรื่อยๆหรือแบรนด์เรื่องของผลิตภัณฑ์กีฬาใช่ไหมเรื่องของ Nike ฮะหลายๆท่านก็ใช้อยู่ใช่ไหมรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องกีฬาของเขานะครับ Nike เองก็มีการนำศาสตร์แห่งการเล่นเกมมาใช้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราท่านเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะอาจจะใส่รองเท้าวิ่ง Nike อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันของ Nike แล้วก็สามารถเล่นเกมไปกับเขาได้นะครับวันนี้ท่านออกไปวิ่งนะวันนี้ท่านวิ่งได้400เมตรวันต่อไปวิ่งได้500เมตรเนี่ยก็เป็นการทำภารกิจใหม่ให้สำเร็จมากขึ้นมากขึ้น Nike ก็จะมีรางวัลให้ท่านนะครับแล้วรางวัลจากการทำภารกิจใหม่ๆหรือการ challenge หรือการท้าทายตัวเองให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ถูกนำแต้มเหล่านี้ครับไปรวมกันแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งของการเล่นเกมที่เรียกว่าเป็น leaderboard นะ leaderboard ก็คือคะแนนสรุปนะครับเอาไป ranking map เอาไปเรียงลำดับทั่วโลกเลยนะว่าเฮ้ยท่านอยู่ในอันดับไหนของโลกนะในการที่ท้าทายตัวเองนะผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับในการเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีมากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นการใช้เกมหรือใช้แรงกระตุ้นนะจากการเล่นเกมนะฮะให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้นะครับนี่คืออีกศาสตร์นึงนะครับจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์การออกแบบเกมนะครับก็สามารถทำให้เราก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกเหนือจากนั้นครับในการทำความรู้จักลูกค้าครับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอันนี้ต้องจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าได้อย่างไรก็ดีนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้นะครับจะต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีเทคโนโลยีที่มารองรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะครับก็วิดีโอคอลใช่ไหมฮะเปิดวิดีโอคุยกันเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าคนนั้นจริงหรือเปล่าเป็นบุคคลจริงๆใช่ไหมนะครับอันที่2คือต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักฐานที่นำมาแสดงตัวตนเนี่ยเป็นของแท้อย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะฮะหรือแอปพลิเคชันต้องมีวิธีการในการตรวจสอบให้ได้ว่าบัตรประชาชนที่ลูกค้าคนนี้นำมาใช้เนี่ยเป็นบัตรของแท้ไม่ใช่บัตรที่ถูกปลอมแปลงหรือบัตรที่ถูกแจ้งหายไปแล้วซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านทางออนไลน์กับกรมการปกครองหรือมีวิธีการอื่นๆอีกนะฮะที่สามารถจะตรวจสอบเรื่องของความจริงแท้ของบัตรได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเราต้องผนวก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันให้ได้นะครับสำหรับผู้ให้บริการคือผนวกให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เขาถือมาเนี่ยเขาครอบครองอยู่จริง นะครับไม่ใช่ว่าตัวอยู่ที่หนึ่งบัตรอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีวิธีการพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าลูกค้าที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อใช้บริการกับเราในวันนี้กับสถาบันการเงินในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆหรือมีอำนาจในการครอบครองเอกสารหลักฐานเหล่านั้นจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของช่องทางการติดต่อเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบไม่ได้เจอตัวกันใช่ไหมครับผ่านออนไลน์หลายๆครั้งเราจะพบว่าสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการผ่านออนไลน์เนี่ยมักจะขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือขออีเมลเป็นต้นนะครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นการยืนยันช่องทางการติดต่อได้นะครับก็อาจจะส่งมีการส่งข้อความสั้นเข้ามาใช่ไหมครับเป็น one time password OTP เป็นต้นให้ท่านยืนยันว่าท่านได้รับรหัสตัวนี้และกรอกรหัสตัวนี้ได้หรือส่งมาที่อีเมลให้ท่านคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนยืนยันการสมัครจะได้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อนั้นตัวลูกค้าหรือตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้หรือใช้งานได้จริงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันให้มั่นใจได้ว่านะครับการให้บริการในครั้งนั้นนะครับถูกต้องถูกคนนะครับไม่ได้มีตัวแทนหรือไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีบัญชีม้าเข้ามาในการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับอย่างไรก็ดีต้องคำนึงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับข้อมูลจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่านด้วยใช่ไหมครับเลขประจำตัวชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างๆนะครับก็ต้องระวังจัดการข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้ให้ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับความบกพร่องของผู้ให้บริการเองนะครับพัฒนาชาติหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วไม่มีการตรวจสอบให้ดีก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับหากระบบการชำระเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหรือถูกนำมาใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการทดสอบให้ดีนะฮะไม่ได้มีเสถียรภาพที่ดีเนี่ยบางครั้งคนเข้ามาใช้งานเยอะแล้วระบบมันล่มหรือมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของลูกค้าได้นะครับกฎระเบียบเองครับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกรต.หรือแบงก์ชาติธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็ต้องเข้ามากำกับดูแลให้เท่าทันนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ต้องมีการกำกับดูแลเพิ่มเติมหรือสามารถลดการกำกับดูแลลงไปได้นะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแพร่กระจายนะครับการแพร่กระจายคืออะไรครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในต่างประเทศมันจะวิ่งเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพร่หลายไปในหลายประเทศได้อย่างรวดเร็วก็ต้องหาวิธีการในการที่จะระงับยับยั้งนะครับหรือในการจัดการกับเหตุวิกฤตเหล่านั้นให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินในองค์กรในเนื้อหานี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับ2เรื่องด้วยกันนะครับที่สำคัญได้แก่เรื่องที่1 นะครับพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินซึ่งจะมีประเด็นที่เราพูดถึงนะครับได้แก่เทคโนโลยีเงินสกุลดิจิทัลสำหรับองค์กรและเทคโนโลยีระบบธนาคารและเทคโนโลยีระบบการใช้จ่ายเงินในส่วนของเรื่องถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินซึ่งจะมีประเด็นที่เราพูดกัน3เรื่องนะครับได้แก่แพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนของพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินนะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินทางด้านสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีในลักษณะของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนะครับด้วยวิธีการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเป็นแบบบล็อกนะครับหรือเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับการใส่ข้อมูลลงในกล่องเอกสารนะครับที่มีความต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเหมือนกับสายโซ่นะครับหลังจากใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลนี้จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขในระบบได้นะครับซึ่งทำให้การเข้ารหัสข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำลายได้นะครับในส่วนถัดมาในส่วนของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับจะมีลักษณะการคล้ายกับเทคโนโลยีของการกระจายศูนย์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัว Distributed Ledger Technology DLT นะครับที่มีลักษณะ ปราศจากการควบคุมจากศูนย์กลางเช่นระบบธนาคารนะครับถัดมาในส่วนของสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินที่ถูกออกแบบมาและสร้างให้มีมูลค่าที่ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัย

เหมือนกับหุ้นเช่นนะครับงบการเงินผลประกอบการของบริษัทซึ่งทำให้ในลักษณะของสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบโดยธนาคารกลางหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งลักษณะของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับจะมีลักษณะที่แปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในลักษณะของตัวสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับบางครั้งเราเรียกว่าเหรียญหรือคอยนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารถึงมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนะครับโดยชื่อของเหรียญส่วนใหญ่นะครับตั้งชื่อตามองค์กรหรือบริษัทหรือชื่อของผู้ออกแบบสร้างเหรียญนั้นประเภทของสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็แบ่งออกหลายประเภทนะครับได้ตัวอย่างนะครับประเภทของสกุลเงินดิจิทัลนะครับแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเภทที่1นะครับประเภทของกลุ่มกําหนดจํานวนเหรียญไว้แน่นอนซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มเหรียญที่มีอุปทานจํากัดและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสามารถเพิ่มกําลังซื้อได้ตัวอย่างเหรียญประเภทนี้ก็คือบิตคอยประเภทเหรียญที่2นะครับก็คือประเภทกลุ่มสัญญาอัจฉริยะในลักษณะเหรียญกลุ่มนี้นะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้ทำการพัฒนานะครับสร้างจากแพลตฟอร์มเพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะนะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม DeFi นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการสร้างสคริปต์ไฟล์ขึ้นมาเป็นคำสั่งแล้วกำหนดเงื่อนไขบนเครือข่ายเพื่อกำหนดกระบวนการทางสัญญานั่นเองในกลุ่มถัดมานะครับเป็นประเภทของกลุ่มเหรียญที่มีเสถียรภาพในลักษณะกลุ่มนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ Stablecoin นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์บางอย่างนะครับที่ไม่ใช่ทางดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างเช่นสกุลเงินทั่วไปสินค้าบริโภคเป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะสกุลเหรียญเงินดิจิทัลนี้นะครับจะมีเสถียรภาพที่มีหลักอ้างอิงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเหรียญนะครับก็คือ USD Coin นั่นเองถัดมาก็คือประเภทของกลุ่ม DeFi นะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่มีการตั้งชื่อเหรียญนะครับตามเครือข่ายบล็อกเชนที่ผู้ออกแบบเหรียญกำหนดขึ้นมาในลักษณะของการใช้งานแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานในกลุ่มของตัวมาร์คเกอร์คอยเป็นต้นประเภทถัดมานะครับก็คือประเภทของกลุ่มส่งต่อมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลตัวนี้นะครับเป็นการสร้างเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและให้มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มของกลุ่มไฟล์นะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่ถูกออกแบบมาในกลุ่มของเกมไฟล์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะในลักษณะของธุรกิจเกมหรือโลกเสมือนจริงนะครับถัดมาคือกลุ่มของเหรียญมีมนะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่ถูกออกแบบหรือสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อความสนุกอาจจะเป็นลักษณะของเหรียญที่มีแรงบันดาลใจมาจากมีมหรือกระแสที่นิยมจากโลกออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าระดมทุนได้นะครับตามประเภทของสกุลเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือนักลงทุนเข้ามาลงเข้าถึงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลักษณะของการลงทุนได้แก่นะครับการลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการลงทุนของนักลงทุนที่จะถือเหรียญสกุลเงินไว้แบบยาวๆนะครับแบบที่2คือการเทรดเป็นลักษณะของการใช้โอกาสระยะสั้นจากความผันผวนของราคาเหรียญสกุลเงินเพื่อทํากําไรจากการซื้อขายเหรียญนั่นเองถัดมาในลักษณะของการทํา staking นะครับเป็นลักษณะของการนำเหรียญไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับที่รองรับการใช้เพื่อทำธุรกรรมถัดมาการลงทุนเป็นลักษณะที่เป็นแบบการยีนฟาร์มมิ่งนะครับจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ทำกำไรโดยการนำเหรียญไปเก็บไว้กับแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนถัดมาการลงทุนในรูปแบบของการขุดเป็นลักษณะการหารายได้ให้กับเหรียญในรูปแบบที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์โดยการขุดเป็นลักษณะของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบการทำธุรกรรมในบัญชีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการทำแอร์ดรอปนะครับเป็นลักษณะของการทำการตลาดเพื่อโฆษณาเหรียญเพื่อสร้างขึ้นนะครับใช้สำหรับแจกเหรียญจากการทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นการติดตามหรือการแชร์รีโพสต์นะครับ
เช่นการติดตามหรือการแชร์หรือการรีทวีตโพสต์เป็นต้นในส่วนถัดมานะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงต่อก็คือเทคโนโลยีระบบธนาคารในส่วนของเทคโนโลยีระบบธนาคารนะครับเป็นเทคโนโลยีระบบธนาคารที่เป็นลักษณะของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบธนาคารเพื่อให้การทำธุรกรรมและการให้บริการกับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในลักษณะของเทคโนโลยีระบบธนาคารนะครับยกตัวอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งนะครับหรือ M banking จะเป็นระบบธนาคารแบบออนไลน์ที่ให้บริการกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคารได้ตลอด24ชั่วโมงประเภทของบริการโมบายแบงกิ้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือบริการที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลด้านบัญชีธนาคารเช่นการดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ถือบัญชีนั้นนะครับการเปิดปิดใช้งานการแจ้งเตือนทาง SMS ที่ทำธุรกรรมต่างๆถัดมาก็เป็นบริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเช่นการชำระเงินการชำระค่าสาธารณูปโภคนะครับการชำระเบี้ยประกันถัดมาการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนเช่นรูปแบบของกองทุนรวมเป็นต้นหรือเป็นบริการแบบสินเชื่อที่เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อใช้ในการจัดการสินเชื่อดิจิทัลแก่ลูกค้าบริการถัดมายกตัวอย่างเช่นบริการสนับสนุนลูกค้าเช่นการใช้บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตถัดมาในส่วนของการบริการด้านเนื้อหาเช่นการสะสมคะแนนการใช้ส่วนลดซื้อของออนไลน์นะครับหรือข่าวสารอื่นๆที่อยู่บนแอปพลิเคชันของ M Banking ในส่วนของการร้องเรียนของผู้บริโภคถือว่าเป็นบริการส่วนหนึ่งเช่นการยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอย่างไรก็ตามนะครับเทคโนโลยีของ M Banking นะครับก็จะต้องสนใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชันของ Mobile Banking ด้วยนะครับในส่วนของตัว M Banking หรือ Mobile Banking นะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพนะครับเช่นการสแกนลายนิ้วมือการจดจำใบหน้าหรือการจดจำเสียงนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking นั่นเองหรืออาจจะเป็นเทคนิคการยืนยันตัวตนแบบ2ปัจจัยนะครับที่อาจจะใช้รหัสผ่านและการรับรหัสเฉพาะผ่านทาง SMS หรืออีเมลของผู้ใช้ในการยืนยันตัวตนหรืออาจจะเป็นการเข้ารหัส Encryption นะครับซึ่งเป็นการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมีความปลอดภัยผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่ปลอดภัยผ่านโปรโตคอล HTTPS นั่นเองนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีระบบการจ่ายเงินนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบการจ่ายเงิน Payment Technology นะครับเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ช่วยเพิ่มช่องทางหรือเข้ามาแทนที่วิธีการของระบบการโอนเงินหรือจ่ายเงินสดด้วยการโอนเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น Electronic Payment นะครับหรือ E-Payment นั่นเองในส่วนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับในประเภทของระบบการเงินหรือ E-Money นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Payment Technology นะครับโดยตัว E-Money นะครับจะเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของเงินด้วยการบันทึกมูลค่าไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์แทนเงินสดเพื่อการโอนหรือจ่ายชำระสินค้าและบริการต่างๆโดยในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปซึ่งในลักษณะของตัวเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับก็คือตัวแทนของเงินที่มีมูลค่าที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นแบบชิปคอมพิวเตอร์ในบัตรแทนเงินสดหรือแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแบบเครือข่ายโทรศัพท์เป็นต้นโดยผู้ใช้นะครับต้องทำการเติมเงินไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งการเติมเงินนี้ก็จะมีตัวเก็บเงิน e-money ซึ่งเราจะเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าเป็น e-wallet ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับที่ทำให้เราสามารถทำการหักผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเภทของ e-money สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่นะครับแบบบัญชีก
เป็นลักษณะของบริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการเฉพาะตามที่กำหนดนะครับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรพลาสติกที่ถูกกำหนดมูลค่าในบัตรที่ใช้ซื้ออาหารในศูนย์การค้าภายในห้างสรรพสินค้านะครับหรืออาจไปใช้จ่ายตัวอย่างเช่นบัตร PTT Blue Card บัตร PTT Mac Pass เป็นต้นแบบบัญชีขอนะครับก็เป็นรูปแบบของ e-money เป็นลักษณะบริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายรายที่อยู่ภายใต้ระบบการให้บริการเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรของระบบขนส่งมวลชนบัตรเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดนั่นเองนะครับแบบบัญชีคอเป็นลักษณะของ e-money ในลักษณะของการให้บริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่และไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการให้บริการเดียวกันเช่นบัตรที่สามารถใช้ชำระสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเช่นบัตร True Money Wallet นะครับบัตร K-Pass Wallet เป็นต้นนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e-wallet เนี่ยเป็นรูปแบบของระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในระดับที่สูงซึ่งตัวกระเป๋า e-wallet นี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยตรงการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถควบคุมการใช้จ่ายหรือการทำธุรกรรมได้อย่างอิสระและไม่ผูกพันกับบัตรใดๆทั้งนี้นะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินก็ขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดจากเอกสารอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีประเด็นที่พูดถึงหลักๆอยู่ด้วยกัน3ประเด็นก็คือแพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงตัวแพลตฟอร์มการระดมทุนนะครับเราก็เห็นว่าการระดมทุนเนี่ยเป็นลักษณะของการระดมทุนจากมวลชนหรือจากกลุ่มคนจำนวนมากนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า crowdfunding ในลักษณะของ crowdfunding นี้นะครับก็จะเป็นวิธีการจัดหาทุนรูปแบบ1เพื่อนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมโครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และธุรกิจที่เกิดใหม่หรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวสตาร์ทอัพผ่านตัวกลางที่อาจเป็นเว็บไซต์กลางหรือเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ระดมทุนและนักลงทุนได้นะครับทำให้ผู้ระดมทุนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนั่นเองโดยรูปแบบของการระดมทุนนะครับที่เราเรียกว่า crowdfunding นี้นะครับแบ่งออกได้เป็น5รูปแบบรูปแบบที่1 นะครับก็คือการระดมทุนเพื่อการบริจาคนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการระดมทุนในรูปแบบของการบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมหรือการกุศลรูปแบบที่2เป็นการระดมทุนที่ได้สิ่งของเป็นรางวัลนะครับในลักษณะนี้เป็นการระดมทุนเพื่อสังคมหรืออีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับการระดมทุนในลักษณะของการโดเนทก็คือการบริจาคนั่นเองนะครับโดยลักษณะการลงทุนแบบนี้นะครับการลงทุนผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนครับที่อยู่ในรูปแบบสิ่งของซึ่งผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินในรูปแบบที่3เป็นการระดมทุนแบบกู้ยืมการระดมทุนแบบนี้นะครับผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินโดยการจับคู่ระหว่างผู้ให้ยืมกับผู้กู้ยืมในการระดมทุนของแพลตฟอร์มนี้นะครับแพลตฟอร์มจะดำเนินการเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากผู้ให้ยืมซึ่งเมื่อมีจำนวนที่เพียงพอตามที่ผู้กู้ยืมต้องการแล้วผู้กู้นะครับก็จะต้องดำเนินการชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยในรูปแบบที่4นะครับเป็นการระดมทุนแบบประเภทหุ้นซึ่งเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มระดมทุนที่คล้ายกับแพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer lending โดยรูปแบบนี้นะครับผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นแทนในรูปแบบสุดท้ายนะครับเป็นการระดมทุนในลักษณะของหุ้นกู้นะครับเป็นลักษณะของการสร้างแพลตฟอร์มระดมทุนในรูปแบบของการออกหุ้นกู้
ซึ่งจะคล้ายกับการกู้ยืมโดยที่ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ถือหุ้นที่จะได้รับดอกเบี้ย

และเงินต้นเป็นสิ่งตอบแทนและการระดมทุนแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมในธุรกิจประเภท SME ถัดมาก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการด้านลงทุนนะครับในการจัดการด้านการลงทุนนะครับหรือ investment management นะครับ

ชั่นได้นะครับเนื่องจากว่าการลงทุนนี้นะครับมีความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนต้องมีความรู้มีประสบการณ์และมีเวลามากพอที่จะศึกษาข้อมูลการลงทุนต่างๆก่อนเริ่มลงทุนจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาการจัดการด้านการลงทุนให้เหมาะสมดังนั้นเครื่องมือยุคดิจิทัลนะครับที่ช่วยวางแผนการลงทุนก็จะมีหลายรูปแบบเพื่อนำมาช่วยในการจัดการการลงทุนนะครับเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่นะครับเช่นเครื่องมือในรูปแบบของโรโบแอดไวเซอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนลงทุนตามเป้าหมายโดยรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการทำงานของตัวโรโบแอดไวเซอร์เปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการลงทุนให้ครบวงจรที่ประกอบด้วยการจัดการพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมายการสแกนสินทรัพย์ลงทุนสำหรับการจัดพอร์ตลงทุนเป็นต้นเครื่องมือถัดมาก็คือเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของ AI Portfolio Manager นะครับเครื่องมือนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารเงินลงทุนอัตโนมัติโดยรูปแบบของเครื่องมือนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยตัดสินใจด้านการลงทุนโดยใช้วิธีการคิดตามอัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการเรียนรู้จากตัวอย่างข้อมูลสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันและข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั้งส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินที่เคยให้ไว้มาช่วยในการปรับพอร์ตลงทุนเพื่อควบคุมสัดส่วนและความเสี่ยงของการลงทุนในรูปแบบที่3นะครับก็จะเป็นรูปแบบไมโครอินเวสติ้งนะครับโดยรูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สม่ำเสมอผ่านการใช้จ่ายรูปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรูปแบบที่ช่วยเสมือนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยออมและลงทุนอัตโนมัติโดยมีแนวคิดในการจัดการที่ช่วยในการตัดสินใจนะครับที่ช่วยในการกำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นช่วยในการคำนวณหรือจัดการเกี่ยวกับค่าซื้อสินค้าค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาสะสมไว้เป็นเงินสำหรับลงทุนอย่างไรก็ตามนะครับในการลงทุนที่มีความฉลาดมากขึ้นก็มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI เข้ามาประยุกต์ใช้โดยการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการลงทุนนี้นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของ1นะครับสามารถประยุกต์ในเรื่องของด้านประเมินและบริหารความเสี่ยงโดย AI นะครับจะช่วยนำมาซึ่งการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติได้ในส่วนถัดมาก็จะเป็นการนำ AI มาช่วยในการตรวจสอบเครดิตและความน่าเชื่อถือซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์เครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อได้ถัดมาก็จะเป็นการประยุกต์ในด้านที่เป็นตัวช่วยบริหารความคาดหวังของลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI นี้นะครับก็จะช่วยในการประมวลผลการทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการและสุดท้ายก็จะเป็นด้านผู้ช่วยวางแผนการลงทุนเนื่องจากระบบ AI จะถูกนำมาใช้ให้มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้แนะนำกองทุนรวมให้กับนักลงทุนไว้สำหรับการพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายการเงินที่ต้องการตลอดจนผลลัพธ์เงินลงทุนและความเสี่ยงที่สามารถรับได้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ถือว่าเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ระบบงานโดยรวมของผู้ประกอบการในเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินที่ประกอบด้วยการจัดการบัญชีระบบจ่ายเงินเดือนภาษีและระบบการจัดการพนักงานเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับเราเรียกซอฟต์แวร์ด้านการเงินสำหรับองค์กรลักษณะนี้ว่าเป็นลักษณะของตัว Enterprise Financial Softwareตัวอย่างของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประเภทนี้นะครับได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบ SAP หรือ SAP นะครับซึ่งย่อมาจากตัว System Applications and Products นะครับซึ่งตัว SAP ตัวนี้นะครับจะช่วยลดเวลาของการพัฒนาและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยลักษณะหลักการ

0: ำงานของตัวที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทางด้านขององค์กรนี้นะครับก็จะมีโมดูลที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการโมดูลด้านระบบบัญชีการเงินซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นการจัดสรรการควบคุมต้นทุนการวางแผนและการจัดทำงบประมาณและการบริหารกระแสเงินสดเพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากได้นะครับซึ่งอาจจะมีโมดูลย่อยๆหรือฟังก์ชันการทำงานย่อยๆได้แก่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไประบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้หรือระบบบัญชีทรัพย์สินโดยลักษณะของตัวอย่างนะครับก็คือระบบ SAP เนี่ยนะครับก็จะมีระบบโมดูลที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ FICO ที่ประกอบด้วย2โมดูลได้แก่โมดูลทางด้าน Finance และโมดูลทางด้าน Controlling โดยทั้ง2โมดูลนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการงานเฉพาะโดยโมดูล FI นี้นะครับก็จะเป็นโมดูลที่รับผิดชอบด้านการบัญชีและการรายงานทางด้านการเงินและโมดูล CO มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมต้นทุนและการวางแผนการเงินโดยลักษณะของตัวโมดูลที่เป็นแบบ FI นี้นะครับก็จะเป็นโมดูลทางด้านการบัญชีการเงินซึ่งได้กำหนดโมดูลหรือฟังก์ชันย่อยสำหรับการทำงานเฉพาะได้แก่บัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อใช้ในการสร้างรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการบัญชีภายในภายนอกที่ประกอบด้วยข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลบัญชีทั้งหมดของบริษัทถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสมุดบัญชีธนาคารที่จะบันทึกธุรกรรมในบัญชีทั้งหมดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการบันทึกเพื่อจัดการข้อมูลบัญชีลูกค้าทั้งหมดเพื่อติดตามบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำงานในส่วนของการจัดการกองทุนเป็นลักษณะของการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณรายรับรายจ่ายในรูปแบบของกองทุนหรืออาจจะเป็นการรวมงบการเงินเพื่อเป็นการจัดการเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถรวมงบการเงินจากหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเงินของบริษัทได้หรืออาจจะมีฟังก์ชันที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการบันทึกข้อมูลบัญชีของผู้ขายในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวจัดการสินทรัพย์ของบริษัทหรือสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดเช่นที่ดินอาคารเป็นต้นในขณะเดียวกันโมดูลในลักษณะแบบ CO ก็จะเป็นโมดูลที่มีฟังก์ชันการทำงานย่อยเฉพาะเช่นฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับองค์ประกอบต้นทุนเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของต้นทุนและรายได้ของบริษัทหรืออาจจะเป็นบัญชีศูนย์ต้นทุนเป็นฟังก์ชันช่วยให้ผู้ใช้ติดตามวัตถุประสงค์ภายในองค์กรและจัดการการใช้จ่ายในแผนภายในทั้งหมดขององค์กรได้อย่างเช่นทรัพยากรบุคคลการตลาดการผลิตและการขายเป็นต้นถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับศูนย์กำไรเป็นฟังก์ชันที่ประกอบด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับสายธุรกิจของบริษัทหรืออาจจะเป็นคำสั่งภายในที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่คงที่และในส่วนของการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นฟังก์ชันการตรวจสอบผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรตามวัตถุประสงค์ในเอกสารขอบคุณครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิแล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ครับรายการที่7เนี่ยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเราเห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในหลักการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยแนวคิดง่ายๆคืออะไรที่เคลื่อนไหวได้นะครับเคลื่อนไหวได้

ถือว่ามีความเสี่ยงหมดนะครับถือความเสี่ยงเหมือนว่าการโอนเงินจากที่ไปที่หนึ่งนะครับมีความเสี่ยงหรือระบบเงินเราเนี่ยอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีการโปรเซสต่อเวลานะครับนั้นการหาความแก้จากความเสี่ยงเกิดขึ้นในเทคโนโลยีเนี่ยมันมีที่เกิดขึ้นและมีการที่ป้องกันนะต่างๆเกิดขึ้นเราลองมาดูว่าเป็นไงบ้างกันละจากวิกฤตความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกเนี่ยในปี2008นะครับ Financial Crisis หรือว่า Burger Crisis Burger ของที่อเมริกานะครับทำให้บ้านการเงินต่างๆเนี่ยในอเมริกามีการเสียหายมากนะครับโดมิโนล้มธุรกิจใหญ่ๆล้มในอเมริกาบ้านเราเนี่ยเมื่อปี2000นะครับแต่ของอเมริกาในอีก8ปีมันเนี่ยอันนี้เป็นระดับโลกเลยเพราะอเมริกากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะลามไปที่ยุโรปนะครับมีการออกกฎหมายทางอเมริกาก็ออกกฎหมายขึ้นมาทางยุโรปก็ออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิกฤตการความเสี่ยงการเงินโลกขนาดนั้นนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของโลกนะครับจนเกือบลามมาถึงประเทศไทยประเทศทุกประเทศรับผลกระทบหมดครับแต่ว่ากระทบมากกระทบน้อยขึ้นอยู่กับเกี่ยวข้องในขณะนั้นนะครับเรามาดูความเสี่ยงตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีนะครับทางการเงินเนี่ยอันแรกคือเป็นความเสี่ยงในแบบของบริษัท First American Financial Corp นะครับบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินมีความเสี่ยงนิดเดียวครับคือออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดนะครับอาจจะเรื่องการแนะต้องการดึงคนเข้ามาดูในเว็บไซต์แต่ความสวยงามของเว็บไซต์หรือความดึงดูดก็มันมีจุดอ่อนในการที่เข้าได้นั้นทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถไปไล่จุดต่างๆที่เป็นไอคอนในเว็บไซต์ว่ามีจุดไหนที่สามารถทำให้เขาสามารถเจาะตรงนั้นเข้ามาได้นะครับเจาะคำนั้นมาได้ต่อเกิดขึ้นในปี2019นะครับต่อมาคือการโจมตีข้อมูลของที่ Equifax นะครับในปี2017นะครับไอตัวเนี้ยเกิดจากอะไรมั้ยเกิดจากระบบบริษัทเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากในความเชื่อถือเพราะเป็นสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆหรือพวกแฮกเกอร์เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆบริษัทเนี่ยลืมอัปเดตข้อมูลอัปเดตแพลตฟอร์มหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ในระบบการป้องกันนะครับทำให้เกิดช่องว่างนะครับเพราะมันไม่ได้อัปเดตปุ๊บเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยทำให้แฮกเกอร์สามารถเจาะข้อมูลเข้ามาได้มาเอาข้อมูลไปใช้นะครับต่อมาคือการโจมตีของมัลแวร์ของบริษัท Hirstland Payment System นะครับก็คือถูกโจมตีจากนักแฮกเกอร์ชาวรัสเซียคือโจมตีเข้ามายิงข้อมูลเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดได้มั้ยทำให้เกิดผู้บริหารต่างๆหรือผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาได้คือมันบล็อกระบบเลยนะครับอันนี้ทำให้บริการไม่ได้นั่นเห็นว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ท็อปฮิตอยู่เนี่ยก็จะมี3รูปแบบนั้นตรงจุดความเสี่ยงพวกนี้ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับว่ามันจะป้องกันยังไงหรือว่าเตือนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไรนะครับหรือผู้ใช้บริการผู้ให้บริการทางสารสนเทศอย่างไรนะครับต่อมาความสำคัญการแบ่งความเสี่ยงคือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อธุรกิจต่างกันนะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสองคือสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราป้องกันเสร็จแล้วต้องรับมือสามารถรับมือได้เพราะที่ผมบอกแล้วความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับที่สามคือการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ถ้าระบบความปลอดภัยที่ดีบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆมีความมั่นใจได้ขึ้นหลายแห่งหลายสถานที่นะหลายสถานที่ที่ความปลอดภัยลดลงทำให้ผู้นักลงทุนสามารถถอนตัวออกได้นะครับเพราะไม่เกิดความไม่มั่นใจนะครับเราจะเห็นว่าในการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยในความเสี่ยงของตลาดการเงินเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญมีบทบาทต่างๆมากถ้าเราบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีนะครับมีความผิดพลาดมีความเลินเล่อส่งผลกระทบต่ออะไรไหมต่อธุรกิจ
ของเราโดยตรงของตลาดการเงินโดยตรงหรือว่าของธุรกิจเราโดย

จะเห็นว่าหลายๆแห่งหลายๆสถานที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยวิธีการหาข้อเสี่ยงเนี่ยบางทีมันมีรูปแบบคือจ้างแฮกเกอร์มาโจมตีเราแฮกเกอร์ที่เป็นอาชีพนะครับไม่ใช่อาชีพแฮกเกอร์แต่เป็นอาชีพที่ทำตัวเองเหมือนแฮกเกอร์ในการโจมตีเข้ามาในระบบเราเพื่อเขาดูแล้วว่าระบบของเราเนี่ยมีจุดอ่อนที่ไหนบ้างอะไรต้องแก้ไขนะครับพวกเหล่านี้เป็นมืออาชีพคือเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปขายมันเป็นอะกรีเมนท์ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบเขาใช้คำว่าามีเป็นธรรมาภิบาลในการที่ทำธุรกิจนะครับคือไม่ลักข้อมูลของบริษัทที่เราไปรับในการรับหน้าที่โจมตีหมายความว่าเราทำตัวเป็นโจรเราเป็นแฮกเกอร์เข้าไปโจมตีแล้วบริษัท A เนี่ยธนาคารสถาบันการเงิน A เนี่ยนะครับต้องการทดสอบว่าระบบความปลอดภัยหรือความเสี่ยงเรามีความดีขนาดไหนมีข้อบกพร่องไหมเคยจ้างบริษัทผมว่าไปจ้างบริษัท C ขึ้นมาบริษัท C อาชีพก็คือรับทำหน้าที่โจมตีหรือตรวจสอบความเข้มแข็งการมาความเสี่ยงขององค์กรนั้นว่ามีจุดดีไหมนะครับถ้าไม่มีจุดดีนะครับหรือมีจุดบกพร่องเนี่ยเขาจะชี้แนะให้ว่าจะทำยังไงในการที่มาทำเนี้ยจะช่วยอะไรช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถป้องกันได้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าสามารถสร้างกำแพงก่อนสร้างกำแพงป้องกันนั้นทั้งเชิงลุกเชิงรับนั้นว่าถ้าโจมตีอย่างนี้เราสามารถแก้ไขยังไงนั้นบริษัทพวกนี้จะให้คำแนะนำว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรบ้างปัญหาคุณมีอะไรบ้างเขาสามารถมาดูได้ว่าบุคลากรที่ในการเข้าระบบเนี่ยของดูทั้งภายในภายนอกให้ถ้าภายในคุณมีความเสี่ยงตรงไหนมีพนักงานคนไหนที่คุณเข้ามาใช้พาสเวิร์ดแล้วมาใช้พาสเวิร์ดในการเข้าฐานข้อมูลมีใครบ้างนะครับเขาจะจัดการให้นะครับต่อมาคือข้อมูลที่ให้อย่างคือเราจะรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะบริษัทพวกนี้เขาจะดูว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะครับการเจอการลักขโมยข้อมูลจะมีแบบไหนเกิดขึ้นสมัยก่อนเราเป็นการลักแบบใช้แพลตฟอร์มยิงเข้าไปเดี๋ยวนี้มันการเป็นเข้าสู่ระบบที่สูงขึ้นที่ผมบอกวิทยุที่พัฒนาเกิดขึ้นมากมายนั้นพวกแฮกเกอร์ต่างๆพวกอาชีพทุจริตพวกนี้นะครับเขาสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปนั่งแกะนะครับแล้วก็จะโจมตียังไงนั้นพูดแล้วพวกนี้บอกไปว่าเสียเราต้องป้องมีวิธีการป้องกันยังไงป้องกันไม่เข้ามาเข้าสู่เราถ้าป้องกันไม่ได้เรามีการหลีกเลี่ยงยังไงนะครับเราความเสี่ยงเนี่ยเราไม่สามารถลดไม่สามารถยกเลิกมันได้นะครับไม่สามารถจะเลิกหนีมันได้เราจะลดหรือหลีกเลี่ยงยังไงให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับงั้นถ้าความเสี่ยงน้อยขึ้นน้อยลงหรือความเสี่ยงไม่แทบไม่มีเลยเนี่ยนักลงทุนต่างๆหรือว่าผู้บริหารต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่จะให้เงินทุนกับเราเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อมั่นเราว่าบริษัทเนี้ยหรือองค์กรเนี้ยมีการแบ่งความเสี่ยงที่ดีนั้นเขาปล่อยเงินกู้ไปแล้วหรือให้เงินไปแล้วหรือลงทุนร่วมกันลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับตอบผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจะกลับมาตามที่เขาต้องการนั้นเห็นว่าความสำคัญในการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อธุรกิจทุกธุรกิจไม่ว่าธุรกิจการเงินหรือธุรกิจอื่นๆนะครับการหมายความเสี่ยงที่ดีนำพาแห่งความเติบโตขององค์กรไปสู่ระยะยาวที่มั่นคงและแข็งแรงนะครับตอนที่2นะครับเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นว่าที่ผมบอกว่าความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดนั้นความเสี่ยงทางการเงินมีอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งเป็นตอนๆในตอนนี้จะเสนอให้เห็นถึงว่าความเสี่ยงด้านการจัดการและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรามาดูว่าประเภทความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงด้านการจัดการทางไซเบอร์ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรต่างหรือความเสี่ยงที่เกิดจากผู้บริโภคนะครับหรือว่ากระทบต่างๆนะครับ consumer data protection นะครับประเภทความเสี่ยงแต่เราจะเสนอหนึ่งอย่างนะครับคือมูลเหตุที่เกิดความเสี่ยงด้านบริการมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือความผิดพลาดของมนุษย์นะครับของในต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีพนักงานเนี่ยมีการเผลอเลอมันมีประวัติศาสตร์หนึ่งที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงก็คือในสมัยที่ผมทำงานอยู่ปรากฏเจ้าที่เป็นโอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับหยิบข้อมูลที่ต้องมารันคอมพิวเตอร์เนี่ยผิดวันมานั้นทำให้ข้อมูลเนี่ยแทนที่เป็นของวันนี้กลายเป็นของเมื่อวานนี้กระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง

บนวงกว้างทั้งประเทศเลยนี่เป็นความผิดพลาดของมนุษย์นะครับเป็นค่อนข้างจะเป็นการเผลอเลอที่ความเสี่ยงรุนแรงมากนะครับต่อมาคือการไม่ปฏิบัติการกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบการปลอดภัยและความเสี่ยงในการดำเนินงานมีอะไรบ้างบางทีพอทำงานไปนานเข้าเนี่ยมีความเผลอเลอคือคิดว่าเอ้ยมันไม่เกิดความชราใจนั้นการทำงานปฏิบัติการต่างๆในด้านทางด้านการเงินเนี่ยเราจะถือใช้ประสบการณ์ไม่ได้นะครับเป็นตัวที่บอกเรามีความเก๋าความเชี่ยวชาญไม่ได้นะบอกการเงินมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาคือความเสี่ยงจากบุคคลที่3หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานพนักงานในหน่วยงานเราแต่ที่เราอาจจะจ้างเขามาพัฒนานะครับหรือว่าซื้อสินค้าเข้ามานะครับพวกนี้เขาจะมีส่วนหนึ่งคือถ้าเขารับรู้ในข้อมูลของเราเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงจากบุคคลที่3นะครับต่อมาความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์และทางกรเครื่องต่างนะครับบางทีเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบางทีมันเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดมานะครับบางทีมันนึกว่าเป็นของที่ถูกต้องแต่จริงๆนะบางครั้งเนี่ยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในความรวดเร็วจริงแต่เราต้องตรวจสอบด้วยว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีให้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อมาการกับดูแลความเสี่ยงด้านความบริการเรามีอะไรบ้างหนึ่งคือการสร้างนะการสร้างแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานภายในนะครับให้ในการบริการนะครับในการบริหารความเสี่ยงว่าเราจะบริหารอย่างไรนะครับผมว่าหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานเอเชียนคนที่เข้ามาเนี่ยต้องมีระดับไหนเข้าได้ข้อมูลหน่วยไหนจะสามารถคนเอาถึงได้หรือว่าหน่วยงานคนไหนสามารถใช้คอมมานด์นี้ได้นะครับสองคือการควบคุมเสี่ยงด้าน AI นะครับเราคิดว่าระบบ AI เนี่ยมีเราเป็นการควบคุมความเสี่ยงยังไงบางครั้งเนี่ยที่ผมบอกบางคนเราที่เลอะก็คือใช้ AI เป็นหลักบางทีเราต้องควบคุมความเสี่ยงมันด้วยว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเรียนรู้มาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตามระเบียบของเราอาจจะถูกนะอาจจะถูกในวงกว้างแต่ไม่เป็นตามระเบียบของเราเราก็ต้องการมีการตรวจสอบด้วยนะครับสองความเสี่ยงด้านการบริหารด้านปฏิบัติการก็คือเราดูที่การบริหารงานและปฏิบัติการมีปัญหาไหมพนักงานเราได้การพักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าพนักงานเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบางหลายหน่วยงานที่เราเคยประสบคือเคยพบเห็นเนี่ยปรากฏว่าพนักงานด้านบริหารด้านปฏิบัติการเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวทำให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานทางด้านการเงินนะครับการเงินบางทีประพฤติไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับต่อมาการบริหารความเสี่ยงด้านประกันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือต้องระบุความเสี่ยงว่าความเสี่ยงเรามีอะไรบ้างนะครับต่อมาคือพอเรารู้ว่าความเสี่ยงเรามีอะไรสองเราประเมินความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบไหมนะครับมีผลกระทบต่อเราขนาดไหนระดับไหนนะครับอาจจะแบ่งระดับน้อยมากจนถึงสูงสุดนะครับมากสุดนะครับต่อมาคือติดตามความเสี่ยงเราจะมีการติดตามความเสี่ยงเรารู้ว่าประเมินแล้วความเสี่ยงที่เกิดเราถึงความเสี่ยงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยนิดหน่อยไม่ต้องดูแลอันนี้ไม่ได้นะครับต่อมาเราติดตามแล้วต้องควบคุมนะครับควบคุมเสี่ยงด้วยว่าเราจะควบคุมยังไงนะครับควบคุมยังไงไม่ให้เกิดความให้ลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้เกิดที่กับเราได้นะครับห้าคือการจัดเก็บรวบรวมรายงานความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในรายงานมีอะไรบ้างเกิดจากด้านไหนนะครับเอาข้อมูลนั้นเก็บไว้นะครับอันที่หกคือทำแผนรับรองความเสี่ยงดำเนินการความเสี่ยงเลยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับต่อมามูลเหตุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับไซเบอร์ถูกโจมตีมาสองคือความล้มเหลวของระบบนะครับบางทีระบบเราตั้งว่าดีแล้วแต่ว่าระบบมันไม่สามารถเจนเรตความถูกต้องได้ก็มีปัญหาสามคือการรั่วไหลของข้อมูลนะครับบางทีข้อมูลเนี่ยถูกแฮกเกอร์เข้าไปถูกโจรกรรมเข้าไปทำให้เกิดการปัญหาในด้านการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีห้าคือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีว่าวันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบนี้พอเราเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยลงทุนสูงเนี่ยบางครั้งทำให้เกิดข้อบกพร่องนะครับนั้นบางทีเนี่ยเราบอกเราเคยใช้อย่างซิสเต็มนี้อยู่ดีมันคงเรามาเปลี่ยนซิสเต็มใหม่เข้ามาเนี่ยบางทีความชำนาญและความหลาหลวมอาจจะ

ดีขึ้นนะครับนั่นเห็นว่าความเสื่อมมวลภายในเป็นสิ่งจําเป็นคือบางทีเราปล่อยปละละเลยนะครับคิดว่าคนภายในไม่ทําแต่บางครั้งก็ก่อปัญหาได้นะครับต่อมาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มันมีอยู่3ด้านคือเกิดจากการก่อกวนเครือข่ายคือเข้ามาบล็อกเครือข่ายเราจนทําให้ธุรกิจเราไม่สามารถจะให้บริการได้นะครับ2คือการปลอมหน้าเว็บไซต์นะครับปัจจุบันนี้จะเจอปัญหานี้เยอะมากคือทําเว็บไซต์เหมือนของเรานะครับคล้ายของเรานะครับคล้ายมากจนผู้ใช้บริการเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ทันทุกทีนะครับนั้นปลอมแปลงเข้ามาทําให้เกิดการเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการนะครับ3คือการติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้ายก็คือการบางครั้งโปรแกรมที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยบางครั้งถูกลายเส้นกับไม่ถูกลายเส้นหรือโปรแกรมนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเราอนุมัติหรือไม่อนุมัติเข้ามานั้นเป็นการเผลอเลยในการที่จะใช้โปรแกรมนะครับประสงค์ในเข้ามาติดตั้งในระบบทําให้แฮกเกอร์เข้ามาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับต่อมาการกดูแลและความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศเรามีอะไรบ้างนะครับ1คือความต้องอธิบาย2ต้องระบุความเสี่ยง3คือการป้องกัน4การตรวจจับ5คือการตอบสนองความกู้คืนระบบแล้วก็6คือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายนอกนะครับเห็นว่าการกดูแลเนี่ยด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องมีการเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเชื่อมทั้งในทั้งนอกได้นั้นเราไม่ต้องจําเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็งนั้นระบบของเราเนี่ยมีความปลอดภัยไหมเราสามารถระบุความเสี่ยงได้ไหมนั้นบางทีเราจะเจอว่าหน่วยงานเราไม่ความเสี่ยงเลยอันนั้นมีความเสี่ยงสูงสุดหน่วยงานทุกหน่วยงานดําเนินงานธุรกิจหรือดําเนินกิจกรรมต่างๆมีความเสี่ยงหมดความเสี่ยงนั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราระบุไว้ว่าความเสี่ยงนี้เรายอมรับได้ไหมความเสี่ยงนั้นยอมรับไม่ได้นะครับนั้นความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่ต้องบริหารอย่างจำเป็นนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีแผนความเสี่ยงที่ดีพอนะครับดีพอมันก็สามารถทำให้ธุรกิจเราเดินทางได้อย่างมั่นคงนะครับครับต่อมาเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงินอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราคุยมา2ด้านแล้วตอนที่2มี2ด้านต่อมาอีก2ด้านก็คือความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินและเชิงความเสี่ยงด้านระบบที่สองคือความเสี่ยงด้านคุ้มครองผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจนั้นเห็นว่าภาพรวมเลยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีการเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด้านดังที่เราอธิบายในหน่วยที่สองและสองด้านอันที่3ก็มีอีก2ด้านนะครับเรามาดูที่ความเสี่ยงต่อจากนั้นเป็นยังไงนะครับการดูแลของความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินเนี่ยเราจะมีการแบ่งอยู่3ประเด็นนะครับอันแรกคือการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ควบคุมทุกภาคส่วนก็คือในการที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยเชิงบอกเราไม่ใช่ดูด้านใดด้านหนึ่งต้องดูทุกชแนลหรือทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการเงินทั้งหมดนะครับดูให้ครอบคลุมเพราะเราประเมินความเสี่ยงให้สูงนะครับ2ประเมินความเสี่ยงประเมินความเชื่อมโยงเมื่อเราดูแล้วทุกองค์คาพยพแล้วเนี่ยทุกพื้นที่แล้วเนี่ยถามดูว่าความเสี่ยงนั้นมีความเชื่อมโยงกันไหมนะครับเกิดนี่แล้วกระทบใครบ้างว่าความเสี่ยงจากการเงินของแต่ว่าการเงินของฝ่ายขายเนื่องจากการเก็บเงินหรือเก็บหนี้ทางการค้าไม่ดีพอเนี่ยความเสี่ยงก็ส่งมาผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นเพราะว่าช่องหน่วยงานขายเนี่ยจะนำเงินเข้าของบริษัทแต่เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วทำให้สภาพคล่องในบริษัทเนี่ยมันเสียหายเห็นว่าเราจะรู้ว่าความเชื่อมโยงเป็นยังไงนะครับ3คือการติดตามความเสี่ยงในขณะที่มองไปข้างหน้านะครับแล้วก็สอบผลกระทบนั้นเราดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อเราธุรกิจเราในหน้าอย่างไรไม่ใช่มองว่าความเสี่ยงนี้เกิดกระทบเมื่อวานเป็นยังไงเราไม่ดูนะครับความเสี่ยงเนี่ยจะมองไปข้างหน้าผลกระทบไปข้างหน้านะครับว่าถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วกระทบอะไรได้บ้างนะครับต่อมามูลเหตุที่ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมันมีอะไรบ้างนะอันแรกคือความปลอดภัยด้านข้อมูลของคนนะครับ2คือการฉ้อโกงการหลอกลวง3คือการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม4คือความโปร่งใสและความเป็นธรรมแล้วก็5คือการออกแบบครับช่องทางการใช้

นะครับการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับจะเห็นว่าความเสี่ยงด้านความบริโภคเนี่ยบริโภคเนี่ยเราจะดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลส่วนตัวเป็นสําคัญตอนนี้นะฮะตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้ความเห็นของลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราจะช่วยให้ผู้ลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราให้ต่อหน่วยงานที่เราไปเมื่อเราไปขอสินเชื่อนะครับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อเราต้องให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเพื่อให้สถาบันการเงินตัดสินใจให้สินเชื่อเรานั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกเข้าส่งที่สถาบันการเงินนั้นตัวเนี้ยถ้าในมองมุมพวกเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นข้อมูลตัวเนี้ยจะมีความสำคัญนะครับความสำคัญนั้นมีการทั้งหมดออกกฎหมายมาคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลเราเนี่ยไม่ถูกส่งไปถูกไปให้ข้อมูลให้ถึงมือผู้มิจฉาชีพแล้วจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยอย่างตอนนี้ที่มีข่าวดังก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้เขาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับที่ได้รับมาทั้งในทางผิดกฎหมายแล้วกันเอาไปใช้นะครับทำให้ความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้บริโภคเนี่ยลดลงนะครับบางครั้งผู้ที่มัจฉาชีพเนี่ยอาจจะติดต่อในรูปแบบของหน่วยราชการหรือว่าหน่วยที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ว่าเขาติดต่อมาถูกต้องแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับต่อมาคือการฉ้อโกงและการหลอกลวงนะครับเป็นความเสี่ยงทางด้านนั้นหลายแห่งนะครับเราเห็นว่าในหลายเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลของส่วนบุคคลไปเขาก็สามารถหลอกลวงได้เช่นหลอกลวงการขายสินค้าออนไลน์หรือหลอกลวงการให้บริการต่างๆอย่างที่ข่าวมาที่ข่าวนั่นคือซื้อสินค้าไม่ตรงปกก็คือสั่งซื้อสินค้าอย่างได้อย่างสั่งซื้อ iPad ได้ก้อนอิฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เขาไม่ได้ใช้ข้อมูลของบุคคลในการหลอกลวงแต่เขาใช้พับเขาเรียกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ให้มาร่วมให้มาซื้อสินค้าแล้วเกิดการฉ้อโกงได้นะครับ3คือการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือแต่ตอนนี้ดีนะกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยคุ้มครองลูกหนี้นะครับในการทวงหนี้นะครับในการทวงหนี้คือมีระยะเวลาถ้าเกินเวลานี้ห้ามทวงผิดกฎหมายนะครับหรือว่าในการทวงหนี้ที่คืออัตราดอกเบี้ยอัตราค่าใช้จ่ายหรือว่าอัตราที่กำหนดเนี่ยสูงเกินเกณฑ์ความรู้สึกกฎหมายทางด้านการเงินบ้านเราเนี่ยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเนี่ยไม่เกิน120ต่อปีนะครับต่อปีนะฮะหมายความว่าเดือนนึงประมาณ 1% กว่าเฉลี่ย 1% กว่านะครับ 1% กว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคิดเป็นรายวันอย่างเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดกระทบอะไรกระทบต่อผู้กู้ทั้งที่โดยมากจะเป็นส่วนใหญ่เป็นกู้นอกระบบนะครับต่อมาคือความโปร่งใสและความเป็นธรรมนะครับบางครั้งอ่ะผู้บริโภคเนี่ยต้องการความโปร่งใสในการที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับและในการรับบริการที่เป็นธรรมถึงว่าผมต้องการไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปจองที่พักนะครับจองที่พักทางออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็อ่านจากข้อมูลที่เขาระบุอยู่ในหน้าเพจให้เราก็เห็นว่าดีหมดเลยภาพถ่ายมาดีสนใจแต่พอไปถึงจริงแล้วเนี่ยสถานที่พักเนี่ยอาจจะไม่ตรงแต่ที่ในโฆษณา ในที่ประชาสัมพันธ์ไว้หรือว่าพอไปพักแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราประสงค์อย่างผมเองก็เคยเจอนะครับไปเจอก็คือจองที่พักแห่งหนึ่งพัก3วันปรากฏว่าผ่านออนไลน์นะครับก็จองเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อย
ปรากฏว่า

0: ผมพักแค่หนึ่งคืนพออีกคืนก็ขอให้ออกเพราะว่าต้องการเอาห้องพักเขาเนี่ยไปให้บริการของผู้นําท้องถิ่นเราก็บอกเราก็จองแล้วบอกเขาก็จองง่ายคือเขาไม่ทำแล้วเขาก็จ่ายเงินคืนแต่เราเนี่ยเดือดร้อนคือต้องไปหาที่พักใหม่นั้นเห็นว่าความเสี่ยงของบุคคลในบริโภคเนี่ยในการที่เราต้องตรวจสอบดูเป็นยังไงนะครับต่อมาคือการออกแบบช่องทางการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยที่ผมบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเริ่มน้อยลงนะเพราะว่ามีการเรียนรู้ขึ้นเกิดขึ้นสมัยก่อนเราใช้กับช่องทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยใช้กับพวกผู้สูงอายุเพราะว่าบางทีเนี่ยเราผู้สูงอายุจะมักจะไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนั้นการที่ใช้ช่องทางไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความเสี่ยงต่างๆนะครับนั้นจะเห็นว่าในการที่จะการจัดการความเสี่ยงเนี่ยจะเห็นว่าความเสี่ยงถ้าเดิมสถาบันการเงินหรือองค์การเงินเนี่ยจะดูเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมีศักยภาพไหมถ้ามีศักยภาพสามารถไปต่อได้ส่วนบุคคลเนี่ยต้องการคุ้มครองเพราะความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยของบุคคลเนี่ยบางทีกระทบเป็นวงกว้างและกว้างใหญ่มากบางครั้งสูญเสียเป็นหลักหลายพันล้านที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นการจัดการความเสี่ยงหรือมูลเหตุการเสี่ยงเนี่ยต้องแก้ไขนะครับนั้นผู้ที่รับผิดชอบต้องดูแลและต้องติดตามความเสี่ยงอย่างมาดูด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมนะครับอันแรกคือการแก้ไขปัญหานะครับถ้าลูกค้าเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องจัดการยังไงนะแก้ไขอย่างรวดเร็วสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าภาคพึงพอใจไม่มีปัญหาแล้วพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนหรือว่าคอยติดตามต่อทีหลังหรือว่าอะไรต่างเนี่ยทำให้ลูกค้าไม่ค่อยยินดีนักนะครับในการแก้ไขปัญหา2คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดกลุ่มลูกค้าเรามาดูว่าการแผนการจัดการด้านให้บริการลูกค้าเนี่ยเป็นธรรมคือสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าไหมสินค้าเนี่ยเหมาะสมลูกค้าไหมสินค้าเป็นตามลูกค้าต้องการไหมนะครับ3คือกระบวนการขายนะครับกระบวนการขายต้องมีการจัดการที่ดีมีความซื่อสัตย์นะครับรับประกันสินค้ายังไงหรือรับบริการยังไงก็ควรบริการตามนั้นนะครับสี่คือการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวลูกค้าที่ผมบอกคือต้องรักษาข้อมูลลูกค้าดั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อการบริการของเราครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ครับสวัสดีนักศึกษาและผู้เข้าชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดกันเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรามาดูแนวคิดของการกำกับดูแลก่อนนะครับเวลาที่เราจะนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในตลาดเงินหรือตลาดทุนก็ตามนะครับก็ต้องย้อนกลับดูก่อนว่าเรามีแนวคิดของการกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในภาคของตลาดเงินคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือในภาคของตลาดทุนคือสำนักงานกรตก็ตามนะครับได้มีการเปลี่ยนมุมมองในการกำกับดูแลนะครับมาใช้สิ่งที่เรียกว่าการกำกับดูแลโดยใช้หลักการนะครับหรือตัว principle based มากขึ้นนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจนะครับหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับมีการจัดการตัวเองนะครับสามารถที่จะพิจารณาได้เองว่าสิ่งใดควรที่จะทำหรือสิ่งใดไม่ควรที่จะทำโดยยึดจากหลักการที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเป็นกรอบเอาไว้นะครับก็ทำให้เกิดวินัยในการปฏิบัติหรือในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในบางเรื่องที่มันยังคงต้องการใช้การออกกฎเกณฑ์หรือออกกฎหมายเข้ามานะครับกระบวนการในการออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายในปัจจุบันนะครับหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ยังต้องให้ความสำคัญถึงเรื่องของการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนที่จะกำหนดขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์นะครับดูว่ามีความจำเป็นไหมนะครับมีความคุ้มค่าหรือเปล่าในการออกกฎเกณฑ์เรื่องนั้นเพื่อการกำกับดูแลนะครับรวมถึงเมื่อกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยถูกใช้บังคับไปแล้วประกาศออกไปแล้วนะครับก็ต้องมีการติดตามดูแลด้วยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์หรือว่าประสิทธิภาพของก กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้นั้นนะครับเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือเปล่าหรือมีสิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไปหรือไม่นะครับพอเรามีการใช้บังคับกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาด้วยนะครับหากผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่สามารถปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ตรงนะครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมทันท่วงทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างเรื่องของความน่าเชื่อถือต่อประชาชนในวงกว้างด้วยนะครับนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับในอีกด้านนึงคือเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับการส่งเสริมสนับสนุนจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับในยุคต่อๆไปเลยของหน่วยงานกำกับดูแลนะครับในการสร้างความร่วมมือนะครับหรือในการสนับสนุนให้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้นะครับในตลาดเงินและก็ตลาดทุนในอนาคตนะครับนั่นคือแนวคิดของการกำกับดูแลทั้งภาคของตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบันนะครับเรามาดูในส่วนของตลาดเงินกันก่อนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็มีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือว่า regulatory sandbox นั่นเองนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการที่เวลาจะมีใครต้องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจหรือการให้บริการกับลูกค้านะครับบางครั้งเรายังตอบไม่ได้นะวันแรกใช่ไหมครับว่าการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้เนี่ยจะมีความเสี่ยงหรือมีข้อควรระวังหรือมีข้อดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสนามลองผิดลองถูกนี่แหละให้มาลองทำกันก่อนนะครับหากเราจะแบ่งประเภทของ regulatory sandbox นะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เราเรียกว่าเป็นการทดสอบภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการจะเข้ามาทดลองหรือการเข้ามาทดสอบ regulatory sandbox ที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้นะครับก็ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัตินะครับหรือเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจที่ตรงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้นะครับนั่นคือลักษณะแรกนะครับลักษณะที่2คือการทดสอบที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ให้บริการเองนะครับผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาจจะต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็เลยสร้างแซนด์บ็อกซ์เป็นของตัวเองแต่การกำกับดูแลก็ยังคงยึดตามกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะกำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในทางปฏิบัติในปัจจุบันนะครับสำหรับการลองผิดลองถูกใน regulatory sandbox เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงกำหนดให้เป็นวิธีแรกเท่านั้นนะครับคือต้องเป็นการใช้การทดสอบภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติของธนาคารประเทศไทยอยู่นะครับแบบที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดช่องณวันนี้แต่อนาคตก็คงต้องติดตามต่อไปสำหรับเรื่องของ regulatory sandbox นะครับเรื่องหนึ่งที่ธนาคารประเทศไทยให้ความสำคัญมากนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของการชำระเงินเวลาที่เกิดการซื้อสินค้าบริการใช่ไหมครับก็ต้องมีการรับจ่ายเงินมีการชำระเงินเกิดขึ้นนะครับเวลาที่จะมีใครมาทำอะไรใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่ธนาคารประเทศไทยจะกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและให้ความสำคัญมากๆครับเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องมีการช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้โอนเงินอย่างสมมติถ้าเป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมครับเวลาที่ลูกค้าใช้ช่องทางนะฮะการชำระค่าสินค้าบริการหรือการโอนเงินผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องมีความเสี่ยงที่ต่ำหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริการนั้นได้นะครับมีการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อผู้ประกอบธุรกิจเองจะได้ทราบว่าธุรกรรมนี้หรือเงินก้อนนี้เป็นของลูกค้ารายไหนใช่ไหมครับหรือลูกค้าเองก็ได้มีหลักฐานได้ว่ามีการโอนเงินหรือมีการชำระเงินไปแล้วใช่ไหมครับรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลแบงก์ชาติเองก็จะมีข้อมูลที่ใช้สำหรับในการวิเคราะห์หรือการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนารูปแบบต่างๆต่อไปนะครับการใช้ช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับก็ก่อให้เกิดการแพร่หลายในเรื่องของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดกว้างมากขึ้นหรือแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกเรื่องนึงนะฮะที่ธนาคารประเทศไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลนะครับว่าการแพร่หลายไปนั้นเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงความสำคัญและก็คำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับการแพร่หลายของการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนะทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าการก้าวสู่หรือการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับงั้นการที่เราจะไปดิจิตอลได้เนี่ยนะครับระบบการชำระเงินที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดหลักเส้นหนึ่งนะครับในการชำระราคาค่าสินค้าบริการภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหากมันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ไปสู่เรื่องของโลกเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของกฎเกณฑ์บ้างนะครับการกำกับดูแลก็ต้องมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปก่อนปี2560นะครับจะมีกฎหมายอยู่หลายฉบับเลยนะครับประมาณ 3-4 ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอมีกฎหมายหลายฉบับนะครับเรื่องของการใช้งานก็อาจ

จะมีความยุ่งยากนะฮะเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจเองก็ต้องเข้าใจกฎหมายหลายฉบับบางทีก็อาจจะผิดพลาดพังเผยคัดเคลื่อนไปได้ใช่ไหมครับเนื่องจากกฎหมายมีหลายที่นะครับผู้กำกับดูแลเองนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับยกตัวอย่างเช่นมีทั้งกระทรวงการคลังก็กำกับดูแลด้วยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำกับดูแลด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อลดความซับซ้อนหรือลดผู้เล่นในเรื่องของการกำกับดูแลที่มีจำนวนมากนะครับซึ่งมีการตรากฎหมายขึ้นในปี60เราเรียกว่าพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินนะครับก็ก่อให้เกิดเอกขึ้นในเชิงของการกำกับดูแลนะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้บังคับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลเรื่องของระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับพูดถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมีกฎหมายตอนปี 60เข้ามาเพื่อทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพแล้วนะครับเราลองมาดูผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันบ้างนะครับอันที่1เลยคือบัตรเครดิตนะที่เราท่านถือกันอยู่นี่แหละครับบัตรเครดิตก็คือบริการอย่างนึงนะครับของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาท่านไปรูดซื้อของนะครับก็จะมีการรับจ่ายเงินกันระหว่างร้านค้ากับผู้ให้บริการบัตรใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมาเรียกเก็บเงินจากท่านซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการรับจ่ายเงินระหว่างร้านค้ากับผู้ให้บริการบัตรก็ทำบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับบัตรเดบิตนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับต่างจากบัตรเครดิตเพียงแค่ว่าบัตรเดบิตเราสามารถใช้ได้ตามวงเงินที่ท่านมีอยู่ในบัตรใช่ไหมครับท่านมีเงินฝากอยู่ในบัญชีบัตรเดบิต100บาทก็ใช้ได้แค่100บาทนะครับงั้นลักษณะของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเพียงแต่ว่าวงเงินที่ใช้หรือวงเงินที่ท่านสามารถใช้งานได้มันก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นเดบิตใช้ได้เท่าที่มีนั่นเองนะครับบัตร ATM ครับบัตร ATM คือลักษณะของการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับหรือถอนเงินได้ฝากเงินได้เพียงแต่บัตร ATM อย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะใช้ในการจ่ายค่าสินค้าและบริการได้เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของการให้บริการชำระเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับอีกกลุ่มนึงคือเรื่องของเคาน์เตอร์สวิตนะฮะท่านอาจจะเคยใช้บริการกันใช่ไหมครับเราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์กันที่ผู้ให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเคาน์เตอร์สวิตเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหรืออีกหนึ่งบริการที่ผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่ทุกวันนี้มีความนิยมใช้มากขึ้นคือเรื่องของ e-money ใช่ไหมครับจะมีผู้ให้บริการหลายรายเลยนะครับที่สร้างเป็นกระเป๋าหรือเป็น wallet ขึ้นมานะครับท่านต้องฝากเงินบาทเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใช้เงินบาทที่อยู่ในกระเป๋า e-money หรือ e-wallet ตัวนั้นเนี่ยใช้ในการจ่ายค่าสินค้าบริการต่างๆได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเหล่านี้แหละครับถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการชำระค่าสินค้าและบริการนะครับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ในปัจจุบันนะครับอีกประเภทนึงครับคือการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับการโอนเงินระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทำให้การโอนเงินหรือการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศเนี่ยสามารถทำได้โดยสะดวกมากขึ้นนะครับโดยใช้เวลาลดลงมีต้นทุนที่ลดลงกว่าสมัยก่อนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกนะครับเราเรียกว่าระบบ SWIFT นะครับ SWIFT ตัว SWIFT นะฮะ SWIFT เนี่ยถูกก่อตั้งที่ประเทศเบลเยียมนะครับปัจจุบันถูกกำกับดูแลโดยธนาคารกลางของประเทศเบลเยียมนะครับ SWIFT เองเป็นเหมือนกับผู้ให้บริการโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับหากดูข้อมูลปัจจุบันนะฮะตัว SWIFT เองเนี่ยมีธนาคารกลางนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินต่างๆเป็นสมาชิกมากกว่า 11,000 แห่งนะครับ200ประเทศทั่วโลกเรียกได้ว่าทั่วโลกใช้ SWIFT เป็นหลักกันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากำกับดูแลนะครับในมุมของผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินไทยที่มีการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านเครือข่าย SWIFT เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีการโอนเงินผ่านช่องทางชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของแนวคิดการกำกับดูแลนะครับที่ทุกวันนี้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับหันมาใช้เรื่องของ principle based หรือการกำกับดูแลตามหลักการนะครับก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยครับสามารถจะดำเนินธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดนะครับไล่เรียงมาถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่คือภาพรวมของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้และการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาพของตลาดเงินตลาดทุนในประเทศไทยและต่างประเทศครับ
ครับเรามาดูการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในภาคของตลาดการเงินโดยหน่วยงานกำกับดูแลคือธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในภาคของตลาดเงินนะครับหลักยกตัวอย่างเช่นนะครับธนาคารไทยก็จะมีการออกหลักการนะครับหรือสาระสำคัญของแนวทางในการกำกับดูแลนะครับในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับสถาบันการเงินนะครับหรือธนาคารพาณิชย์เองนะครับหากเขาสนใจจะลงทุนหรือเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลทุกวันนี้ท่านจะได้ยินคำว่าสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมครับสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือวิธีการไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนนะฮะผ่านการออกโทเค็นดิจิตอลนะครับหรือเป็นการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลบางประเภทที่เราคุ้นหูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบิตคอยเป็นต้นใช่ไหมครับหรืออีเธอเรียมแบบนี้เป็นต้นนะครับที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการออกสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากสถาบันการเงินนะครับหรือธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยนะครับที่สนใจจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้นะครับณวันนี้นะครับธนาคารประเทศไทยยังคงกำหนดกรอบเอาไว้ว่าสามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปประกอบธุรกิจได้นะครับโดยมีมูลค่าของการประกอบธุรกิจเนี่ยไม่เกินร้อยละ3ของเงินกองทุนที่สถาบันการเงินนั้นมีอยู่เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงหรือเพื่อเป็นการดูก่อนว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีความเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะครับและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจนเกินไปกับกลุ่มของสถาบันการเงินหรือตัวธนาคารพาณิชย์เองด้วยนะครับอันที่2นะครับเรื่องของการกำกับดูแลของการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้นะครับหรือ Fintech Financial Technology นะครับอันนี้ภาพจะคล้ายๆกันกับการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแรกๆเลยนะครับยุคแรกเลยเนี่ยตอนที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์อยากจะไปลงทุนใน Fintech หรือนำ Fintech เข้ามาใช้นะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้เนี่ยก็จะถูกกำหนดว่าห้ามเกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของฟินเทคหรือเทคโนโลยีการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่แพร่หลายนะครับมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนแล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะฮะสถาบันการเงินก็เข้าใจฟินเทคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จึงมีการยกเลิกเพดานการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินออกไปนะครับเห็นไหมครับว่าการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนเขาก็จะกำหนดกรอบเอาไว้นะครับว่าห้ามลงทุนเกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือเท่านั้นเท่านี้บาทใช่ไหมครับแต่บางเรื่องที่มีความชัดเจนมากขึ้นกำกับดูแลได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นหรือมีความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกกรอบตัวนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลยังเป็นเรื่องใหม่ยังมีความเสี่ยงสูงการกำกับดูแลบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมชัดเจนก็จึงถูกจำกัดการลงทุนอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนแล้วนะองค์ความรู้ก็เพิ่มขึ้นก็มีการยกเลิกเรื่องของเพดานการลงทุนออกไปนะนี่คือเรื่องของสิ่งแรกนะครับเรื่องของการกำกับดูแลหรือแนวทางการกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวของธนาคารพาณิชย์เองนะครับหรือสถาบันการเงินนะครับหากเขาสนใจนะครับหรือเขาคิดว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เราคุยกันตอนต้นว่าถูกกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกินร้อยละ3ของเงินกองทุนเนี่ยนะครับหากเขาสามารถแสดงได้ว่านะครับหรือมีมาตรการที่แสดงให้กับธนาคารไทยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะครับมีการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจดูแลความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีนะครับธนาคารไทยก็อาจจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับเรื่องของการผ่อนปลนหรือการละเว้นเรื่องของกฎเกณฑ์เพดานการลงทุนร้อยละ3เมื่อกี้ที่เราคุยกันแต่นี่ก็ต้องเป็นรายกรณีนะครับไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นให้กับทุกคนก็ต้องเข้าไปคุยกับธนาคารประเทศไทยเป็นรายบุคคลเป็นรายสถาบันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ที่เราพูดกันมาหลายครั้งกันนะครับว่าปัจจุบันธนาคารประเทศไทยก็สนับสนุนให้การประกอบธุรกิจนะครับหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับหรือมันมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรอย่างรอบด้านเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจหรือมาลองผิดลองถูกในแซนด์บ็อกซ์กันซะก่อนจะไปประกอบธุรกิจจริงในวงกว้างกับประชาชนนะครับเพื่อจะดูว่ามีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องกำกับดูแลหรือมีสิ่งไหนที่ควรจะสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงกลุ่มของสถาบันการเงินเองนะครับหากต้องการที่จะขยายกิจการไปยังเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับธนาคารไทยก็จะมีแนวทางกำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็ทำให้สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์เองสามารถประกอบธุรกิจได้นะครับแต่ก็มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมด้วยนะครับแนวทางการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยในภาพใหญ่นะครับคือเพิ่มความยืดหยุ่นและก็ลดภาระในการกำกับดูแลเพิ่มความยืดหยุ่นคืออะไรครับก็คือ
อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าการกำกับดูแลจะเน้นที่การกำกับดูแลตามหลักการหรือเป็น principle based มากขึ้นก็จะเป็นกรอบกว้างๆที่จะบอกสถาบันการเงินนะครับว่าสิ่งใดคุณควรทำสิ่งใดคุณไม่ควรทำหรือคุณต้องทำประมาณแนวไกด์ไลน์แนวปฏิบัติที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินก็สามารถที่จะไปพิจารณา

ได้ในบางเรื่องว่าควรจะดำเนินการอย่างไรโดยให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ธนาคารประเทศไทยกำหนดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกำกับดูแลตามความเสี่ยงครับหากการให้บริการนะฮะหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของสถาบันการเงินมีความเสี่ยงสูงก็อาจจะมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนะครับหรือมีความเสี่ยงที่ในระดับที่ยอมรับได้การกำกับดูแลก็อาจจะมีความเป็น principle based หรือใช้หลักการมากกว่าที่จะเป็นการกำกับอย่างใกล้ชิดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของการกำกับให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับหน่วยงานกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยเองหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นก็ต้องปรับตัวนะครับว่าหากมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับมันจะก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับในอีกมุมนึงมันก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความท้าทายต่อการกำกับดูแลหรือก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดที่เราไม่อยากให้เกิดกับประชาชนหรือกับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลักการกำกับดูแลให้เท่าทันในโลกสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันหรือต้องทำให้มันสมดุล นะครับทางด้านของการสนับสนุนให้การนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพรวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนและก่อเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญนะครับอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเราต้องมีบุคลากรรองรับจริงไหมครับบุคลากรที่จะนำมาใช้มาต่อยอดในการพัฒนาเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลเองจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับการเติบโตของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องใหม่ๆนะครับท่านอาจจะได้ยินพวกปัญญาประดิษฐ์นะฮะการเรียนรู้ของเครื่อง AI ML แบบนี้เป็นต้นนะครับChat GPT อย่างนี้ใช่ไหมครับที่ต่างประเทศมีการพัฒนากันนะครับประเทศไทยเราเองก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้แหละครับเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้หรือแม้กระทั่งการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับจากการที่ธนาคารประเทศไทยเองนะครับมีแนวทางในการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารพาณิชย์เองนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินจริงไหมครับขอสินเชื่อก็ง่ายขึ้นใช่ไหมไปขอกู้กับสถาบันการเงินก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปที่สถาบันการเงินละกู้ผ่านออนไลน์ก็ได้ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็ได้อย่างไรก็ดีครับในมุมหนึ่งก็ต้องพิจารณาได้ว่าความง่ายความสะดวกนั้นมันก่อให้เกิดความเสี่ยงกับประชาชนหรือไม่ก่อเกิดสร้างภาระหนี้สินจนเกินตัวหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลนะฮะหน่วยกำกับดูแลก็ต้องสมดุลให้ดีระหว่างการพัฒนากับการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับประการที่2นะครับตัวหน่วยงานกำกับดูแลหรือธนาคารประเทศไทยเองก็ต้องดูว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับต้องเอื้อให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนนะครับสามารถที่จะปรับตัวให้เข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลได้ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีการพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลกันเยอะมากนะครับการทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็จะเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของภาคครัวเรือนหรือธุรกิจเองเนี่ยครับก็ต้องมีการปรับตัวตามให้ทันนะครับเพราะในอีกมุมนึงนะครับการที่เราจะไปออนไลน์การจะไปเศรษฐกิจดิจิตอลเองเนี่ยมันก็มีความท้าทายในเรื่องของความเสี่ยงภัยในเรื่องต่างๆเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เราเจอเรื่องของ call center ใช่ไหมครับเราเจอเรื่องของการหลอกลงทุนออนไลน์นะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ตามมาจากการเข้าสู่โลกดิจิตอลซึ่งหน่วยกำกับดูแลก็ต้องดูทั้ง2มุมนะครับมุมของการเตรียมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลกับมุมนึงคือการป้องปรามกำกับดูแลเรื่องของภัยที่จะตามมานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การปรับตัวของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในวันนี้นะครับสมัยใหม่มีคนกล่าวกันว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในวันนี้นะครับภายในไม่กี่เดือนมันก็จะเก่าไปแล้วใช่ไหมครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานำของที่ไม่อัปเดตหรือไม่ทันสมัยมาใช้แล้วมันมีช่องโหว่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นในระบบเศรษฐกิจมันอาจจะส่งผลต่อการแพร่กระจายความเสี่ยงนั้นหรือวิกฤตนั้นในวงกว้างได้อันนี้ก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งในเชิงของหน่วยงานกำกับดูแลเองและตัวของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเองต้องดูเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นหรือไม่หรือถ้าโชคร้ายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะหยุดมันยังได้อย่างไรหรือว่าจะป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างได้อย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้มาดูในภาคของตลาดทุนบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงธนาคารประเทศไทยที่อยู่ในภาคของตลาดเงินไปหลายเรื่องเลยนะครับถ้าดูในมุมของตลาดทุนนะฮะกรทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ก็มีการออกแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนเช่นเดียวกันนะครับ
ทคโนโลยีที่ก.ล.ต.ให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นศักยภาพหรือเป็นโอกาสสำหรับ

การประกอบธุรกิจต่างๆในตลาดทุนในอนาคตนะครับก็เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์กับการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหรือ AI ML นั่นเองนะครับดังนั้นกลต.เขาก็เลยออกแนวปฏิบัติหรือออกเป็นไกด์ไลน์นะครับออกมาว่าถ้าผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนหรือภาคตลาดทุนนะครับจะนำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ย AI

นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แล้วนำการเรียนรู้ของเครื่องเข้ามาใช้แล้วปรากฏไปแยกกลุ่มกลุ่มนี้จะได้รับการบริการที่ดีกว่ากลุ่มนี้แบบนี้ก็ไม่สมควรนะฮะมันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องปิดแกลบพวกนี้ต้องปิดเรื่องของความไม่เป็นธรรมให้มันลดลงไปให้น้อยที่สุดนะครับสอดคล้องกับข้อกฎหมายแล้วก็หลักจริยธรรมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องของจริยธรรมนะการนำข้อมูลพวกนี้มาใช้หรือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนของเครื่องมาใช้นะครับต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมด้วยในที่นี้คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะทำระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาได้เราต้องการใช้ข้อมูลใช่ไหมครับเราต้องการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ในการสร้างเพื่อมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจหรือการคิดได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรานำข้อมูลมาใช้อย่างไม่มีจริยธรรมไปแอบเอาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเรามาใช้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ใช่ไหมไปเอาข้อมูลส่วนตัวเข้ามาใช้เนี่ยบางทีก็ก่อเกิดประเด็นทางจริยธรรมนะครับมันก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคือความรับผิดชอบของผู้ที่นำมาใช้ครับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่นำระบบเหล่านี้มาใช้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นสมมติยกตัวอย่างเช่นไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันให้คำแนะนำการลงทุนที่ผิดพลาดผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อผลที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นหลักที่ว่าก่อนที่จะนำหลักการหรือการที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ต้องมีการทดสอบตรวจสอบกันให้มั่นใจก่อนนะครับว่ามันจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับความโปร่งใสนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ต้องส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่าพอเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วยิ่งแบบไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของคำแนะนำคืออะไรที่มาที่ไปของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันถูกสร้างมาได้อย่างไรแบบนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดคำถามจากประชาชนได้นะครับว่านำมาใช้แล้วมันดีหรือมันไม่ดีกับประชาชนอย่างไรต้องอธิบายได้ต้องโปร่งใสนะที่มาที่ไปแบบนี้เป็นต้นนะครับการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลโดยตัวของผู้ที่นำมาใช้นะครับในมุมของการกำกับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับภายใต้บริบทหรือภายใต้สภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากประชาชนมานะครับแล้วก็ใช้ระบบเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้บริบทของความเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องมองให้ดีหรือต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ดีนะครับให้มันรองรับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับวิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาช่วยได้คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับหรือการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมนะครับหรือการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าเป็น Enterprise Risk Management นั่นเองนะครับสามารถใช้เป็นกรอบนะครับในการกำกับดูแลตัวของผู้ประกอบธุรกิจเองนะครับว่าในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกับองค์กรหรือเปล่าหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไม่นะครับจะช่วยในเชิงของการประเมินความเสี่ยงต่างๆเบื้องต้นได้นะครับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะฮะหรือส่งเสริมให้จะเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องหรือเทคโนโลยีใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือบนอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยทางเทคโนโลยีนั่นเองนะครับหากเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่มีความปลอดภัยนะครับถูกโจมตีได้นะครับล่มง่ายนะหรือว่าพังง่ายเงี้ยครับก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในการนำมาใช้แน่นอนต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องความมีเสถียรภาพของระบบความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงตัวระบบเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของทักษะของบุคลากรนะครับหากเรานำเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมาใช้นะครับแต่บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากล่องดำนะฮะมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงในการให้บริการหรือในการตัดสินใจหรือในการประกอบธุรกิจได้นะครับนั้นทักษะของบุคลากรก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับหากเราดูในเชิงของการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเรามีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการดูแลเรื่องของแผนและก็การกำกับดูแลภาพใหญ่เรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็จะมีหน่วยงานย่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาธุรกิจสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็จะมาดูบทบาทในเรื่องของการทำธุรกรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดิจิตอลนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะเข้ามาดูในเรื่องของถ้าเราจะทำระบบขึ้นมาสักระบบหนึ่งทำปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยการไปหยิบข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เนี่ยควรจะทำอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเข้ามาดูในเรื่องนี้นะครับหรือแม้แต่ทางกสทช

เองใช่ไหมครับเพราะบางเรื่องมันอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่บนโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องดูให้มันสอดรับสอดประสานกันว่ามีเสถียรภาพของระบบโครงข่ายต่างๆดีแค่ไหนนะฮะหรือว่าไม่ใช่ว่าไปเอาโครงข่ายไปก่อให้เกิดอาชญากรรมบนเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับเรื่องของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็จะออกมาตรการนะฮะเรื่องของมาตรฐานและมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยบนการใช้งานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสำหรับการแข่งขันทางการค้าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาดูนะครับว่าไม่ใช่พอเราไปออนไลน์กันแล้วเนี่ยเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเหล่านี้ครับก็คือหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐนะฮะที่จะรองรับการก้าวเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคตนะครับแล้วก็การทำงานในปัจจุบันก็เป็นรูปของการประสานความร่วมมือกันนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือนำไปสู่การบรรลุผลการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็สนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนะแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนะแนวช่วงที่2แนะแนวแนะนําและช่วงที่3ของฝากจากแนะแนวสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรท่านใดติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับจากฝ่ายแนวการศึกษานะครับท่านแรกครับน้องแบมนะครับสุภาลวีสรคุปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับพี่เจี๊ยบประภัยพันธ์บัวพรหมมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับอยากจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านเนาะในเรื่องของสังคมของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในเรียกว่ายุคสังคมผู้สูงอายุละนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรหรือมันจะมีอะไรที่เข้าจะมาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างดีครับน้องแม่
3: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่มาแรงมากๆอาจจะไม่ได้มาแรงเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะค่ะแต่อาชีพเนี้ยได้ว่ามันไม่มีทางตกงานได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากคำว่าไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพซึ่งหลายๆอาชีพเนี่ยบางอาชีพเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่น้องแบมการันตีว่าอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน
3: ใช่ค่ะไม่มีทางตกงานได้แน่นอนก็คืออาชีพนี้ค่ะคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการมากแล้วและยิ่งในอนาคตอะค่ะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมในส่วนของแล้วคุณลักษณะหรือว่าลักษณะต่างๆของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลักษณะงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
3: คำว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือตรงตามตัวเลยค่ะเขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุค่ะดูแลด้านใดบ้างอย่างแรกค่ะก็คือดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะหรือว่าช่วยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าค่ะหรือว่าพาเข้าห้องน้ำก็ได้นอกจากนี้ค่ะเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายค่ะอาจจะมีการดูแลด้านการแพทย์เบื้องต้นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี้ยค่ะเขาอาจต้องมีการรับการวัดความดันหรือว่าวัดอุณหภูมิร่างกายอะค่ะเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำตรงนี้ให้หรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นการทำแผลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะในด้านร่างกายไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือดูแลทางด้านจิตใจค่ะคือทางผู้สูงอายุอะค่ะพอเราก็รู้ๆกันนะคะว่าเขาอายุมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเหงาไม่มีคนคุยด้วยอะค่ะอาชีพตรงนี้ก็เข้ามาซัพพอร์ตในด้านใจก็คือเรื่องของการพูดคุยอะค่ะอาจจะเป็นพาไปเดินเล่นหากิจกรรมให้ทำอะค่ะช่วยฟื้นฟูในด้าน

0: จิตใจของผู้สูงอายุค่ะ
1: เรียกได้ว่าในส่วนของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับก็เป็นสำคัญน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยพอพูดถึงว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนาะมันจะเหมือนหรือว่าไปคล้ายหรือว่าทับซ้อนกับคนที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยไหมครับ
0: เหมือนแล้วก็อาจจะทับซ้อนกันค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องพ่วงมากับโรคภัยบางอย่างเพราะงั้นบางท่านนะคะก็อาจจะมีโรคภัยบางอย่างก็เหมือนเป็นการดูแลผู้ป่วยไปในตัวค่ะ
1: นะครับและที่นี้ในส่วนของคุณสมบัติที่เขาจะต้องมีในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับนอกจากลักษณะงานที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยและคุณสมบัติอื่นๆที่เขาควรจะต้องมีหรือว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะทำอาชีพนี้ได้คร
0: ับต้องบอกว่านอกจากทักษะต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมีนะคะในหน้าที่งานอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกได้ว่าถ้าเขามีลักษณะแบบเนี้ยจะเหมาะสมในงานค่ะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีจิตใจที่รักบริการค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้การบริการเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนได้เก่งค่ะเคยได้ยินกันไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยประสบกันนะคะก
1: ็
0: คือเรื่องของเวลาที่ผู้ใหญ่อะค่ะพอเขากลายเป็นเด็กไม่ใช่สิผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาอายุมากข
1: ึ้นนะครับ
0: เขาก็จะเหมือนเป็นเด็กอะค่ะในเวอร์ชันที่แค่ร่างกายเขาโตแล้ว
1: เราจะได้ยินบ่อยๆว่ายิ่งผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันจะยิ่งเด็กลงเด็กลงเด็กลง
0: ใช่เพราะงั้นเวลาเราดูแลเด็กอะค่ะมันยากขนาดไหนดูแลผู้สูงอายุก็ยากเช่นเดียวกันเพราะงั้นมันก็เลยต้องใช้เรื่องของความอดทนค่อนข้างสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดมีทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะที่ดีมากๆคือเรื่องของการช่างสังเกตค่ะบางทีอะค่ะอาการเล็กๆบางอย่างของผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเราปล่อยปะละเลยเอาไว้อะค่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเช่นอาจจะมีแผลเล็กๆอะค่ะอาจจะเป็นบริเวณแขนบริเวณใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นจุดที่ค่อนข้างยากที่จะสังเกตอะค่ะถ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็สังเกตได้รวดเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแผลกดทับขึ้นแล้วก็ลามไปติดเชื้อได้เพราะงั้นถ้าเป็นคนที่สังเกตอะค่ะบอกได้เลยว่าจะเป็นทักษะที่ดีมากๆในงานนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ดูแลค่ะเราเนี่ยจะไปดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วแล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราก็จะไม่สามารถดูแลเขาได้ค่ะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยที่เป็นโรครุนแรงอะค่ะ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยสุขภาพของผู้ดูแลเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ถูกดูแล
0: ใช่
1: นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ
0: ใ
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆต้องควรระมัดระวังว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆที่อาจจะส่งผลไปสู่คนที่เราจะต้องดูแลได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จีพูดถึงเรื่องที่สำคัญต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าเขาต้องทำงานกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วเราบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กอาจจะดื้อรั้นบ้างเงี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเรื่องของความเครียดสะสมหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าสะสมได้ค่ะถ้าเราเนี่ยมีเหมือนทักษะบางอย่างค่ะในการผ่อนคลายความเครียดหรือหาวิธีจัดการกับความเครียดสะสมได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสมกับงานนี้มากๆค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ใช่ไหมครับเพราะพี่เจี๊ยบเนี่ยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพใจที่ดีท
0: ี
1: นี้พอน้องแบมพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่างสังเกตเนาะอันนี้ควรมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตามใจเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่น้องแบมบอกว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งมีความเรียกได้ว่ามีความต้องการแล้วก็มีความใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าจะต้องมีไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะครับว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะไปดูแลใครสักคนได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะต้องแข็งแรงกว่าหรือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองนะครับและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วนะครับของมสท.ของเราเนี่ยมันมีสาขาวิชาหรือว่ามีหลักสูตรอะไรนะครับที่จะสามารถเรียนแล้วสามารถต่อยอดเอาไปทำอาชีพนี้ได้แล้วก็ในช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนี่คือในเรื่องของรายได้เรามาดูกันว่าในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะมีรายได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าเลยครับ

0: ช่วงที่2นี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เราทิ้งท้ายกันไปว่าในเรื่องของรายได้เนาะเราจะมองเห็นได้ว่าพอพูดถึงลักษณะงานแล้วพูดถึงคุณสมบัติแล้วนะครับรายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องแบม
1: ปีพุทธศักราช2569นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถึงประมาณ 30,000 บาทบวกๆต่อเดือนได้เลยค่ะซ
0: ึ่
1: งงานเนี้ยค่ะมันจะมีแนวทางในการทำงานนะคะประมาณ2สถานที่ค่ะหลักๆเนี่ยที่แรกก็จะเป็นทำงานที่บ้านค่ะที่2ก็คือจะเป็นทำการทำงานที่สถานพยาบาลต่างๆค่ะหรือว่าพวกบ้านพักคนชราค่ะใช่อย่างงานทำที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีรูปแบบก็คือถ้าเป็นการดูแลทั่วไปอะค่ะแล้วก็ไปกลับก็คือไปจากบ้านเราแล้วก็ไปทำงานที่บ้านของผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็กลับบ้านเนี่ยเรทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: อันนี้คือสำหรับคนที่ทำงานนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับเหมือนทำงานประจำโดยปกตินะครับแล้วทีนี้ในส่วนของงานเนี่ยเราจะต้องทำงานทุกวันถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของไปกลับแบบนี้เนาะอันนี้คือ 10,000 ถึง 15,000 บาทถึง
1: 18,000
0: บาทนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับแบบที่เราทำงานปกตินะครับ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทนะครับแล้วอีกสถานที่หนึ่งบอกสถานะหนึ่ง
1: อีกนิดนึงค่ะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ว่าอยู่ประจำกับบ้านของผู้สูงอายุเลยตรงนี้ค่ะเขาต้องมีการดูแลผู้สูงอายุถึงประมาณ24ชั่วโมงค่ะเกือบ24ชั่วโมงเลยเรทเงินนะคะมันเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึงประมาณ 20,000 บาทค่ะ
0: ครับก็จะเลทราคาอัพขึ้นมาหน่อย
1: ใน
0: ระ
1: ดับ
0: แต่ว
1: ่
0: าเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาในการดูแลนะครับก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็เงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับก็ยังมีอีก
1: ใช่ยังมีอีกค่ะแล้วถ้าเกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดทำงานในรูปแบบของสถานพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนนะคะเรทเงินเดือนก็จะต่างกันแต่เรทคร่าวๆอะค่ะก็จะเป็นประมาณที่18,000ถึงประมาณ 30,000 บวกๆค่ะ
0: 18,000ถึง 30,000 กว่านะครับ 30,000 กว่าบาทซ
1: ึ่
0: ง ในส่วนนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบได้มองว่าถ้าสมมติว่าเขามีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่สามารถรับรองความรู้ความสามารถเขาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ
2: ค่ะก็คือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีใบเซอร์ต่างๆจากสถาบันต่างๆนะคะหรือว่าจบปริญญามาทางด้านนี้โดยตรงนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีรายได้มากกว่าคนปกติมากกว่าอาชีพ
0: มากกว่าคนที่ไม่มี
2: ใช่เพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าใบเซอร์เป็นการการันตีของเขา
0: คืออย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถในด้านนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นใบเบิกทางอีกอย่างนึงนะครับซึ่งในส่วนของมสท.ของเราเองมีหลักสูตรที่เรากล่าวกันไปไหมครับ
2: จริงๆแล้วของเรานะคะมีทั้งหลักสูตรของพวกทางด้านสาธารณสุขเราก็มีนะคะอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตก็มีนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเลยก็คืออยู่ในสาขาศึกษาศาสตร์นะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะประกาศนียบัตรผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะคะให้เรามีความรู้ความเข้าใจของในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็พวกจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าหลักสูตรการเรียนต่างๆให้ผู้สูงอายุก็จะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งในส่วนของถ้าคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าสนใจนะครับอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลนะครับหลักสูตรต่างๆได้นะครับของมสท.ของเราเนี่ยมีข้อมูลที่เรียกว่ามีหลักสูตรต่างๆนะครับที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพนี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเราเนี่ยท่านสามารถเยี่ยมชมหรือว่ารับชมหรือว่าดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือนะครับอยากจะเรียนนะครับหลักสูตรไหนสาขาวิชาไหนนะครับโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวของเราก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์025047631-7ก็จะมีพวกเรา3คนแล้วก็จะมีนักแนวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเรียกว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ยังไงนะครับลองไปดูกันดูหลักสูตรทีนี้อยากจะให้น้องแบมเนี่ยสรุปอีกสักทีนึงว่าในส่วนของอาชีพผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของประโยชน์ที่เขาจะได้รับในกรณีที่เขาสนใจมุ่งที่จะไปทำอาชีพนี้นะครับเส้นทางการเติบโตของเขาเนี่ยมีไหมหรือว่าในส่วนของเขาจะต้องทำตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี
1: ้อาชีพ

0: นี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เป็นงานประจำหรือว่าเป็นรายเดือนเสมอไปนะคะถ้าตอนนี้ใครเริ่มฟังแล้วค่ะแล้วมีข้อสนใจค่ะว่าฉันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติมีลักษณะที่เหมาะกับอาชีพนี้ค่ะก็อยากให้ลองแนะนำอาจจะเป็นในครั้งแรกๆนะคะเพราะอาชีพนี้มันจะมีรูปแบบคล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะที่รับทำเป็นรายครั้งรายวันใช่เราก็อาจจะลองทดลองดูก่อนทำเป็นรายครั้งรายวันนะคะบางคนถ้ามีงานประจำอยู่แล้วอยากหาเสริมอะค่ะอาจจะลองทำช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อะค่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านเพราะบางท่านเนี่ยบางคนเหมือนจะครอบครัวออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการมีผู้ดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการลองทำแค่1วัน2วันนะคะแล้วถ้าเราลองทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคฉันเนี่ยอดทนไหวทำได้ไม่มีปัญหาใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอาจจะขยับจากโอเคจากงานประจำเดิมที่รายได้อาจจะไม่ได้เท่ากันขยับไปเรื่อยๆและระหว่างนี้อาจจะมีการเรียนทักษะเสริมต่างๆอะค่ะ อย่างที่พี่เจี๊ยบได้บอกไปอะค่ะถ้ามีทักษะหรือมีใบประกาศนียบัตรต่างๆอะค่ะช่วยเพิ่มฐานเรทเงินเดือนได้มากมากจริงๆค่ะอย่างเช่นดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะหรือทำกายภาพบำบัดได้เนี่ยบอกได้เลยว่าฐานเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นดีมากๆค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยครับในส่วนของช่องทางต่างๆถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเรียกว่ารู้ว่าเขาควรจะเข้าไปในช่องไหนช่องทางไหนเพื่อที่เขาจะได้ทำอาชีพนี้นะครับน้องแบมพอจะแนะนำ
0: ถ้าช่องทางใช่ไหมคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะมีเป็นแอปพลิเคชันต่างๆค่ะที่หาเป็นงานคล้ายๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นกลุ่มในการหางานกลุ่มตอนนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายใช่ไหมคะมันก็จะมีบางกลุ่มอะค่ะที่ไว้หางานตรงนี้โดยเฉพาะด้วยหรือนอกจากนั้นนะคะตามสถานพยาบาลต่างๆค่ะเขาก็มีติดป้ายประกาศหางานตรงนี้เหมือนกันค่ะ
1: ได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรา3คนเนี่ยลองไปสอบถามน้องแบมแล้วก็เดี๋ยวว่ามีช่องทางไหนที่แบบว่าลองทำหรือลองปฏิบัติดูได้ไหม
2: จริงๆพี่เคยรับจ็อบนี้นะ
1: ประสบการณ์ของพี่เจี๊ยบเล่าประสบการณ์
2: เคยประสบการณ์ก็คือว่าตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนานมากตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือช่วงมาอยู่เสาร์อาทิตย์แหละนะคะหลังจากการทำงานก็คือเขาให้ไปดูแลผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็คือให้ไปช่วยเฝ้าให้หน่อยเนื่องจากว่าครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้สะดวกอย่างที่บอกว่าติดภารกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยเฝ้าให้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นคุณพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะแค่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ชวนคุยนะชวนคุยอ่านหนังสือแล้วก็แบบหยิบจับนู่นนี่นั่นให้สมมติว่าผู้สูงอายุอยากต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือนั่งเป็นเพื่อนนะคะชวนคุยแล้วก็รายได้ดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีนะก็เกือบพันนะคะต่อวัน
1: สิบกว่าปีที่แล้วบวกค่าเงินเฟ้อบวกอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะยังเข้ามาดูแลไม่ได้นะครับอาจจะดูแลได้ในเรื่องของสุขภาพกายนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพใจเองนะครับการเอาใจใส่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความใจใส่ถึงจะทำได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันว่าแล้วถ้าใครอยากทำอาชีพอื่นแต่ยังขาดทักษะหรือว่าขาดความรู้นะครับมสท.ของเราจะเสิร์ฟให้ครับสำหรับในช่วงที่3นะครับทั้ง2ท่านครับนอกจากที่เราพูดคุยกันไปแล้ว2ช่วงว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะทีนี้บางคนเขามองว่าโอกาสว่ามันจะสร้างธุรกิจอันนี้ได้สำหรับในการเรียกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเจ้าของธุรกิจ Wellness Care ต่างๆนะครับทีนี้อยากจะให้พี่เจี๊ยบแล้วก็น้องแบมเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาสนใจแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะไปได้สวยการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเราจะมีหลักสูตรอะไรที่มันจะสามารถช่วยเสริมหรือว่าช่วยเพิ่มทักษะเหล่านี้ได้บ้างครับ
2: ค่ะก็คือก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเข้าใจในข้อมูลเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักสูตรต่างๆการดูแลเทคนิคการดูแลนะคะความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะการปฏิบัติต่างๆฉะนั้นเขาต้องมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันสามารถครอบคลุมหรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะควรจะรู้ก็คือเกี่ยวกับทางด้านสุขภาวะนะคะสุขอนามัยนะคะอย่างเช่นพวกสาธารณสุขศาสตร์นะคะหรือแพทย์แผนไทยอาจจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าทางแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้หมดนะคะรวมไปถึงทางด้านอาหารและโภชนาการด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับ อุปนิสัยของผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมสท.เรามี

0: หลักสูตรตอบโจทย์ทั้งหมดเลย
1: เรียกได้ว่าที่พี่เจี๊ยบพูดมาทั้งหมดเนี่ยในมสท.ของเราเนี่ยเปิดสอนเหล่านี้หมดมีหลักสูตรให้ท่านได้เลือกช็อปหมดเลยนะครับว่าท่านจะเลือกได้ว่าอยากรู้ในเรื่องของอาหารโภชนาการนะครับรู้ในเรื่องของอุปนิสัยลักษณะของผู้สูงอายุการดูแลนะครับในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของการพยาบาลเองก็ดีเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาพยาบาลน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: หรือว่าในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้แนะนำหลักสูตรเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี
0: ้ถ้าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลนะคะมสท.ของเรานะคะเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ว่าผู้ที่เรียนนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะหน่อยก็คือสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านการพยาบาลในระดับอนุปริญญานะคะหรือว่าคนที่เรียนสาธารณสุขอยู่แล้วหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลอยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือหากสนใจนะคะก็อยากจะอัพวุฒินะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาเรียนกับมสท.ได้เราเปิดสาขาพยาบาลอยู่แต่ว่าเราอาจจะเปิดรับสมัครเฉพาะพักต้นคือปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรงนี้นะคะวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้วุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็อีกวิชาเอกนึงก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยอ
1: ันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ
0: ใช่อันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะก็หลักสูตรนี้ก็คือวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดแล้วก็เปิดเฉพาะภาคต้นเท่านั้นนะคะหากสนใจก็เดี๋ยว
1: ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราเน
0: า
1: ะ
0: เว็บไซต์เราจะเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมนะคะการรู้จักอุปนิสัยของผู้สูงอายุก็คือจะเป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์อันนี้เราจะยังอาจจะยังไม่ได้เปิดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อนลองมาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อน1ปีนะคะว่ามีชุดวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วจบไปแล้วนะคะ1ปีถ้าอนาคตเราอยากจะมาต่อในระดับปริญญาตรีของมสท.ก็สามารถมาสมัครเรียนต่อได้แล้วก็บางชุดวิชาก็สามารถที่จะโอนเข้าในหลักสูตรได้เช่นเดียวกันนะ
1: คือพอเรียนประกาศนียบัตรเสร็จแล้วอยากจะเรียนปอตีต่อเนี่ยโอนที่เราเรียนประกาศนียบัตรเข้ามาในหลักสูตรปอต
0: ี
1: ก็จะทําให้เราเรียกได้ว่าล้นระยะเวลาในการเรียนลงไปอีก
0: ใช่ค่ะแล้วอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะก็จะอยู่ในสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเราจะมีทั้ง2วิชาเอกเลยหลักสูตรเลยก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหลักสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะถ้าสมมติว่าอนาคตเราอาจจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านพวกเวลเนสแคร์ต่างๆนะคะหรือพวกเฮลท์แคร์ต่างๆนะคะการที่เราได้รู้เรื่องว่าอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาเรียนกับเราได้นะคะเป็นวิชาเอกการอาหารวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์อยู่ในสาขาม
1: นุษย
0: นิเวศศาสตร์แล้วอีกวิชาเอกหนึ่งก็คือเป็นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว อันนี้ก็จะเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะ
1: นะครับซึ่งในส่วนอย่างที่พี่เจ๊บอกไปว่าหลายๆหลักสูตรของเราเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับในความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับทีนี้นอกจากรู้ในเรื่องของศาสตร์การดูแลแล้วนะครับน้องแบมการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อันดับแรกเลยคืออะไรครับ
2: เรื่องของการบริหารค่ะได้และมสท.ของเราค่ะก็มีหลักสูตรเนี้ยเสิร์ฟเหมือนกันก็คืออยู่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะจะมีทั้งเป็นหลักสูตรของวิทยาการจัดการเองหรือว่าหลักสูตรของการบริหารค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดฟังแล้วเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะดูแลผู้ป่วยเองไม่ไหวแล้วมองเห็นช่องทางธุรกิจตรงเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของบริหารแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าหลากหลายหลักสูตรของมสท.ของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของอาชีพเองนะครับหลายหลากหลายอาชีพนะครับมีให้ท่านเลือกนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ต่างๆซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะครับว่ามีเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างเปิดสอนในภาคไหนบ้างหรือว่าสาขาวิชาไหนที่เปิดสอนบ้างนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับ www.stou.ac.th นะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังเปิดรับสมัครอยู่เนาะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้เชิญชวนหน่อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังลังเลว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีหรือว่าจะเรียนอะไร

0: ID นะครับมาเรียนกับมสทของเราเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็คือถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยจะมีทั้งหมด12สาขาวิชาสนใจสาขาวิชาไหนก็ไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอถึงกำหนดการแล้วก็มาสมัครได้การสมัครในทุกวันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายมากๆนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะขอแค่เรามีวุฒิการศึกษานะคะมีวุฒิการศึกษาแล้วก็มีรูปถ่ายนะทุกอย่างสามารถสแกนได้นะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราสามารถที่จะสแกนไฟล์ไว้แล้วก็แนบไฟล์ได้เลยแล้วก็การชำระเงินก็ง่ายมากนะคะสามารถที่จะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยนะคะจะไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะต้องไปซื้อระเบียบการมานั่งกรอกนะคะแล้วก็ต้องไปชำระที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะทุกวันนี้ง่ายมากนะคะแค่มือถือเครื่องเดียว
0: มือถือเครื่องเดียว
1: เราก็สามารถที่จะสมัคร
0: เป็นน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาของมสทได้เลย
1: แล้วก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: นะครับทีนี้น้องแบมนะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะสมัครเรียนกับเรานะครับแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีทุนทรัพย์ของมสทของเรามีอะไรซัพพอร์ตบ้าง
2: คือบอกได้เลยว่านอกจากสมัครเรียนง่ายแล้วเรียนก็ง่ายนะคะและถ้าเกิดยังไม่มีทุนทรัพย์เงี้ยค่ะถ้านักศึกษานะคะเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1เทอมนะคะทางมสทเราค่ะมีทุนนะคะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเองเลยเนี่ยจำนวนเงินนะคะ 7,000 บาทค่ะต่อ1ทุนนะคะซึ่งถ้านักศึกษานะคะสมัครเข้ามาเรียนแล้ว1เทอมเนี้ยค่ะแล้วพิจารณาแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเรียนไม่ไหวหรือว่าหาเงินนะคะมาซัพพอร์ตในค่าเรียนโรงเรียนทะเบียนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลองสมัครทุนการศึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งทุนการศึกษานะคะสมัครง่ายมากๆค่ะ
0: ครับเรียกได้ว่าในส่วนของช่วงระยะเวลานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพอเป็นนักศึกษาของมสทแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าในเรื่องของค่าลงทะเบียนเรียนนะครับหรือว่าการลงทะเบียนเรียนต่างๆเนี่ยมันยังอาจจะขัดสนอยู่นะครับยังไงเนี่ยก็ลองมาสมัครหรือว่าลองดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้นะครับที่เว็บไซต์ของฝ่ายแนวการศึกษาของเรานะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับอย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7เนาะแล้วก็จะมีทุนให้ซึ่งทุนนี้เนี่ยเป็นทุนให้เปล่าด้วยนะครับไม่ต้องใช้คืนนะครับก็1ทุน 7,000 บาทต่อเทอมหรือว่าต่อปีหรือว่ายังไงครับ
2: เป็นต่อปีค่ะ
0: ต่อปีนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำเรื่องขอทุนเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีทุนให้ท่านนะครับเรามีหลากหลายสาขาวิชาหลากหลายหลักสูตรนะครับที่จะให้ท่านเนี่ยได้เลือกเรียนได้เลือกพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับในวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลักสูตรนะครับที่พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้นะครับและก็ทักษะที่จะทำให้ท่านนำไปประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาพูดคุยและก็ให้ข้อมูลดีๆนะครับที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนำไปเรียกได้ว่าอาจจะลองไปคิดดูว่าจะเรียนกับมสทดีไหมหรือว่าอาชีพนี้เนี่ยเราควรจะประกอบอาชีพนี้ดีไหมขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
3: ดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรายการแนวเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับสู่รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะในช่วงนี้เป็นการบรรยายสาระสำคัญของหน่วยที่12อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนสาระสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะคะความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนปัจจัยที่ส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมและผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอิทธิพลของสื่อมวลชนก่อนนะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนก็หมายถึงอำนาจหรือพลังในการจูงใจของสื่อมวลชนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้นะคะอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาอย่างเช่นการโฆษณาสินค้าที่มีเจตนาชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าส่วนอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาก็อย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับสินค้าขึ้นราคาทำให้ผู้บริโภคแห่ไปซื้อกักตุนไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อมวลชนผลกระทบของสื่อมวลชนก็หมายถึงผลที่สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชนนั่นเองนะคะการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารจะส่งผลให้ผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างในอิทธิพลของสื่อมวลชนเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าหากสื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้านะคะทำให้เกิดการกักตุนสินค้าก็จะเกิดภาวะวิกฤตนะคะเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบของจากสื่อมวลชนก็มีทั้งผลกระทบทั้งในทางบวกและในทางลบนักศึกษาก็คงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนสำหรับการศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนก็มีมาเป็นเวลานานแล้วนะคะนับตั้งแต่สื่อมวลชนเกิดขึ้นมาในโลกโดยเริ่มจากการศึกษาอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเป็นลำดับนะคะซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะแบ่งได้เป็น5ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1จะเริ่มประมาณปีคริสต์ศตวรรษที่1900ถึง1940นะคะในระยะนี้เชื่อกันว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลและผลกระทบสูงมากเพราะจากการสังเกตพบว่าหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์และวิทยุซึ่งเป็นสื่อใหม่ในสมัยนั้นนะคะสามารถชี้นำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารประชาชนจะเชื่อและจะทำตามสื่อมวลชนบอกทุกอย่างนะคะตัวอย่างเช่นในปี1938นะคะสถานีวิทยุในอเมริกาออกอากาศละครเรื่อง The War of the World ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับโลกมีวิธีการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นจนทำให้คนต้องอพยพหนีภัยสงครามกันอย่างโกลาหลเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงละครก็ใช้เวลานานเกือบทั้งวันเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่หนึ่งนี้ก็ทำให้เกิดแบบจำลองที่เรียกว่าเข็มฉีดยาซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงและมีความแรงเหมือนเข็มที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
ส่วนระยะที่2ต่อมานะคะก็เริ่มประมาณปีคริสต์ศักราช1940ถึง1960เป็นระยะที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนักวิชาการพบว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อบุคคลทุกกลุ่มหรือทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นลักษณะทางประชากรซึ่งหมายถึงมีเพศวัยนะคะการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกันนะคะประการที่สองก็คือลักษณะทางจิตวิทยาอันนี้ก็ได้แก่บุคลิกภาพและก็ทัศนคติของคนแต่ละคนนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันประการที่3ก็คืออิทธิพลของกลุ่มและก็อิทธิพลของผู้นำความคิดเห็นประการที่4นะคะความแตกต่างในเรื่องของกระบวนการเลือกรับสารหรือที่เรียกว่า selective process ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเปิดรับสื่อหรือเปิดรับสารนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ก็จะดูแต่ภาพยนตร์หรือชอบดูโทรทัศน์ก็จะดูโทรทัศน์นะคะอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเลือกรับรู้ในเรื่องที่เราต้องการที่จะรับรู้เท่านั้นนะคะไม่สนใจเรื่องอื่นนะคะแล้วก็จะเลือกจำในสิ่งที่ต้องการจำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากกว่าตัวสื่อมวลชนเองนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นประมาณปี1960ถึง1980นะคะเป็นระยะที่กลับมาเชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้รับสารสูงมากโดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลานั้นจากการศึกษาของนักวิชาการอย่างเช่นจอร์จเกิร์ฟเนอร์นะคะก็พบว่าเด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาในการดูภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงก็จะเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการวางแผนของผู้บริหารสื่อเพราะมีการแข่งขันด้านธุรกิจกันสูงมากค่ะต่อไปเป็นระยะที่4นะคะก็เริ่มประมาณปี1910เป็นต้นไปนะคะนักวิชาการในช่วงนี้ก็เชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากแต่เราไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชนได้เพราะสื่อมวลชนมีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารจึงทำให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ทุกคนทุกแห่งจึงมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าผู้รับสารมีความสามารถที่จะกลั่นกรองเนื้อหาจากสื่อมวลชนได้ดังนั้นแทนที่จะหยุดยั้งอิทธิพลของสื่อมวลชนก็ควรจะนำเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นนำเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศเป็นต้นต่อไประยะที่5นะคะก็จะเริ่มประมาณปี1990เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในระยะนี้เนี่ยโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะทำให้เกิดสื่อใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นมีการใช้ Facebook มีการใช้ Twitter นะคะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกจากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็พบว่าสื่อมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเชื่อและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมของคนสูงมากจึงมีแนวโน้มว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะสื่อใหม่จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้อิทธิพลของสื่อดั้งเดิมอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือภาพยนตร์เนี่ยนะลดบทบาทลงไปทุกทีค่ะทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะการที่สื่อมวลชนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งเสริมกันและกันนะคะอ
อันแรกได้แก่ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในนี้ก็ประกอบด้วยคุณสมบัติของสื่อมวลชนนะคะซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมีความองค์การสื่อมวลชนนะคะหรือผู้ผลิตสื่อมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเป็นสื่อองค์กรที่มีชื่อเสียงองค์กรที่เก่าแก่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือหนังสือพิมพ์เดลินิวสถานีโทรทัศน์ช่อง7ช่อง3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นองค์กรสื่อที่จะมีอิทธิพลมากเพราะมีความเก่าแก่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากนะคะประการต่อไปนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารก็คือหมายถึงตัวของผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นผู้อ่านข่าวนะคะผู้จัดรายการเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าทำให้คนเชื่อถือได้นะคะก็จะเป็นที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนเชื่อแล้วก็ทำตามนะคะส่วนที่3ก็เป็นเนื้อหาและเทคนิคในการนำเสนอเนื้อหานะคะอันนี้ก็อย่างเช่นถ้ารายการไหนหรือเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจมีสาระนะคะสนุกสนานดูแล้วเพลิดเพลินก็จะมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารได้มากกว่าเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือปัจจัยที่สำคัญก็ได้แก่ปัจจัยด้านผู้รับสารนะคะซึ่งได้แก่ลักษณะทางประชากรอย่างเช่นที่พูดไปอยู่ประจำเสมอว่าลักษณะประชากรก็คือเพศวัยการศึกษาอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าหากมีความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารต่างกันค่ะปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งก็คือปัจจัยด้านบริบทของสังคมนะคะอย่างเช่นสถาบันครอบครัวระบบการเมืองการปกครองศาสนาสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะที่ทำให้อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมต่อคนในสังคมเนี่ยต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาพูดถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะที่มีต่อบุคคลนะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างไรนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบุคคล3ด้านก็คืออิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะซึ่งในแต่ละด้านเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูถึงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ของสื่อมวลชนนะคะ อิทธิพลที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของเนื้อหาของสื่อมวลชนนะคะว่าเนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้นะคะ เนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมี3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเนื้อหาประเภทข่าวเนื้อหาประเภทข่าวก็มีอิทธิพลทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นที่ไหนทั่วโลกนะคะก็จะทำให้คนที่รับเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยนะคะเกิดมีความรู้และเป็นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะประการที่2นะคะเนื้อหาประเภทความรู้นะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆอย่างเช่นบทความสารคดีบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาประเภทที่3ก็คือเนื้อหาประเภทการศึกษาอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและก็นอกระบบโรงเรียนอย่างเช่นรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ของมสท.นะคะหรือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเป็นการยกระดับทางสังคมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้แล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสื่อมวลชนเนี่ยนะคะทำให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นการไม่ชอบคนต่างวัฒนธรรมนะคะเมื่อสื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆในแง่มุมที่ดีนะคะก็อาจจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีโลกทัศน์กว้างขึ้นแล้วก็ยอมรับคนอื่นมากขึ้นทัศนคติเนี่ยมันเป็นกลุ่มของความเชื่อนะคะที่มีลักษณะถาวรเปลี่ยนแปลงได้ยากต้องใช้เวลานานสื่อมวลชนก็จะต้องใช้เทคนิคในการจูงใจนะคะอย่างเช่นการใช้อารมณ์ขันการใช้เพศการใช้สิ่งสวยงามเป็นสิ่งจูงใจรวมทั้งต้องมีการเสนอบ่อยซ้ำหลายๆครั้งนะคะจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้นะคะ อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วนะคะยังมีผลต่อมาก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมก็หมายถึงการกระทำที่บุคคลแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงทัศนพฤติกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติถ้าทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะคะพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็พฤติกรรมทางการเมืองอย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพรรคการเมืองนั้นนะคะแล้วก็เกิดพฤติกรรมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรรคนั้นเป็นต้นค่ะเมื่อมีผลกระทบผลมีอิทธิพลต่อบุคคลแล้วนะคะสื่อมวลชนก็ส่งผลกระทบต่อสังคมนะคะทั้งในระดับกว้างแล้วก็ระดับที่ลึกลงไปนะคะที่สำคัญได้แก่ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือ socialization นะซึ่งเป็นหน้าที่ของซึ่งแต่เดิมนะคะกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวของโรงเรียนของศาสนาที่จะอบรมบ่มเพาะให้เด็กเข้าสู่สังคมเพื่อเป็นคนดีในสังคมนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าอยู่กับผู้ปกครองนะคะอย่างเช่นดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่เนี่ยนะคะจึงทำหน้าที่แทน

แทนที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวนะคะซึ่งก็เกิดผลกระทบทั้งในทางบวกนะคะอย่างเช่นทำให้เด็กเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบในทางลบเช่น

สังคมแล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมนะคะผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมก็มีทั้งทางบวกและทางลบเช่นเดียวกันนะคะผลกระทบในทางบวกเช่นเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมมวลชนในทางลบเนี่ยนะคะต่อวัฒนธรรมก็ยังมีอีกอย่างเช่นเรื่องของการครอบงำทางวัฒนธรรมจากชาติอื่นนะคะที่ทำให้สื่อมวลชนที่นำมาเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมเกาหลีนะคะทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความคลั่งไคล้ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงด้านการแต่งกายหรือด้านอาหารเป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมบ้างนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสื่อออนไลน์ก็มีอิทธิพลและผลกระทบต่อบุคคลและสังคมทั้งในทางบวกและในทางลบนะคะผลกระทบในทางบวกก็ได้แก่ผู้รับสารเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกคนทุกแห่งนะคะเป็นแบบไร้พรมแดนได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ในการศึกษานะคะทำให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านธุรกิจการค้าทางออนไลน์รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่สะดวกและรวดเร็วผลกระทบในทางลบของสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญก็ได้แก่เกิดการไหลท่วมท้นของข่าวสารนะคะคือปริมาณข่าวสารมีมากขึ้นนะคะจนคนไม่สามารถที่จะกันกรองว่าข่าวสารไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนะคะเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและขาดความเป็นส่วนตัวนะคะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสังคมนะคะเพราะมัวแต่สนใจในเรื่องที่เสนอทางสื่อออนไลน์นะคะ อย่างเช่นเราเรียกว่าสังคมก้มหน้านะคะไม่สนใจคนอื่นนะคะเกิดความรู้สึกแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่นะคะจะมีลักษณะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาสูงพอสมควรนะคะจึงเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อสำหรับคนฐานะดีนะคะส่วนคนฐานะที่ด้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะหามาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกชนชั้นนะคะต่อมาก็คือเกิดการหลอกลวงและอาชญากรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะในข่าวทั่วๆไปนะคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นการสร้างข่าวที่เรียกว่าข่าวเท็จหรือ fake news นะคะแล้วก็มีการล่อหลอกลวงกันนะคะทำให้เสียทรัพย์สินทำให้เกิดอาชญากรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเกิดลัทธิบริโภคนิยมนะคะก็เป็นทำให้เกิดคนเนี่ยนิยมซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นนะคะและก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้มาดูเรื่องของภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษแล้วก็มีภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งก็มีหลายประการได้แก่เป็นการกลั่นแกล้งคุกคามบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมมากมายนะคะ เกิดการล่อลวงนะคะให้ไปพบคนแปลกหน้านะคะเกิดการ เล่นเกมและการติดเกมออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารและมีการพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการป้องกันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่จะป้องกันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ก็คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความฉลาดทางดิจิทัลหรือมี DQ คือมีลักษณะในการใช้สื่อทักษะในการใช้สื่อนะคะแล้วก็เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างฉลาดและรู้เท่าทันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลหรือโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพนะคะก็ขอย้ำนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็โดยศึกษาตั้งแต่แผนหน่วยแผนตอนนะคะวัตถุประสงค์ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง

0: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับสำหรับเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีหลากหลายประเด็นครับที่น่าจะพูดคุยกันนะครับเริ่มแรกก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสารสนเทศนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรหรือหมายถึงอะไรนะครับสารสนเทศเป็นผลผลิตนะครับและเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลข่าวสารเพราะว่าสารสนเทศเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลหรือการจัดระบบแล้วนะครับเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็สำหรับหน่วยงานต่างๆที่จะใช้ข้อมูลและข่าวสารเหล่านั้นด้วยนะครับในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นกลไกนะครับและเป็นกระบวนการที่เป็นผลมาจากการออกแบบวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันระหว่างกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับถ้าเรามาลองดูในความหมายของแต่ละตัวนะครับว่าความหมายของข้อมูลก็ดีข่าวสารก็ดีหรือว่าสารสนเทศก็ดีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับง่ายๆเลยนะครับข้อมูลหรือว่า data เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าสิ่งที่ปรากฏที่มันจะเป็นสถิติก็ตามแต่เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นตัวข้อมูลครับส่วนข่าวสารหรือว่าเมสเสจนั้นเนี่ยก็เป็นคำที่มักจะใช้ต่อเนื่องคำว่าข้อมูลเรามักจะได้ยินเสมอนะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าข่าวสารนั้นนะจะหมายรวมถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่อาจจะสื่อความหมายที่มีการโต้ตอบส่งกลับไปกลับมาด้วยนะครับทีนี้คำว่าสารสนเทศครับเมื่อกี้ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือสารสนเทศนั้นเนี่ยเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดทำนะครับการประมวลผลการวิเคราะห์หรือการแปลผลตลอดจนการผลิตซ้ำทำซ้ำเนี่ยนะครับจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยนำเข้านะครับในกระบวนการผลิตสารสนเทศเนี่ยนะครับนะก็คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับออกมาเป็นผลเขาเรียกผลลัพธ์ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านการประมวลผลมาจากตัวข้อมูลหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารหรือว่าสารสนเทศที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นก็จะแบ่งได้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับคืออย่างแรกเลยถ้าเมื่อหน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมไปจนถึงการดำเนินงานนะเป็นเรื่องให้เป็นเป็นประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานหรือพันธกิจของหน่วยงานนะครับและลักษณะของขอบเขตข้อมูลเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกด้วยนะครับความสำคัญประการต่อมาก็คือว่าเพื่อที่จะสามารถจัดทำเป็นรายงานสถิติต่างๆประกอบการพิจารณาของผู้บริหารตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายนะครับตลอดจนเรื่องของการเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าข้อมูลแล้วก็สารสนเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมากนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการประมวลและวิเคราะห์หรือแปลผลแล้วนั้นเนี่ยก็จะเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ผู้บริหารได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในเบื้องต้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำหนึ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือคำว่าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์หรือว่า human resources information system นะครับเป็นระบบเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับหมายถึงระบบนะครับที่ทำการรวบรวมจัดเก็บนะประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ตลอดจนสืบค้นแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนะครับแล้วก็ระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงไอ้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเนี่ยเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เผยแพร่หรือว่าใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราก็ควรต้องที่จะมาทำความเข้าใจถึงคำว่าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแล้วก็ระบบสารสนเทศด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะ

ครับระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเน้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรหรือคนในหน่วยงานหรือในองค์กรนั่นนั่นเองนะครับขอบคุณครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็คือเราจะพูดถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะและความสำคัญของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์นะครับประเด็นแรกครับองค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งได้หลักๆเป็นอยู่3องค์ประกอบสำคัญนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของผู้ใช้หรือว่า user นั่นเองนะครับซึ่งผู้ใช้งานหลักเนี่ยก็คือบุคคลหรือบุคลากรที่รับผิดชอบในงานบุคคลนะครับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องของการจัดเก็บนําเข้าข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงความจําเป็นในการที่จะเอาดึงข้อมูลตัวนั้นมาใช้ด้วยนะครับองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของผู้ใช้ระบบครับองค์ประกอบที่2นะครับก็คือระบบงานรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างที่เราทราบนะครับว่าสารสนเทศคือข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการประมวลผลแล้วเพราะฉะนั้นระบบงานรวบรวมประมวลผลข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกประการนึงนะครับซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบงานมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัตินะครับและระบุถึงหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการจะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลทันสมัยด้วยนะครับองค์ประกอบอีกอันนึงนะครับเรื่องของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ก็คือระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมประมวลผลข้อมูลนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแต่เรื่องของการจัดเก็บนะครับประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตลอดจนการแก้ไขข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับภายในองค์กรหรือภายในองค์กรให้รับทราบด้วยนะครับเพราะนั้นระบบข้อมูลต่างๆนั้นก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีการปรับแก้ให้เกิดความทันสมัยหรือว่าทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาครับนี่คือองค์ประกอบหลักนะครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของคุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะมีระบบสารสนเทศที่มีลักษณะหลากหลายนะครับแต่ที่นี่เราพูดถึงคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์เมื่อเราพูดถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างแรกครับระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องครับกล่าวคือต้องเป็นระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำนะครับตามข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีความทันสมัยหมายความว่าข้อมูลนั้นต้องมีการอัปเดตหรือมีการพูดง่ายๆว่าปรับเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความทันสมัยไม่ใช่ว่าเราเอาข้อมูลของเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วมาอยู่ในระบบก็ทำให้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารหรือการรับรู้นั้นคลาดเคลื่อนไปด้วยนะครับประเด็นต่อมาครับข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับจะขาดตกบกพร่องหรือจะขาดหล่นไปบางช่วงก็ทำให้การสื่อสารอาจจะเข้าใจผิดได้แล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจด้วยนะครับอีกส่วนนึงก็คือต้องมีความสอดคล้องกับการใช้งานครับหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการจะใช้จริงๆด้วยนะครับคุณลักษณะที่ดีประการต่อมานะครับเรื่องของการตรวจสอบได้ครับหมายความว่าระบบสารสนเทศดีนั้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์นะครับหรือมีการรายงานผลแล้วสามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นสารสนเทศเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ประการใดไม่ใช่ว่าพอเราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยข้อมูลหายไปเลยหรือว่ายึดถือตามข้อมูลนั้นตลอดไปนะครับอีกอย่างนึงคือด้วยความทันสมัยในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าความรวดเร็วของข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนจะเรียกว่าต้องการ real time หรือว่า up to date เลยคือเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างจริงเลยเกิดกับความรวดเร็วของระบบสารสนเทศนั่นเองนะครับส่วนสำคัญต่อมาเมื่อเรามีข้อมูลเยอะความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญครับในการที่จะข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลความลับต่างๆไม่ให้สามารถสาธารณชนเข้าไปดูได้ก็เป็นความสำคัญและความคุณลักษณะที่ดีประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ไม่ใช่ว่าเรามีระบบไหนแล้วต้องใช้ระบบนั้นตลอดเวลานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศครับอาจจะแบ่งได้ออกประมาณ8ประการนะครับเริ่มจากว่าไอ้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับถ้าเกิดองค์กรไหนมีเนี่ยองค์กรนั้นก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงการทำงานต่อเนื่องกันระหว่างภายในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงานก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วความสำคัญประการต่อมาก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณลักษณะที่อันนึงคือความรวดเร็วครับความเร็วนั้นจะสร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศครับส่วนต่อมาครับต้องบอกว่าระบบสารสนเทศนั้นที่ดีนั้นความสำคัญของมันก็ทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ด้วยความเหมาะสมถูกต้องนะครับแล้วก็บางทีก็ช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นหาข้อมูลและทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับนะนอกจากนี้แล้ว

ข้อมูลข่าวสารที่ดีหรือสารสนเทศที่ดีนั้นเนี่ยนะครับต้องสามารถจัดเก็บได้เป็นจำนวนมากครับและเพราะมันมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลเป็นข้อความเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคลิปต่างๆนั้นก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับก็จะทำให้ความหลากหลายและการตัดสินใจหรือว่าการรับรู้ข้อมูลนั้นทำได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับความสำคัญประการต่อมาครับเมื่อเรามีระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงานแน่นอนครับด้านทรัพยากรบุคคลครับว่าเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลได้อย่างชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับความสำคัญประการต่อมาครับคือการเกิดให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับในการบริหารงานบุคคลเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนานะครับการสรรหาการแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งก็ตามแต่เนี่ยมันนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่เป้าหมายภารกิจที่สำคัญขององค์กรด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ครับก็ทำให้องค์กรเกิดการปรับรื้อระบบหรือการปรับเปลี่ยนไประบบที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับระบบสารสนเทศจะทำให้ผู้มาใช้บริการหรือประชาชนเกิดความพึงพอใจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อมูลได้ด้วยนะครับหลักๆนี่คือประเด็นสำคัญเรื่องขององค์ประกอบนะครับความสำคัญหรือคุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับเรื่องของระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายประเภทนะครับแต่ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำหรือที่เรียกกันว่างานด้านธุรการด้านบุคคลเนี่ยนะครับก็เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อประโยชน์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับรวมถึงระบบงานอัตโนมัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวเรื่องของการบันทึกเวลาปฏิบัติงานก็ดีนะครับการลาการบันทึกผลการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองตลอดจนการคิดคำนวณวิเคราะห์ค่าล่วงเวลาตลอดจนระบบการบันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นงานด้านธุรการหรือเป็นงานประจำนั่นเองนะครับสำหรับประเภทของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานประจำนะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3ระบบใหญ่ๆนะครับระบบแรกคือระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจำที่เรียกว่าระบบประมวลผลรายการนะครับหรือบางคนเรียกสั้นๆว่า TPS นะครับคือ Transaction Processing System นะครับก็เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำในแต่ละวันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะการนำข้อมูลรายการใหม่ๆเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีการลบข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเกิดความทันสมัยซึ่งข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบการประมวลผลรายการซึ่งทำในรายวันนะครับสำหรับประเภทที่สองครับก็คือระบบสำนักงานอัตโนมัติหรือ Office Automation System บางคนเรียกว่า OAS อันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้คำย่อหรือว่าจะใช้คำหลักทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนนะรวมทั้งภาระงานในการปฏิบัติงานประจำต่างๆนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นอาศัยระบบสารบัญอัตโนมัติหรือระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถจัดเก็บแล้วก็อำนวยความสะดวกในการสืบค้นติดตามความเคลื่อนไหวของงานต่างๆนะครับตลอดจนการดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาใช้พวกคำร้องแบบฟอร์มต่างๆบันทึกต่างๆเนี่ยครับเมื่อรวมไปในระบบสำนักงานอัตโนมัติแล้วเนี่ยก็สามารถสืบค้นได้เร็วมากขึ้นแล้วก็รู้ที่มาที่ไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับอีกประเภทหนึ่งครับของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานประจำก็คือเรื่องของระบบงานสร้างความรู้ครับหรือ knowledge work system นะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นระบบการจัดการความรู้ก็ได้คำนี้เนี่ยได้ยินบ่อยๆนะครับ KM หรือ knowledge management นะครับก็เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนะครับข้อมูลที่เป็นข้อกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับรวมถึงข้อกำหนดเทคนิคต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ประสบการณ์การทำงานคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทำเป็นดัชนีหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ระบบการสืบค้นหรือว่า Search Engine เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางปกติหรือทางมัลติมีเดียก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบอีกประเภทนึงที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานประจำก็คือระบบการสร้างความรู้ตัวเองซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของ KM ด้วยนะครับ
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำนะครับก็ต้องบอกว่าการออกแบบระบบสารสนเทศลักษณะนี้นะครับมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับด้วยการพยายามที่จะลดระยะเวลาในการทำงานลดความผิดพลาดนะครับลดขั้นตอนการงานตลอดจนในทางกลับกันนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วนะครับโดยจะพัฒนาเป็นระบบงานย่อยๆตามกระบวนงานแล้วก็พัฒนาตามกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานประจำขององค์กรด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราจะพบเห็นที่เป็นงานประจำเนี่ยนะได้แก่เรื่องของระบบงานในการสรรหาคัดเลือกนะเวลามีคนเข้ามาสมัครงานนะครับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสรรหาเนี่ยระบบนี้ก็จะช่วยในการคัดกรองและเตรียมข้อมูลให้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วงานที่เราเจอทุกวันงานทะเบียนประวัติบุคลากรครับนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนประวัติส่วนบุคคลครอบครัวหรือว่ารายละเอียดต่างๆวุฒิการศึกษาต่างๆนะครับก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับหรือว่าระบบบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายทดลองปฏิบัติงานอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานบุคคลครับเมื่อเรามีการรับคนเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ต้องมีการทดลองงานก็สามารถดึงข้อมูลการทดลองงานหรือการแต่งตั้งโยกย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วยนะครับงานอีกส่วนนึงที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของงานพัฒนาครับงานพัฒนาบุคลากรนะครับระบบฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าบุคลากรหรือคนในหน่วยงานของเรานั้นมีการพัฒนาในเรื่องไหนบ้างพัฒนาไปเมื่อไหร่พัฒนาไปเรื่องอะไรแล้วจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบระบบสารสนเทศโดยเฉพาะงานประจำเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติงานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องการประเมินผลครับเพราะนั้นแบบฟอร์มการประเมินผลการคีย์ข้อมูลการปฏิบัติงานก็เลยแต่อยู่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือข้อมูลเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนต่างๆด้วยนะครับและอีกระบบนึงหรือว่าอีกระบบงานซึ่งใช้ประจำก็คือการนำเข้าและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยบุคลากรซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาเปลี่ยนวุฒิการศึกษานะครับมีสถานะที่เปลี่ยนไปนะจากแต่งงานเป็นไม่แต่งงานอะไรก็ว่าไปสามารถเข้าในระบบตัวนี้ได้อันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประจำก็คือระบบกาลาครับอันนี้จะเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันมากว่าเวลาระบบก็ลาในระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเราพูดถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนของงานประจำครับครับสำหรับประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งนอกเหนือจากระบบที่เรียกว่าเป็นระบบที่ในงานประจำนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นระบบที่เน้นการประมวลผลข้อมูลนะครับการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในรูปแบบของรายงานหรือบทวิเคราะห์นะครับที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์กำหนดยุทธศาสตร์และก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนหรือว่าทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การไปด้วยก็ต้องบอกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตัดสินใจเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของระดับของผู้บริหารนะครับเพราะผู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้นะครับผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เพื่อใช้ประกอบนะครับในการตัดสินใจเรามักจะเห็นว่าผู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้จากการสรุปหรือให้ส่วนงานสรุปเพื่อเอาไปดูว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องตัดสินใจไปในแนวทางไหนด้วยนะครับเพราะนี่หลักๆนี่คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้วยนะครับลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลนะครับในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในอดีตนะที่จะทำให้เราได้ทราบถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการเพิ่มขึ้นลดลงของผลงานหรือผลผลิตนะครับหรือการเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้าในอัตราถดถอยในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อในการที่จะทราบว่าลักษณะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถช่วยในการตัดสินใจในเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญอีกประการนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความรวดเร็วนะครับของการผลิตสารสนเทศที่สามารถแสดงผลแบบทันทีทันใดนะครับหรือแบบทันท่วงทีเลยนะครับให้ทันกับความต้องการของผู้บริหารแล้วก็ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางทีไม่สามารถรู้ว่าเกิดในทิศทางไหนได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับความสำคัญเรื่องของการนำคุณไปเปรียบเทียบระหว่างในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตลอดจนความรวดเร็วความทันสมัยของข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย
รูปแบบและสาระสำคัญของรายงานนะครับในการนำเสนอก็จะมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลง

แปลงได้นะครับรูปแบบของรายงานนั้นอาจจะไม่ได้เป็นรายงานที่เป็นรูปเรื่องลักษณะที่เป็นรวมข้อมูลเยอะๆอาจจะเป็นสรุปแค่ไม่กี่ประเด็นหรือประเด็นสำคัญด้วยนอกจากแล้วเนี่ยลักษณะสำคัญประการสำคัญเลยนะครับของสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็คือเรื่องของความถูกต้องครับและความเชื่อถือได้ของข้อมูลดังนั้นจะเห็นได้ว่าพยายามมีความพยายามที่จะสอบทานข้อมูลเสมอว่าข้อมูลที่ได้นั้นตัวเลขที่ได้มานั้นมันถูกต้องครบถ้วนทันสมัยหรือยังเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะสำคัญของสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจบ้างนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องของด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอาจจะมีแบ่งเป็นหลักได้อยู่ประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับอย่างแรกก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือการจัดการนะครับตัวเนี้ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยอาจจะฟังไม่ชัดแต่ถ้าบอกว่าเป็นระบบ MIS หรือว่า Management Information System นะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรวบรวมนะครับประมวลข้อมูลจากทุกส่วนงานและกิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องของแผนงานโครงการก็ดีนะครับเรื่องของการเงินบุคลากรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะจัดทำเป็นรายงานประจำเป็นรายงานประจำปีรายงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับรวมทั้งรายงานสรุปนะที่จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละด้านเพื่อประกอบในการบริหารและการตัดสินใจตลอดจนการจัดการของผู้บริหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเภทแรกคือเรื่องของ MIS นั่นเองนะครับประเภทที่2ครับของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตัดสินใจนะครับจะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือเรียกว่า DIS นะครับ Decision Support System นะครับจะเป็นระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองนะครับหรือสร้างตัวโมเดลจำลองเนี่ยครับเพื่อคาดการเพื่อพยากรณ์ทิศทางหรือแนวโน้มต่างๆอาทิเช่นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นหรือต่ำลงนะโครงสร้างของกำลังคนมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับศักยภาพของคนตลอดจนผลกระทบต่างๆเนี่ยสามารถเอามาเข้าไปในตัวแบบนะหรือสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจเรื่องการพยากรณ์ทิศทางต่างๆด้วยนะครับประเภทสุดท้ายเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือ EIS เป็น Executive Information System นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อที่จะผลิตสารสนเทศในลักษณะที่เป็นการจัดทำรายงานสรุปเพื่อผู้บริหารนะครับหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า executive summary หรือว่าบทสรุปผู้บริหารก็มีที่มาที่ไปจากการประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศนี้เองครับซึ่งจากการประมวลผลเนี่ยนะจะประกอบด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภายในภายนอกของหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะพยากรณ์แนวโน้มทิศทางปรากฏการต่างๆประกอบการตัดสินใจก็จะพบว่าลักษณะของข้อมูลเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศประเภทนี้เนี่ยเป็นสารสนเทศที่สำคัญของหน่วยงานซึ่งผู้บริหารมักจะเรียกร้องหรือว่าถามหาตลอดเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งในเชิงนโยบายในเชิงการปฏิบัติด้วยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะพบว่าระบบการบริหารสารสนเทศนะครับด้านการตัดสินใจเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระดับผู้บริหารซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลนำไปสู่การพยากรณ์ต่างๆครับสำหรับประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือขององค์การภาครัฐครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะให้ความสำคัญหรือพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเป็นหลักว่าในประเทศไทยแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ลักษณะอย่างไรบ้างหรือเป็นในเรื่องใดหรือมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นมาของหรือว่าพัฒนาการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้เนี่ยถ้าในภาพรวมนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคือมีการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับไล่มาแต่เครื่องคิดเลขนะครับจนถึงระบบคอมพิวเตอร์เอามาใช้เนี่ยก็ช่วยในการพัฒนานะครับระบบฐานข้อมูลของทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคนในงานภาครัฐเนี่ยได้เริ่มเดิมทีเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยมีการจัดทำเรียกว่าสมุดประวัติหรือเรียกว่ากพ.7นะครับของข้าราชการพลเรือนต่างๆนะครับไอตัวกพ.7หรือสมุดประวัติเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาประวัติข้าราชการแล้วควบคุมบัญชีเรื่องการเกษียณของราชการนะครับก็ดูประวัติการทำงานนะครับง่ายๆว่าเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรหรือของข้าราชการนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวสมุดประวัติหรือว่ากพ.7เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญที่
แสดงถึงการผลิตสารสน

เพศทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของการนำระบบสารสนเทศมาใช้นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงลักษณะประเภทหรือว่าสาระสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งในองค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับในระยะแรกของเมื่อราชการเนี่ยก็เป็นระบบที่ใช้ในระดับกรมหรือว่า DPIS นะครับซึ่งแรกเริ่มเนี่ยมาจากสำนักงานกพ.นะครับซึ่งจะพัฒนาให้กับส่วนราชการเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังก็ดีนะครับของส่วนราชการต่างๆให้เห็นว่ามีบุคลากรเท่าไหร่แล้วต้องการอัตรากำลังเท่าไหร่นะครับจึงมีการออกแบบเขาเรียกว่าสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมนะให้ตรงถูกต้องตามภารกิจหลักๆ ก็คืองานประจำนะครับของบุคลากรเนี่ยเรื่องของในการคัดเลือกสรรหาบุคลากรเข้ามานะครับในหน่วยงานนะครับการพัฒนาบุคลากรนะครับการบันทึกแก้ไขข้อมูลต่างๆของบุคลากรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสำนักงานกพ.พยายามคิดค้นระบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าดูแลทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเมื่อมีการนำมาใช้แล้วก็จะพูดถึงปัญหาและก็แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับมีความพยายามมีตัวนโยบายต่างๆนะครับขึ้นมามากมายเพื่อให้มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้หรือบังคับใช้ก็ได้นะครับในหน่วยงานภาครัฐแต่จะพบว่าที่ผ่านมานั้นนโยบายต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยมีการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งนักอาจจะด้วยองค์ประกอบหลายประการนะครับเรื่องของการขาดแคลนตัววัสดุอุปกรณ์นะขาดแคลนบุคลากรหน้าเทคโนโลยีตลอดจนบุคลากรเองขาดความรู้ความเข้าใจนะครับทำให้นโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายด้านสารสนเทศของประเทศเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการประสิทธิภาพในการทำงานครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นชินคุ้นเคยกับระบบแบบเดิมๆระบบเอกสารระบบการทึกเอกสารตามระบบการเก็บแฟ้มฐานข้อมูลใหญ่ๆนะครับในกล่องแฟ้มต่างๆเวลาจะค้นทีเหมือนเราดูภาพยนตร์ฝรั่งนะครับต้องเปิดแฟ้มมาดูทีละอันนะครับทำให้ต้องบอกว่าการยึดติดกับระบบเก่าเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเท่าที่ควรนี่ทีนี้ก็นำมาสู่แนวทางการพัฒนาครับสำหรับแนวทางการพัฒนาเนี่ยอาจจะเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนกลางเลยนะครับต้องวิเคราะห์ปัญหารวบรวมความต้องการของส่วนราชการเพื่อออกแบบสารสนเทศเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน่วยงานที่ต้องการใช้นะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยคิดระบบขึ้นมาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของลักษณะของบุคลากรในภาครัฐนะจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเปลี่ยนไปแต่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยก็อาจจะต้องมีระบบสารสนเทศที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลที่จำเป็นที่ต่างกันด้วยนะครับเพราะหลักๆเนี่ยคือเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในองค์การภาครัฐไปใช้ครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025042

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะในหน่วยที่12ค่ะการรับฟังพยานหลักฐานนะคะซึ่งเรื่องในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะสอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะอาจารย์ต้องเน้นนะว่าเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องศึกษาเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ4เรื่องใหญ่ๆนะคะคือ1นะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง2นะคะพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมนะคะ3พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น4นะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรสแตมป์นะมันคืออะไรบ้างนะคะทั้ง4เรื่องนะเราไปดูกันอันดับแรกนะคะหลักกฎหมายนะว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งคืออะไรนะคะคือกระบวนการคัดกรองพยานหรือตรวจสอบพยานหลักฐานในบรรดาพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลนะคะซึ่งคู่ความทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องนำมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าควรเชื่อนะคะว่าข้อเท็จจริงที่พิพาทกันอยู่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยกำหนดกำกับดูแลว่าพยานหลักฐานใดรับฟังได้นะอันไหนรับฟังไม่ได้นะคะอันนี้คือหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูต่อนิดนึงนะคะว่าอะไรบ้างล่ะนะคะที่กฎหมายมองว่าอันนี้รับฟังได้อันไหนรับฟังไม่ได้นะคะอันดับแรกนะคะพยานหลักฐานเท็จหรือพยานหลักฐานปลอมเท็จกับปลอมนะคะถ้าฟังโดยทั่วๆไปเอ๊ะมันน่าจะเหมือนกันเท็จนะคะปลอมนะแล้วแต่จริงๆเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะคะมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานเท็จนะคะเอาจริงพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยคือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้เราฟังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเขียนไว้ในตัวบทนะแต่เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบรรทัดฐานนะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยห้ามเราฟังนะพยานหลักฐานเท็จคืออะไรนะคะพยานหลักฐานเท็จเนี่ยคือพยานหลักฐานที่ไม่มีข้อมูลความจริงเลยตามลักษณะหรือคุณค่าในตัวของพยานเองนะคะโดยที่ผู้ที่นำมาอ้างเนี่ยได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงนะคะอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์ในการใช้รับฟังพยานหลักฐานในคดีนั่นเองนะคะพยานหลักฐานปลอมนะคะคืออะไรนะคะพยานหลักฐานปลอมเนี่ยก็คือการทำปลอมขึ้นซึ่งพยานเอกสารใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีต้นฉบับเอกสารหรือมีต้นฉบับเอกสารแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในต้นฉบับเอกสารนะคะเพื่อให้เชื่อว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพยานหลักฐานปลอมเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเป็นพยานเอกสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดู1อันนะคะฎีกาเราลองดูฎีกา 7248/2543 นะคะจำเลยให้การรับแล้วว่าได้กู้ยืมเงินจากโจทไปจริงตามที่โจทฟ้องนะคะโดยจำเลยได้ลงมือชื่อไว้ในกระดาษที่ไม่มีการกรอกข้อความไว้บางทีเวลาในการทำสัญญากู้ยืมเงินบางครั้งนะคะตัวผู้ให้กู้เนี่ยมักจะบอกว่าผู้กู้ไม่ต้องกรอกอะไรเลยเว้นช่องว่างไว้เถอะนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะยืมเงินกันจริงแค่ 20,000 แต่อยู่ดีๆตัวผู้ให้กู้ไปกรอกเป็น 200,000 ก็มีนะคะซึ่งนะฎีกานี้เนี่ยนักศึกษาลองดูดีๆนะคะโดยจำเลยลงลายมือชื่อไว้ในกระดาษที่ไม่มีการกรอกข้อความแปลว่าอะไรก็คือผู้กู้ยืมเงินเซ็นเฉพาะลายเซ็นอย่างเดียวนะคะแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามคำให้การของจำเลยว่าสัญญากู้ยืมเงินที่โจทย์นำมาฟ้องเป็นเอกสารที่โจทย์นะคะกรอกข้อความขึ้นเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยก็ตามแต่โจทย์ได้กรอกจำนวนเงินที่กู้ยืมนะคะตามความเป็นจริงพร้อมอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงไว้จึงเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมเป็นสำคัญจำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทย์ตามฟ้องนะคะนั่นเองนะนอกจากนะคะพยานหลักฐานเท็จกับพยานหลักฐานปลอมที่ศาลไม่ให้เราฟังแล้วนะคะก็จะมีพยานหลักฐาน

อีกอันนึงนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะประวิงให้ซักซ้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา86นะคะนักศึกษาลองดูว่าเมื่อนะคะเอาเป็นวรรค2นะคะเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ซักซ้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นให้ศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานนั้นได้เลยแปลว่าก็ไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะเราลองดูซิพยานหลักฐานนะคะที่ฟุ่มเฟือยนะเกินสมควรคืออะไรนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะมี3ประเภทนะจากมาตรา86นะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าแล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้การวินิจฉัยคดีนั้นเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะเอาง่ายๆก็คือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคดีหรือไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของคดีนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะไปต่อนะคะพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานทุกชนิดนะที่ไม่มีคุณค่าในการรับฟังเนื่องจากไม่มีความสำคัญต่อการนำมาวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนะคะหรือเป็นพยานหลักฐานที่มีลักษณะในทำนองคล้ายๆกับเป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะแต่คู่ความพยายามที่จะนำสืบพยานเหล่านี้เพื่อนะคะให้ใช้เวลาในการสืบพยานนานๆ นะคะเอาง่ายๆก็คือยื้อนะคะบางคดีเนี่ยการที่ยื้อนานๆเนี่ยอาจจะทำให้พยานหลักฐานของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันหายไปหรืออะไรก็ได้นะคะคู่ความฝ่ายที่ไม่ต้องการก็เลยพยายามหาหลักฐานมาเพื่อให้คดีมันดำเนินไปได้ช้าๆนั่นเองนะคะอันที่3นะคะพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นแห่งคดีคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงนะคะที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีจะต้องนำสืบตามคำฟ้องคำให้การที่ได้ยื่นไว้ต่อศาลนะคะไม่ว่าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประเภทใดนะซึ่งการนำสืบพยานหลักฐานประเภทนี้นะคะย่อมเป็นการสืบนอกฟ้องนอกคำให้การหรือนอกประเด็นข้อพิพาทซึ่งก็ห้ามไม่ให้เราฟังตามมาตรา87วงเล็บ1นะคะศาลไม่เราฟังก็ได้นั่นเองนะอาจารย์ลองยกตัวอย่างฎีกาให้อันหนึ่ง 5385/2548 นะคะจำเลยที่1จำเลยที่2ให้การว่าไม่เคยกู้เงินและทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทย์นะโดยมิได้ให้การต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้กู้เงินให้โจทย์แล้วคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยทั้ง2ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทย์แล้วหรือไม่แม้จำเลยทั้ง2จะนำพยานหลักฐานเรื่องการชำระหนี้เข้าสืบก็เป็นการสืบนอกคำให้การไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะพยานหลักฐานหัวข้อถัดไปนะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรสแตมป์ในการที่เราจะนำพยานหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยนะคะไปยื่นต่อศาลเนี่ยจะต้องมีการปิดอากรสแตมป์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในประมวลรัษฎากรนะคะในมาตรา118เนาะการปิดอากรสแตมป์ในเอกสารนะคะที่ใช้สำหรับนะคะในการอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในศาลต้องเป็นข้อบังคับตามประมวลรัษฎากรนะคะมาตรา118อย่างที่อาจารย์บอกนะคะตราสารนะคะต้องปรากฏตามบัญชีอากรสแตมป์นะคะอากรสแตมป์ที่ปิดบนตราสารจะต้องมีการขีดค่านะการปิดอากรสแตมป์ลงบนเอกสารใช้เฉพาะการอ้างเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะการไม่ปิดอากรสแตมป์เป็นข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองนะคะการไม่ปิดอากรสแตมป์ผลคืออะไรศาลไม่รับฟังนั่นเองนะคะทั้งหมดนะคะคือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเป็นหลักทั่วไปทีนี้ลองมาดูนะคะคำถามข้อที่1นะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ1ตราสารที่ไม่ปิดอากรสแตมป์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้2พยานนอกคำฟ้องคำให้การหรือนอกประเด็นห้ามมีให้ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานนะคะ3พยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น4ประจักษ์พยานเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยตรง5พยานหลักฐานใดที่คู่ความฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ต้องนำสืบข้อเท็จจริงศาลจะปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ได้นะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ

นั่นเองนะคะก็คือ1 2 3 4เนี่ยถูกต้องทุกข้อนะคะข้อที่2นะคะพยานหลักฐานนะที่ไม่มีมูลความจริงตามลักษณะหรือคุณค่าของตัวพยานเองโดยผู้อ้างอิงนะคะได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์ที่นำไปใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานนะคะในคดีเรียกว่าอะไร1พยานหลักฐานปลอม2พยานหลักฐานเท็จนะคะ3พยานหลักฐานประวิง4พยานหลักฐานลวง5พยานหลักฐานช่อฉนอาจารย์บอกความหมายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2คำตอบที่ถูกต้องคือเป็นพยานหลักฐานเท็จนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในตอนนี้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะสอนนักศึกษาในเรื่องการรับฟังพยานเอกสารแล้วก็การรับฟังพยานบุคคลนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะจะมีทั้งหมดนะคะในส่วนของ4เรื่องด้วยกันนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเดี๋ยวพยานบุคคลอาจารย์จะบรรยายต่อไปนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเนี่ยจะมี4เรื่องหลักๆที่นักศึกษาควรทราบความหมายของพยานเอกสารคืออะไรนะคะประเภทของเอกสารมีอะไรบ้างหลักทั่วไปของการรับฟังพยานเอกสารเป็นอย่างไรนะคะการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูความหมายนะของพยานเอกสารนะคะว่าคืออะไรนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของพยานเอกสารนะคะแต่ว่าคำว่าเอกสารเนี่ยมีบัญญัติความหมายอยู่ในประมวลอาญานะคะมาตรา1วงเล็บ7นะคะเอกสารนะหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแบบอย่างอื่นจะเป็นวิธีพิมพ์ถ่ายหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจกล่าวได้ว่าคำว่าพยานเอกสารนะคะก็หมายถึงกระดาษหรือวัตถุใดๆหรือข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในรูปแบบใดซึ่งปรากฏข้อความบรรจุอยู่ภายในเอกสารดังกล่าวนะคะและข้อความดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์นะว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามข้อความในเอกสารนั้นนี่คือความหมายของพยานเอกสารนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอกสารเนี่ยนะแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะอันดับแรกนะคะหนังสือราชการและเอกสารราชการนะคะเอกสารราชการนะคะหมายถึงนะความหมายนะคะมันจะใกล้ๆเคียงกันนะคะเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำขึ้นในหน้าที่การงานนะคะอันที่สองนะคะเอกสารมหาชนเอกสารมหาชนเนี่ยนะคะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา127นะคะซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายถึงความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารโดยกฎหมายเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะฝ่ายที่ถูกเอกสารอ้างมาต้องนำสืบถึงความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนะคะเอกสารมหาชนหมายถึงอะไรเอกสารมหาชนหมายถึงเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะให้ประชาชนได้สามารถตรวจดูข้อมูลต่างๆได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติมหาชนนะคะพระบรมราชโองการนะคะเหล่านี้นะหรือว่าในบางครั้งข้อมูลทางทะเบียนของเอกชนนะคะเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านอะไรเหล่านี้นะคะโฉนดที่ดินเหล่านี้ก็เป็นเอกสารมหาชนนะคะเอกสารเอกชนคืออะไรเอกสารเอกชนนะคะหมายถึงเอกสารที่ทำขึ้นโดยเอกชนนั่นเองหรือโดยเจ้าพนักงานหน้าที่ในฐานะเอกชนซึ่งไม่ได้มีลักษณะที่ให้ประชาชนทั่วไปจะสามารถไปตรวจดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารมหาชนกับเอกสารเอกชนก็คืออะไรที่แบบว่าให้สามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้อันนี้คือเอกสารมหาชนนะคะอันสุดท้ายนะคะเอกสารสิทธิ์นะเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นเอกสารหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะซึ่งเอกสารสิทธิ์อาจเป็นเอกสารมหาชนซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองนะคะหรืออาจเป็นเอกสารเอกชนทั่วๆไปก็ได้นั่นเองนะคะ
ทีนี้เรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วแหละว่าพยานเอกสารคืออะไรประเภทของพยานเอกสารมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์การรับฟังในการรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่งนะคะการรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขายอมรับให้ฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารโดยหลักตามมาตรา93นะคะแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ที่บอกว่าเมื่อใดนะคะมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงนะคะห้ามไม่ให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเอาง่ายๆก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามกฎหมายบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีเอกสารนะโดยหลักกฎหมายไม่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารนั้นนะคะทำไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นหรือเปล่านะเดี๋ยวนักศึกษามาดูกันนะคะนะคะสืบได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นนะคะแต่กรณีอันนี้คือมาตรา93นะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมีให้สืบพยานบุคคลแทนเอกสารอันนี้อยู่ในมาตรา94นะคะเรามาดูมาตรา94ซึ่งเป็นมาตราที่ค่อนข้างจะเป็นหัวใจเหมือนกันนะคะมาตรา94นักศึกษาลองดูเนาะเมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะแม้ว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดีนะในกรณีวงเล็บกวงเล็บขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะคะนักศึกษาต้องดูก่อนนะว่าจะเป็นไปตามมาตรา94ที่ห้ามไว้1ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะจึงจะห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงคืออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนำเรื่องอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองเช่นนะคะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เช่นการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะคะต้องมีหลักฐานเป็นลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแบบนี้เข้ากรณีที่1 นะคะหรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538นะคะหรือว่าเป็นเรื่องสัญญาประกันภัยเหล่านี้เป็นต้นเข้ากรณีที่1 นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือก็เข้ากรณีหนึ่งเช่นกันเช่นพวกสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือนะคะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือสัญญาจำนองเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเข้าเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะก็เป็นเพราะนั้นนักศึกษาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา94นะคะมาดูต่อนะคะลองดูตัวอย่างนะกรณีใดบ้างนะคะที่ไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงก็คือไม่เข้าเงื่อนไขที่1 นะลองดูฎีกา 666/2541 นะคะการรับสภาพหนี้ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปก็คือไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองแปลว่าก็นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะนะคะอีก1ฎีกานะคะ 166/2536 กรณีเรียกฟ้องเอาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวรคืนก็ไม่ใช่กรณีที่1เช่นกันนะคะเมื่อเข้ากรณีที่1แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะคะเมื่ออะไรบ้างนะคะเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงนะและห้ามนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่นั่นเองนะคะถามว่าหลักมาตรานี้เนี่ยมีข้อยกเว้นหรือไม่อย่างไรนะคะข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา94วรรค2นะคะ
อ่ะนักศึกษาไปอ่านเองนะอาจารย์จะพูดข้อยกเว้นเลยนะคะข้อยกเว้นนะคะที่สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะก็คือ1ต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้

พยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารนะคะที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นกรณีพยานเอกสารนะคะและเข้าตามเงื่อนไขอันแรกที่อาจารย์บอกที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะแต่มีการสืบว่าเอกสารนั้นปลอมหรือเอกสารนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็เข้าข้อยกเว้นที่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะข้อยกเว้นที่3นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าสัญญาหรือหนี้ตามเอกสารที่แสดงนั้นไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์คืออะไรนะคะอาจจะเป็นโมฆะโมคิยะนะคะเช่นสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์ที่มันต้องห้ามกฎหมายเช่นเป็นสัญญาขายยาเสพติดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าจะสืบก็คือถือว่าเป็นกรณีที่สัญญานั้นไม่สมบูรณ์ก็เป็นในข้อยกเว้นได้ด้วยนะคะ 4. นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเองนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้1ฎีกา 1602/2520 นะคะเป็นสัญญากู้ยืมเงินเมื่อสัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้แต่เพียงร้อยละ5ในสัญญาเขียนไว้ร้อยละ5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้คำว่า5เนี่ยถ้าเป็นย้อนไปอีกสักประมาณ30ปีเนาะนะคะร้อยละ5อาจจะเป็นร้อยละ5สลึงหรือ5บาทอันนี้เราไม่รู้ในสัญญาเขียนไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นการตีความหมายของสัญญาแม้ว่าการกู้ยืมเงินนะคะจะมีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามก็อยู่ในข้อยกเว้นนะคะที่ให้สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นั่นเองนะคะเรียนกับอาจารย์ไปก็จะชำนาญเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะในการรับฟังพยานเอกสารนะคะต้องรับฟังต้นฉบับเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมมาตรา94นะคะต่อไปนะคะเป็นหลักเกณฑ์การรับฟังพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลคืออะไรนะคะพยานบุคคลนะคือความหมายนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูในเรื่องนี้นะคะมี2อันก็คือความหมายของพยานบุคคลคืออะไรแล้วก็หลักในการรับฟังพยานบุคคลเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกความหมายขออีกนิดนึงพยานบอกเล่านะคะประจักษ์พยานบอกเล่าต่างกันยังไงการรับฟังเป็นยังไงต่างกันไหมต่างกันนะคะเรามาดูต่อความหมายของพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลหมายถึงบุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อศาลนะคะโดยศาลรับรู้ข้อเท็จจริงจากพยานชนิดนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบคำถามของศาลนะคะหรือคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังได้ทราบมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เห็นได้ฟังได้ทราบมาถ้าเห็นเองก็จะเป็นประจักษ์พยานได้ฟังได้ทราบมาก็อาจจะเป็นพยานบอกเล่านะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการรับฟังต่างกันนะเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานบุคคลนะคะอยู่ในมาตรา95มาตรา95บัญญัติว่าห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลแปลว่าโดยหลักพยานบุคคลห้ามรับฟังถามว่าทำไมนะคะพยานบุคคลเป็นพยานที่สามารถมีสิ่งอื่นภายนอกมาเล่าแล้วทำให้พยานบุคคลเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือได้มากเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกเลยว่าหลักห้ามรับฟังนะคะนะคะเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะคะถ้าพยานบุคคลนั้นสามารถเข้าใจนะคะและตอบคำถามได้ก็สามารถรับฟังได้นะคะและก็นะคะและนะพยานบุคคลนะต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองนะคะอันเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าประจักษ์พยานแปลว่าอะไรเห็นไหมนะคะมาตรา95บอกว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบมาด้วยตนเองนี่คือประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นมาตรา95นะคะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยแปลว่านี่เป็นเรื่องการรับฟังประจักษ์พยานนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะพยานบอกเล่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า hearsay ง่ายๆนะคะ hear คือฟังแล้วมาเซมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งคืออะไรนะคะคือพยานที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องราวด้วยตนเองแต่เป็นพยานที่รับฟังมาจากผู้อื่นอีกทีแล้วเอาสิ่งที่รับฟังมาค่ะมาเบิกความต่อศาลอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลโดยไม่ได้นำตัวประจักษ์พยานผู้กล่าวอ้างมาเบิกความโดยตรง
นะคะ

เอาง่ายๆกเห็นเหตุการณ์ทำสัญญากู้ยืมเงินกคือประจักษ์พยานกมาเล่าต่อให้คนอื่นฟังคือขอนะคะขอคือพยานบอกเล่านั่นเองนะคะถามว่าพยานบอกเล่ารับฟังได้หรือไม่พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานน้ำหนักเท่ากันไหมอาจารย์วรรณศึกษาตอบได้นะคะประจักษ์พยานเห็นด้วยตนเองน้ำหนักก็ต้องมากกว่าพยานบอกเล่านะอ่ะมาดูหลักเกณฑ์นะคะการรับฟังพยานบอกเล่าอยู่ในมาตรา95ทับ1นะคะเขาบอกว่าข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนำมาเบิกความต่อศาลก็ดีหรือบันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็ดีนะคะหากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่าห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่ากฎหมายมาตรา95บอกเลยห้ามศาลรับฟังนะคะถามว่ามีข้อยกเว้นไหมนะคะกฎหมายมักจะมีข้อยกเว้นเสมอนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบเอามาออกเสมอนะข้อยกเว้นนะคะวงเล็บ1นะคะถ้าตามสภาพแล้วก็ลักษณะแหล่งที่มาแล้วข้อเท็จจริงของแวดล้อมพยานบอกเล่าน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ศาลก็อาจจะรับฟังได้นะนะคะแต่รับฟังได้ไม่ได้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องไปอยู่ในส่วนของขั้นตอนการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอีกทีนึงนะคะหรือมีเหตุจำเป็นนะคะที่ไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนั้นเนี่ยมาให้การเป็นพยานด้วยตนเองโดยตรงนะคะมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นนะคะแปลว่าพยานบอกเล่านะโดยหลักห้ามรับฟังเนาะแต่ก็รับฟังได้นะถ้ามีเหตุจำเป็นนะคะทีนี้ลองมาดูคำถามของอาจารย์นะกรณีต่อไปข้อ1 นะคะกรณีใดต่อไปนี้นะคะกฎหมายมิให้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง1สัญญาจ้างทำของ2สัญญาจำนอง3สัญญาประกันภัย4สัญญาเช่าซื้อ5สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คำตอบของอาจารย์ก็คือสัญญาจ้างทำของเพราะว่าสัญญาตามข้อ2 3 4เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองนะคะข้อ2นะคะนายนิดนะคะฟ้องให้นายใหญ่นะให้ชำระเงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงิน 9,000 บาทนะคะนายใหญ่นำสัญญาอีกฉบับที่ได้ทำขึ้นระหว่างนี้กับนายใหญ่มาสืบว่ากู้เงินไปจำนวน 6,000 บาทกรณีดังกล่าวนายใหญ่จะสืบพยานได้หรือไม่ข้อ1ไม่ได้เพราะใช้สิทธิไม่สุจริต2ไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย3ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา94 4ได้เป็นการสืบพยานวัตถุแก้ไขพยานเอกสาร5นะคะได้เพราะไม่ใช่การสืบพยานบุคคลแต่เป็นการสืบพยานเอกสารแก้ไขพยานเอกสารคำตอบคือข้อ5นะคะเพราะอะไรเพราะกรณีนี้เนี่ยเขาคือเป็นพยานเอกสารนะคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับป่า5ดับนะครับขาวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนทำฮอกกานีนะมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกแล้วเก็บได้บ้างแล้วหมด

ไปมั่งแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุโตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพลูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับและสมโภชนะครับชื่อจริงคือพิธีทำฝันข้าวและสมโภชจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มรูดูหวานข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำฝันข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหวานแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโภชครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าหาดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าพิธีก็หาน้อยมากก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่งสำหรับงานนั้นๆ นะครับซึ่งจะรู้ว่ามันเกิดกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแหละก็คือจะเป็นผู้เขียนบทสอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบรรข้าวอย่างนี้ครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ลองได้ครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อองเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงไส้เดือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวไส้เดือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้ไส้เดือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็น

กระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่าจากเดิมที่ต้องเลี้ยงไส้เดือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนไส้เดือนอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้ไส้เดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้ไส้เดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกบนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราตัดแต่งก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราแล้วก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่าแวดล้อมของในฟาร์มมันทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะฉะนั้นไอ้300เมตรที่พึ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่เขาบินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชะโลงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ยเอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเอามาสอนให้คนได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะโลงเลี้ยงยังไงขายรังได้อีกอันนี้ก็คือโปรเซสที่เราได้ต่อแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะครับขยะเศษอาหารต่างๆที่เรามีเนี่ยเช่นพวกอาหารในฟาร์มเอ่ยอาหารในบ้านเราเองเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราก็มาจัดการแทนที่เราจะฝังกลบให้กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็มาจัดการออกแบบเครื่องขึ้นมาโดยที่เครื่องนี้สามารถย่อยเศษอาหารได้ภายใน1วันกลายเป็นปุ๋ยขั้นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยขั้นต้นที่นั้นนะครับมาปรุงดินต่อมาปลูกพืชต่อก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสต์แล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่า อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเขายังไต่ขึ้นตามโต๊ะได้เพราะว่าเขาก็ยังอยู่หอยทากอยู่พื้นดินซ่อนอยู่ในดินซ่อนอยู่ในมุมนู้นมุมนี้กลางคืนก็คานขึ้นมาแต่พอเราเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเนี่ยเป็ดเขาจะช่วยกินในส่วนของหอยทากหรือว่าเป็นแมลงหน้าดินต่างๆที่มาวางไข่เป็ดเขากินให้เราหมดอันนี้คือประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเป็ดก็คือตัดหญ้าให้เราด้วยนะครับในแปลงธรรมดาทั่วไปจะเห็นหญ้ามันขึ้นรกแต่ถ้าแปลงไหนที่เลี้ยงเป็ดไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำไอตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดมาปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินไปแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ย
ให้กับบัวที่เราปลูกไว้ในบ่อของเรานะครับเสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินเป็ดกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสูตรดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นดูว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่อ้อมีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: โดยฟาร์มอ่ะเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก็คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่แล
0: ้
1: วเราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาบิวเวอรีอาเชื้อบีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้ระบบนิเวศดูแลกันเอง
0: ดูแลกันเองให้สิ่งเราดูแลกันเอง
1: ตัวห้ามตัวเบียน
0: จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาก็คือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะเราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
0: ทำน้อยได้มากโอเค
1: ทำน้อย
0: ได้มาก
1: น้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
0: น้อยเวลาคือยัง
1: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่สองโมงเช้า
0: สองโมงเช้า
1: ถึงเที่ยง
0: ถึงเที่ยง
1: ห้าชั่วโมง
0: ห้าชั่วโมงเองวันต่อวัน
1: เลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: น้อยคนที่สวนเนี่ยในสวนเนี่ยใช้แค่4คน
0: 4คน
1: ต่อ200ออเดอร
0: ์โ
1: หใช่น้อยการจัดการคือการแพนนิ่ง
0: กัน
1: มันไม่ต้องปลูกแบบ30ไร่เต็มพื้นที
0: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าเฮ้ยจะปลูกอะไรใช้อะไร
1: ต้น2ต้นพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เพราะว่าดอกไม้ออกทุกวัน
0: แ
1: ค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
0: น้อยคนน้อยเวลา
1: น้อยเวลา
0: น้อยคน
1: น้อยคนน้อยการจัดการ
0: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
1: ใช่แต่ว่ามีการแพลนมีการแพลน
0: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับในการปลูกเงี้ยการสิ่ง
1: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
0: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
1: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
0: ที
1: ่ดินค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
0: ่ครับแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็คือวิเคราะห์ดิน
1: สอง
0: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ย
1: ไม่ใส่หากินตามธรรมชาติ
0: เพราะดินเราดงสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
0: ใช่เป็นไม้ดอก
1: เป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
0: อย่างเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่
1: ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
0: แล้วก็มีแค่เอ็นใส่บ้างอะไร
1: ถูกไหมแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
1: ไม่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
0: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
1: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกีบแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
0: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: การปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื้อ
1: สายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อน อย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
0: ่า
1: ใช่ไม่ได้
0: แต่เราไปกินเราไปทานไง
1: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะ เราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือว่ามีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้มันแข็งแรงขึ้น
1: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอ่ะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่ เป็นรายได้แล้วก็เพื่อไม่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลักในการใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังหมานซึ่งเราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองได้ในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามและทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเองต้องถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความพร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่มีแรงงานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้แล้วก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยแล้วก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสังคมนะครับมาทำความเข้าใจกันว่าปัญหาสังคมมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมโลกก็คือหมายความว่าปัญหาของสังคมแต่เป็นในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมโลกก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นแนวคิดทั่วไปหรือพูดง่ายๆเป็นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมอันเป็นการปูพื้นฐานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหมายของปัญหาสังคมก็บอกว่า1 นะครับมันจะต้องกระทบกระเทือนนะครับจะต้องเป็นสภาวะการที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับว่าจะพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาสังคมนั้นประเด็นแรกต้องดูว่ามันกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากก่อนนะครับแล้วก็เป็นสภาวะการหรือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเดือดร้อนกระทบต่อคนจำนวนมากแล้วคนจำนวนมากต้องรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็คนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่พึงปรารถนานะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสมาชิกและสุดท้ายก็คือว่าเห็นควรว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์หรือภาวะการนั้นให้บรรเทาเบาบางลงหรือให้หมดไปโดยต้องอาศัยการกระทำร่วมกันถูกไหมครับเป็นก็คือหมายความอะไรก็ตามถ้ามันรุนแรงขึ้นถึงกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ไขยากเมื่อแก้ไขยากก็ต้องอาศัยการกระทำหรือความร่วมมือกันของทุกคนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับปัญหาสังคมเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดถ้ามีการแบ่งนะถ้าแบ่งประเภทของปัญหาสังคมเนี่ยก็คงจะแบ่งได้หลากหลายว่าจะแบ่งตามอะไรนะครับซึ่งในเอกสารของเราก็พูดถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาก็คือปัญหาสังคมอะไรตามมานั่นเองนั่นก็คือประเด็นปัญหาแรกก็คือปัญหาความยากจนปัญหาความแออัดปัญหามลภาวะปัญหาจราจรปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการว่างงานปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินตัวอย่างปัญหาสังคมเหล่านี้มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีนั่นเองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างปัญหามลภาวะถูกไหมครับปัญหามลภาวะเป็นพิษชัดเจนว่ามันเกิดจากการที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมที่นำเครื่องจักรเครื่องกลนะครับเข้ามาใช้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปฏิเสธไม่ได้มันทำให้เกิดมลพิษขึ้นก็พูดกันง่ายๆถ้าเรานึกย้อนกลับไปเท่าที่เราจะนึกย้อนกลับไปได้นะครับยิ่งคนที่อายุมากๆหน่อยผ่านโลกมาเยอะหน่อยก็จะเห็นว่าในอดีตปัญหามลพิษประเทศไทยไม่มีถูกไหมครับตอนที่เรายังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังล้าหลังอยู่ยังไม่มีการนำเครื่องจักรเครื่องกลยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันปัญหามลพิษไม่มีนะครับทีนี้ถ้าแบ่งประเภทที่2ก็คือปัญหาสังคมที่เกิดจากความไร้ระเบียบวินัยขาดจิตสำนึกหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของตัวมนุษย์เองในสังคมก็จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นไรบ้างล่ะปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานปัญหาโรคเอดส์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์เราทำขึ้นมาตัวมนุษย์เราขาดระเบียบตัวมนุษย์เรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาปัญหาฆ่าตัวตายโสเภณีความมั่นคงปัญหาพนันอะไรต่างๆนั่นนะครับแล้วก็ประเภทของปัญหาสังคมอันที่3นะครับก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือปัจเจกชนกับสังคมนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นปัญหาของเยาวชนปัญหาวัยรุ่นปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรต่างๆนั่นนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มหรือการจัดระเบียบภายในสังคมเช่นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติความขัดแย้งระหว่างนายทุนและกรรมกรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็มีปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนะครับของคนในสังคมหรือปัญหาสังคมที่เกิดจากสถาบันทางสังคมนะครับเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมล่ะก็มีคำอธิบายไว้เยอะแยะมาก
นะครับเช่นปัญหาสังคมเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่มีสังคมไหนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะเกิดปัญหาสังคมตามมาไงเช่นเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมยังไงต้องเกิดปัญหาสังคมตามมาจากการที่สภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นปัญหาสังคมก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประชากรมันเพิ่มมากขึ้นมันเกิดการอพยพย้ายถิ่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมันเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วครับมันเกิดการเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมองว่าสาเหตุของการที่เกิดปัญหาสังคมเนี่ยมันก็มาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคมความไม่เป็นระเบียบของคนในสังคมอะไรต่างๆนานานะครับก็คือคนเราก็อาจจะย่อหย่อนหรือไม่ใส่ใจเรื่องของระเบียบกติกาของสังคมถูกไหมฮะปัญหาอุบัติเหตุทำไมมันเกิดขึ้นก็เพราะเราย่อหย่อนเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรทำนองนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุของปัญหาสังคมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรรวมไปถึงมันก็มีทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมเช่นทฤษฎีพยาธิทางสังคมหรือก็คือมองว่าปัญหาสังคมมันก็เป็นเชื้อโรคนะครับที่ทำลายสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีความขัดแย้งทางค่านิยมทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทฤษฎีตีตรานะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมานะครับแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมโอ้โหไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็มีเอกสารมีตำรามีนักวิชาการพยายามเสนอแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็พยายามที่จะเสนอแนวคิดเหมือนกันนะครับในการแก้ไขปัญหาสังคมแต่ก็เรียนแล้วว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัญหาสังคมนะครับมันยกระดับเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขยากมันจะมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เรียกว่ากระบวนการในการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาก็คือพูดง่ายนำหลักแนวคิดเกี่ยวกับศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางสังคมทั้งในทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนแล้วว่าในเอกสารของเราก็เป็นแค่ข้อเสนอแนะหนึ่งเป็นข้อเสนออันหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมพูดง่ายก็คือว่านำแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาสังคมถ้านักศึกษาไปอ่านเจอจากตำราเล่มอื่นหรือแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีแนวคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่แตกต่างหลากหลายไปจากในเอกสารของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่านำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาใดมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมในด้านใดอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นในเรื่องของแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็แน่นอนว่าอาจจะนึกถึงเรื่องของการที่เราจะต้องมีความมานะอดทนสัมมาอาชีวะไม่ทุจริตไม่โลภมากอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสนากับการแก้ไขทางปัญหาทางเศรษฐกิจเห็นไหมครับเช่นละเลิกเรื่องกิเลสเรื่องความโลภนะฮะเพราะว่าเรื่องกิเลสเรื่องความโลภก็อาจจะนำไปถึงความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจถูกไหมครับซึ่งเราละโมบโลภมากอยากบริโภคสินค้านู่นนี่นั่นที่มันเกินตัวนะครับมันก็ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นตอนต้นที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ความหมายนะครับของปัญหาสังคมประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่ตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมโลกตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะขยายบทบาทขึ้นไปแล้วก็คือหมายความว่าในเวทีโลกเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาสังคมในสังคมไทยถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมในระดับโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมๆกันนะครับก็ถึงเรียกว่าปัญหาสังคมโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงลักษณะของสังคมโลกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยพูดถึงปัญหาสังคมโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะของสังคมโลกณปัจจุบันมีลักษณะเด่นๆที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าณปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับคำว่าเป็นโลกไร้พรมแดนก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารกันนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันของคนต่างๆนานาในโลกนี้มันสะดวกรวดเร็วนะครับก็ด้วยเหตุผลเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันก้าวหน้ามันทำให้โลกเปรียบเสมือนไร้พรมแดนก็คือไม่มีเขตแดนกั้นไม่มีการกีดกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับผลของการที่โลกไร้พรมแดนนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมในระดับโลกตามมาด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงโลกไร้พรมแดนเขาก็อธิบายว่ามันก็คือโลกแห่งการติดต่อสื่อสารที่สามารถพบปะเพื่อนฝูงเครือญาติโดยไร้ตัวตนของคนที่เราสื่อสารก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลักษณะเผชิญหน้าอีกแล้วนะครับเราอาศัยเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยไม่จำเป็นว่าการสื่อสารจะต้องเป็นแบบแค่ประสบพบหน้ากันแล้วถูกไหมครับเราอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ก็ทำให้เกิดลักษณะสิ่งที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนก็คือพูดง่ายระยะทางไม่ใช่เป็นอุปสรรคละนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทำให้โลกมันไร้พรมแดนจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายเรากำลังพูดถึงการที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นถูกไหมครับการที่ทำให้โลกไร้พรมแดนก็เพราะว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้ามันมีการคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับซึ่งในที่นี้ก็อธิบายถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นต้นกำเนิดหรือต้นทางในการทำงานหรือในการทำวิจัยนะครับที่ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับก็คือพูดง่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็เกิดขึ้นจากในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองนะครับก็เกิดเรื่องของการสร้างเครือข่ายขึ้นเชื่อมโยงมาเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนะทีนี้เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญก็ว่าได้ที่ทำให้โลกไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตก็เลยมีบริการอะไรต่างๆนานานะครับที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษยชาติเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากสิ่งที่เขาเรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมฮะหรือที่เรียกว่าอีเมลนะครับหลังจากมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากมีอีเมลอะไรต่างๆนานานะครับการติดต่อสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าตามมานะครับบนพื้นฐานของการมีอินเทอร์เน็ตหรือการคิดค้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ช่วยมนุษย์ในหลายๆเรื่องนะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเรื่องของการสื่อสารด้วยข้อความเรื่องของการซื้อขายสินค้าบริการเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับทีนี้พอโลกเรามีลักษณะที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะฮะตามมาด้วยเป็นธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเป็นสัจธรรมเนาะมันก็ต้องมีดาบสองคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโลกไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆนานาของมนุษย์เช่นเรื่องของด้านสังคมนะครับก็อาจจะมองว่าเมื่อเกิดการไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของวัฒนธรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมนะครับมันเกิดการไหลบ่าไปนะครับก็คือหมายความว่าอิทธิพลหรือวัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็จะไหลบ่าไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับต่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมโลกนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆกรณีประเทศไทยถูกไหมครับก็อาจจะถูกครอบงำทางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมที่อื่นเช่นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเช่นวัฒนธรรมของชาติในเอเชียด้วยกันเองนะครับก็คือหมายความว่ายุคนึงสมัยนึงเราก็อาจจะชื่นชมชื่นชอบในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราก็มาชื่นชมวัฒนธรรมเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นนะครับหรือณปัจจุบันเราก็เริ่มใส่ใจวัยรุ่นคนไทยวัยรุ่นไทยก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเกาหลีถูกไหมครับฟังเพลงดูหนังกินอาหารไปเที่ยวเกาหลีอะไรทำนอง

ทองเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำสัญญกรรมด้วยนะครับก็ต้องไปทําที่เกาหลีอะไรทํานองเนี่ยนะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่างๆนานามีผลกระทบทางด้านการเมืองต่างๆนานาตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญละประเด็นสําคัญก็คือคราวเนี้ยถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกล่ะมีอะไรบ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบร่วมกันมีอะไรบ้างที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกเขามองว่ามี3เรื่องที่สำคัญที่ถือเป็นปัญหาสังคมโลกอันแรกก็คือปัญหาด้านประชากรและความไม่เสมอภาคกันอันนี้ถือว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีโลกก็คือปัญหาด้านประชากรอันนี้ชัดเจนว่าปัญหาด้านประชากรอันหนึ่งก็คือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกหรือพูดง่ายๆโลกทั้งใบนี้กำลังประสบพบเจอปัญหาด้านประชากรก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับหลายๆประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วปัญหาจะต้องตามมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เสมอภาคนะครับความไม่เสมอภาคนี่ก็มีหลากหลายนะความไม่เสมอภาคในเรื่องของเพศความไม่เสมอภาคในเรื่องของเชื้อชาติความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจมันมีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นในประเทศต่างๆนานาถูกไหมฮะทุกประเทศจะต้องเจอกับปัญหาที่เรียกว่าความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นแต่จะไม่เสมอภาคในด้านใดก็แล้วแต่ในแต่ละประเทศที่เจอเช่นโดยปกติก็จะไม่เสมอภาคกันทางด้านเศรษฐกิจเช่นมีคนรวยกับคนจนถูกไหมฮะความไม่เสมอภาคกันระหว่างคนปกติกับคนที่มีลักษณะพิเศษอะไรทำนองนี้นะครับความไม่เสมอภาคกันระหว่างชายหญิงอะไรทำนองนี้ความไม่เสมอภาคกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติในแต่ละสังคมแต่ละประเทศปัญหาที่สองก็คือปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับอย่างที่เรียนแล้วว่าสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นประเด็นที่สำคัญในเวทีโลกเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จริงแต่ต้องยอมรับว่ามันจะมีผลกระทบไปในวงกว้างถูกไหมครับเราอาจจะมองว่ามันเกิดปัญหาลักลอบเผาป่าหรืออะไรทำนองนี้นะครับในประเทศนู้นประเทศนี้แต่ผลกระทบของควันไฟที่เผาป่าในประเทศใดประเทศหนึ่งมันอาจส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นได้เช่นกรณีประเทศไทยก็เคยได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดการเผาป่าถูกไหมครับนะฮะหรือปัญหาด้านเทคโนโลยีโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถูกไหมครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เทคโนโลยีก็บอกแล้วว่าณปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีในหลากหลายด้านมนุษย์เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในหลากหลายด้านถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะด้านการสื่อสารอย่างเดียวนะฮะด้านอื่นๆด้วยแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ซึ่งผลกระทบก็หลากหลายเลยนะครับก็ผลกระทบอย่างนึงก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบอย่างนึงก็คือส่งผลกระทบต่อในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่มันจะต้องเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญประเด็นที่3ที่ถือเป็นปัญหาของสังคมโลกที่โลกเรากำลังตระหนักอยู่ก็คือปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะอันนี้ซึ่งอาจจะถูกมองว่ามาจากเหตุการณ์กรณีนายวันๆก็คือพูดง่ายการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้ก่อการร้ายขับรถไอ้โทษขับเครื่องบินพุ่งชนตึกเวิร์ลด์เทรดนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือปัญหาสังคมในสังคมโลกนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเป็นปัญหาด้านประชากรถูกไหมฮะแล้วก็ความไม่เสมอภาคซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยว่าด้านประชากรก็คือเรื่องสูงอายุอะไรจำนองนี้นะครับความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการขยายความนะครับปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นหลักๆนะครับที่จะพูดถึงในเนื้อหาในตอนนี้ก็คือปัญหาสังคมโลกปัญหาสังคมโลกนะครับยอมรับร่วมกันว่ามี3ปัญหาก็คือปัญหาประชากรและความไม่เสมอภาคนะครับปัญหาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายปัญหาการก่อการร้ายนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสังคมโลกครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทย

ที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทยซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทยเราเองแต่ตอนนี้นะครับปัญหาสังคมไทยหลายๆปัญหามันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือพูดง่ายๆเวทีโลกนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมไทยก็คือหมายความว่าเวทีโลกอาจจะกำหนดกฎระเบียบไว้ว่าอย่างนี้นะครับ

คมไทยนั้นมาจากกระแสของโลกาภิวัตน์หรือมาจากภายนอกสังคมไทยนั่นเองเป็นปัญหาสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาภายนอกประเทศนั่นเองส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในสังคมไทยมีรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้างเรามาดูนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับก็ปัญหาสังคมไทยนะครับที่มีผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อปัญหาสังคมไทยนะครับทีนี้ในตอนต้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมไทยนะครับที่เกิดขึ้นจากสังคมไทยเองเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเองนั้นมันก็มีหลากหลายเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้เราก็พูดถึงว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ยมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะว่าประเทศไทยมันมี2ลักษณะหรือที่เรียกว่าทวีลักษณ์อยู่ร่วมกันก็คือมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทก็คือประเทศไทยมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมเมืองกับมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมชนบทนะครับประเด็นแรกนะครับเขาก็บอกว่าลักษณะของชนบทนะครับลักษณะสังคมชนบทของไทยเนี่ยประเด็นแรกคือว่าประชากรเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิพูดง่ายๆคือว่ามีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันมีลักษณะเป็นความเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะครับและลักษณะที่2คือว่ายังประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ลักษณะของครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าอบอุ่นกว่าเพราะว่ามีความใกล้ชิดกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่4ก็คือหมายความว่าชุมชนนี่จะต้องตั้งอยู่นอกเมืองถ้าเป็นสังคมชนบทถูกไหมครับแล้วก็ศูนย์กลางนะครับของชุมชนก็จะเป็นวัดแล้วก็ศาสนานะครับที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมในทางสังคมอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับแล้วก็เรื่องของค่านิยมในเรื่องคุณงามความดีนะครับในทางศาสนาก็จะเป็นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคมของคนในชนบทนะครับทีนี้ลักษณะของสังคมเมืองลักษณะของสังคมเมืองก็บอกว่าประชากรจะมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิก็คือมีความสัมพันธ์กันในเชิงตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติหรือความใกล้ชิด นั่นเองเช่นหัวหน้าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรทำนองนี้นะครับลักษณะของสังคมเมืองอันที่2คือจะมีอาชีพที่หลากหลายนะครับทั้งธุรกิจการค้าข้าราชการอะไรต่างๆนานาอุตสาหกรรมภาคบริการอะไรต่างๆนานาครอบครัวจะมีความผูกพันกันน้อยก็จะเป็นลักษณะของสังคมเมืองนะครับเพราะว่าเวลาในแต่ละวันจะหมดไปกับการทำมาหากินนั่นเองนะครับชุมชนจะตั้งอยู่ในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นหรือมีจำนวนมากนั่นเองนะครับมีศูนย์กลางความเจริญนะครับแล้วก็มีประชากรที่หนาแน่นกว่าในชนบทก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นนั่นเองนะครับวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาก็จะเป็นที่สักการะบูชาแต่ว่าประชาชนคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันทางศาสนาวัดหรือว่าศาสนสถานต่างๆนั้นจะเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นอาจจะมีการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสังคมในชนบทไทยแล้วก็ในสังคมเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ในลักษณะที่ว่าในเรื่องของสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของประชากรอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับมีการถือครองที่ดินลักษณะพื้นที่ปลูกป่าอะไรทำนองนี้นะครับส่วนปัญหาในชุมชนเมืองก็จะมีเรื่องของความแออัดการจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอะไรต่างๆนานานะครับแต่ที่สำคัญประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าทีนี้ไอ้ปัญหาสังคมไทยที่มันเกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ล่ะเป็นยังไงก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าศตวรรษที่21เนี่ยนะโลกทั้งใบเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นคำว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าประเทศมหาอำนาจนะครับรวมทั้งชาติตะวันตกอะไรต่างๆนานาพยายามจะผลักดันให้โลกให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้เพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าให้ความเป็นประชาให้ความสำคัญกับการเป็นประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมให้ความสำคัญกับการค้าเสรีแล้วก็ให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นประเทศต่างๆนานาก็สมควรให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ตามไปด้วยกลับมาดูที่ประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีความให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ไหม5เรื่องนี้นั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องดีงามไหม1ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยไหมถูกตั้งข้อสงสัยตรงนี้อย่างน้อยผู้บริหารประเทศเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนประเทศไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ไหมนะครับ
เรื่องสภาพแวดล้อมประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนการค้าเสรีประเทศไทยมีการให้ความสำคัญกับการค้าเสรีมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาไทยมีการให้ความคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ไทยมีการปราบปรามการกระทำที่มันละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถทำได้5เรื่องนี้ก็อาจจะถูกต่อต้านจากเวทีโลกหรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่พูดถึงผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยหรือปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่12นะครับก็จะเลือกเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกับสังคมมนุษย์เพราะว่าเราเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าสังคมมนุษย์จะดำรงอยู่ได้ต้องอยู่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราก็เริ่มตระหนักตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆนานาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตระหนักนะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งในระดับโลกเวทีระดับโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองนะครับทีนี้เนื้อหาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนซึ่ง2คำนี้อาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเพราะทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะหรือพูดง่ายๆทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เราเอามาใช้ประโยชน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมหรือสูญเสียไปมนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขถูกไหมครับเช่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นป่าไม้เช่นทรัพยากรทางน้ำถูกไหมฮะกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับแต่สิ่งแวดล้อมทุกอันอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติถูกไหมครับเพราะว่าบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติพูดอย่างนี้นักศึกษาคงแยกแยะออกไม่สับสนนะครับต่อไปนี้ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มีการแบ่งประเภทอีกก็คือใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปคำว่าใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปก็คือมันก็ไม่ลดน้อยถอยลงไปนั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์เช่นลมนะฮะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้แล้วหมดสิ้นไปนะเช่นถ่านหินและน้ำมันทั้งถ่านหินและน้ำมันก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกตัวอย่างกรณีน้ำมันเริ่มมีการคาดการคาดคะเนกันแล้วว่าน้ำมันนั้นอาจจะหมดโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแนวทางชัดเจนว่ารถยนต์ณปัจจุบันค่ายรถต่างๆนานาเริ่มพูดถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนั่นเองก็คืออาจจะเป็นการรองรับกับสถานการณ์ที่น้ำมันอาจจะหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่ายรถต่างๆนานาก็เริ่มที่จะผลิตรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนถูกไหมครับส่วนสิ่งแวดล้อมประเภทของสิ่งแวดล้อมก็แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็เช่นห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ก็อาจจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แว่นตานาฬิกาเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั่นเองความสำคัญของทั้งสองสิ่งนี้ก็คือหมายความว่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับในแง่แรกนะครับก็คือในเรื่องของความลื่นลมให้ความลื่นลมแก่มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็จะให้ความลื่นลมให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกดีนะครับกับมนุษย์เราถูกไหมครับถ้าเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมครับช่วงนี้นะครับช่วงที่กำลังทำรายการนี้อยู่นี้เนี่ยประเทศไทยนะครับประสบปัญหาในสิ่งที่เรียกว่าฝุ่นละอองเห็นไหมฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ
ก็ทุกคนก็อาจจะไม่เกิดความลื่นลมเหตุผลเพราะว่าหายใจก็ลำบากอาจจะส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจนู่นนี่นั่นรวมไปถึงผลกระทบในระยะยาว

ถูกไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในเช่นปอดถูกไหมครับรวมไปถึงความสำคัญก็คือจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับและที่สำคัญก็คือว่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตถูกไหมครับประเทศไหนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นประเทศนั้นเป็นประเทศที่โชคดีกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และหลากหลายแต่ก็เนื่องจากว่าเราก็อาจจะดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุ่มเฟือยอย่างไม่บรรยะบรรยังนะครับมันก็ทำให้ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าในอดีตเราก็ไม่เกิดความรู้สึกนี้ก็คือหมายความว่าเรายังไม่ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะลดน้อยถอยลงไปได้เหตุผลเพราะว่าเราหลงไปกับการที่เราคิดว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเลยไม่รู้จักใช้อย่างบรรยะบรรยังไม่รู้จักใช้อย่างอนุรักษ์นั่นเองนะครับเพิ่งมาตื่นตัวตอนหลังๆนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทันไหมนะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับในการฟื้นฟูฟื้นตัวนะครับแปลสภาพวัตถุของเสียมาใช้งานนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยก็สามารถที่จะแปลสภาพของเสียมาใช้งานได้หรือที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลหรือรียูสอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุลนะครับเพราะเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของขยายความให้เห็นนิดนึงว่าในเวลาเราพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็มีแนวคิดต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องเช่นแนวคิดถิ่นโรมานีนะครับก็คือหมายความว่ามันจะทำให้ดีเกิดความรู้สึกดีต่อสภาพจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็แนวคิดศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดินจัดการป่าจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เรานะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดนิเวศวิทยาสังคมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์เราจะต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับที่มันไม่เป็นมลพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะครับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับแล้วก็โลกเราทั้งใบเนี่ยกำลังตื่นตัวในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกไหมครับแม้แต่องค์การสหประชาชาติเองนะครับก็ได้เผยแพร่หรือรณรงค์เรียกเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า SDG นะครับก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษนะครับรวมไปถึงเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็คือเกี่ยวข้องกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะชี้ให้เห็นถึงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คงเป็นคำกว้างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการหรืออาจจะมีตำราหรืออาจจะมีแหล่งข้อมูลอื่นๆที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็จะพูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างนะครับด้านแรกนะครับก็คือสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งนะครับด้านที่2ก็คือสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ําและด้านที่3ก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงนะครับสภาพการแต่ละด้านนะครับหลายเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพอจะนึกภาพออกอยู่แล้วเช่นอะไรนะครับเช่นสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับสภาพการด้านทรัพยากรป่าไม้อันนี้ก็ชัดเจนว่าจากสถิติตัวเลขเลยจากหน่วย

งานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยนั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับน้อยมากนะครับเหตุผลก็เนื่องจากเกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพราะอะไรก็เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีค่านั่นเองก็คือพูดง่ายๆสามารถขายได้ถูกไหมครับรวมทั้งป่าไม้หรือไม้บางชนิดก็เป็นไม้ที่หายากเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีค่ามีราคานะครับก็เลยเป็นที่ต้องการของคนนะครับเมื่อเป็นที่ต้องการของคนก็เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรป่าไม้นะครับในอดีตเราอาจจะมองว่าโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเราก็เลยใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยโดยลืมนึกไปว่ากว่าที่ทรัพยากรป่าไม้จะฟื้นตัวขึ้นมามันต้องใช้เวลานานถูกไหมครับป่าไม้แต่ละหรือว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะเติบโตขึ้นมานะครับให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับเสร็จแล้วเรื่องของสถานการณ์ป่าชายเลนก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการทำลายป่าชายเลนหรือพูดง่ายป่าชายเลนจากสถิติก็ลดน้อยถอยลงไปเหตุผลก็เพราะว่าเราไปใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนนะครับเราพัฒนาประเทศเราพัฒนาชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ทำให้ป่าชายเลนนั้นลดน้อยถอยลงไปซึ่งทั้งป่าไม้และป่าชายเลนที่ลดน้อยถอยลงไปนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบนิเวศชายฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าป่าชายเลนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวดูดซับไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแต่เมื่อป่าชายเลนหมดไปหรือลดน้อยถอยลงไปความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนหรือแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารธรรมชาติปลานี่ก็จะหมดไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราด้วยนะครับมาถึงสภาพการด้านทรัพยากรดินและน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับดินเราก็อาจจะถูกมองว่าทรัพยากรดินของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมลพิษจากการทำการเกษตรแบบใหม่มีการใช้สารเคมีนั่นเองนะครับเรื่องน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงปัญหาน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับหรือปัญหาน้ำแล้งหรือปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วแต่ฤดูกาลถ้าเราสังเกตดูถูกไหมครับเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับเราจะเจอปัญหาน้ำท่วมต่างๆนานาในพื้นที่ต่างๆนานาในประเทศไทยนะครับพอเข้าหน้าแล้งเราก็จะเกิดปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแหล่งกักเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนอะไรต่างๆนานาก็มีปริมาณการกักเก็บน้ำที่ลดน้อยถอยลงไปรวมไปถึงการที่เราปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยก็เป็นปัญหาต่อระบบสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและอันที่สามก็คือสภาพการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นฝีมือเป็นน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละที่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศที่กำลังเป็นปัญหาณตอนนี้ถูกไหมครับอาจจะเกิดการที่เครื่องจักรเครื่องกลการเผาไหม้ของเครื่องจักรเครื่องกลอาจจะเกิดจากการลักลอบเผาไม้เผาป่าอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อทำการเกษตรอะไรต่างๆนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ อมลพิษทางอากาศนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงสภาพการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทราบถึงสภาพการเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับเนื้อหาตรงนี้จากสภาพการดังกล่าวนั้นเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะล้อกับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพูดถึงประเด็นแรกแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งอันที่สองแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินและน้ำอันที่สามก็คือแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากร

ป่าไม้ป่าชายเลนและชายฝั่งนะครับเรามีวิธีการยังไงบ้างนะครับหลายๆวิธีก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็คงจะเป็นไปได้ยากเช่นปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้นะครับเราก็มีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสถานการณ์ก็ยังมีเห็นอยู่ว่ามีการลักลอบนะครับเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือลักลอบเกี่ยวกับนำทรัพยากรป่าไม้อะไรต่างๆนานามาใช้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้นะครับรวมไปถึงเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างเครือข่ายการร่วมนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับให้เด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบนะครับตัดไม้ทำลายป่านะครับในส่วนของป่าชายเลนหรือว่าแล้วก็ระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงบ้างประเด็นแรกนะครับก็ชัดเจนที่สุดก็คือว่าห้ามทำกิจกรรมใดๆนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้ประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใดๆจะต้องเป็นไปโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันนะครับถึงความได้เปรียบเสียเปรียบผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงควรจัดการป่าชายเลนนะครับในรูปแบบของการจัดทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้นะครับก็คืออาจจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มองถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่จะสามารถทดแทนป่าชายเลนได้นะครับรวมไปถึงรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นความสำคัญของป่าชายเลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับแล้วก็เขาก็หาประโยชน์แสวงหาประโยชน์หรือเขาก็ดำรงชีวิตอยู่กับป่าชายเลนนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกป่าทดแทนนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าการปลูกป่าทดแทนนั้นก็คงเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะคืนรูปกลับมาได้นะครับส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาทรัพยากรดินนะครับเรามีปัญหาด้านทรัพยากรดินยังไงบ้างนะครับอันที่1 นะครับก็คือว่าต้องเพิ่มในเรื่องของดินทรายนะครับเพื่อเพิ่มกันชนให้ดินนะครับรวมไปถึงดินเป็นหินก็คือหมายความว่ากวดแล้วก็แห้งแล้งนะครับจะต้องยึดติดแล้วก็จะช่วยให้ชื้นขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงดินที่ถูกชะล้างนะครับก็จะต้องมีการทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันเกิดสร้างกำแพงนะครับตรวจแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมนะครับมีอะไรบ้างนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับก็บอกแล้วว่าอาจจะมีแผนในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นจริงๆแล้วก็ทำกันอยู่นะครับว่าพอเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งปุ๊บก็อาจจะมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับมีการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับมีการสร้างศูนย์จ่ายน้ำแล้วก็จัดทำฝนเทียมซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่ทุกครั้งที่ประชาชนเจอกับปัญหาภัยแล้งนะครับแต่ในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็อาจจะต้องมีการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นเรื่องของการสร้างฝายนะครับเรื่องของการสร้างเขื่อนเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาถัดมานะครับก็คือหมายความว่าเวลาเราพยายามที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำนะครับก็อาจจะถูกต่อต้านว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับการสร้างฝายสร้างเขื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับส่วนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับจะต้องแก้ปัญหายังไง
นะครับแล้วก็มี

การวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับเช่นสร้างระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะครับเช่นแก้มลิงหลายเช่นเขื่อนเช่นอ่างเก็บน้ำนะครับก็นี่ก็คือปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับส่วนในเรื่องของแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและมลพิษเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากถูกไหมฮะมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางด้านกายภาพถูกไหมฮะซึ่งหลากหลายไปหมดเลยนะฮะแต่มลพิษที่เห็นได้ชัดเจนประเด็นแรกก็คือเรื่องของขยะหรือพูดง่ายๆคือปัญหาขยะนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆถูกไหมครับปัญหาขยะมันหลากหลายหลากหลายในแง่ที่ว่า1 นะครับขยะมันก็หลังๆปัญหาขยะมันหาที่กำจัดยากเพราะว่าขยะมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นและขยะที่มาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นขยะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนในการกำจัดที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับจากที่แต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยมากถูกไหมแต่ปัจจุบันชัดเจนว่ามนุษย์เราทุกคนนะตอนนี้โดยเฉพาะในสังคมไทยคนไทยทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับทุกคนใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์คนจำนวนมากใช้โน้ตบุ๊กก็คือพูดง่ายคนจำนวนมากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมันเสียเมื่อมันเจ๊งเมื่อมันพังนะครับก็ทิ้งคราวนี้จะกำจัดยังไงก็เป็นปัญเดินปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชนโอ้โหอันนี้มันอาจจะมองปัญหาแค่ว่าขยะในครัวเรือนถูกไหมฮะขยะในครัวเรือนที่เกิดขึ้นก็โอเคว่าอาจจะใช้ในระดับชุมชนอาจจะได้นะครับแต่ว่าขยะที่มันมีความสลับซับซ้อนขยะที่มันเป็นพิษนะฮะก็จะกำจัดได้ยากหน่อยนะครับถัดมาก็คือให้ลดและคัดแยกขยะนะครับการลดนี่ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยเพราะฉะนั้นจะลดขยะได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าคนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคถูกไหมฮะอย่างน้อยเราก็ยังพอเห็นภาพว่าในเรื่องของถุงพลาสติกตอนนี้ก็นับว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับก็คือหมายความว่าร้านสะดวกซื้อร้านค้าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนานาก็พยายามที่จะไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วนะครับก็ลดถือว่าเป็นการลดขยะได้ในทางหนึ่งเพราะว่าพลาสติกมันกำจัดยากและมันส่งผลกระทบต่อมลพิษถูกไหมฮะส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดได้อย่างง่ายนะครับส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยนะครับก็อาจจะนำขยะมูลฝอยไปเป็น อาหารของสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลนะครับการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการคัดแยกขยะก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างชุมชนต้นแบบหรือว่าก็อาจจะมีชุมชนหลายชุมชนที่พยายามจะคิดวิธีในการที่จะดำเนินการจัดการกับขยะในชุมชนของตัวเองก็ถือว่าช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาภาครัฐมากนักนะครับส่วนปัญหาน้ำเสียทำยังไงนะครับก็คือใช้วิธีการบำบัดธรรมชาติบำบัดโดยการปลูกพืชน้ำเพื่อช่วยลดการเน่าเสียของน้ำอะไรต่างๆนานาไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับรวมไปถึงลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกก็คือพูดง่ายๆใช้ให้คุ้มนะครับอาจจะน้ำที่เหลือจากการบริโภคนะครับก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในการชำระล้างสถานที่อะไรต่างๆนานานะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองไม่ใช่กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งอะไรทำนองนี้นะครับนำเทคโนโลยีสะอาดสู่โรงงานอุตสาหกรรมก็คือหมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนานาจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับของกระบวนการผลิตและที่สำคัญต้องคำ

นึงถึงกระบวนการจัดการกับของเสียในระบบอุตสาหกรรมของโรงงานของท่านเองนะครับควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆถึงแม้มันอาจจะถูกมองว่ามันจะเพิ่มต้นทุนเพิ่มภาระก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดำเนินการกันนะครับในเรื่องของมลพิษทางอากาศอันนี้ก็ถือว่าเข้ายุคเข้าสมัยกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีปัญหามลพิษทางอากาศนะครับเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงบ้างก็มองว่าจะต้องมีการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศนะครับมีการติดตามความร่วมมือจากประชาชนนะครับประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับรวมไปถึงเรื่องของการงดเผานะในพื้นที่โล่งนะครับในเรื่องภาคการเกษตรนะครับก็อาจจะต้องขอความร่วมมือในการกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนานาด้วยวิธีอื่นๆไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเผานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าวิธีการเผามันจะสะดวกนะครับต่อเกษตรกรแต่ว่ามันส่งผลต่อมลพิษทางอากาศนะครับควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษนะครับในหลายๆที่ก็จะเห็นว่าแม้แต่การจุดธูปจุดเทียนตามสันเช่าอะไรเนี่ยหลังๆก็มีการยกเลิกนะครับไม่ให้มีการจุดธูปจุดเทียนว่าถือว่ามันก่อให้เกิดมลพิษเหมือนกันนะครับการฉีดล้างถนนแล้วก็ใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นนะครับก็นี่ก็คือแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแค่นี้ก็คือเป็นแค่แนวทางถูกไหมครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่หลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วนะครับแม้ว่าจะแนวทางจะวางแนวทางออกมาดีเลิศขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนทุกคนไม่ร่วมมือกันนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คงจะแก้ไขได้ยากแค่นี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็มีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

เมื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความคิดกับภาษาหรือทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านไหนก็ตามเราจะลืมไม่ได้เลยครับว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยคืออีกจุดหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเราไปดูกันก่อนว่าแต่ละประเด็นของศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีด้วยกัน3ประเด็นหลักสำคัญครับประเด็นแรกนะครับความหมายและความสำคัญของศิลปะการใช้ภาษาศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำกลุ่มคำและระดับข้อความเราไปเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นแรกคือศิลปะการใช้ความภาษาเนี่ยความหมายนะครับเราต้องทราบความหมายก่อนว่าเป็นอย่างไรศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยก็คือความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้ดังใจปรารถนานั่นหมายความว่าคนที่จะใช้ภาษาได้ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็มีทักษะที่สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญคิดอะไรใช้แบบนั้นได้สมตามเจตนาดังปรารถนาไม่ว่าจะต้องการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการโน้มน้าวใจหรือการบอกเล่าอธิบายก็สามารถใช้ศิลปะเหล่านั้นเนี่ยได้สมดังปรารถนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับใช้ภาษาสื่อสารได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับการใช้ศิลปะภาษาที่ดีเนี่ยจะต้องมีการใช้ภาษาที่มีความชัดเจนเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารนอกจากนี้ภาษาจะต้องมีความสละสลวยไพเราะด้วยนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องเกิดความสละสลวยด้วยสื่อสารอารมณ์สื่อภาพนะครับไม่ว่าบุคคลได้ฟังก็ตามหรือได้อ่านก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าใจในศิลปะการใช้ภาษาคือข้อความนะครับที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจอาจจะมีการเน้นย้ำความหมายก็ได้นะครับกับผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยที่ต้องการซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดการเข้าใจและก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับซึ่งกันและกันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาก็ยังมีผลให้ผู้รับสารยอมทำตามความประสงค์ของผู้ส่งสารได้เราจะใช้ภาษาปกติไม่ได้ครับใช้เนี่ยได้เข้าใจได้แต่อาจจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวบุคคลอื่นให้ทำตามเราได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะการโฆษณานะครับที่เขาโน้มน้าวนะครับสิ่งสำคัญได้เนี่ยเป็นเพราะว่าได้นำคำนะครับที่ผู้ส่งสารต้องการหรือผู้รับสารต้องการเมื่อนำคำนี้มาใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามเราได้ครับนอกจากนี้เนี่ยเราไปดูความแตกต่างระหว่างศิลปะการใช้ภาษากับการใช้ภาษาทั่วไปย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับประเด็นแรกคือการใช้ภาษาที่มีระดับสูงกว่าการใช้ภาษาทั่วไปอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยนอกจากความชัดเจนความแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยยังมีความสละสลวยต้องมีความประณีตนะครับละเอียดละออในการเลือกนะครับเลือกคำที่จะมาใช้นะครับอย่างที่สองเป็นการสื่อสารที่เน้นความประณีตหรือละเมียดละไมในการใช้ภาษาเราจะคิดแล้วพูดออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราจะเขียนแล้วสื่อความออกไปเลยก็ยังไม่ได้เราต้องมีความคิดที่ละเอียดประณีตนะครับโดยการคำนึงถึงคำเป็นสำคัญภาษาเป็นสำคัญครับต่อไปเป็นการสื่อสารที่ให้ความสำคัญแก่น้ำเสียงและคำที่สื่อความหมายได้ดีไม่สร้างความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงน้ำเสียงครับคำแต่ละคำที่นำมาใช้มาเรียงร้อยก่อให้เกิดข้อความหรือก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะต้องมีน้ำเสียงอยู่ในนั้นน้ำเสียงคืออะไรคือสิ่งที่มากระทบจิตใจคนอ่านหรือคนฟังแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการทำตามโน้มน้าวใจนะครับและคำเหล่านั้นเนี่ยต้องสื่อความหมายด้วยถ้ามีแค่คำไพเราะนะครับไม่สื่อความหมายก็ไม่เกิดศิลปะการใช้ภาษาฉะนั้นเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยครอบคลุมกว้างเลยครับทั้งความสละสลวยทั้งความชัดเจนทั้งความแจ่มแจ้งนะครับและที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ผู้รับสารดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพูดอะไรเขียนอะไรลงไปก็ตามเนี่ยผู้รับสารจะต้องเกิดความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจรู้สึกดีนะครับไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันซึ่งเราไปดูนะครับตัวอย่างอย่างที่ยกมาในสไลด์นะครับน้ำท่วมขังนะครับเราจะไม่พูดแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นคำลบๆคำลบในแง่ลบนะครับเราจะบอกว่าน้ำสะสมน้ำรอการระบายนี่คือการใช้ศิลปะนะครับในการใช้ภาษาที่ดีนะครับเมื่อฟัง2คำนี้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความสบายนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ตามแต่มันก็ยังแค่สะสมมาเดี๋ยวมันก็จะรอการระบายไปนะครับรถติดอันนี้คือหนักเลยครับมันจะติดขัดแต่ถ้าเราบอกว่ามีรถมากก็เดี๋ยวมันก็จะมีน้อยนะครับในความในขณะเดียวกันนะครับเขาชอบยั่วให้ฉันโมโหอยู่เรื่อยอันนี้เนี่ยเป็นในแง่ลบเราอาจจะมองว่าเขาชอบทดสอบอารมณ์ของฉันอยู่เสมอ

0: อย่างเนี้ยก็จะเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีนะครับห้ามตั้งแผงขายของบนทางเท้าก็จะบอกว่าขอคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนคนเดินถนนอันนี้จะมองเห็นถึงส่วนรวมเป็นหลักนี่คือการใช้ศิลปะการใช้ภาษาและที่สำคัญเลยนะครับที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรอคอยก็คือวันหวยออกนะครับวันหวยออกเนี่ยพูดไปก็เหมือนเรารอนะแต่ว่าถ้าเราพูดให้มีศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเราบอกว่าวันความหวังแห่งชาติเพราะทุกคนเนี่ยรอความหวังอยู่ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับตัวที่เก่งไว้อย่างนี้ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเมื่อใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆก่อให้เกิดความไม่ติดขัดไม่อึดอัดแล้วก็ก่อให้เกิดความพอใจความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะครับไม่ระคายเคืองต่อผู้อื่นนั่นเองต่อไปเมื่อพูดถึงศิลปะการใช้ภาษาแน่นอนครับว่าส่งผลนะครับต่อสิ่งอื่นๆมากมายประเด็นแรกเลยคือมีผลนะครับมีผลต่อจิตใจของผู้รับสารเป็นสำคัญเพราะเราจะสื่อสารกับใครก็ตามเนี่ยผู้รับสารคือสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ส่งสารนะครับเพราะการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะนะครับมุ่งให้ผู้รับสารเข้าใจสาระเนื้อหาเข้าใจในสิ่งประเด็นที่เราต้องการสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยต้องได้รับในสิ่งที่พอใจด้วยผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องใช้ภาษาประณีตนะครับละมุนละไมนะครับต่อไปเนี่ยส่งผลต่อจิตใจของผู้รับสารเนี่ยส่งผลได้บ้างเราไปดูประเด็นแรกครับลดความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารกับใครก็ตามนะครับความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกคำเลือกถ้อยคำที่จะมาลดความขัดแย้งได้เช่นเราอาจจะบอกว่าบุกตำรวจบุกนะครับบุกทลายบ่อนการพนันอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเกิดความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์นะครับที่ทำให้เราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นหนังสือพิมพ์น่าสนใจแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเราอาจจะบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ทลายก็ได้ทลายแก๊งโจรอย่างนี้ครับก็จะลดความรุนแรงลงเราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้คำเนี่ยเมื่อคำที่ไม่เป็นคำที่เป็นคำเป็นเนี่ยมันจะมีความแง่บวกมากกว่าคำที่เป็นคำตายคำว่าบุกกับทลายเนี่ยบุกก็ย่อมที่จะเห็นภาพลบได้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกคำที่ลดหย่อนลงมาได้บ้างก็ได้นะครับแต่สื่อความหมายเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับ2คือลดความกดดันหรือคลายกังวลใจของผู้รับสารบางครั้งเนี่ยผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามเกิดความผิดหวังมาหรือเกิดความเครียดวิตกกังวลเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษานะครับศิลปะการใช้ภาษาเพื่อลดคลายความกังวลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือไม่ใช้ภาษาที่อาจสร้างความไม่พอใจแก่ผู้รับสารนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดเนี่ยเราอาจจะไม่พูดคำนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนตาบอดก็จะไม่พอใจหรือเป็นการแสดงถึงจุดด้อยปมด้อยของเขาเราจะบอกว่าผู้มีความบกพร่องทางการเห็นหรือผู้มีการบกพร่องทางการได้ยินสำหรับผู้ที่เป็นคนหูหนวกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้ศิลปะการใช้ภาษาของผู้ส่งสารเนี่ยใช้ภาษาได้ดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้รับสารนะครับอีกอย่างนึงคือการใช้ภาษาสร้างความภาคภูมิใจนะครับแก่ผู้ทำหรือชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราทำบุญเราบอกว่าร่วมกันทำบุญอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะการใช้ภาษาหรือเปล่าเป็นคำตรงตัวเลยร่วมกันทำบุญอาจจะยังไม่ใช่นะครับคนอาจจะยังทำไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดว่าการสะสมนะครับการสะสมเสบียงบุญจะทำให้ชีวิตในโลกหน้าเนี่ยมีความสุขหรือจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความเสวยสุขอย่างนี้เป็นต้น
1: ก็จะจูงใจมากยิ่งขึ้น
0: จูงใจมากยิ่งขึ้น
1: ฉะนั้นทำบุญก็แค่มาชักจูงเฉย
0: ชักจูงเฉย
1: แต่บอกว่าอ๋อมีเนี่ยอาจารย์ว่า
0: เป็นเสบียงบุญ
1: สะสมบุญยิ่งอยากจำไป
0: เกิดเกิดในภพหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีแต่ความสุขสบายเพราะเราทำบุญในชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: หรือผมเคยเห็นเขาบอกว่าร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา
0: อัน
2: นี้เลี่ยง
1: บวกดี
2: เขาเรียกว่าใช้ศิลปะชั้นสูงที่ไม่มีการบอกเลยว่ากำลังจะต้องถวายปัจจัยเลยแต่คนฟังคนอ่านเข้าใจว่าอ๋อนี่คืออะไ
0: ร
2: นะครับ
0: ต่อไปนะครับสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้ทำตามความต้องการของผู้ส่งสารได้อย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารให้เราทำอะไรก็ตามเช่นร่วมกันทำบุญหรือร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ภาษาที่ดีมีศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความต้องการและก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติได้ตาม ตามคำที่เราโน้มน้าวไปนะครับอวดภูมิรู้ด้านภาษาและความประณีตในการใช้ภาษาของผู้ส่งสารอวดภูมิรู้คืออะไรเช่นคำบางคำเนี่ยอาจจะ
1: ไม่ได้ใช้กันทุกวัน
0: ไม่ได้ใช้กันทุกวันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงคำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็น

0: คำหยาบแต่เราเรียกมาเป็นคำที่มันสุภาพขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยให้เจ้าให้คนงานเนี่ยจับอาเฮียที่กินปลาในนั้นนะครับทุกวี่ทุกวันก็หายไปหลายตัวแล้วคำเหล่านี้เนี่ยก็จะลดความหยาบคายได้อาเฮียคือไม่ได้เป็นอาของใครหรือไม่ได้เป็นเฮียของใครฉะนั้นเนี่ยอาเฮียเนี่ยบ่งบอกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินปลาในนั้นเป็นต้นนี่คืออวดภูมิรู้ด้านภาษาที่คิดขึ้นนะครับทำให้เห็นความรุ่มรวยของภาษาไทยและช่วยจันโลงภาษาไว้ไม่ให้สูญหายภาษาไทยเนี่ยมีการใช้คำหลายแบบนะครับคำในการสื่อความหมายเหมือนกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ในคำที่แตกต่างกันเช่นการทำอาหารให้สุกเนี่ยเราก็จะมีคำหลายๆคำที่สามารถใช้ได้อาจจะเป็นต้มก็ได้นึ่งก็ได้ตุ๋นทอดปิ้งย่างเผาก็ใช้ได้หลายคำทำให้สุกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกใช้คำเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดความมากมายของการใช้ภาษานี่คือความรุ่มรวยของภาษาไทยประเด็นสุดท้ายคือสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าภาษาเนี่ยเมื่อนำมาก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจได้จากอะไรเช่นเพลงพื้นบ้านนะครับการแลนะครับเพลงชอยลำตัดเนี่ยเป็นการใช้ภาษาขั้นสูงเลยเพื่อที่จะให้สื่อความหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะการโน้มน้าวใจก็คือเพลิดเพลินใจบันเทิงใจอีกอย่างนึงก็คือเป็นการแทรกข้อคิดนะครับในบทเพลงนั้นด้วยเราจะไม่ได้แค่ความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวแล้วเราได้ข้อคิดหรือว่าเราได้ความสลัดสลวยของการใช้ภาษาแล้วก็ได้ความสนุกสนานในนั้นด้วยเช่นกัน
1: พออาจารย์เจษฎาพูดเนี่ยนึกออกเลยเพลงพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะเพลงประติภาคเนี่ยไม่มีคำหยาบคายอยู่ในนั้นเลยแต่เนื้อหาโดยรวมเนี่ย
2: ส
1: ื่อความได้อันนี้เป็นศิลปะการใช้ภาษาแบบหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เจษฎา
0: ใช่ใช่ครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาเพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาจะจินตนาการได้ดูจากบทจากตรงนั้นได้แล้วก็จะขำนะครับก็จะขำก็นี่คือเป็นการสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับผู้รับสารได้ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ซึ่งต้องใช้ศิลปะการใช้ภาษาขั้นสูง
0: ขั้นสูงเลยนะครับ
2: ไม่พูดตรงๆเนาะ
0: ไม่พูดตรงๆอ้อมก็ยังเข้าใจได้ชัด
2: ก็ยังเข้าใจ
0: ครับต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียนเราแบ่งออกเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนต้องมีศิลปะการใช้ภาษาถึงจะพูดดีแล้วก็เขียนแล้วเนี่ยสื่อความได้ชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาสลัดสลวยเราไปดูอย่างแรกครับศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดนะครับใช้ภาษาเรียบง่ายสุภาพและก็มีมารยาทสื่อความได้ชัดเจนอันนี้เป็นทั่วไปนะครับเรียบง่ายคืออะไรบางครั้งเนี่ยการใช้ถ้อยคำที่ง่ายนะครับสื่อความได้ชัดเจนก็ดีกว่าการใช้ถ้อยคำที่ยากและก็ซับซ้อนฉะนั้นเนี่ยการใช้ศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาที่ยากจนเกินไปเราคำนึงถึงความง่ายนะครับสุภาพและก็มีมารยาทในการสื่อความได้ชัดเจนเนี่ยก็คือศิลปะการใช้ภาษาแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าศิลปะการใช้ภาษาในการพูดเนี่ยจะต้องพูดอะไรที่เข้าใจยากแล้วก็ซับซ้อนอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปหลีกเลี่ยงคำหยาบคายบางครั้งเนี่ยศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างเช่นการเลือกคำการเรียงประโยคอันนี้ก็เช่นกันครับคำที่ปรากฏอยู่ตรงตัวอย่างคนแก่เนี่ยเมื่อเราพูดแบบนี้เนี่ยก็จะมันจะสะท้อนภาพ
2: กระทบความรู้สึก
0: กระทบความรู้สึก
1: สะเทือนใจฟังแล้วรู้สึก
2: กระทบความรู้สึก
1: แก
0: ่ครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็แก่อยู่แล้วแล้วเราบอกว่าคนแก่อีกตอกย้ำเข้าไปสองเท่
1: า
0: อันนี้คือไม่ดีเราอาจจะบอกว่า
1: ใช้คำว่าอะไร
0: ผู้อาวุโสผู้สูงวัยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนี้ครับเป็นต้นหรือเห็นควรด้วยนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรพูดบางครั้งนี่อาจจะมองผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราผวนคำไปแล้วเนี่ยจะเป็นคำที่หยาบคายฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกคำแล้วก็มีความประณีตละเอียดละออในการเลือกคำที่ดีก็จะก่อให้เกิดการสื่อสารที่น่าประทับใจกับผู้ฟังและก็คนอ่านได้ด้วยเช่นกัน
2: สมควรให
0: ้สมควรให้เห็นชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปใช้ภาษาที่มีสัมผัสคล้องจองในลักษณะเดียวกันเนี่ยสัมผัสคล้องจองอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะเป็นสัมผัสแพนชนะก็ได้สระก็ได้เล่นเสียงในยุคต่างระดับก็ได้ซึ่งจะกล่าวในต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเราใช้สัมผัสคล้องจองเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความลื่นไหลนะครับไพเราะงดงามของการใช้ภาษาต่อไปใช้ภาษาที่เป็นอักษรย่อก็ใช้ได้ครับยอหอก็คืออย่าห่วงนะครับ
2: สบมสบายมาก
0: สบมยอหอยอหอก็คือสบายมากอย่าห่วงอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพื่อลดความยาวนะครับลดความเป็นทางการได้มากขึ้นหรือคำผวนลายช่อล่อชาแต่งตัวสวยนะแต่งตัวลายช่อเชียว
2: ได้เลยเป็นคำด่า
0: ครับ
2: แต่ฟังแล้วไม่ด่ามาก
0: ไม่ด่าเพราะว่าลายช่อคืออาจจะเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับคนฟังแต่ถ้าผัวแล้วเนี่ยก็จะไม่สุภาพทันทีนะครับต่อไปปรับเปลี่ยนรูปคำเดิมเพื่อเลี่ยงคำหยาบเช่นเผือกนะครับเผือกก็คือ
1: ตรงนี้
2: ไม่ใช่ชื่อผัก
0: ไม่ใช่ผักธรรมดาแต่เป็นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมบางอย่าง
2: คือถ้าเป็นพอพึ่งเป็นตัวอักษรตัวอื่นจะเป็นคำหยาบ

0: าบ
1: ใช่คำหยาบนะครับ
2: คือคำนี้แปลคำนี้แปลว่าชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรือเปล่า
1: คือถ้าเราพูดได้มีศิลปะการใช้ภาษาคือชอบใส่ใจเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็คือเราทิ้ง
0: ภาษาบวกมากเลย
1: โยนความผิดไปให้เผือกนะครับซึ่งเป็นผลไม้แทน
0: พืชเป็นผลไม้
1: เป็นพืชนะครับเป็นพืชคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆนะครับคิดใช้คำขึ้นใหม่ๆขึ้นใช้เช่นจ้านะครับจ้าจุงเบยกติกูก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นคำใหม่ๆขึ้นใช้หรือใช้คำให้ภาพเดินฉับๆกระย่องกระแย่งนะครับถ้าเราบอกว่าเดินธรรมดาก็จะเป็นคำธรรมดาเราไม่เห็นภาพเดินฉับๆนี่เห็นภาพเลยเร็วมากนะครับสับขากันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับกระย่องกระแย่งคือเดินแล้วไม่ผิดธรรมชาตินะครับหรือใช้คำที่เรียกว่าภาพโพสเช่นเธอสวยแค่นี้มองไม่เห็นภาพเธอสวยเหมือนนางฟ้าเห็นภาพบางทีแล้วนางฟ้าต้องสวยมากนะครับอย่างนี้ก็คือศิลปะการใช้ภาษาที่ดีครับต่อไปศิลปะการใช้ภาษาในภาษาเขียนก็จะมีภาษาพูดไปแล้วนะครับเรากลับมาตรงที่ภาษาเขียนใช้ภาษาเพื่อไม่ผู้รับสารขุ่นเคืองใจภาษาเขียนก็เช่นกันไม่ใช่ภาษาพูดก็มีนะครับคือเราพูดยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับสารเนี่ยมีความประทับใจไม่ขุ่นเคืองใจอันนี้ก็เช่นกันมีลักษณะคล้ายกันหรือใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองเช่นเมื่อเวลาประสูติเกิดอัศจรรย์มีเสียงลั่นทั้งโลกก็เกิดความไพเราะแล้วนะครับจันกับลั่นตัวเหลืองๆที่ทำไว้นะครับหรือต่อไปซ้ำคำคำเดียวกันพิษกรดั่งงวงคชาพงพิษทรงดั่งเทพกินนาราเห็นไหมเราเน้นคำว่าพิษพิษในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีพิษนะครับคือพิษนี้แปลว่าดูครับมองกรก็คือแขนนะครับอ่อนช้อยนุ่มนวลเหมือนงวงช้างนะครับหรือพิษทรงก็คือดูรูปร่างทรวดทรงแล้วเนี่ยเหมือนเทพกินนารานะครับเหมือนกินนาราเหมือนกินนารีนะครับต่อไปใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันนะครับขานางนึกคู่คูขาสมรเห็นไหมครับคู่คูก็คือเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่างระดับกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูคำนี้เนี่ยเราสามารถตอบได้นะครับว่าคู่คูเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามาสองคำแบบเนี้ยกวีอาจจะเน้นคำหลักก็คือเป็นคู่ขาคือต้องมาเป็นคู่แต่เราเอาคำว่าคู่เข้ามาเพื่อใช้คำต่างเสียงวรรณยุกต์กันเพื่อก่อให้เกิดศิลปะการใช้ภาษาที่มากขึ้นต่อไปนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้ง3สั่งความมาอันนี้เราเน้นคำว่าแก้วใช่ไหมครับแก้วนี่คือการใช้คำพ้องฉะนั้นเนี่ยการใช้คำพ้องคือการใช้คำเดียวกันแต่เมื่อไปอยู่ในบริบทอื่นเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนนะครับ
0: ถ้าจำในหน่วยที่3ได้คือคำพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงอะนะครับก็คือเป็นคำที่สะกดเหมือนกันออกเสียงเหมือนกัน
1: ร
0: ูปเหมือนกันเสียงเหมือนกัน
1: ความหมายต่างกันนะครับนกแก้วคำแรก
0: นกแก้วแล้วก็แก้วที่แปลว่านางเป็นที่รัก
1: ใช่แล้วครับต่อไปใช้คำสลับที่กันนะครับเราสามารถใช้คำสลับที่กันได้นะครับจากกับพรากจากนางหนึ่งนั้นนะครับทำให้เราเห็นถึงลักษณะที่สลับที่กันความหมายต่างกันได้เช่นกันหรือใช้คำซ้อนครับพระโหยพระให้รำจวนคำว่าโหยกับให้เนี่ยก็คือความเสียใจครับเราสามารถใช้ได้เพื่อก่อให้เกิดคำประพันธ์ที่มีจุดเน้นมากขึ้นว่านี่คือความโศกเศร้ามากๆหรือใช้คำในบริบทใหม่ๆเช่นคำว่ากินข้าวคำโต
0: คำโต
1: นะครับ
0: นอนหลับ
1: เต็มอิ่ม
0: เต็มอิ่ม
1: อย่างนี้ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เต็มอิ่มไม่ได้
0: กินกับอาหารใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วครับหรือแปลงคำเพื่อเลี่ยงคำหยาบนะครับ
0: เฮียอาจารย์เฮีย
1: ก็ได้เฮียน้องเฮ่ก็ได้น้องเฮี้ยมก็ได้เราแปลงได้หมดเพื่อเลี่ยงคำหยาบไม่สื่อสารโดยตรงๆนี่คือศิลปะการใช้ภาษาหรือใช้คำผวนเนี่ยเธอเป็นวัยกล้วยไม้นะกล้วยไม้สวยงามมากแต่ถ้าผวนปุ๊บใกล้หมวยอย่างนี้ครับใกล้ตายแล้ว
0: ใกล้แล้ว
1: ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามีศิลปะการใช้ภาษาที่ดีแล้วเนี่ยสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการได้
0: นี่ขอแซวอาจารย์เสด็จนิ่งนะเห็นในข้อสอบเนี่ยถามเรื่องศิลปะการใช้ภาษาเรื่องศาสตร์ก็พูดนี้ไปตอบได้ถูกไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: คือมันไม่ปรากฏทุกแบบในที่เอกสารหรอกนะครับทีนี้เรื่องศาสตร์อาจจะลองใช้ตั้งแต่ศิลปะการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยตามบทข้อที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคือบางทีโอ้เห็นโจทย์แล้วแบบยากจังเลย อะไรคำงามคืออะไรอะไรเงี้ยก็แค่เนี่ยเราเจอมันไม่หล่ะว่ามีการใช้บริบทใหม่ไหม
2: การใช้คำชัดเจนย่อ
0: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในการใช้ในชีวิตประจำวันก็มีนะก็สามารถตอบได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในหนังสือก็ได้นะครับ
2: ใช้คำส่วนใหญ่ที่ปรากฏใน ร้อยแก้ว
1: ครับ
2: ก็จะเป็นพวกอักษรย่อคำซ้อน
1: คำซ้ำคำ
2: คำพ้องพวกนี้คือบางทีนักศึกษาอ่านแล้วอาจจะ
0: เน้นความ
1: เน้นความมีการใช้ภาพพจน์อย่างนี้เป็นต้น
0: คิดมากคิดลึกและคิดไวอะไรก็ได้แล้วคิดสามคิดเนี่ย
1: ใช่อ
0: ะไรประมาณ
1: เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบตาม
0: เข้าใจเข้าถึงอะไรเงี้ยก็ได้แล้ว
2: เข้าใจเข้าถึงเข้าอารมณ์เนี่ยผมเคยเจอ
0: นะซ้ำๆเนี่ยครับมันก็ถือเป็นศิลปะใช้ภาษาแล้วนักศึกษาไม่ต้องไปคิดถึงอุ้ยบริแบบอะไรล่ะร้อยกรองอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่จำเป็นแบบนั้น
0: ข้อสุดท้ายครับ
1: ต่อไปนะครับศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำระดับกลุ่มคำระดับข้อความนะครับเราไปดูระดับแรก

0: ียงซอสอแล้วก็เสียงนออย่างนี้ครับนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะเดียวกันนักศึกษาอ่านปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเมื่อเขามีพยัญชนะเดียวกันเนี่ยเราก็ตอบได้เลย
1: เรียกสัมผัส
0: สัมผัส
1: พยัญชนะ
0: พยัญชนะหรือเราไปเสียงสระเสียงเดียวกันแบบนี้ชัดเจนเลยครับดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูนี่คือสระอูหมดเลยตอบได้ง่ายมากนะครับหรือใช้ทั้งเสียงสัมผัสพยัญชนะและก็เสียงสระนะครับเสียงเดียวกันเคราะห์กรรมจำห่างน้องห้องนอนหวนนึกดึกเคยวอนค่อนว่าเราอาจจะดูได้จากตรงนี้ครับหอนอเห็นไหมครับบรรทัดแรกกับหอนออีกวรรคหนึ่งหรือหอนอนะครับมาอีกบรรทัดหนึ่งคอวอคอวออย่างนี้ก็เป็นเสียงพยัญชนะและก็เสียงสระที่เป็นเสียงเดียวกันนะครับเราสามารถจดจำแบบนี้ได้นะครับหรือ
2: ขอแทรกนิดนึง
0: ครับ
2: นักศึกษามองว่าหอนขอดู powerpoint หน้าสักครู่ได้ไหมครับที่หอนอหอนอนะครับดูขึ้นมาว่านักศึกษาอะไรหอนอหอนอต้องย้อนกลับไปถึงตอนเรื่องบรรยายเรื่องคำใช่ไหมว่าส่วนประกอบของคำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์เนี่ยพอนักศึกษามาดูที่ powerpoint หน้านี้แล้วอะไรคือหอนออะไรคือคอวอถ้าตอนนี้ยังฟังแล้วอะไรคือหอนอยังไม่เข้าใจ 100% นะว่าหอนอตรงเนี้ยมันคือห่างน้อง
1: ห้องนอน
2: หวนนึก
0: เคยวอนค่อนว่า
2: เนี่ยตรงเนี้ยถ้านักศึกษายังฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่หน่วยที่3ก่อนนั่นแปลว่านักศึกษาข้ามมาปล่อยข้ามมาไกลแล้วปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยข้ามมาไกลจนหน่วยนี้ไม่ไหวต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเห็นไหมเราย้ำอยู่เสมอว่าความรู้ที่บรรยายไปในหน่วยแรกๆจะเอามาใช้ในหน่วยหลังเสมอ
0: ครับ
2: นะครับขอเชิญต่อเลยครับ
0: อันนี้นะครับวรรณยุกต์ต่างกันนะครับต่างกันคือกระแหทองท่องท้องชลทานเหมือน
1: เพีย
0: งสามัญเอกโท
2: สตรี
0: นะครับก็จะเป็นวรรณยุกต์ต่างระดับกันนะครับหรือซ้ำคำเดียวกันสุดสายในยานานะครับสุดโสดสุดสุรเสียงสุดฝีเท้าสุดนี่คือที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วอันนี้คือซ้ำคำเดียวกัน
1: ความหมายเดียวกันเลย
0: ความหมายคำเดียวกันหรือใช้คำหลักคือคชะคดเนี่ยครับแปลว่าช้างมาตรงก็ช้างคชากุญชรอัยวราพลายก็แปลว่าช้างคำหนึ่งคำความหมายเหมือนกันแต่เราเลือกใช้คำที่ต่างกันก็สามารถเป็นคำหลักแล้วเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่ดีได้
1: บทประพันธ์มาบทประพันธ์ที่กวีเก่งๆเนี่ยจะใช้พูดถึงช้างเนี่ยจะพูดไม่ซ้ำกันเลย
0: ไม่ซ้ำกัน
1: จะใช้ทุกคำที่เป็นว่าช้างเนี่ยมาพูดถึงขบวนช้าง
0: ก่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
1: ประพันธ์จะใช้คำไหนต่อเนี่ย
0: หรืออีกอันนึงใช้คำอัปภาษคือการกร่อนนะครับเพื่อให้คำหน้าเนี่ยลงแค่เสียงอะเช่นคะครื้นก็มาจากคำว่าครื้นครื้นฉะฉาดก็มาจากคำว่าฉาดฉาดทางทะทางทางทางพระพรายพระพรายวะวาบวาบวาบเหล่านี้เป็นต้นก็จะก่อให้เกิดความไพเราะได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำที่คิดใช้ขึ้นนะครับคำใหม่ขึ้นใช้แทนคำเดิมปลามังสะอ่อนแทนที่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมแต่นี่คือคิดใหม่นะครับก่อให้เกิดความน่าสนใจนะความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเป็นศิลปะที่มีการใช้ภาษาที่งดงามไม่ว่าจะเป็นศิลปะการใช้ภาษาพูดหรือศิลปะการใช้ภาษาเขียนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อดูจากหน่วยนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ศิลปะการใช้ภาษาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะก่อให้เกิดการรับสารที่ไม่ติดขัดหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจไม่เกิดความระคายเคืองแต่แก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับนี่คือศิลปะการใช้ภาษาของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เรา

0: จะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอำมาตย์พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวดหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์ Gutenberg พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตนฮาร์มและฟาร์มโคนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีมหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันธะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวารณะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหะวิภาคบทติลัคนาทิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงจังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

0: วัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจัดลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: นั่นแล้วก็ไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับสู่รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะในช่วงนี้เป็นการบรรยายสาระสำคัญของหน่วยที่12อิทธิพลและผลกระ

ทบของสื่อมวลชนสาระสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะคะความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนปัจจัยที่ส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมและผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอิทธิพลของสื่อมวลชนก่อนนะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนก็หมายถึงอำนาจหรือพลังในการจูงใจของสื่อมวลชนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้นะคะอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาอย่างเช่นการโฆษณาสินค้าที่มีเจตนาชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าส่วนอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาก็อย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับสินค้าขึ้นราคาทำให้ผู้บริโภคแห่ไปซื้อกักตุนไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อมวลชนผลกระทบของสื่อมวลชนก็หมายถึงผลที่สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชนนั่นเองนะคะการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารจะส่งผลให้ผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างในอิทธิพลของสื่อมวลชนเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าหากสื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้านะคะทำให้เกิดการกักตุนสินค้าก็จะเกิดภาวะวิกฤตนะคะเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบของจากสื่อมวลชนก็มีทั้งผลกระทบทั้งในทางบวกและในทางลบนักศึกษาก็คงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของความหมายของอิทธิพลและผลกระทบมวลชนแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนพัฒนาการของแนวคิดกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนสำหรับการศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนก็มีมาเป็นเวลานานแล้วนะคะนับตั้งแต่สื่อมวลชนเกิดขึ้นมาในโลกโดยเริ่มจากการศึกษาอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเป็นลำดับนะคะซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะแบ่งได้เป็น5ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1จะเริ่มประมาณปีคริสต์ศตวรรษที่1900ถึง1940นะคะในระยะนี้เชื่อกันว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลและผลกระทบสูงมากเพราะจากการสังเกตพบว่าหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์และวิทยุซึ่งเป็นสื่อใหม่ในสมัยนั้นนะคะสามารถชี้นำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารประชาชนจะเชื่อและจะทำตามสื่อมวลชนบอกทุกอย่างนะคะตัวอย่างเช่นในปี1938นะคะสถานีวิทยุในอเมริกาออกอากาศละครเรื่อง The War of the World ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับโลกมีวิธีการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นจนทำให้คนต้องอพยพหนีภัยสงครามกันอย่างโกลาหลเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงละครก็ใช้เวลานานเกือบทั้งวันเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่หนึ่งนี้ก็ทำให้เกิดแบบจำลองที่เรียกว่าเข็มฉีดยาซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงและมีความแรงเหมือนเข็มที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะส่วนระยะที่2ต่อมานะคะก็เริ่มประมาณปีคริสต์ศักราช1940ถึง1960เป็นระยะที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนักวิชาการพบว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อบุคคล

ทุกกลุ่มหรือทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นลักษณะทางประชากรซึ่งหมายถึงมีเพศวัยนะคะการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกันนะคะประการที่สองก็คือลักษณะทางจิตวิทยาอันนี้ก็ได้แก่บุคลิกภาพและก็ทัศนคติของคนแต่ละคนนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันประการที่สามก็คืออิทธิพลของกลุ่มและก็อิทธิพลของผู้นำความคิดเห็นประการที่สี่นะคะความแตกต่างในเรื่องของกระบวนการเลือกรับสารหรือที่เรียกว่า selective process ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเปิดรับสื่อหรือเปิดรับสารนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ก็จะดูแต่ภาพยนตร์หรือชอบดูโทรทัศน์ก็จะดูโทรทัศน์นะคะอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเลือกรับรู้ในเรื่องที่เราต้องการที่จะรับรู้เท่านั้นนะคะไม่สนใจเรื่องอื่นนะคะแล้วก็จะเลือกจำในสิ่งที่ต้องการจำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากกว่าตัวสื่อมวลชนเองนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นประมาณปี1960ถึง1980นะคะเป็นระยะที่กลับมาเชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้รับสารสูงมากโดยเฉพาะโทรทัศน์สื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลานั้นจากการศึกษาของนักวิชาการอย่างเช่นจอร์จเกิร์ฟเนอร์นะคะก็พบว่าเด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาในการดูภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงก็จะเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากการวางแผนของผู้บริหารสื่อเพราะมีการแข่งขันด้านธุรกิจกันสูงมากค่ะต่อไปเป็นระยะที่4นะคะก็เริ่มประมาณปี1970เป็นต้นไปนะคะนักวิชาการในช่วงนี้ก็เชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากแต่เราไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชนได้เพราะสื่อมวลชนมีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารจึงทำให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ทุกคนทุกแห่งจึงมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าผู้รับสารมีความสามารถที่จะกลั่นกรองเนื้อหาจากสื่อมวลชนได้ดังนั้นแทนที่จะหยุดยั้งอิทธิพลของสื่อมวลชนก็ควรจะนำเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นนำเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศเป็นต้นต่อไประยะที่5นะคะก็จะเริ่มประมาณปี1990เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในระยะนี้เนี่ยโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะทำให้เกิดสื่อใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นมีการใช้ Facebook มีการใช้ Twitter นะคะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกจากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็พบว่าสื่อมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเชื่อและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมของคนสูงมากจึงมีแนวโน้มว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะสื่อใหม่จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้อิทธิพลของสื่อดั้งเดิมอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือภาพยนตร์เนี่ยนะลดบทบาทลงไปทุกทีค่ะทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะการที่สื่อมวลชนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งเสริมกันและกันนะคะอันแรกได้แก่ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในนี้ก็ประกอบด้วยคุณสมบัติของสื่อมวลชนนะคะซึ่งหมายถึงว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมีความองค์การสื่อมวลชนนะคะหรือผู้ผลิตสื่อมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเป็นสื่อองค์กรที่มีชื่อเสียงองค์กรที่เก่าแก่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือ

พิมพ์ไทยรัฐหรือหนังสือพิมพ์เดลีนิวสถานีโทรทัศน์ช่อง7ช่อง3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นองค์กรสื่อที่จะมีอิทธิพลมากเพราะมีความเก่าแก่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากนะคะประการต่อไปนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารนะคะคุณสมบัติของผู้ส่งสารก็คือหมายถึงตัวของผู้ทำผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นผู้อ่านข่าวนะคะผู้จัดรายการเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าทำให้คนเชื่อถือได้นะคะก็จะเป็นที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนเชื่อและก็ทำตามนะคะส่วนที่3ก็เป็นเนื้อหาและเทคนิคในการนำเสนอเนื้อหานะคะอันนี้ก็อย่างเช่นถ้ารายการไหนหรือเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจมีสาระนะคะสนุกสนานดูแล้วเพลิดเพลินก็จะมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารได้มากกว่าเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือปัจจัยที่สำคัญก็ได้แก่ปัจจัยด้านผู้รับสารนะคะซึ่งได้แก่ลักษณะทางประชากรอย่างเช่นที่พูดไปอยู่ประจำเสมอว่าลักษณะประชากรก็คือเพศวัยการศึกษาอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าหากมีความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารต่างกันค่ะปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งก็คือปัจจัยด้านบริบทของสังคมนะคะอย่างเช่นสถาบันครอบครัวระบบการเมืองการปกครองศาสนาสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะที่ทำให้อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมต่อคนในสังคมเนี่ยต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาพูดถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะที่มีต่อบุคคลนะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างไรนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบุคคล3ด้านก็คืออิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะซึ่งในแต่ละด้านเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูถึงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ของสื่อมวลชนนะคะ อิทธิพลที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของเนื้อหาของสื่อมวลชนนะคะว่าเนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้นะคะ เนื้อหาของสื่อมวลชนเนี่ยมี3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเนื้อหาประเภทข่าวเนื้อหาประเภทข่าวก็มีอิทธิพลทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นที่ไหนทั่วโลกนะคะก็จะทำให้คนที่รับเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยนะคะเกิดมีความรู้และเป็นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะประการที่2นะคะเนื้อหาประเภทความรู้นะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆอย่างเช่นบทความสารคดีบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาประเภทที่3ก็คือเนื้อหาประเภทการศึกษาอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและก็นอกระบบโรงเรียนอย่างเช่นรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ของบสท.นะคะหรือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเป็นการยกระดับทางสังคมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้แล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสื่อมวลชนเนี่ยนะคะทำให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นการไม่ชอบคนต่างวัฒนธรรมนะคะเมื่อสื่อมวลชนนำเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆในแง่มุมที่ดีนะคะก็อาจจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีโลกทัศน์กว้างขึ้นแล้วก็ยอมรับคนอื่นมากขึ้นทัศนคติเนี่ยมันเป็นกลุ่มของความเชื่อนะคะที่มีลักษณะถาวรเปลี่ยนแปลงได้ยากต้องใช้เวลานานสื่อมวลชนก็จะต้องใช้เทคนิคในการจูงใจนะคะอย่างเช่นการใช้อารมณ์ขันการใช้เพศการใช้สิ่งสวยงามเป็นสิ่งจูงใจรวมทั้งต้องมีการเสนอบ่อยซ้ำหลายๆครั้งนะคะจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้นะคะอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วนะคะยังมีผลต่อมาก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมก็หมายถึงการกระทำที่บุคคลแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงทัศนพฤติกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติถ้าทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะคะพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็พฤติกรรมทางการเมืองอย่างเช่นการเสนอข่าวเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพรรคการเมืองนั้นนะคะแล้วก็เกิดพฤติกรรมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรรคนั้นเป็นต้นค่ะเมื่อมีผลกระทบผลมีอิทธิพลต่อบุคคลแล้วนะคะสื่อมวลชนก็ส่งผลกระทบต่อสังคมนะคะทั้งในระดับกว้างแล้วก็ระดับที่ลึกลงไปนะคะที่สำคัญได้แก่ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือ socialization นะซึ่งเป็นหน้าที่ของซึ่งแต่เดิมนะคะกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวของโรงเรียนของศาสนาที่จะอบรมบ่มเพาะให้เด็กเข้าสู่สังคมเพื่อเป็นคนดีในสังคมนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าอยู่กับผู้ปกครองนะคะอย่างเช่นดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่เนี่ยนะคะจึงทำหน้าที่แทนที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวนะคะซึ่งก็เกิดผลกระทบทั้งในทางบวกนะคะอย่างเช่นทำให้เด็กเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบในทางลบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเด็กเลือกรับสารที่มีความก้าวร้าวรุนแรงก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่มีความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเราได้เห็นในสื่อนะในข่าวเสมอๆนะคะนอกจากผลกระทบต่อสังคมแล้วนะคะสื่อมวลชนยังมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมนะคะผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมก็มีทั้งทางบวกและทางลบเช่นเดียวกันนะคะผลกระทบในทางบวกเช่นเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็แปลรูปวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการสร้างภาพยนตร์หรือละครโทรที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปจำหน่ายต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบของสื่อมวลชนในทางลบเนี่ยนะคะต่อวัฒนธรรมก็ยังมีอีกอย่างเช่นเรื่องของการครอบงำทางวัฒนธรรมจากชาติอื่นนะคะที่ทำให้สื่อมวลชนที่นำมาเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมเกาหลีนะคะทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความคลั่งไคล้ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงด้านการแต่งกายหรือด้านอาหารนี่เป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมบ้างนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอิทธิพลและผลกระทบต่อบุคคลและสังคมทั้งในทางบวกและในทางลบนะคะผลกระทบในทางบวกก็ได้แก่ผู้รับสารเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกคนทุกแห่งนะคะเป็นแบบไร้พรมแดนได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ในการศึกษานะคะทำให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านธุรกิจการค้าทางออนไลน์รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่สะดวกและรวดเร็วผลกระทบในทางลบของสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญก็ได้แก่เกิดการไหลท่วมท้นของข่าวสารนะคะคือปริมาณข่าวสารมีมากขึ้นนะคะจนคนไม่สามารถที่จะ

สนใจในเรื่องที่เสนอทางสื่อออนไลน์นะคะอย่างเช่นเราเรียกว่าสังคมก้มหน้านะคะไม่สนใจคนอื่นนะคะเกิดความรู้สึกแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่นะคะจะมีลักษณะนะคะส่วนคนฐานะที่ด้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะหามาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกชนชั้นนะคะต่อมาก็คือเกิดการหลอกลวงและอาชญากรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะในข่าวทั่วๆไปนะคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นการสร้างข่าวที่เรียกว่าข่าวเท็จหรือเฟกนิวส์นะคะแล้วก็มีการล่อหลอกลวงกันนะคะทำให้เสียทรัพย์สินทำให้เกิดอาชญากรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเกิดลัทธิบริโภคนิยมนะคะก็เป็นทำให้เกิดคนเนี่ยนิยมซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นนะคะและก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษแล้วก็มีภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งก็มีหลายประการได้แก่เป็นการกลั่นแกล้งคุกคามบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมมากมายนะคะ เกิดการล่อลวงนะคะให้ไปพบคนแปลกหน้านะคะเกิดการ เล่นเกมและการติดเกมออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารและมีการพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการป้องกันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่จะป้องกันภัยจากสังคมออนไลน์ก็คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความฉลาดทางดิจิทัลหรือมี DQ คือมีลักษณะในการใช้สื่อทักษะในการใช้สื่อนะคะแล้วก็เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างฉลาดและรู้เท่าทันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลหรือโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพนะคะก็ขอย้ำนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็โดยศึกษาตั้งแต่แผนหน่วยแผนตอนนะคะวัตถุประสงค์ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะ

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่การ

0: สำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSGOU Channel

0: Today, we're visiting the Siam Gems Heritage Museum, where you can learn about the history of gems and jewelry through modern presentations and appreciate the abilities, knowledge, and skills of Thailand's gem cutters.
1: สยามเจมส์เฮอริเทจนะคะต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยมากกว่า50ปีเราจึงมีทั้งความรู้นะคะมีทั้งประสบการณ์นะคะที่จะส่งมอบนะคะต่อบุคคลที่สนใจเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้ข้อมูลสำหรับบุคคลที่สนใจในด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้เห็นถึงอัญมณีชนิดต่างๆด้วยแล้วก็ความรู้ในการทำเครื่องประดับนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสามารถความรู้ของฝีมือช่างไทยที่มีมาอย่างยาวนานค่ะ

0: การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมส์เฮอริเทจของเรานะคะมีไฮไลท์เด่นๆนะคะอยู่3อย่างเลยก็คือประติมากรรมช้างทองคำพ่อสองพ่อลูกนะคะก็คือพ่อเนี่ยก็คือคุณทับทิมลูกก็คือคุณพลายน้อยนะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องราชูปโภคช้างทองคำที่ขุดพบในกรุวัดราชบูรณะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะแล้วก็ไฮไลท์อย่างที่สองนะคะก็คือโดมภาพยนตร์360องศาซึ่งจัดแสดงภาพยนตร์กำเนิดอัญมณีนะคะอีกไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมงกุฎทับทิมสยามสยามเจมส์เทียร่านะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็มาชมกันค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในค่ะเราแบ่งห้องจัดแสดงทั้งหมดออกเป็น5ห้องนะคะซึ่งก็คือห้องที่1ชื่อว่าห้องมณีนิรันดร์นะคะเป็นการบอกเล่าถึงประวัติการใช้อัญมณีและเครื่องประดับของมวลมนุษย์นะคะตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงยุควิจิตรบรรจงเลยนะคะในบริบทที่เราค้นพบในประเทศไทยนะคะ
1: We've learned from the history of gems that in the past, humans started using natural materials to make ornaments and later started smelting metals.

0: The Golden Age is a beautiful part of the national identity to which nothing can compare.
1: ส่วนห้องที่สองเนี่ยเรียกว่าห้องมณีประกายห้องมณีประกายเนี่ยจะเป็นการจัดแสดงก้อนพลอยนะคะแล้วก็ก่อนและหลังการเจรไนแล้วก็อัญมณีหายากที่ชนิดต่างๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะ
0: Experience every facet of the background of these intricately carved gems and get to know the art of Thai gem cutting which has a good reputation for meticulous craftsmanshipThai gem cutters can work in many styles, from the original shape of the gemstone to many beautiful shapes. It requires a great deal of expertise to turn these colored stones into priceless gems.

ส่วนห้องที่3เนี่ยชื่อว่าห้องมณีมงคลเป็นการเล่าถึงอัญมณีและความเชื่อที่คนไทยมีต่ออัญมณีนะคะว่าคนไทยเนี่ยเรามีความเชื่ออะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับอัญมณีทั้งไม่ว่าจะเป็นทับทิมเพชรหรืออะไรก็ตามนะคะอัญมณีทั้ง9ประการนะคะ

0: called the Nigems or Noppert that symbolize the planets in our solar system, they are considered extremely valuable. This value is also emotional, and the people believe that anyone who owns them will have good fortune.
1: ส่วนห้องที่4ชื่อว่าห้องปัทมราณีเป็นห้องจัดแสดงนะคะผลงานชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมส์เฮอริเทจของเรา
0: There is only one tiara like this in the world. Made from Siam rubies, a gem that every woman wants to wear. In it you see a demonstration of the painstaking work of creative Thai jewelry makers who are known for paying attention to every detail.
1: และห้องที่5นะคะเป็นซึ่งเป็นห้องจัดแสดงห้องสุดท้ายชื่อว่าห้องมณีวิทยานะคะซึ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นห้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอัญมณีและเครื่องประดับนั่นเองค่ะ
0: There are educational exhibits about the steps in jewelry making, such as design and mock-ups,

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
7: ดีค่ะ
8: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
9: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
13: ัน ไกลๆๆเอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
14: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
15: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
17: ว้าว
18: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: เรียนมสท.ได้เหรอ
20: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะในหน่วยที่12ค่ะการรับฟังพยานหลักฐานนะคะซึ่งเรื่องในวันนี้ที่อาจารย์จะสอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะอาจารย์ต้องเน้นนะว่าเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องศึกษาเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ4เรื่องใหญ่ๆนะคะคือ1นะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง2นะคะพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมนะคะ3พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น4นะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรสแตมป์นะมันคืออะไรบ้างนะคะทั้ง4เรื่องนะเราไปดูกันอันดับแรกนะคะหลักกฎหมายนะว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งคืออะไรนะคะคือกระบวนการคัดกรองพยานหลักฐานหรือตรวจสอบพยานหลักฐานในบรรดาพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพยานจริงเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะคะมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานเท็จนะคะเอาจริงพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยคือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้เราฟังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเขียนไว้ในตัวบทนะแต่เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบรรทัดฐานนะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมเนี่ยห้ามเราฟังนะพยานหลักฐานเท็จคืออะไรนะคะพยานหลักฐานเท็จเนี่ยคือพยานหลักฐานที่ไม่มีข้อมูลความจริงเลยตามลักษณะหรือคุณค่าในตัวของพยานเองนะคะโดยที่ผู้ที่นำมาอ้างเนี่ยได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงนะคะ อันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์ในการใช้รับฟังพยานหลักฐานในคดีนั่นเองนะคะพยานหลักฐานปลอมนะคะคืออะไรนะคะพยานหลักฐานปลอมเนี่ยก็คือการทำปลอมขึ้นซึ่งพยานเอกสาร

ใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีต้นฉบับเอกสารหรือมีต้นฉบับเอกสารแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในต้นฉบับเอกสารนะคะเพื่อให้เชื่อว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพยานหลักฐานปลอมเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเป็นพยานเอกสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดู1อันนะคะผู้กู้ยืมเงินเซ็นเฉพาะลายเซ็นอย่างเดียวนะคะแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามคำให้การของจำเลยว่าสัญญากู้ยืมเงินที่โจทย์นำมาฟ้องเป็นเอกสารที่โจทย์นะคะกรอกข้อความขึ้นเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยก็ตามแต่โจทย์ได้กรอกจำนวนเงินที่กู้ยืมนะคะตามความเป็นจริงพร้อมอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงไว้จึงเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมเป็นสำคัญจึงต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทก์ตามฟ้องนะคะนั่นเองนะนอกจากนะคะพยานหลักฐานเท็จกับพยานหลักฐานปลอมที่ศาลไม่ให้เราฟังแล้วนะคะก็จะมีพยานหลักฐานอีกอันนึงนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะประวิงให้ซักซ้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา86นะคะนักศึกษาลองดูว่าเมื่อนะคะเอาเป็นวรรค2นะคะเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ซักซ้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นให้ศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานนั้นได้เลยแปลว่าก็ไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะเราลองดูซิพยานหลักฐานนะคะที่ฟุ่มเฟือยนะเกินสมควรคืออะไรนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะมี3ประเภทนะจากมาตรา86นะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าแล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีมาดูอันแรกนะคะพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้การวินิจฉัยคดีนั้นเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะเอาง่ายๆก็คือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นหรือไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของคดีนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะไปต่อนะคะพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานทุกชนิดนะที่ไม่มีคุณค่าในการรับฟังเนื่องจากไม่มีความสำคัญต่อการนำมาวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนะคะหรือเป็นพยานหลักฐานที่มีลักษณะในทำนองคล้ายๆกับเป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรนะคะแต่คู่ความพยายามที่จะนำสืบพยานเหล่านี้เพื่อนะคะให้ใช้เวลาในการสืบพยานนานๆนะคะเอาง่ายๆก็คือยื้อนะคะบางคดีเนี่ยการที่ยื้อนานๆเนี่ยอาจจะทำให้พยานหลักฐานของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันหายไปหรืออะไรก็ได้นะคะคู่ความฝ่ายที่ไม่ต้องการก็เลยพยายามหาหลักฐานมาเพื่อให้คดีมันดำเนินไปได้ช้าๆนั่นเองนะคะอันที่3นะคะพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นแห่งคดีคืออะไรนะคะคือพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงนะคะที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีจะต้องนำสืบตามคำฟ้องคำให้การที่ได้ยื่นไว้ต่อศาลนะคะไม่ว่าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประเภทใดนะซึ่งการนำสืบพยานหลักฐานประเภทนี้นะคะย่อมเป็นการสืบนอกฟ้องนอกคำให้การหรือนอกประเด็นข้อพิพาทซึ่งก็ห้ามไม่ให้เราฟังตามมาตรา87วงเล็บ1นะคะศาลไม่เราฟังก็ได้นั่นเองนะอาจารย์ลองยกตัวอย่างฎีกาให้อันหนึ่ง5385/2548นะคะจำเลยที่1จำเลยที่2ให้การว่าไม่เคยกู้เงินและทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทนะโดยมิได้ให้การต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้กู้เงินให้โจทแล้วคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยทั้ง2ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทแล้วหรือไม่แม้จำเลยทั้ง2จะนำพยานหลักฐานเรื่องการชำระหนี้เข้าสืบก็เป็นการสืบนอกคำให้การไม่ให้เราฟังนั่นเองนะคะพยานหลักฐานหัวข้อถัดไปนะคะพยานหลักฐานที่ต้องปิดอากรสแตมป์ในการที่เราจะนำพยานหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยนะคะไปยื่นต่อศาลเนี่ยจะต้องมีการปิดอากรสแตมป์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในประมวลรัษฎากรนะคะในมาตรา118เนาะการปิดอากรสแตมป์ในเอกสารนะคะที่ใช้สำหรับนะคะในการอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในศาลต้องเป็นข้อบังคับตามประมวลรัษฎากรนะคะมาตรา118อย่างที่อาจารย์บอกนะคะตราสารนะคะต้องปรามบัญชีอากรสแตมป์นะ

หาอากอนสแตมป์ที่ปิดบนตราสารจะต้องมีการขีดค่านะการปิดอากอนสแตมป์ลงบนเอกสารใช้เฉพาะการอ้างเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งเท่านั้นนะคะการไม่ปิดอากอนสแตมป์เป็นข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองนะคะการไม่ปิดอากอนสแตมป์ผลคืออะไรศาลไม่รับฟังนั่นเองนะคะทั้งหมดนะคะคือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเป็นหลักทั่วไปทีนี้เรามาดูนะคะคำถามข้อที่1นะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ1ตราสารที่ไม่ปิดอากอนสแตมป์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้2พยานนอกคำฟ้องคำให้การหรือนอกประเด็น5มีให้ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานนะคะ3พยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น4ประจักษ์พยานเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยตรง5พยานหลักฐานใดที่คู่ความฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ต้องนำสืบข้อเท็จจริงศาลจะปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ได้นะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ5นั่นเองนะคะก็คือ1 2 3 4เนี่ยถูกต้องทุกข้อนะคะข้อที่2นะคะพยานหลักฐานนะที่ไม่มีมูลความจริงตามลักษณะหรือคุณค่าของตัวพยานเองโดยผู้อ้างอิงนะคะได้สร้างหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่จริงอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์ที่นำไปใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานนะคะในคดีเรียกว่าอะไร1พยานหลักฐานปลอม2พยานหลักฐานเท็จนะคะ3พยานหลักฐานประวิง4พยานหลักฐานลวง5พยานหลักฐานช่อฉนอาจารย์บอกความหมายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2คำตอบที่ถูกต้องคือเป็นพยานหลักฐานเท็จนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในตอนนี้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะสอนนักศึกษาในเรื่องการรับฟังพยานเอกสารแล้วก็การรับฟังพยานบุคคลนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะจะมีทั้งหมดนะคะในส่วนของ4เรื่องด้วยกันนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเดี๋ยวพยานบุคคลอาจารย์จะบรรยายต่อไปนะคะในส่วนของการรับฟังพยานเอกสารเนี่ยจะมี4เรื่องหลักๆที่นักศึกษาควรทราบความหมายของพยานเอกสารคืออะไรนะคะประเภทของเอกสารมีอะไรบ้างหลักทั่วไปของการรับฟังพยานเอกสารเป็นอย่างไรนะคะการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูความหมายนะของพยานเอกสารนะคะว่าคืออะไรนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของพยานเอกสารนะคะแต่ว่าคำว่าเอกสารเนี่ยมีบัญญัติความหมายอยู่ในประมวลอาญานะคะมาตรา1วงเล็บ7นะคะเอกสารนะหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแบบอย่างอื่นจะเป็นวิธีพิมพ์ถ่ายหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจกล่าวได้ว่าคำว่าพยานเอกสารนะคะก็หมายถึงกระดาษหรือวัตถุใดๆหรือข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในรูปแบบใดซึ่งปรากฏข้อความบรรจุอยู่ภายในเอกสารดังกล่าวนะคะและข้อความดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์นะว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามข้อความในเอกสารนั้นนี่คือความหมายของพยานเอกสารนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอกสารเนี่ยนะแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะอันดับแรกนะคะหนังสือราชการและเอกสารราชการนะคะเอกสารราชการนะคะหมายถึงนะความหมายนะคะมันจะใกล้ๆเคียงกันนะคะเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำขึ้นในหน้าที่การงานนะคะอันที่2นะคะเอกสารมหาชนเอกสารมหาชนเนี่ยนะคะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา127นะคะซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายถึงความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารโดยกฎหมายเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะฝ่ายที่ถูกเอกสารอ้างมาต้องนำสืบถึงความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนะคะเอกสารมหาชนหมายถึงอะไรเอกสารมหาชนหมายถึงเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะให้ประชาชนได้สามารถตรวจดูอ้างอิงข้อมูลต่างๆได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติมหาชนนะคะพระบรมราชโองการนะคะเหล่านี้นะหรือว่าใน

บางครั้งข้อมูลทางทะเบียนของเอกชนนะคะเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านอะไรเหล่านี้นะคะโฉนดที่ดินเหล่านี้ก็เป็นเอกสารมหาชนนะคะเอกสารเอกชนคืออะไรเอกสารเอกชนนะคะหมายถึงเอกสารที่ทำขึ้นโดยเอกชนนั่นเองหรือโดยเจ้าพนักงานหน้าที่ในฐานะเอกชนซึ่งไม่ได้มีลักษณะที่ให้ประชาชนทั่วไปจะสามารถไปตรวจดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารมหาชนกับเอกสารเอกชนก็คืออะไรที่แบบว่าให้สามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้อันนี้คือเอกสารมหาชนนะคะอันสุดท้ายนะคะเอกสารสิทธิ์นะเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นเอกสารหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะซึ่งเอกสารสิทธิ์อาจเป็นเอกสารมหาชนซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองนะคะหรืออาจเป็นเอกสารเอกชนทั่วๆไปก็ได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วแหละว่าพยานเอกสารคืออะไรประเภทของพยานเอกสารมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์การรับฟังในการรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่งนะคะการรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขายอมรับให้ฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารโดยหลักตามมาตรา93นะคะแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ที่บอกว่าเมื่อใดนะคะมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงนะคะห้ามไม่ให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเอาง่ายๆก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามกฎหมายบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีเอกสารนะโดยหลักกฎหมายไม่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารนั้นนะคะทำไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นหรือเปล่านะเดี๋ยวนักศึกษามาดูกันนะคะนะคะสืบได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นนะคะแต่กรณีอันนี้คือมาตรา93นะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมีให้สืบพยานบุคคลแทนเอกสารอันนี้อยู่ในมาตรา94นะคะเรามาดูมาตรา94ซึ่งเป็นมาตราที่ค่อนข้างจะเป็นหัวใจเหมือนกันนะคะมาตรา94นักศึกษาลองดูเนาะเมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะแม้ว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดีนะในกรณีวงเล็บกอวงเล็บขอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะคะนักศึกษาต้องดูก่อนนะว่าจะเป็นไปตามมาตรา94ที่ห้ามไว้1ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะจึงจะห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงคืออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนำเรื่องอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองเช่นนะคะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เช่นการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะคะต้องมีหลักฐานเป็นลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแบบนี้เข้ากรณีที่1 นะคะหรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538นะคะหรือว่าเป็นเรื่องสัญญาประกันภัยเหล่านี้เป็นต้นเข้ากรณีที่1 นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือก็เข้ากรณีที่1เช่นกันเช่นพวกสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือนะคะเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือสัญญาจำนองเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเข้าเงื่อนไขที่1 นะคะก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะก็เป็นเพราะนั้นนักศึกษาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา94นะคะมาดูต่อนะคะลองดูตัวอย่างนะกรณีใดบ้างนะคะที่ไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงก็คือไม่เข้าเงื่อนไขที่1 นะลองดูฎีกา 666/2541 นะคะการรับสภาพหนี้ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเสมอไปก็คือไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองแปลว่าก็นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะ

นะคะอ่ะอีก1ฎีกานะคะ 166/2536 กรณีเรียกฟ้องเอาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวรคืนก็ไม่ใช่กรณีที่1เช่นกันนะคะเมื่อเข้ากรณีที่1แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือห้ามรับฟังพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสารนะคะเมื่ออะไรบ้างนะคะเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงนะและห้ามนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่นั่นเองนะคะถามว่าหลักมาตรานี้เนี่ยมีข้อยกเว้นหรือไม่อย่างไรนะคะข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา94วรรค2นะคะนักศึกษาไปอ่านเองนะอาจารย์จะพูดข้อยกเว้นเลยนะคะข้อยกเว้นนะคะที่สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะก็คือ1ต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะมันถูกทำลายสูญหายนะคะหรือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำมาด้วยประการอื่นแบบนี้ก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารได้นะคะ2นะกรณีสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารนะคะที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นกรณีพยานเอกสารนะคะและเข้าตามเงื่อนไขอันแรกที่อาจารย์บอกที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะคะแต่มีการสืบว่าเอกสารนั้นปลอมหรือเอกสารนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็เข้าข้อยกเว้นที่ให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นะคะข้อยกเว้นที่3นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าสัญญาหรือหนี้ตามเอกสารที่แสดงนั้นไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์คืออะไรนะคะอาจจะเป็นโมฆะโมคิยะนะคะเช่นสัญญานั้นมีวัตถุที่มันต้องห้ามกฎหมายเช่นเป็นสัญญาขายยาเสพติดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าจะสืบก็คือถือว่าเป็นกรณีที่สัญญานั้นไม่สมบูรณ์ก็เป็นในข้อยกเว้นได้ด้วยนะคะ4นะคะกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเองนะคะอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างให้1ฎีกา 1602/2520 นะคะเป็นสัญญากู้ยืมเงินเมื่อสัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้แต่เพียงร้อยละ5ในสัญญาเขียนไว้ร้อยละ5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้คำว่า5เนี่ยถ้าเป็นย้อนไปอีกสักประมาณ30ปีเนาะนะคะร้อยละ5อาจจะเป็นร้อยละ5สลึงหรือ5บาทอันนี้เราไม่รู้ในสัญญาเขียนไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความหมายของสัญญาแม้ว่าการกู้ยืมเงินนะคะจะมีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามก็อยู่ในข้อยกเว้นนะคะที่ให้สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นั่นเองนะคะเรียนกับอาจารย์ไปก็จะชำนาญเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะในการรับฟังพยานเอกสารนะคะต้องรับฟังต้นฉบับเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมมาตรา94นะคะต่อไปนะคะเป็นหลักเกณฑ์การรับฟังพยานบุคคลนะคะ

ยานบอกเล่าต่างกันยังไงการรับฟังเป็นยังไงต่างกันไหมต่างกันนะคะลองมาดูต่อความหมายของพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลหมายถึงบุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อศาลนะคะโดยศาลรับรู้ข้อเท็จจริงจากพยานชนิดนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบคำถามของศาลนะคะหรือคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังได้ทราบมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เห็นได้ฟังได้ทราบมาถ้าเห็นเองก็จะเป็นประจักษ์พยานได้ฟังได้ทราบมาก็อาจจะเป็นพยานบอกเล่านะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการรับฟังต่างกันนะเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานบุคคลนะคะอยู่ในมาตรา95มาตรา95บัญญัติว่าห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลแปลว่าโดยหลักพยานบุคคลห้ามรับฟังถามว่าทำไมนะคะพยานบุคคลเป็นพยานที่สามารถมีสิ่งอื่นภายนอกมาเล้าแล้วทำให้พยานบุคคลเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือได้มากเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกเลยว่าหลักห้ามรับฟังนะคะนะคะเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะคะถ้าพยานบุคคลนั้นสามารถเข้าใจนะคะและตอบคำถามได้ก็สามารถรับฟังได้นะคะและก็นะคะและนะพยานบุคคลนะต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองนะคะอันเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าประจักษ์พยานแปลว่าอะไรเห็นไหมนะคะมาตรา95บอกว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบมาด้วยตนเองนี่คือประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นมาตรา95นะคะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยแปลว่านี่เป็นเรื่องการรับฟังประจักษ์พยานนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะพยานบอกเล่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า hearsay ง่ายๆนะคะ hear คือฟังแล้วมาเซมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งคืออะไรนะคะคือพยานที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องราวด้วยตนเองแต่เป็นพยานที่รับฟังมาจากผู้อื่นอีกทีแล้วเอาสิ่งที่รับฟังมาค่ะมาเบิกสารอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลโดยไม่ได้นำตัวประจักษ์พยานผู้กล่าวอ้างมาเบิกความโดยตรงนะคะเอาง่ายๆก็เห็นเหตุการณ์ทำสัญญากู้ยืมเงินก็คือประจักษ์พยานก็มาเล่าต่อให้คนอื่นฟังคือขอนะคะขอคือพยานบอกเล่านั่นเองนะคะถามว่าพยานบอกเล่ารับฟังได้หรือไม่พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานน้ำหนักเท่ากันไหมอาจารย์วรรณศึกษาตอบได้นะคะประจักษ์พยานเห็นด้วยตนเองน้ำหนักก็ต้องมากกว่าพยานบอกเล่านะมาดูหลักเกณฑ์นะคะการรับฟังพยานบอกเล่าอยู่ในมาตรา95/1นะคะเขาบอกว่าข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนำมาเบิกความต่อศาลก็ดีหรือบันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้อ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็ดีนะคะหากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่าห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่ากฎหมายมาตรา95บอกเลยห้ามศาลรับฟังนะคะถามว่ามีข้อยกเว้นไหมนะคะกฎหมายมักจะมีข้อยกเว้นเสมอนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบเอามาออกเสมอนะข้อยกเว้นนะคะวงเล็บ1นะคะถ้าตามสภาพแล้วก็ลักษณะแหล่งที่มาแล้วข้อเท็จจริงของแวดล้อมพยานบอกเล่าน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ศาลก็อาจจะรับฟังได้นะคะแต่รับฟังได้ไม่ได้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องไปอยู่ในส่วนของขั้นตอนการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอีกทีนึงนะคะหรือมีเหตุจำเป็นนะคะที่ไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนั้นเนี่ยมาให้การเป็นพยานด้วยตนเองโดยตรงนะคะมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นนะคะแปลว่าพยานบอกเล่านะโดยหลักห้ามรับฟังเนาะแต่ก็รับฟังได้นะถ้ามีเหตุจำเป็นนะคะทีนี้ลองมาดูคำถามของอาจารย์นะกรณีต่อไปข้อ1นะคะกรณีใดต่อไปนี้นะคะกฎหมายมิให้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง1สัญญาจ้างทําของ2สัญญาจำนอง3สัญญาประกันภัย4สัญญาเช่าซื้อ5สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คำตอบของอาจารย์ก็คือสัญญาจ้างทําของเพราะว่าสัญญาตามข้อ2 3 4เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนั่นเองนะคะข้อ2นะคะนายนิดนะคะฟ้องให้นายใหญ่นะให้ชำระ
เงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงิน 9,000 บาทนะคะนายใหญ่นำสัญญาอีกฉบับที่ได้ทำขึ้นระหว่างนิมิตกับนายใหญ่มา

ถือว่ากู้เงินไปจำนวน 6,000 บาทกรณีดังกล่าวนายใหญ่จะสืบพยานได้หรือไม่ข้อ1ไม่ได้เพราะใช้สิทธิไม่สุจริต2ไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย3ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา94 4ได้เป็นการสืบพยานวัตถุแก้ไขพยานเอกสาร5นะคะได้เพราะไม่ใช่การสืบพยานบุคคลแต่เป็นการสืบพยานเอกสารแก้ไขพยานเอกสารคำตอบคือข้อ5นะคะเพราะอะไรเพราะกรณีนี้เนี่ยเขาคือเป็นพยานเอกสารนะคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาที่เพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีนักศึกษาและทุกท่านนะครับวันนี้มาว่ากันเรื่องของเทคโนโลยีในตลาดทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทุกวันนี้นะครับในภาคของตลาดทุนนะครับมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างนะครับแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่ผลักดันนะครับให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนก่อนนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับที่ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนนะครับหากเราจะดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวผลักดันหรือขับเคลื่อนนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่างแรกคือเรื่องการวิวัฒนาการนะครับหรือการพัฒนาของสิ่งที่เรียกว่าระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติอันนี้ต้องถือว่าเป็นรากฐานของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในตลาดทุนเลยนะครับเรื่องของโรบอติกprocess automation นะครับหรือการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสมัยก่อนนะครับยุคแรกเริ่มของการพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเกิดจากการที่พยายามนำเครื่องจักรมาใช้ช่วยคนนะครับในกระบวนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนนะครับหรือเกิดขึ้นจะเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับเราก็เอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปทำเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับของการเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนในการทำงานในเรื่องต่างๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก่อให้เกิดข้อมูลหรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลายบ้านตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ทีวีหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราจะเข้าบ้านทีบางครั้งก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วใช่ไหมครับใช้หน้าของเราหรือใช้ลายนิ้วมือของเรานะครับหรือผ่านเซ็นเซอร์บางตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้าประตูได้ใช่ไหมครับซึ่งการทำเช่นนี้นะครับก็จะก่อให้เกิดข้อมูลขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้แหละครับมาใช้ในการวิเคราะห์หรือมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆได้มากได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับการประมวลผลด้วยคลาวด์ครับเมื่อเรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับย่อมต้องการประสิทธิ

ทธิภาพในการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ผลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยก็สามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับเรื่องของการใช้อำนาจหรือพลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้ระบบคลาวด์เข้ามาช่วยดีกว่าสมัยก่อนเราต้องไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตัวเองนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นศาสตร์ที่ตามมานะครับหลังจากที่เรามีเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับมีกำลังหรือมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลผ่านบริการของคลาวด์เนี่ยที่มันสามารถมีวิธีการประมวลผลได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีกำลังในการคิดมากขึ้นหรือประมวลผลมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายนะครับมีข้อมูลจำนวนมากหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาใช้ในการให้บริการในตลาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องนะครับAI กับ ML เนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในการผลักดันหรือก่อให้เกิดความเร่งหรือความเร็วนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการทำความรู้จักลูกค้านะครับในการให้บริการหรือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตรงใจกับลูกค้ามากขึ้นนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแน่นอนต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีกิจกรรมย่อมต้องเกิดข้อมูลใช่ไหมครับพอมีข้อมูลเกิดขึ้นจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้โดยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ยากนะครับก็ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นบล็อกเชนเองนะครับก็มีวัฒนาการของเขาใช่ไหมครับบล็อกเชนรุ่นใหม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะได้นะครับนำสัญญาอัจฉริยะที่เป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยไปวางไว้บนบล็อกเชนก็ทำให้บล็อกเชนนั้นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือเมื่อมีข้อมูลเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นตามที่เรากำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับว่าสัญญาอัจฉริยะคล้ายๆกับเครื่องขายของอัตโนมัติที่เราไปหยอดเหรียญนะครับถ้าจะเปรียบเทียบภาพนะครับท่านเลือกสินค้าใช่ไหมครับแล้วท่านหยอดเงินไปให้ครบถ้วนตามราคาที่เขาระบุสินค้าก็วิ่งออกมาจากตู้หลักการเดียวกันครับสัญญาอัจฉริยะถ้าเงื่อนไขมันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเขาจะทำงานได้ท่านโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันต่างๆเหล่านี้ครับคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเร่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนนะครับถามว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตลาดทุนในประเทศไทยนะครับคนที่กำกับดูแลหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับหรือสำนักงานกลต.นั่นเองนะครับถามว่าหน่วยงานกำกับดูแลหรือกลต.เองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนก็ต้องบอกว่าสำนักงานกลต.ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในตลาดทุนนะครับทั้งในเชิงของการประกอบธุรกิจนะครับในการกำกับดูแลรวมถึงเรื่องของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนของประเทศไทยตรงนี้คืออะไรนะครับอธิบายให้ท่านเห็นภาพก็คือทุกวันนี้ครับเวลาที่เราจะออกเสนอขายตราสารหนี้ให้กับประชาชนนะครับสิ่งที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องทำนะครับคือต้องไปติดต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ครับมาช่วยกันนะครับในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้หลังจากนั้นยังต้องมาขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับหลังจากได้รับการอนุญาตให้เสนอขายได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการเสนอขายก็ต้องไปแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอขายอีกนะครับงั้นกระบวนการเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีต้นทุนและมีการใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็มีการใช้เอกสารข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับสำนักงานกลต.ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราใช้ระบบบล็อกเชนขึ้นมาเก็บข้อมูลนะครับช่วยในการออกเสนอขายนะครับช่วยบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ออกจนถึงผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการออกเสนอขายตราสารหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงนำมาเรื่องของโครงการที่เรียกว่า DIF Web Portal นะครับหรือให้ผมพูดง่ายๆคือโครงการออกตราสารหนี้บนบล็อกเชนนั่นเองนะครับถามว่าโครงการนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปี2566ที่ผ่านมาเมษายนนะครับแล้วก็มีผู้ออกตราสารหนี้หลายรายแล้วนะครับขึ้นมาออกเสนอขายตราสารหนี้บนบล็อกเชนนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกกันอย่างเล่นๆว่าเป็นตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็น e-bond นี่นะครับถามว่าข้อดีคืออะไรครับขบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็ลดระยะเวลาลงนะครับอำนวยความสะดวกกับผู้ออกในการลดต้นทุนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะครับลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนาะไม่ต้องไปตัดต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณการออกเสนอขายที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายพันล้านนะครับประมาณ6,700 ล้านนะครับในช่วงของปี2566
ที่ผ่านมาสำหรับการเปิดตัวในเรื่องของโครงการอิเล็กทรอนิกส์บอนด์หรือตัว e-bond ผ่านเว็บพอร์ทัลตรงนี้นะครับถ้าเราจะสรุปภาพของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้นะครับต้องบอกว่านำมาใช้ทั้งกระบวนการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารนะครับการดีไซน์ว่าตราสารนี้ที่จะออกมาเสนอขายเนี่ยจะเสนอขายใครอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะออกและเสนอขายและจัดทำเอกสารทั้งหมดอยู่บนระบบนี้ได้อยู่บนระบบบล็อกเชนที่เรียกว่า DIF เว็บพอร์ทัลของทางสำนักงานกลต.ได้นะครับจนเข้ามาสู่ขั้นของการเสนอสำนักงานกลต.เพื่ออนุมัติในการออกเสนอขายนะครับพอได้รับอนุมัติในการออกเสนอขายแล้วนะครับการขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปขายที่สาขาของสถาบันการเงินเหมือนสมัยก่อนละสามารถขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะครับสามารถเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินหรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ได้นะครับผู้ลงทุนนะครับก็สะดวกมากขึ้นใช่ไหมครับในการเข้าทำธุรกรรมซื้อตราสารหนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนระบบบล็อกเชนนะก็จะมีการถ่ายโอนกับผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลกลต.เองก็ได้รับข้อมูลที่เรียกว่าน่าจะเกือบๆจะเรียลไทม์หรือเกือบๆจะทันเวลาตอนที่เกิดเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำนะครับประสิทธิภาพก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่า DIF Web Portal หรือการนำบล็อกเชนมาช่วยในการออกเสนอขายตราสารหนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกของตลาดทุนนะครับก็มีในเรื่องของการใช้บล็อกเชนอีกนะครับเนื่องจากบล็อกเชนสามารถบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายครั้งเราก็เห็นมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้ในเรื่องของการให้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มบางอย่างที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า DeFi นะครับหรือ Decentralized Finance นะครับ DeFi หรือ Decentralized Finance นะครับหรือภาษาไทยคือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์นะครับระบบการแบบกระจายศูนย์คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบวกกับการสร้างสัญญาอัจฉริยะหรือตัว Smart Contractเพื่อสั่งการให้บล็อกเชนทำงานโดยอัตโนมัติตัวนี้นะครับเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้คล้ายกับสิ่งที่สถาบันการเงินหรือคล้ายกับสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเราจะจัดประเภทนะครับก็น่าจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะหลักๆนะครับของการนำบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการทำธุรกิจการกู้ยืมและปล่อยกู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับบนสัญญาอัจฉริยะแล้วไปวางบนบล็อกเชนให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินนะครับเมื่อมีคนต้องการกู้ยืมเงินนะครับก็สามารถมาติดต่อที่ Smart Contract นี้ได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทำกระบวนการตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถที่จะได้รับสินเชื่อไปนะครับอาจจะเป็นเงินบนโลกดิจิตอลหรือเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเราสามารถใช้สัญญาอัจฉริยะร่วมกับบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆนะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์ท่านอาจต้องการเอาบิตคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลสกุลอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3ในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะสร้างสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก่อให้เกิดวิธีการลงรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ในมือใช่ไหมครับสมมตินะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์อยู่ในมือหรือท่านอาจจะมีเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลบางสกุลยกตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมอยู่ในมือเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาเหรียญเหล่านี้ครับไปฝากไว้นะครับหรือเอาไปร่วมโครงการลงทุนนะครับก็สามารถออกดอกออกผลขึ้นมาได้นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบช่องทางหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์มาใช้นะครับคือเรื่องของการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนครับแต่หลายครั้งจะได้ยินคำว่า cloud funding ใช่ไหมครับ cloud funding ก็คือการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการระดมทุนจากกลุ่มคนเหมือนท่านกำลังดูรายการยกตัวอย่างเช่นรายการThailand Got Talent สมัยก่อนใช่ไหมฮะก็จะมีการแสดงมาแสดงบนเวทีใช่ไหมครับแล้วกรรมการก็จะกดไฟผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับ crowdfunding ผู้ที่ต้องการระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ก็จะทำการแสดง1ชุดนะครับการแสดง1ชุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเอกสารหรือหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับเขาก็จะเขียนลงมาเลยครับว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาแปะไว้บนกระดานหรือแปะไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็เข้าไปดู
นะครับถ้าเชื่อเขานะว่าโครงการนี้จะสามารถก่อให้เกิดประสบความสำเร็จได้ในอนาคตก็สามารถที่จะร่วมลงทุนกับเขาได้รูปแบบนี้ครับหากเราจะแบ่งประเภทก็แบ่งได้เป็น4ลักษณะนะครับอันที่1เราเรียกว่าเป็น

donation crowdfunding แบบที่1 นี่คือเอาการแสดงหรือเอาเอกสารไปแปะไว้แล้วบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมระดมทุนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบริจาคนะครับคือบริจาคเงินอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกลับมาก็ได้นะครับอันที่2คือ reward based crowdfunding นะครับคือการรวบลงทุนหรือการให้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของโครงการหรือผู้ระดมทุนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ผลตอบแทนบางอย่างหรือให้สิทธิประโยชน์บางอย่างกลับมาได้ตามที่ตกลงกันนะครับอันที่3เรียกว่าเป็น loan based crowdfunding อันนี้คล้ายๆกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับเราเขียนโครงการไปว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไประดมทุนจากประชาชนประชาชนที่เขาใส่เงินทุนเข้ามาก็จะเหมือนเป็นเจ้าหนี้เราที่เราต้องไปที่ผู้ระดมทุนต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นตามที่ตกลงกันนะครับสุดท้ายเราเรียกว่า equity based crowdfunding อันนี้เหมือนกับเป็นการระดมทุนผ่านวิธีการออกเสนอขายหุ้นคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ยินคำว่า IPO นะครับแต่นี้จะเป็นการระดมทุนที่เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นการระดมทุนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนะครับสำหรับการทำ loan based crowdfunding จะอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ equity crowdfunding นะครับหรือ equity based crowdfunding อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของตัว crowdfunding นะครับหากจะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของ equity based หรือคล้ายๆกับการออกระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกเสนอขายหุ้นนะครับก.ล.ต.ในฐานะหน่วยกำกับดูแลนะครับก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นการระดมเงินทุนในวงเงินที่มีจำนวนไม่มากนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบระยะเวลา12เดือนนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน40ล้านบาทเป็นการระดมทุนที่ไม่มากนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ก.ล.ต.กำหนดเอาไว้นะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการระดมทุนผ่านการออกเสนอขายข้อผมจะอธิบายกระบวนการให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าจะระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ได้ต้องมีการแสดงจริงไหมครับนั่นการแสดงก็จะเป็นการเขียนเอกสารผ่านหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อและเขาพร้อมที่จะลงทุนนะครับเขาก็จะใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากท่านเห็นในรูปนี้นะครับการแสดงที่ผมบอกก็คือหมายเลข1ที่อยู่ด้านบนนะครับในสารที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนหรือเป็นการแสดงว่าเราต้องการจะนำเงินหรือการระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไรนะครับอันที่2นะครับหมายเลขที่2อยู่บนรูปกราฟอันนี้นะครับถ้าผู้ลงทุนนะฮะหรือคณะกรรมการเนี่ยเขาคิดว่าโครงการนี้มันไปได้มันเวิร์กนะฮะก็จะใส่เงินเข้ามาให้นะครับกระบวนการที่3 4 5นี่คือกระบวนการที่เขาระดมใส่เงินเข้ามานะครับให้กับเราเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับวิ่งไปถึงกระบวนการที่6และ7นะครับกระบวนการที่7ก็จะเป็นการดูว่าเงินที่ประชาชนใส่เข้ามาผ่านกระบวนการที่3 4 5เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอให้เราไปทำโครงการได้ไหมนะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการไปทำโครงการเราก็จะนำเงินนั้นไปลงทุนหรือไปเริ่มดำเนินโครงการตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับในหมายเลขที่8นะครับเมื่อโครงการนั้นนะครับก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดกำไรก็นำมาแบ่งจ่ายหรือนำมาจ่ายคือเป็นผลประโยชน์หรือตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับนี่คือภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลงทุนจากกลุ่มคนนะครับหรือ crowdfunding นะครับนี่คือวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคของตลาดทุนครับครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการที่จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วนำไปวางบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถทำให้เกิดการทำงานที่คล้ายกับสถาบันการเงินหรือเกิดการทำงานที่คล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาเจาะรายละเอียดกันดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้สามารถแบ่งเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะครับทั่วไปนะครับหลายท่านไปซื้อขายนะครับหรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับเวลาท่านไปแลกเปลี่ยนจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างก็จะไปกระจุกรวมอยู่ที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นะครับเป็นเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลต่างๆอยู่ที่แห่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้บล็อกเชนแล้วนะครับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทำแบบกระจายศูนย์นะครับหากเราจะดูว่าการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์เนี่ยแบ่งได้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับต้องตอบว่ามีอยู่4ประเภทนะครับแบบแรกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีคนที่เขาเรียกว่า LP

นะฮะหรือว่า liquidity pool เป็นคนพร้อมที่จะทำการซื้อทำการขายหรือพร้อมที่จะจัดหาของให้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมไปใช้บริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนที่เป็น LP รองรับการใช้บริการเนี่ยผมต้องการซื้อต้องการขายอะไรนะครับคนที่ทำธุรกิจหรือตัวแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาของจาก LP แต่ละที่นึกภาพ LP ก็เหมือนกับคนที่พร้อมที่จะขายของให้หรือคนที่จะรับซื้อของจากผู้ที่ต้องการซื้อต้องการขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มี LP เข้ามาช่วยหรือมีคนที่พร้อมจะรับซื้อรับขายของเนี่ยการซื้อขายมันก็จะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะครับผมต้องการขายของปุ๊บไปติดต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะวิ่งไปถาม LP แต่ละ LP ใช่ไหมครับว่าพร้อมจะขายให้ไหมหรือพร้อมจะรับซื้อหรือเปล่าที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้ามันต้องตรงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายธุรกรรมการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ก่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายได้สูงนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่เราเรียกว่ามีสมุดจดคิวสมุดจดคิวหรือออเดอร์บุ๊กนั่นเองนะครับสมุดจดคิวจะเป็นสมุดที่จดลำดับคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับว่ามีคนต้องการซื้อต้องการขายกี่คนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วการจับคู่ซื้อขายก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนฝั่งตรงข้ามที่เขาพร้อมจะซื้อจะขายในราคาเดียวกันและสามารถจะเข้าทำธุรกรรมได้เจ้าแพลตฟอร์มหรือเจ้าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการจับคู่ซื้อขายให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้บริการลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีสมุดจดหรือมีออเดอร์บุ๊กนะครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แห่งนั้นเนี่ยมีสมุดจดคิวที่มีคนเข้าไปรอซื้อรอขายเยอะหรือเปล่าซึ่งมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องแล้วก็โอกาสที่จะจับคู่ซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่3เราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่สามารถข้ามเครือข่ายกันได้ในโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนครับบล็อกเชนก็จะมีค่ายของเขานะครับบล็อกเชนค่ายหนึ่งก็สามารถที่จะออกเหรียญได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบล็อกเชนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอีเธอเรียมบล็อกเชนนะครับอีเธอเรียมบล็อกเชนสามารถจะสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลบนนั้นนะครับหรือสามารถจะสร้างเหรียญบนนั้นได้มากมายหลากหลายเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีบล็อกเชนอื่นๆที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันผมยกตัวอย่างเช่นจะมีบล็อกเชนอยู่อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นโซลาน่าบล็อกเชนนะครับอันนี้จะมีบล็อกเชน2ค่ายแล้วนะครับค่ายหนึ่งคืออีเธอเรียมค่ายหนึ่งคือโซลาน่านะก็เหมือนกับบ้าน2หลังเนาะบ้านหนึ่งชื่ออีเธอเรียมบ้านหนึ่งชื่อโซลาน่าตามปกติครับเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันต้องทำภายในบ้านเดียวกันนะจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่อยู่บนอีเธอเรียมบล็อกเชนก็ต้องไปใช้บริการกับอีเธอเรียมบล็อกเชนด้วยกันนะอยู่บนบ้านที่ชื่อว่าโซลาน่าใช่กับโซลาน่าด้วยกันแต่มันจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมบ้านสองหลังนี้เข้าหากันผมอาจจะมีเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนอีเธอเรียมแต่ผมสามารถไปแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนโซลาน่าได้เห็นไหมครับมันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถซื้อขายข้ามโครงข่ายบล็อกเชนกันได้นะครับนี่คืออีกรูปแบบนึงนะฮะของกลุ่มที่3ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับอีกลักษณะนึงนะครับคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์หรือกระจายอำนาจที่เราเรียกว่าเป็น aggregator aggregator เนี่ยครับจะคล้ายๆกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบแรกเนี่ยเราจะมี LP ใช่ไหมครับ LP คือคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายแต่ว่าถ้าเป็นแบบ aggregator เนี่ยก็คือเราจะไม่มีคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายหรอกครับถ้าผมต้องการจะซื้อจะขายเพียงแค่ผมเข้าไปส่งคำสั่งทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกคนนึงเขาต้องการจะขายต้องการจะซื้อแล้วมันตรงกันหรือเห็นราคาตรงกันเนี่ยก็ถึงจะเกิดการจับคู่ซื้อขายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจแบบที่เป็น aggregator อาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่ามีคนที่เขาพร้อมจะซื้อพร้อมจะขายมากน้อยขนาดไหนธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนเพราะมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตามมาด้วยนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนนะครับการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราจะทำด้วยบุคคลใช่ไหมครับก็มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนให้คำแนะนำแต่ก็มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ AI ML เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแทนที่จะคุยกับคนเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกับคนละนะคุยกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแทนนะครับหรือคุยกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์แทนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการลงทุนนะครับหรือออกแบบวิธีการจัดสรรเงินลงทุนหรือให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้รูปแบบของการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับที่เขาจะมาแนะนำการลงทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติเหล่านั้นนะครับเนื่องจากเบื้องหลังของการพัฒนาหรือการสร้างระบบอัตโนมัติเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริงไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นเนี่ยใช้ในการสร้างหรือพัฒนาระบบอัตโนมัติ

มัดเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตหรือเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าและท้ายที่สุดนะครับแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผู้ลงทุนเองก็ต้องพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งว่าคำแนะนำที่ได้มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆใช่ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับหากเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้รวมถึงตัวของนักลงทุนเองตัวของประชาชนเองหากจะเข้าไปใช้บริการก็ต้องมีการเข้าใจก่อนการใช้บริการรวมถึงผลลัพธ์จากการใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทุนแล้วนะครับก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีบวกกับศาสตร์ของการเล่นเกมนะครับใครว่าเล่นเกมแล้วไม่ดีใช่ไหมเล่นเกมก็ดีนะครับทำธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้มีการใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเกมฟิเคชันนะครับหรือศาสตร์แห่งการเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่เป็นศาสตร์ใหม่นะครับในต่างประเทศเพิ่งเริ่มคิดกันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองในเมืองไทยยิ่งค่อนข้างใหม่มากนะครับเรื่องของศาสตร์ในการเล่นเกมหรือเกมฟิเคชันคือการใช้การออกแบบเกมครับเหมือนเราเล่นเกมเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนำความเพลิดเพลินจากการออกแบบเกมเนี่ยเอามาใช้ในการทำธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมีร้านกาแฟอย่างที่ท่านรู้จักกันดีๆรู้จักกันอย่างดีนะครับคือStarbucks ใช่ไหมครับที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมนี่แหละครับในการกระตุ้นให้ลูกค้านะครับเกิดการซื้อมากขึ้นหรือเกิดการสะสมแต้มสะสมดาวใช่ไหมครับลักษณะของการสะสมแต้มสะสมดาวเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการเล่นเกมมีการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดหรือให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้านะครับแล้วเมื่อลูกค้าสะสมหรือว่าล่าแต้มล่าดาวได้ตามจำนวนที่กำหนดก็จะมีการเลื่อนชั้นลูกค้าได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในแต่ละระดับชั้นที่เกมเขาดีไซน์เอาไว้ก็ทำให้คนรู้สึกเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะเลื่อนชั้นหรืออยากที่จะเก็บสะสมแต้มสะสมดาวต่อไปเรื่อยๆหรือแบรนด์เรื่องของผลิตภัณฑ์กีฬาใช่ไหมเรื่องของ Nike ฮะหลายๆท่านก็ใช้อยู่ใช่ไหมรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องกีฬาของเขานะครับ Nike เองก็มีการนำศาสตร์แห่งการเล่นเกมมาใช้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราท่านเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะอาจจะใส่รองเท้าวิ่ง Nike อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันของ Nike แล้วก็สามารถเล่นเกมไปกับเขาได้นะครับวันนี้ท่านออกไปวิ่งนะวันนี้ท่านวิ่งได้400เมตรวันต่อไปวิ่งได้500เมตรเนี่ยก็เป็นการทำภารกิจใหม่ๆนะให้สำเร็จมากขึ้นมากขึ้น Nike ก็จะมีรางวัลให้ท่านนะครับแล้วรางวัลจากการทำภารกิจใหม่ๆหรือการ challenge หรือการท้าทายตัวเองให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ถูกนำแต้มเหล่านี้ครับไปรวมกันแล้วมันจะมีสิ่งนึงของการเล่นเกมที่เรียกว่าเป็น leaderboard นะ leaderboard ก็คือคะแนนสรุปนะครับเอาไปแรงกิ้งแบบเอาไปเรียงลำดับทั่วโลกเลยนะว่าเฮ้ยท่านอยู่ในระดับไหนของโลกนะในการที่ท้าทายตัวเองนะผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับในการเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีมากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นการใช้เกมหรือใช้แรงกระตุ้นนะจากการเล่นเกมนะฮะให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้นะครับนี่คืออีกศาสตร์หนึ่งนะครับจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์การออกแบบเกมนะครับก็สามารถทำให้เราก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกเหนือจากนั้นครับในการทำความรู้จักลูกค้าครับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอันนี้ต้องจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าได้อย่างไรก็ดีนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้นะครับจะต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีเทคโนโลยีที่มารองรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะครับก็วิดีโอคอลใช่ไหมฮะเปิดวิดีโอคุยกันเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าคนนั้นจริงหรือเปล่าเป็นบุคคลจริงๆใช่ไหมนะครับอันที่สองคือต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักฐานที่นำมาแสดงตัวตนเนี่ยเป็นของแท้อย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะฮะหรือแอปพลิเคชันต้องมีวิธีการในการตรวจสอบให้ได้ว่าบัตรประชาชนที่ลูกค้าคนนี้นำมาใช้เนี่ยเป็นบัตรของแท้ไม่ใช่บัตรที่ถูกปลอมแปลงหรือบัตรที่ถูกแจ้งหายไปแล้วซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านทางออนไลน์กับกรมการปกครองหรือมีวิธีการอื่นๆอีกนะฮะที่สามารถจะตรวจสอบเรื่องของความจริงแท้ของบัตรได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเราต้องผนวก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันให้ได้นะครับสำหรับผู้ให้บริการคือผนวกให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เขาถือมาเนี่ยเขาครอบครองอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าตัวอยู่ที่หนึ่งบัตรอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีวิธีการให้ได้นะครับว่าลูกค้าที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อใช้บริการกับเราในวันนี้กับสถาบันการเงินในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆหรือมีอำนาจในการครอบครองเอกสารหลักฐานเหล่านั้นจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของช่องทางการติดต่อเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบไม่ได้เจอตัว

0: กันใช่ไหมครับผ่านออนไลน์หลายๆครั้งเราจะพบว่าสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการผ่านออนไลน์เนี่ยมักจะขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือขออีเมลเป็นต้นนะครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นการยืนยันช่องทางการติดต่อได้นะครับก็อาจจะส่งมีการส่งข้อความสั้นเข้ามาใช่ไหมครับเป็น one time password OTP เป็นต้นให้ท่านยืนยันว่าท่านได้รับรหัสตัวนี้และกรอกรหัสตัวนี้ได้หรือส่งไปที่อีเมลให้ท่านคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนยืนยันการสมัครจะได้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อนั้นตัวลูกค้าหรือตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้หรือใช้งานได้จริงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันให้มั่นใจได้ว่านะครับการให้บริการในครั้งนั้นนะครับถูกต้องถูกคนนะครับไม่ได้มีตัวแทนหรือไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีบัญชีม้าเข้ามาในการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับอย่างไรก็ดีต้องคำนึงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับข้อมูลจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่านด้วยใช่ไหมครับเลขประจำตัวชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างๆนะครับก็ต้องระวังจัดการข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้ให้ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับความบกพร่องของผู้ให้บริการเองนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วไม่มีการตรวจสอบให้ดีก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับหากระบบการชำระเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหรือถูกนำมาใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการทดสอบให้ดีนะฮะไม่ได้มีเสถียรภาพที่ดีเนี่ยบางครั้งคนเข้ามาใช้งานเยอะแล้วระบบมันล่มหรือมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของลูกค้าได้นะครับกฎระเบียบเองครับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกราตหรือแบงก์ชาติธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็ต้องเข้ามากำกับดูแลให้เท่าทันนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ต้องมีการกำกับดูแลเพิ่มเติมหรือสามารถลดการกำกับดูแลลงไปได้นะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแพร่กระจายนะครับการแพร่กระจายคืออะไรครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในต่างประเทศมันจะวิ่งเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพร่หลายไปในหลายประเทศได้อย่างรวดเร็วก็ต้องหาวิธีการในการที่จะระงับยับยั้งนะครับหรือในการจัดการกับเหตุวิกฤตเหล่านั้นให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินในองค์กรในเนื้อหานี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับ2เรื่องด้วยกันนะครับที่สำคัญได้แก่เรื่องที่1 นะครับพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินซึ่งจะมีประเด็นที่เราพูดถึงนะครับได้แก่เทคโนโลยีเงินสกุลดิจิทัลสำหรับองค์กรและเทคโนโลยีระบบธนาคารและเทคโนโลยีระบบการใช้จ่ายเงินในส่วนของเรื่องถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินซึ่งจะมีประเด็นที่เราพูดกัน3เรื่องนะครับได้แก่แพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนของพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินนะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินทางด้านสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีในลักษณะของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนะครับด้วยวิธีการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเป็นแบบบล็อกนะครับหรือเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับการใส่ข้อมูลลงในกล่องเอกสารนะครับที่มีความต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเหมือนกับสายโซ่นะครับหลังจากใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลนี้จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขในระบบได้นะครับซึ่งทำให้การเข้ารหัสข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำลายได้นะครับในส่วนถัดมาในส่วนของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับจะมีลักษณะการคล้ายกับเทคโนโลยีของการกระจายศูนย์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัว distributed ledger technology DLT นะครับที่มีลักษณะปราศจากการควบคุมจากศูนย์กลางเช่นระบบธนาคารนะครับถัดมาในส่วนของสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินที่ถูกออกแบบมาและสร้างให้มีมูลค่าที่ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยเหมือนกับหุ้นเช่นนะครับงบการเงินผลประกอบการของบริษัทซึ่งทำให้ในลักษณะของ สกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบโดยธนาคารกลางหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งลักษณะของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับจะมีลักษณะที่แปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในลักษณะของตัวสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับบางครั้งเราเรียกว่าเหรียญหรือคอยนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารถึงมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนะครับโดยชื่อของเหรียญส่วนใหญ่นะครับตั้งชื่อตามองค์กรหรือบริษัทหรือชื่อของผู้ออกแบบสร้างเหรียญนั้นประเภทของสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็แบ่งออกหลายประเภทนะครับได้ตัวอย่างนะครับประเภทของสกุลเงินดิจิทัลนะครับแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเภทที่1นะครับประเภทของกลุ่มกำหนดจำนวนเหรียญไว้แน่นอนซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มเหรียญที่มีอุปทานจำกัดและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสามารถเพิ่มกำลังซื้อได้ตัวอย่างเหรียญประเภทนี้ก็คือบิตคอยประเภทเหรียญที่2นะครับก็คือประเภทกลุ่มสัญญาอัจฉริยะในลักษณะเหรียญกลุ่มนี้นะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้ทำการพัฒนานะครับสร้างจากแพลตฟอร์มเพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะนะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม DeFi นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการสร้างสคริปต์ไฟล์ขึ้นมาเป็นคำสั่งแล้วกำหนดเงื่อนไขบนเครือข่ายเพื่อกำหนดกระบวนการทางสัญญานั่นเองในกลุ่มถัดมานะครับเป็นประเภทของกลุ่มเหรียญที่มีเสถียรภาพในลักษณะกลุ่มนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ Stablecoin นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์บางอย่างนะครับที่ไม่ใช่ทางดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างเช่นสกุลเงินทั่วไปสินค้าบริโภคเป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะสกุลเหรียญเงินดิจิทัลนี้นะครับจะมีเสถียรภาพที่มีหลักอ้างอิงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเหรียญนะครับก็คือ USD Coin นั่นเองถัดมาก็คือประเภทของกลุ่ม DeFi นะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่มีการตั้งชื่อเหรียญนะครับตามเครือข่ายบล็อกเชนที่ผู้ออกแบบเหรียญกำหนดขึ้นมาในลักษณะของการใช้งานแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานในกลุ่มของตัวมาร์เกอร์คอยเป็นต้นประเภทถัดมานะครับก็คือประเภทของกลุ่มส่งต่อมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลตัวนี้นะครับเป็นการสร้างเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและให้มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มของกลุ่มไฟล์นะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่ถูกออกแบบมาในกลุ่มของเกมไฟล์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะในลักษณะของธุรกิจเกมหรือโลกเสมือนจริงนะครับถัดมาคือกลุ่มของเหรียญมีมนะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่ถูกออกแบบหรือสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อความสนุกอาจจะเป็นลักษณะของเหรียญที่มีแรงบันดาลใจมาจากมีมหรือกระแสที่นิยมจากโลกออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าระดมทุนได้นะครับตามประเภทของสกุลเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือนักลงทุนเข้ามาลงเข้าถึงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลักษณะของการลงทุนได้แก่นะครับการลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการลงทุนของนักลงทุนที่จะถือเหรียญสกุลเงินไว้แบบยาวๆนะครับแบบที่2คือการเทรดเป็นลักษณะของการใช้โอกาสระยะสั้นจากความผันผวนของราคาเหรียญสกุลเงินเพื่อทำกำไรจากการซื้อขายเหรียญนั่นเองถัดมาในลักษณะของการทำ staking นะครับเป็นลักษณะของการนำเหรียญไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับที่รองรับการใช้เพื่อทำธุรกรรมถัดมาการลงทุนเป็นลักษณะที่เป็นแบบการยีนฟาร์มมิ่งนะครับจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ทำกำไรโดยการนำเหรียญไปเก็บไว้กับแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนถัดมาการลงทุนในรูปแบบของการขุดเป็นลักษณะการหารายได้นะครับให้กับเหรียญในรูปแบบที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์โดยการขุดเป็นลักษณะของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบการทำธุรกรรมในบัญชีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการทำ AirDrop นะครับเป็นลักษณะของการทำการตลาดเพื่อโฆษณาเหรียญเพื่อสร้างขึ้นนะครับใช้สำหรับแจกเหรียญจากการทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นการติดตามหรือการแชร์รีโพสต์นะครับเช่นการติดตามหรือการแชร์หรือการรีทวีตโพสต์เป็นต้น ในส่วนถัดมานะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงต่อก็คือเทคโนโลยีระบบธนาคารในส่วนของเทคโนโลยีระบบธนาคารนะครับเป็นเทคโนโลยีระบบธนาคารที่เป็นลักษณะของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบธนาคารเพื่อให้การทำธุรกรรมและการให้บริการกับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในลักษณะของเทคโนโลยีระบบธนาคารนะครับยกตัวอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งนะครับหรือM banking จะเป็นระบบธนาคารแบบออนไลน์ที่ให้บริการกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคารได้ตลอด24ชั่วโมงประเภทของบริการโมบายแบงกิ้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือบริการที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลด้านบัญชีธนาคารเช่นการดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ถือบัญชีนั้นนะครับการเปิดปิดใช้งานการแจ้งเตือนทาง SMS ที่ทำธุรกรรมต่างๆถัดมาก็เป็นบริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเช่นการชำระเงินการชำระค่าสาธารณูปโภคนะครับการชำระเบี้ยประกันถัดมาการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนเช่นรูปแบบของกองทุนรวมเป็นต้นหรือเป็นบริการแบบสินเชื่อที่เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อใช้ในการจัดการสินเชื่อดิจิทัลแก่ลูกค้าบริการถัดมายกตัวอย่างเช่นบริการสนับสนุนลูกค้าเช่นการใช้บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตถัดมาในส่วนของการบริการด้านเนื้อหาเช่นการสะสมคะแนนการใช้ส่วนลดซื้อของออนไลน์นะครับหรือข่าวสารอื่นๆที่อยู่บนแอปพลิเคชันของ M Banking ในส่วนของการร้องเรียนของผู้บริโภคถือว่าเป็นบริการส่วนหนึ่งเช่นการยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอย่างไรก็ตามนะครับเทคโนโลยีของ M Banking นะครับก็จะต้องสนใจในเรื่องของการความปลอดภัยในแอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งด้วยนะครับในส่วนของตัว M Banking หรือโมบายแบงกิ้งนะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพนะครับเช่นการสแกนลายนิ้วมือการจดจำใบหน้าหรือการจดจำเสียงนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนั่นเองหรืออาจจะเป็นเทคนิคการยืนยันตัวตนแบบ2ปัจจัยนะครับที่อาจจะใช้รหัสผ่านและการรับรหัสเฉพาะผ่านทาง SMS หรืออีเมลของผู้ใช้ในการยืนยันตัวตนหรืออาจจะเป็นการเข้ารหัส Encryption นะครับซึ่งเป็นการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมีความปลอดภัยผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่ปลอดภัยผ่านโปรโตคอล HTTPS นั่นเองนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีระบบการจ่ายเงินนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบการจ่ายเงิน payment technology นะครับเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ช่วยเพิ่มช่องทางหรือเข้ามาแทนที่วิธีการของระบบการโอนเงินหรือจ่ายเงินสดด้วยการโอนเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น electronics payment นะครับหรือ e-payment นั่นเองในส่วนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับในประเภทของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ payment technology นะครับโดยตัว e-money นะครับจะเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของเงินด้วยการบันทึกมูลค่าไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์แทนเงินสดเพื่อการโอนหรือจ่ายชำระสินค้าและบริการต่างๆโดยในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปซึ่งในลักษณะของตัวเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับก็คือตัวแทนของเงินที่มีมูลค่าที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นแบบชิปคอมพิวเตอร์ในบัตรแทนเงินสดหรือแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแบบเครือข่ายโทรศัพท์เป็นต้นโดยผู้ใช้นะครับต้องทำการเติมเงินไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งการเติมเงินนี้ก็จะมีตัวเก็บเงิน e-money ซึ่งเราจะเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าเป็น e-wallet ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับที่ทำให้เราสามารถทำการหักผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเภทของ e-money สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่นะครับแบบบัญชีกอเป็นลักษณะของบริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการเฉพาะตามที่กำหนดนะครับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรพลาสติกที่ถูกกำหนดมูลค่าในบัตรที่ใช้ซื้ออาหารในศูนย์

การค้าภายในห้างสรรพสินค้านะครับหรืออาจไปใช้จ่ายตัวอย่างเช่นบัตร PTT Bluecard บัตร PTT Mac Pass เป็นต้นแบบบัญชีขอนะครับก็เป็นรูปแบบของ e-money เป็นลักษณะบริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายรายที่อยู่ภายใต้ระบบการให้บริการเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรของระบบขนส่งมวลชนบัตรเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดนั่นเองนะครับแบบบัญชีคอเป็นลักษณะของ e-money ในลักษณะของการให้บริการสำหรับการใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่และไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการให้บริการเดียวกันเช่นบัตรที่สามารถใช้ชำระสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเช่นบัตร True Money Wallet บัตร K-Pass Wallet เป็นต้นนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็เห็นว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e-wallet เนี่ยเป็นรูปแบบของระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในระดับที่สูงซึ่งตัวกระเป๋า e-wallet นี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยตรงการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถควบคุมการใช้จ่ายหรือการทำธุรกรรมได้อย่างอิสระและไม่ผูกพันกับบัตรใดๆทั้งนี้นะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีการเงินก็ขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดจากเอกสารอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีประเด็นที่พูดถึงหลักๆอยู่ด้วยกัน3ประเด็นก็คือแพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงตัวแพลตฟอร์มการระดมทุนนะครับเราก็เห็นว่าการระดมทุนเนี่ยเป็นลักษณะของการระดมทุนจากมวลชนหรือจากกลุ่มคนจำนวนมากนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า crowd funding ในลักษณะของ crowd funding นี้นะครับก็จะเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนรูปแบบ 1. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมโครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และธุรกิจที่เกิดใหม่หรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวสตาร์ทอัพผ่านตัวกลางที่อาจเป็นเว็บไซต์กลางหรือเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ระดมทุนและนักลงทุนได้นะครับทำให้ผู้ระดมทุนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนั่นเองโดยรูปแบบของการระดมทุนนะครับที่เราเรียกว่า crowd funding นี้นะครับแบ่งออกได้เป็น5รูปแบบรูปแบบที่1นะครับก็คือการระดมทุนเพื่อการบริจาคนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการระดมทุนในรูปแบบของการบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมหรือการกุศลรูปแบบที่2เป็นการระดมทุนที่ได้สิ่งของเป็นรางวัลนะครับในลักษณะนี้เป็นการระดมทุนเพื่อสังคมหรืออีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับการระดมทุนในลักษณะของการโดเนทก็คือการบริจาคนั่นเองนะครับโดยลักษณะการลงทุนแบบนี้นะครับการลงทุนผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนครับที่อยู่ในรูปแบบสิ่งของซึ่งผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินในรูปแบบที่3เป็นการระดมทุนแบบกู้ยืมการระดมทุนแบบนี้นะครับผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินโดยการจับคู่ระหว่างผู้ให้ยืมกับผู้กู้ยืมในการระดมทุนของแพลตฟอร์มนี้นะครับแพลตฟอร์มจะดำเนินการเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากผู้ให้ยืมซึ่งเมื่อมีจำนวนที่เพียงพอตามที่ผู้กู้ยืมต้องการแล้วผู้กู้นะครับก็จะต้องดำเนินการชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยในรูปแบบที่4นะครับเป็นการระดมทุนแบบประเภทหุ้นซึ่งเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มระดมทุนที่คล้ายกับแพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer lending โดยรูปแบบนี้นะครับผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นแทนในรูปแบบสุดท้ายนะครับเป็นการระดมทุนในลักษณะของหุ้นกู้นะครับเป็นลักษณะของการสร้างแพลตฟอร์มระดมทุนในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ซึ่งจะคล้ายกับการกู้ยืมโดยที่ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ถือหุ้นที่จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสิ่งตอบแทนและการระดมทุนแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมในธุรกิจประเภท SME

ถัดมาก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการด้านลงทุนนะครับในการจัดการด้านการลงทุนนะครับหรือ investment management นะครับเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลครับที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดระบบการจัดการการลงทุนบนแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆนะครับเพื่อช่วยในการจัดการลงทุนและสามารถมีผู้ดูแลการเงินให้มีผู้ติดตามนะครับโดยทำการติดตามผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับเนื่องจากว่าการลงทุนนี้นะครับมีความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนต้องมีความรู้มีประสบการณ์และมีเวลามากพอที่จะศึกษาข้อมูลการลงทุนต่างๆก่อนเริ่มลงทุนจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาการจัดการด้านการลงทุนให้เหมาะสมดังนั้นเครื่องมือยุคดิจิทัลนะครับที่ช่วยวางแผนการลงทุนก็จะมีหลายรูปแบบเพื่อนำมาช่วยในการจัดการการลงทุนนะครับเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่นะครับเช่นเครื่องมือในรูปแบบของโรโบแอดไวเซอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนลงทุนตามเป้าหมายโดยรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการทำงานของตัวโรโบแอดไวเซอร์เปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการลงทุนให้ครบวงจรที่ประกอบด้วยนะครับการจัดการพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมายการสแกนสินทรัพย์ลงทุนสำหรับการจัดพอร์ตลงทุนเป็นต้นเครื่องมือถัดมาก็คือเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของ AI Portfolio Manager นะครับเครื่องมือนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารเงินลงทุนอัตโนมัติโดยรูปแบบของเครื่องมือนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยตัดสินใจด้านการลงทุนโดยใช้วิธีการคิดตามอัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการเรียนรู้จากตัวอย่างข้อมูลสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันและข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั้งส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินที่เคยให้ไว้มาช่วยในการปรับพอร์ตลงทุนเพื่อควบคุมสัดส่วนและความเสี่ยงของการลงทุนในรูปแบบที่3นะครับก็จะเป็นรูปแบบไมโครอินเวสติ้งนะครับโดยรูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สม่ำเสมอผ่านการใช้จ่ายรูปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรูปแบบที่ช่วยเสมือนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยออมและลงทุนอัตโนมัติโดยมีแนวคิดในการจัดการที่ช่วยในการตัดสินใจนะครับที่ช่วยในการกำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นช่วยในการคำนวณหรือจัดการเกี่ยวกับค่าซื้อสินค้าค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาสะสมไว้เป็นเงินสำหรับลงทุนอย่างไรก็ตามนะครับในการลงทุนที่มีความฉลาดมากขึ้นก็มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI เข้ามาประยุกต์ใช้โดยการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการลงทุนนี้นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของ1นะครับสามารถประยุกต์ในเรื่องของด้านประเมินและบริหารความเสี่ยงโดย AI นะครับจะช่วยนำมาซึ่งการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติได้ในส่วนถัดมาก็จะเป็นการนำ AI มาช่วยในการตรวจสอบเครดิตและความน่าเชื่อถือซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์เครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อได้ถัดมาก็จะเป็นการประยุกต์ในด้านที่เป็นตัวช่วยบริหารความคาดหวังของลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI นี้นะครับก็จะช่วยในการประมวลผลการทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการและสุดท้ายก็จะเป็นด้านผู้ช่วยวางแผนการลงทุนเนื่องจากระบบ AI จะถูกนำมาใช้ให้มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้แนะนำกองทุนรวมให้กับนักลงทุนไว้สำหรับการพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายการเงินที่ต้องการตลอดจนผลลัพธ์เงินลงทุนและความเสี่ยงที่สามารถรับได้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ถือว่าเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ระบบงานโดยรวมของผู้ประกอบการในเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินที่ประกอบด้วยการจัดการบัญชีระบบจ่ายเงินเดือนภาษีและระบบการจัดการพนักงานเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับเราเรียกซอฟต์แวร์ด้านการเงินสำหรับองค์กรลักษณะนี้ว่า

ว่าเป็นลักษณะของตัว Enterprise Financial Software ตัวอย่างของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประเภทนี้นะครับได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบ SAP หรือ SAP นะครับซึ่งย่อมาจากตัว System Applications and Products นะครับ

0: หลักการทำงานของตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทางด้านขององค์กรนี้นะครับก็จะมีโมดูลที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการโมดูลด้านระบบบัญชีการเงินซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นการจัดสรรการควบคุมต้นทุนการวางแผนและการจัดทำงบประมาณและการบริหารกระแสเงินสดเพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากได้นะครับซึ่งอาจจะมีโมดูลย่อยๆหรือฟังก์ชันการทำงานย่อยๆได้แก่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไประบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้หรือระบบบัญชีทรัพย์สินโดยลักษณะของตัวอย่างนะครับก็คือระบบ SAP เนี่ยนะครับก็จะมีระบบโมดูลที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ FICO ที่ประกอบด้วย2โมดูลได้แก่โมดูลทางด้าน Finance และโมดูลทางด้าน Controlling โดยทั้ง2โมดูลนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการงานเฉพาะโดยโมดูล FI นี้นะครับก็จะเป็นโมดูลที่รับผิดชอบด้านการบัญชีและการรายงานทางด้านการเงินและโมดูล CO มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมต้นทุนและการวางแผนการเงินโดยลักษณะของตัวโมดูลที่เป็นแบบ FI นี้นะครับก็จะเป็นโมดูลทางด้านการบัญชีการเงินซึ่งได้กำหนดโมดูลหรือฟังก์ชันย่อยสำหรับการทำงานเฉพาะได้แก่บัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อใช้ในการสร้างรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการบัญชีภายในภายนอกที่ประกอบด้วยข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลบัญชีทั้งหมดของบริษัทถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสมุดบัญชีธนาคารที่จะบันทึกธุรกรรมในบัญชีทั้งหมดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการบันทึกเพื่อจัดการข้อมูลบัญชีลูกค้าทั้งหมดเพื่อติดตามบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำงานในส่วนของการจัดการกองทุนเป็นลักษณะของการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณรายรับรายจ่ายในรูปแบบของกองทุนหรืออาจจะเป็นการรวมงบการเงินเพื่อเป็นการจัดการเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถรวมงบการเงินจากหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเงินของบริษัทได้หรืออาจจะมีฟังก์ชันที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการบันทึกข้อมูลบัญชีของผู้ขายในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวจัดการสินทรัพย์ของบริษัทหรือสินถาวรทั้งหมดเช่นที่ดินอาคารเป็นต้นในขณะเดียวกันโมดูลในลักษณะแบบ CO ก็จะเป็นโมดูลที่มีฟังก์ชันการทำงานย่อยเฉพาะเช่นฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับองค์ประกอบต้นทุนเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของต้นทุนและรายได้ของบริษัทหรืออาจจะเป็นบัญชีศูนย์ต้นทุนเป็นฟังก์ชันช่วยให้ผู้ใช้ติดตามวัตถุประสงค์ภายในองค์กรและจัดการการใช้จ่ายในแผนภายในทั้งหมดขององค์กรได้อย่างเช่นทรัพยากรบุคคลการตลาดการผลิตและการขายเป็นต้นถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับศูนย์กำไรเป็นฟังก์ชันที่ประกอบด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับสายธุรกิจของบริษัทหรืออาจจะเป็นคำสั่งภายในที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่คงที่และในส่วนของการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นฟังก์ชันการตรวจสอบผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนการจัดการด้านการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรตามวัตถุประสงค์ในเอกสารขอบคุณครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ครับรายการที่7เนี่ยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเราเห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในหลักการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยแนวคิดง่ายๆคืออะไรที่เคลื่อนไหวได้นะครับเคลื่อนไหวได้ ถือว่ามีความเสี่ยงหมด

นะครับถือความเสี่ยงเหมือนว่าการโอนเงินจากที่ไปที่หนึ่งนะครับมีความเสี่ยงหรือระบบเงินเราเนี่ยอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีการโปรเซสต่อเวลานะครับนั้นการหาความการจากความเสี่ยงเกิดขึ้นในเทคโนโลยีเนี่ยมันมีที่เกิดขึ้นและมีการที่ป้องกันนะต่างๆเกิดขึ้นเราลองมาดูว่าเป็นไงบ้างกันละจากวิกฤตความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกเนี่ยในปี2008นะครับ Financial Crisis หรือว่า Crisis Burger ของที่อเมริกานะครับทำให้บานการเงินต่างๆเนี่ยในอเมริกามีการเสียหายมากนะครับโดมิโนล้มธุรกิจใหญ่ๆล้มในอเมริกาบ้านเราเนี่ยเมื่อปี2000นะครับแต่ของอเมริกาในอีก8ปีมาเนี่ยอันนี้เป็นระดับโลกเลยเพราะอเมริกากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะลามไปที่ยุโรปนะครับมีการออกกฎหมายทางอเมริกาก็ออกกฎหมายขึ้นมาทางยุโรปก็ออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิกฤตการความเสี่ยงการเงินโลกขนาดนั้นนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของโลกนะครับจนเกือบลามมาถึงประเทศไทยประเทศทุกประเทศรับผลกระทบหมดครับแต่ว่ากระทบมากกระทบน้อยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องในขณะนั้นนะครับเรามาดูความเสี่ยงตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีนะครับทางการเงินเนี่ยอันแรกคือเป็นความเสี่ยงในแบบของบริษัท First American Financial Corp นะครับบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทให้บริการการเงินมีความเสี่ยงนิดเดียวครับคือออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดนะครับอาจจะเรื่องการเนี้ยต้องการดึงคนเข้ามาดูในเว็บไซต์แต่ความสวยงามของเว็บไซต์หรือความดึงดูดของเว็บไซต์ก็มันมีจุดอ่อนในการที่เข้าได้นั้นทําแฮกเกอร์เนี่ยสามารถไปไล่จุดต่างๆที่เป็นไอคอนในเว็บไซต์ว่ามีจุดไหนที่สามารถทำให้เขาสามารถเจาะตรงนั้นเข้ามาได้นะครับเจาะเข้ามาได้ต่อในเกิดขึ้นในปี2019นะครับต่อมาคือการโจมตีข้อมูลของที่ Equifax นะครับในปี2017นะครับไอตัวเนี้ยเกิดจากอะไรมั้ยเกิดจากระบบบริษัทเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากในความเชื่อถือเพราะเป็นสถาบันเงินนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆหรือพวกแฮกเกอร์เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆบริษัทเนี่ยลืมอัปเดตข้อมูลอัปเดตแพลตฟอร์มหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ในระบบการป้องกันนะครับทำให้เกิดช่องว่างนะครับเพราะมันไม่ได้อัปเดตปุ๊บเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยทำให้แฮกเกอร์สามารถเจาะข้อมูลเข้ามาได้มาเอาข้อมูลไปใช้นะครับต่อมาคือการโจมตีของมัลแวร์ของบริษัท Hirstland Payment System นะครับก็คือถูกโจมตีจากนักแฮกเกอร์ชาวรัสเซียคือโจมตีเข้ามายิงข้อมูลเข้ามายิงข้อมูลเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดได้มั้ยทำให้เกิดผู้บริหารต่างๆหรือผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาได้คือมันบล็อกระบบเลยนะครับอันนี้ทำให้บริการไม่ได้นั่นหมายว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ท็อปฮิตอยู่เนี่ยก็จะมี3รูปแบบนั้นตรงจุดความเสี่ยงพวกนี้ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับว่ามันจะป้องกันยังไงหรือว่าเตือนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไรนะครับหรือผู้ใช้บริการผู้ให้บริการทางสารสนเทศอย่างไรนะครับต่อมาความสำคัญการแบ่งความเสี่ยงคือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อธุรกิจต่างกันนะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสองคือสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราป้องกันเสร็จแล้วต้องรับมือสามารถรับมือได้เพราะที่ผมบอกแล้วความเสี่ยงต่างๆนี่มันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับที่สามคือการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ถ้าระบบความปลอดภัยที่ดีบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆมีความมั่นใจได้ขึ้นหลายแห่งหลายสถานที่นะหลายสถานที่ที่ความปลอดภัยลดลงทำให้ผู้นักลงทุนสามารถถอนตัวออกได้นะครับเพราะไม่เกิดความไม่มั่นใจนะครับเราจะเห็นว่าในการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยในความเสี่ยงของตลาดการเงินเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญมีบทบาทต่างๆมากถ้าเราบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีนะครับมีความผิดพลาดมีความเลินเล่อส่งผลกระทบต่ออะไรต่อธุรกิจของเราโดยตรงของตลาดการเงินโดยตรงหรือว่าของธุรกิจเราโดยตรงจะเห็นว่าหลาย

หลายแห่งหลายสถานที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยวิธีการบริหารความเสี่ยงเนี่ยบางทีมันมีรูปแบบคือจ้างแฮกเกอร์มาโจมตีเราแฮกเกอร์ที่เป็นอาชีพนะครับไม่ใช่อาชีพแฮกเกอร์แต่เป็นอาชีพที่ทำตัวเองเหมือนแฮกเกอร์ในการโจมตีเข้ามาในระบบเราเพื่อเขาดูแล้วว่าระบบของเราเนี่ยมีจุดอ่อนที่ไหนบ้างอะไรต้องแก้ไขนะครับพวกนี้เป็นมืออาชีพคือเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปขายมันเป็น agreement ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบเขาใช้คำว่าใช้คำว่ามีเป็นธรรมาภิบาลธุรกิจนะครับคือไม่ลักข้อมูลของบริษัทที่เราไปรับในการรับหน้าที่โจมตีหมายความว่าเราทำตัวเป็นโจรเราเป็นแฮกเกอร์เข้าไปโจมตีแล้วบริษัท A เนี่ยธนาคารสถาบันการเงิน A เนี่ยนะครับต้องการทดสอบว่าระบบความปลอดภัยและความเสี่ยงเรามีความดีขนาดไหนมีข้อบกพร่องไหมเคยจ้างบริษัทผมว่าไปจ้างบริษัท C ขึ้นมาบริษัท C อาชีพก็คือรับทำหน้าที่โจมตีหรือตรวจสอบความเข้มแข็งการมาความเสี่ยงขององค์กรนั้นๆว่ามีจุดดีไหมนะครับถ้าไม่มีจุดดีนะครับหรือมีจุดบกพร่องเนี่ยเขาจะชี้แนะให้ว่าจะทำยังไงในการที่มาทำเงี้ยจะช่วยอะไรช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถป้องกันได้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าสามารถสร้างกำแพงก่อนสร้างกำแพงป้องกันนั้นทั้งเชิงลุกเชิงรับนั้นว่าถ้าโจมตีอย่างนี้เราสามารถแก้ไขยังไงนั้นบริษัทผู้นี้จะให้คำแนะนำว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรบ้างปัญหาคุณมีอะไรบ้างเขาสามารถมาดูได้ว่าบุคลากรที่ในการเข้าระบบเนี่ยของดูทั้งภายในภายนอกให้ถ้าภายในคุณมีความเสี่ยงตรงไหนมีพนักงานคนไหนที่คุณเข้ามาใช้พาสเวิร์ดแล้วมาใช้พาสเวิร์ดในการเข้าฐานข้อมูลมีใครบ้างนะครับเขาจะจัดการให้นะครับต่อมาคือข้อมูลง่ายอย่างคือเราจะรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะบริษัทพวกนี้เขาจะดูว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะครับการโจมตีหรือการลักขโมยข้อมูลจะมีแบบไหนเกิดขึ้นสมัยก่อนเราเป็นการลักแบบใช้แพลตฟอร์มยิงเข้าไปเดี๋ยวนี้มันการเป็นเข้าสู่ระบบที่สูงขึ้นที่ผมบอกวิทยุที่พัฒนาเกิดขึ้นมากมายนั้นพวกแฮกเกอร์ต่างๆพวกอาชีพทุจริตพวกนี้นะครับเขาสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปนั่งแกะนะครับแล้วก็จะโจมตียังไงนั้นพูดแล้วพวกนี้บอกไปว่าเสียเราต้องป้องมีวิธีการป้องกันยังไงป้องกันไม่เข้าสู่เราถ้าป้องกันไม่ได้เรามีการหลีกเลี่ยงยังไงนะครับเราความเสี่ยงเนี่ยเราไม่สามารถลดไม่สามารถยกเลิกมันได้นะครับไม่สามารถจะเลิกหนีไม่ได้เราจะลดหรือหลีกเลี่ยงยังไงให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับนั้นถ้าความเสี่ยงน้อยขึ้นน้อยลงหรือความเสี่ยงแทบไม่มีเลยเนี่ยนักลงทุนต่างๆหรือว่าผู้บริหารต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่จะให้เงินทุนกับเราเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อมั่นเราว่าบริษัทเนี้ยหรือองค์กรเนี้ยมีการแบ่งความเสี่ยงที่ดีนั้นเขาปล่อยเงินกู้ไปแล้วหรือให้เงินไปแล้วหรือลงทุนร่วมกันลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับตอบผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจะกลับมาตามที่เขาต้องการนั้นเห็นว่าความสำคัญในการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อธุรกิจทุกธุรกิจไม่ว่าธุรกิจการเงินหรือธุรกิจอื่นนะครับการบริหารความเสี่ยงที่ดีนำพาแห่งความเติบโตขององค์กรไปสู่ในระยะยาวที่มั่นคงและแข็งแรงนะครับตอนที่2นะครับเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับเจนว่าที่ผมบอกความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดนั้นความเสี่ยงทางการเงินมีอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งเป็นตอนๆในตอนนี้จะเสนอให้เห็นถึงว่าความเสี่ยงด้านการจัดการและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรามาดูว่าประเภทความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงด้านบริการทางไซเบอร์ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรต่างหรือความเสี่ยงที่เกิดจากผู้บริโภคนะครับหรือว่ากระทบต่างๆนะครับ consumer data protection นะครับประเภทความเสี่ยงแต่เราจะเสนอหนึ่งอย่างนะครับคือมูลเหตุที่เกิดความเสี่ยงด้านบริการมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือความผิดพลาดของมนุษย์นะครับของในต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีพนักงานเนี่ยมีการเผลอเลยมันมีประวัติศาสตร์หนึ่งที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงก็คือในสมัยที่ผมทำงานอยู่เจ้าที่เป็นโอเปอเรชันเนี่ยนะครับหยิบข้อมูลที่ต้องมารันคอมพิวเตอร์เนี่ยผิดวันมานั้นทำให้ข้อมูลเนี่ยแทนจะเป็นของวันนี้กลายเป็นของเมื่อวานนี้
กระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้างทั้งประเทศเลย

็นความผิดพลาดของมนุษย์นะครับเป็นค่อนข้างจะเป็นการเผลอเลอที่ความเสี่ยงรุนแรงมากนะครับต่อมาคือการไม่ปฏิบัติการกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบความปลอดภัยและความเสี่ยงในการดำเนินงานมีอะไรบ้างบางทีพอทำงานไปนานเข้าเนี่ยมีความเผลอเลอคือคิดว่าเอ้ยมันไม่เกิดความชราใจนั้นการทำงานปฏิบัติการต่างๆในด้านทางด้านการเงินเนี่ยเราจะถือใช้ประสบการณ์ไม่ได้นะครับเป็นตัวที่บอกเรามีความเก๋าความเชี่ยวชาญไม่ได้นะบอกการเงินมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติการกฎตามระเบียบเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาคือความเสี่ยงจากบุคคลที่3หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานพนักงานในหน่วยงานเราแต่ที่เราอาจจะจ้างเขามาพัฒนานะครับหรือว่าซื้อสินค้าเข้ามานะครับพวกนี้เขาจะมีส่วนหนึ่งคือถ้าเขารับรู้ในข้อมูลของเราเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงจากบุคคลที่3นะครับต่อมาความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์และทางกรซึ่งต่างๆนะครับคือบางทีเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยบางทีมันเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดมานะครับบางทีมันนึกว่าเป็นของที่ถูกต้องแต่จริงๆนะบางครั้งเนี่ยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในความรวดเร็วจริงแต่เราต้องตรวจสอบด้วยว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีให้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อมาการกับดูแลความเสี่ยงด้านความบริการเรามีอะไรบ้างหนึ่งนะหนึ่งคือการสร้างนะการสร้างแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานภายในนะครับให้ในการบริการนะครับในการบริหารความเสี่ยงว่าเราจะบริหารอย่างไรนะครับผมว่าหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานเอเชียนคนที่เข้ามาเนี่ยต้องมีระดับไหนเข้าได้ข้อมูลหน่วยไหนจะสามารถคนเอาถึงได้หรือว่าหน่วยงานคนไหนสามารถใช้คอมมานด์นี้ได้นะครับสองคือการควบคุมเสี่ยงด้าน AI นะครับเราคิดว่าระบบ AI น่ะมีเรามีการควบคุมความเสี่ยงยังไงบางครั้งเนี่ยที่ผมบอกบางคนเราที่เลอก็คือใช้ AI เป็นหลักบางทีเราต้องควบคุมความเสี่ยงมันด้วยว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขามันเรียนรู้มาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ไปตามระเบียบของเราอาจจะถูกนะอาจจะถูกในวงกว้างแต่ไม่เป็นตามระเบียบของเราเราก็ต้องการมีการตรวจสอบด้วยนะครับสองความเสี่ยงด้านการบริหารด้านปฏิบัติการก็คือเราดูที่การบริหารงานและบริการมีปัญหาไหมพนักงานเราได้การพักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าพนักงานเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบางหลายหน่วยงานที่เราเคยประสบคือเคยพบเห็นเนี่ยปรากฏว่าพนักงานด้านบริหารด้านปฏิบัติการเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวทำให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานทางด้านการเงินนะครับการเงินบางทีประพฤติไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับต่อมาการบริหารความเสี่ยงด้านประกันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือต้องระบุความเสี่ยงว่าความเสี่ยงเรามีอะไรบ้างนะครับต่อมาคือพอเรารู้ว่าความเสี่ยงเรามีอะไรสองเราประเมินความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบไหมนะครับมีผลกระทบต่อเราขนาดไหนระดับไหนนะครับอาจจะแบ่งระดับน้อยมากจนถึงสูงสุดนะครับมากสุดนะครับต่อมาคือติดตามความเสี่ยงเราจะมีการติดตามความเสี่ยงเรารู้ว่าประเมินแล้วความเสี่ยงที่เกิดเราถึงความเสี่ยงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยนิดหน่อยไม่ต้องดูแลอันนี้ไม่ได้นะครับต่อมาเราติดตามแล้วต้องควบคุมนะครับควบคุมเสี่ยงด้วยว่าเราจะควบคุมยังไงนะครับควบคุมยังไงไม่ให้เกิดความให้ลดหรือหลีกเสี่ยงให้เกิดที่กับเราได้นะครับ5คือการจัดเก็บรวบรวมรายงานความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในรายงานมีอะไรบ้างเกิดจากด้านไหนนะครับเอาข้อมูลนั้นเก็บไว้นะครับอันที่6คือทำแผนรับรองความเสี่ยงดำเนินการความเสี่ยงด้วยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับต่อมามูลเหตุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับไซเบอร์ถูกโจมตีมาสองคือความล้มเหลวของระบบนะครับบางทีระบบเราตั้งว่าดีแล้วแต่ว่าระบบมันไม่สามารถเจเนเรตความถูกต้องได้ก็มีปัญหาสามคือการรั่วไหลของข้อมูลนะครับบางทีข้อมูลเนี่ยถูกแฮกเกอร์เข้าไปถูกโจรกรรมเข้าไปทำให้เกิดการปัญหาในด้านการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีห้าคือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีว่าวันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบนี้พอเราเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยลงทุนสูงเนี่ยบางครั้งทำให้เกิดข้อบกพร่องนะครับนั้นบางทีเนี่ยเราบอกเราเคยใช้อย่างซิสเต็มนี้อยู่ดีมันคงเรามาเปลี่ยนซิสเต็มใหม่เข้ามาเนี่ยบางทีความชำนาญและความหลวมๆมันจะมีขึ้นนะครับ
นั้นเห็นว่าความเสี่ยงมวลภายในเป็นสิ่งจำเป็นคือบางทีเราปล่อยปละละเลยนะครับคิดว่าคนภายในไม่ทำแต่บางครั้งก็ก่อปัญหาได้นะครับต่อมาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มันมีสามด้านคือเกิดจากการก่อกวนเครือข่ายคือเข้ามาบล็อกเครือข่ายเราจนทำให้ธุรกิจเราไม่สามารถจะให้บริการได้นะครับสองคือการปลอมหน้าเว็บไซต์นะครับปัจจุบันนี้จะเจอปัญหานี้เยอะมากคือทำเว็บไซต์เหมือนของเรานะครับคล้ายของเรานะครับคล้ายมากจนผู้ใช้บริการเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ทันทุกทีนะครับนั้นปลอมแปลงเข้ามาทำให้เกิดการเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการนะครับสามคือการติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้ายก็คือการบางครั้งโปรแกรมที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยบางครั้งถูกลายเส้นกับไม่ถูกลายเส้นหรือโปรแกรมนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเราอนุมัติหรือไม่อนุมัติเข้ามานั้นเป็นการเผลอเลยในการที่จะใช้โปรแกรมนะครับประสงค์ในเข้ามาติดตั้งในระบบทำให้แฮกเกอร์เข้ามาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับต่อมาการกำกับดูแลและความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศเรามีอะไรบ้างนะครับ1คือความต้องมาอธิบาย2ต้องระบุความเสี่ยง3คือการป้องกัน4การตรวจจับ5คือการตอบสนองความกู้คืนระบบแล้วก็6คือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายนอกนะครับจะเห็นว่าการกำกับดูแลเนี่ยด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องมีการเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเชื่อมทั้งในทั้งนอกได้นั้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็งนั้นระบบของเราเนี่ยมีความปลอดภัยไหมเราสามารถระบุความเสี่ยงได้ไหมนั้นบางทีเราจะเจอว่าหน่วยงานเราไม่ความเสี่ยงเลยอันนั้นมีความเสี่ยงสูงสุดหน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินงานธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆมีความเสี่ยงหมดความเสี่ยงนั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราระบุไว้ว่าความเสี่ยงนี้เรายอมรับได้ไหมความเสี่ยงนั้นยอมรับไม่ได้นะครับนั้นความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ต้องบริหารอย่างจำเป็นนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีแผนความเสี่ยงที่ดีพอนะครับดีพอมันก็สามารถทำให้ธุรกิจเราเดินทางได้อย่างมั่นคงนะครับครับต่อมาเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงินอีกด้านนึงนะครับเมื่อกี้เราคุยมา2ด้านแล้วตอนที่2มี2ด้านต่อมาอีก2ด้านก็คือความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินและเชิงความเสี่ยงด้านระบบที่สองคือความเสี่ยงด้านคุ้มครองผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจนั้นเห็นว่าภาพรวมเลยความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีการเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด้านดังที่เราอธิบายในหน่วยที่2และ2ด้านอันที่3ก็มีอีกอันนะครับเรามาดูที่ความเสี่ยงต่อว่าเป็นยังไงนะครับการดูแลของความเสี่ยงด้านเสถียรภาพในการเงินเนี่ยเราจะมีการแบ่งอยู่3ประเด็นนะครับอันแรกคือการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ควบคุมทุกภาคส่วนก็คือในการที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยใช่ไหมเราไม่ใช่ดูด้านใดด้านหนึ่งต้องดูทุกชานแนลหรือทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการเงินทั้งหมดนะครับดูให้ครอบคลุมเพราะเราประเมินความเสี่ยงให้สูงนะครับสองประเมินความเสี่ยงประเมินความเชื่อมโยงเมื่อเราดูแล้วทุกองค์การพยพแล้วเนี่ยทุกพื้นที่แล้วเนี่ยถามดูว่าความเสี่ยงนั้นมีความเชื่อมโยงกันไหมนะครับเกิดนี่แล้วกระทบใครบ้างว่าความเสี่ยงจากการเงินของแต่ว่าการเงินของฝ่ายขายเนื่องจากการเก็บเงินหรือเก็บหนี้ทางการค้าไม่ดีพอเนี่ยความเสี่ยงก็ส่งมาผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นเพราะว่าช่องหน่วยงานขายเนี่ยจะนำเงินเข้าของบริษัทแต่เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณภาพคล่องในบริษัทเนี่ยมันเสียหายเห็นว่าเราจะรู้ว่าความเชื่อมโยงเป็นยังไงนะครับ3คือการติดตามความเสี่ยงในขณะที่มองไปข้างหน้านะครับแล้วก็สอบผลกระทบนั้นเราดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อเราธุรกิจเราในหน้าอย่างไรไม่ใช่มองว่าความเสี่ยงนี้เกิดกระทบเมื่อวานเป็นยังไงเราไม่ดูนะครับความเสี่ยงเนี่ยจะมองไปข้างหน้าผลกระทบไปข้างหน้านะครับว่าถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วกระทบอะไรได้บ้างนะครับต่อมามูลเหตุที่ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมันมีอะไรบ้างนะอันแรกคือความปลอดภัยด้านข้อมูลของคนนะครับ2คือการฉ้อโกงการหลอกลวง3คือการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม4คือความโปร่งใสและความเป็นธรรมแล้วก็5คือการออกแบบครับช่องทางการใช้นะครับ

0: การใช้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับจะเห็นว่าความเสี่ยงด้านความบริโภคเนี่ยเราจะดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลส่วนตัวเป็นสําคัญตอนนี้นะฮะตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้ความเห็นของลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราจะช่วยให้ผู้ลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราให้ต่อหน่วยงานที่เราไปว่าเราไปขอสินเชื่อนะครับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อเราต้องให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเพื่อให้สถาบันการเงินตัดสินใจให้สินเชื่อเรานั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกเข้าส่งที่สถาบันการเงินนั้นตัวเนี้ยท่านในมองมุมพวกเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นข้อมูลตัวเนี้ยจะมีความสำคัญนะครับความสำคัญนั้นมีการทั้งหมดออกกฎหมายมาคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลเราเนี่ยไม่ถูกส่งไปถูกไปให้ข้อมูลให้ถึงมือผู้มิจฉาชีพแล้วจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยอย่างตอนนี้ที่มีข่าวดังก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้เขาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับที่ได้รับมาทั้งในทางผิดกฎหมายแล้วกันเอาไปใช้นะครับทำให้ความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้บริโภคเนี่ยลดลงนะครับบางครั้งผู้ที่มัจฉาชีพเนี่ยอาจจะติดต่อในรูปแบบของหน่วยราชการหรือว่าหน่วยที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคนั้นได้ว่าเขาติดต่อมาถูกต้องแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับต่อมาคือการโกงและการหลอกลวงนะครับเป็นความเสี่ยงทางด้านนั้นหลายแห่งนะครับเราเห็นว่าในหลายเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลของส่วนบุคคลไปเขาก็สามารถหลอกลวงได้เช่นหลอกลวงการขายสินค้าออนไลน์หรือหลอกลวงการให้บริการต่างๆอย่างที่ข่าวมาที่ข่าวนั่นคือซื้อสินค้าไม่ตรงปกก็คือสั่งซื้อสินค้าอย่างได้อย่างสั่งซื้อ iPad ได้ก้อนอิฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เขาไม่ได้ใช้ข้อมูลของบุคคลในการหลอกลวงแต่เขาใช้พับเขาเรียกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ให้มาร่วมให้มาซื้อสินค้าและเกิดการฉ้อโกงได้นะครับสามคือการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือแต่ตอนนี้ดีนะกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยคุ้มครองลูกหนี้นะครับในการทวงหนี้นะครับในการทวงหนี้คือมีระยะเวลาถ้าเกินเวลานี้ห้ามทวงผิดกฎหมายนะครับหรือว่าในการทวงหนี้ที่คืออัตราดอกเบี้ยอัตราค่าใช้จ่ายหรือว่าอัตราที่กำหนดเนี่ยสูงเกินเกณฑ์ความจริงรู้สึกกฎหมายทางด้านการเงินบ้านเราเนี่ยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเนี่ยไม่เกิน120ต่อปีนะครับต่อปีนะฮะหมายความว่าเดือนนึงประมาณ 1% กว่าเฉลี่ย 1% กว่านะครับ 1% กว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคิดเป็นรายวันอย่างเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดกระทบอะไรกระทบต่อผู้กู้ทั้งที่โดยมากจะเป็นส่วนใหญ่เป็นกู้นอกระบบนะครับต่อมาคือความโปร่งใสและความเป็นธรรมนะครับบางครั้งผู้บริโภคเนี่ยต้องการความโปร่งใสในการที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับและในการรับบริการที่เป็นธรรมถึงว่าผมต้องการไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปจองที่พักนะครับจองที่พักทางออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็อ่านจากข้อมูลที่เขาระบุอยู่ในหน้าเพจให้เราก็เห็นว่าดีหมดเลยภาพถ่ายมาดีสนใจแต่พอไปถึงจริงแล้วเนี่ยสถานที่พักเนี่ยอาจจะไม่ตรงแต่ที่ในโฆษณา ในที่ประชาสัมพันธ์ไว้หรือว่าพอไปพักแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราประสงค์อย่างผมเองก็เคยเจอนะครับไปเจอก็คือจองที่พักแห่งหนึ่งพัก3วันปรากฏว่าผ่านออนไลน์นะก็จองเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยปรากฏว่า ผมพักได้หนึ่งคืนพออีกคืนเขาขอให้ออกเพราะว่าต้องการเอาห้องพักเขาเนี่ยไปให้บริการของผู้นำท้องถิ่นเราก็บอกเราก็จองแล้วบอกเขาก็จองง่ายคือเขาไม่ทำแล้วเขาก็จ่ายเงินคืนแต่เราเนี่ยเดือดร้อนคือต้องไปหาที่พักใหม่นั้นเห็นว่าความเสี่ยงของบุคคลในบริโภคเนี่ยในการที่เราต้องตรวจสอบดูเป็นยังไงนะครับต่อมาคือการออกแบบช่องทางการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยที่ผมบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเริ่มน้อยลงนะเพราะว่ามีการเรียนรู้ขึ้นเกิดขึ้นสมัยก่อนเราใช้กับช่องทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยใช้กับพวกผู้สูงอายุเพราะว่าบางทีเนี่ยเราผู้สูงอายุจะมักจะไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนั้นการที่ใช้ช่องทางไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความเสี่ยงต่างๆนะครับนั้นจะเห็นว่าในการที่จะการจัดการความเสี่ยงเนี่ยจะเห็นว่าความเสี่ยงถ้าเดิมสถาบันการเงินหรือองค์การเงินเนี่ยจะดูเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมีศักยภาพไหมถ้ามีศักยภาพสามารถไปต่อได้ส่วนบุคคลเนี่ยต้องการคุ้มครองเพราะความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยของบุคคลเนี่ยบางทีกระทบเป็นวงกว้างและกว้างใหญ่มากบางครั้งสูญเสียเป็นหลักหลายพันล้านที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นการจัดการความเสี่ยงหรือมูลเหตุการเสี่ยงเนี่ยต้องแก้ไขนะครับนั้นผู้ที่รับผิดชอบต้องดูแลและต้องติดตามความเสี่ยงอย่างมาดูด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมนะครับอันแรกคือการแก้ไขปัญหานะครับถ้าลูกค้าเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องจัดการยังไงนะแก้ไขอย่างรวดเร็วสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าภาคพึงพอใจไม่มีปัญหาแล้วพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนหรือว่าคอยติดตามต่อทีหลังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้าไม่ค่อยยินดีนักนะครับในการแก้ไขปัญหาสองคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดกลุ่มลูกค้าเรามาดูว่าการแผนการจัดการด้านให้บริการลูกค้าเนี่ยเป็นธรรมคือสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าไหมสินค้าเนี่ยเหมาะสมลูกค้าไหมสินค้าเป็นตามลูกค้าต้องการไหมนะครับสามคือกระบวนการขายนะครับกระบวนการขายต้องมีการจัดการที่ดีมีความซื่อสัตย์นะครับรับประกันสินค้ายังไงหรือรับบริการยังไงก็ควรบริการตามนั้นนะครับสี่คือการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวลูกค้าที่ผมบอกคือต้องรักษาข้อมูลลูกค้าดั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อการบริการของเราครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: กับสวัสดีนักศึกษาและผู้เข้าชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดกันเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรามาดูแนวคิดของการกำกับดูแลก่อนนะครับเวลาที่เราจะนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในตลาดเงินหรือตลาดทุนก็ตามนะครับก็ต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าเรามีแนวคิดของการกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในภาคของตลาดเงินคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือในภาคของตลาดทุนคือสำนักงานกรตก็ตามนะครับได้มีการเปลี่ยนมุมมองในการกำกับดูแลนะครับมาใช้สิ่งที่เรียกว่าการกำกับดูแลโดยใช้หลักการนะครับหรือตัว principle based มากขึ้นนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจนะครับหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับมีการจัดการตัวเองนะครับสามารถจะพิจารณาได้เองว่าสิ่งใดควรจะทำหรือสิ่งใดควรที่จะทำโดยยึดจากหลักการที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเป็นกรอบเอาไว้นะครับก็ทำให้เกิดวินัยในการปฏิบัติหรือในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในบางเรื่องที่มันยังคงต้องการใช้การออกกฎเกณฑ์หรือออกกฎหมายเข้ามานะครับกระบวนการในการออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายในปัจจุบันนะครับหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ยังต้องให้ความสำคัญถึงเรื่องของการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนที่จะกำหนดขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์นะครับดูว่ามีความจำเป็นไหมนะครับมีความคุ้มค่าหรือเปล่าในการออกกฎเกณฑ์เรื่องนั้นเพื่อการกำกับดูแลนะครับรวมถึงเมื่อกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยถูกใช้บังคับไปแล้วประกาศออกไปแล้วนะครับก็ต้องมีการติดตามดูแลด้วยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์หรือว่าประสิทธิภาพของกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้นั้นนะครับเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือเปล่าหรือมีสิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไปหรือไม่นะครับ พอเรามีการใช้บังคับกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาด้วยนะครับหากผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่สามารถปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ตรงนะครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมทันท่วงทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างเรื่องของความน่าเชื่อถือต่อประชาชนในวงกว้างด้วยนะครับนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับในอีกด้านนึงคือเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับการส่งเสริมสนับสนุนจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับในยุคต่อๆไปเลยของหน่วยงานกำกับดูแลนะครับในการสร้างความร่วมมือนะครับหรือในการสนับสนุนให้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้นะครับในตลาดเงินและก็ตลาดทุนในอนาคตนะครับนั่นคือแนวคิดของการกำกับดูแลทั้งภาคของตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบันนะครับเรามาดูในส่วนของตลาดเงินกันก่อนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็มีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือว่า regulatory sandbox นั่นเองนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการที่เวลาจะมีใครต้องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจหรือการให้บริการกับลูกค้านะครับบางครั้งเรายังตอบไม่ได้นะวันแรกใช่ไหมครับว่าการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้เนี่ยจะมีความเสี่ยงหรือมีข้อควรระวังหรือมีข้อดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสนามลองผิดลองถูกนี่แหละให้มาลองทำกันก่อนนะครับหากเราจะแบ่งประเภทของ regulatory sandbox นะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เราเรียกว่าเป็นการทดสอบภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการจะเข้ามาทดลองหรือการเข้ามาทดสอบภายใต้ regulatory sandbox ที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้นะครับก็ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัตินะครับหรือเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจที่ตรงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้นะครับนั่นคือลักษณะแรกนะครับลักษณะที่2คือการทดสอบที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ให้บริการเองนะครับผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาจจะต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็เลยสร้างแซนด์บ็อกซ์เป็นของตัวเองแต่การกำกับดูแลก็ยังคงยึดตามกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะกำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในทางปฏิบัติในปัจจุบันนะครับสำหรับการลองผิดลองถูกใน regulatory sandbox เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงกำหนดให้เป็นวิธีแรกเท่านั้นนะครับคือต้องเป็นการใช้การทดสอบภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติของธนาคารประเทศไทยอยู่นะครับแบบที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดช่องณวันนี้แต่อนาคตก็คงต้องติดตามต่อไปสำหรับเรื่องของ regulatory sandbox นะครับเรื่องหนึ่งที่ธนาคารประเทศไทยให้ความสำคัญมากนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของการชำระเงินเวลาที่เกิดการซื้อสินค้าบริการใช่ไหมครับก็ต้องมีการรับจ่ายเงินมีการชำระเงินเกิดขึ้นนะครับเวลาที่จะมีใครมาทำอะไรใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่ธนาคารประเทศไทยจะกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและให้ความสำคัญมากๆครับเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องมีการช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้โอนเงินอย่างสมมติถ้าเป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมครับเวลาที่ลูกค้าใช้ช่องทางนะฮะการชำระค่าสินค้าบริการหรือการโอนเงินผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องมีความเสี่ยงที่ต่ำหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริการนั้นได้นะครับมีการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อผู้ประกอบธุรกิจเองจะได้ทราบว่าธุรกรรมนี้หรือเงินก้อนนี้เป็นของลูกค้ารายไหนใช่ไหมครับหรือลูกค้าเองก็ได้มีหลักฐานได้ว่ามีการโอนเงินหรือมีการชำระเงินไปแล้วใช่ไหมครับรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลแบงก์ชาติเองก็จะมีข้อมูลที่ใช้สำหรับในการวิเคราะห์หรือการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนารูปแบบต่างๆต่อไปนะครับการใช้ช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับก็ก่อให้เกิดการแพร่หลายในเรื่องของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดกว้างมากขึ้นหรือแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกเรื่องนึงนะฮะที่ธนาคารประเทศไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลนะครับว่าการแพร่หลายไปนั้นเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงความสำคัญและก็คำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับการแพร่หลายของการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มามันก็จะไปสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนะทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าการก้าวสู่หรือการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับงั้นการที่เราจะไปดิจิตอลได้เนี่ยนะครับระบบการชำระเงินที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดหลักเส้นหนึ่งนะครับในการชำระราคาค่าสินค้าบริการภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหากมันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ไปสู่เรื่องของโลกเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องของกฎเกณฑ์มากนะครับการกำกับดูแลก็ต้องมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปก่อนปี2560นะครับจะมีกฎหมายอยู่หลายฉบับเลยนะครับประมาณ 3-4 ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ พอมีกฎหมายหลายฉบับนะครับเรื่องของการใช้งานก็อาจจะมีความยุ่งยากนะฮะเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจเองก็ต้องเข้าใจกฎหมายหลายฉบับบางทีก็อาจจะผิดพลาดพังเผยคัดเคลื่อนไปได้ใช่ไหมครับเนื่องจากกฎหมายมีหลายที่นะครับผู้กำกับดูแลเองนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับยกตัวอย่างเช่นมีทั้งกระทรวงการคลังก็กำกับดูแลด้วยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำกับดูแลด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อลดความซับซ้อนหรือลดผู้เล่นในเรื่องของการกำกับดูแลที่มีจำนวนมากนะครับซึ่งมีการตรากฎหมายขึ้นในปี60เราเรียกว่าพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินนะครับก็ก่อให้เกิดเอกภาพขึ้นในเชิงของการกำกับดูแลนะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้บังคับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลเรื่องของระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับพูดถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมีกฎหมายตอนปี 60เข้ามาเพื่อทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพแล้วนะครับเราลองมาดูผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันบ้างนะครับอันที่1เลยคือบัตรเครดิตนะที่เราท่านถือกันอยู่นี่แหละครับบัตรเครดิตก็คือบริการอย่างนึงนะครับของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลายท่านไปรูดซื้อของนะครับก็จะมีการรับจ่ายเงินกันระหว่างร้านค้ากับผู้ให้บริการบัตรใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมาเรียกเก็บเงินจากท่านซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการรับจ่ายเงินระหว่างร้านค้ากับผู้ให้บริการบัตรก็ทำบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับบัตรเดบิตนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับต่างจากบัตรเครดิตเพียงแค่ว่าบัตรเดบิตเราสามารถใช้ได้ตามวงเงินที่ท่านมีอยู่ในบัตรใช่ไหมครับท่านมีเงินฝากอยู่ในบัญชีบัตรเดบิต100บาทก็ใช้ได้แค่100บาทนะครับงั้นลักษณะของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเพียงแต่ว่าวงเงินที่ใช้หรือวงเงินที่ท่านสามารถใช้งานได้มันก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นเดบิตใช้ได้เท่าที่มีนั่นเองนะครับบัตร ATM ครับบัตร ATM มันคือลักษณะของการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับหรือถอนเงินได้ฝากเงินได้เพียงแต่บัตร ATM อย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะใช้ในการจ่ายค่าสินค้าและบริการได้เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของการให้บริการชำระเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับอีกกลุ่มนึงคือเรื่องของเคาน์เตอร์สวิตช์นะฮะท่านอาจจะเคยใช้บริการกันใช่มั้ยครับเราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์กันที่ผู้ให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเคาน์เตอร์สวิตช์เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีก1ผู้เล่นหรืออีก1บริการที่ผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่ทุกวันนี้มีความนิยมใช้มากขึ้นคือเรื่องของ e-money ใช่ไหมครับจะมีผู้ให้บริการหลายรายเลยนะครับที่สร้างเป็นกระเป๋าหรือเป็น wallet ขึ้นมานะครับท่านต้องฝากเงินบาทเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใช้เงินบาทที่อยู่ในกระเป๋า e-money หรือ e-wallet ตัวนั้นเนี่ยใช้ในการจ่ายค่าสินค้าบริการต่างๆได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเหล่านี้แหละครับถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการนะครับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ในปัจจุบันนะครับอีกประเภทนึงครับคือการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับการโอนเงินระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทำให้เงินหรือการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศเนี่ยสามารถทำได้โดยสะดวกมากขึ้นนะครับโดยใช้เวลาลดลงมีต้นทุนที่ลดลงกว่าสมัยก่อนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกนะครับเราเรียกว่าระบบ SWIFT นะครับ SWIFT ตัว SWIFT นะฮะ SWIFT เนี่ยถูกก่อตั้งที่ประเทศเบลเยียมนะครับปัจจุบันถูกกำกับดูแลโดยธนาคารกลางของประเทศเบลเยียมนะครับ SWIFT เองเป็นเหมือนกับผู้ให้บริการโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับหากดูข้อมูลปัจจุบันนะฮะตัว SWIFT เองเนี่ยมีธนาคารกลางนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินต่างๆเป็นสมาชิกมากกว่า 11,000 แห่งนะครับ200ประเทศทั่วโลกเรียกได้ว่าทั่วโลกใช้ SWIFT เป็นหลักกันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากำกับดูแลนะครับในมุมของผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินไทยที่มีการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านเครือข่าย SWIFT เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีการโอนเงินผ่านช่องทางชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของแนวคิดการกำกับดูแลนะครับที่ทุกวันนี้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับหันมาใช้เรื่องของ principle based หรือการกำกับดูแลตามหลักการนะครับก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยครับสามารถจะดำเนินธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดนะครับไล่เรียงมาถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนี่คือภาพรวมของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้และการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาพของตลาดเงินตลาดทุนในประเทศไทยและต่างประเทศครับครับเรามาดูการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในภาคของตลาดการเงินโดยหน่วยงานกำกับดูแลคือธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในภาคของตลาดเงินนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการออกหลักการนะครับหรือสาระสำคัญของแนวทางในการกำกับดูแลนะครับในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับสถาบันการเงินนะครับหรือธนาคารพาณิชย์เองนะครับหากเขาสนใจจะลงทุนหรือเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวันนี้ท่านจะได้ยินคำว่าสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมครับสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือวิธีการไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนนะฮะผ่านการออกโทเค็นดิจิตอลนะครับหรือเป็นการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลบางประเภทที่เราคุ้นหูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบิตคอยเป็นต้นใช่ไหมครับหรืออีเธอรี่ยมแบบนี้เป็นต้นนะครับที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการออกสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากสถาบันการเงินนะครับหรือธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยนะครับที่สนใจจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้นะครับณวันนี้นะครับธนาคารประเทศไทยยังคงกำหนดกรอบเอาไว้ว่าสามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปประกอบธุรกิจได้นะครับโดยมีมูลค่าของการประกอบธุรกิจเนี่ยไม่เกินร้อยละ3ของเงินกองทุนที่สถาบันการเงินนั้นมีอยู่เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงหรือเพื่อเป็นการดูก่อนว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีความเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะครับและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจนเกินไปกับกลุ่มของสถาบันการเงินหรือตัวธนาคารพาณิชย์เองด้วยนะครับอันที่2นะครับเรื่องของการกำกับดูแลของการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้นะครับหรือ Fintech Financial Technology นะครับอันนี้ภาพจะคล้ายๆกันกับการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแรกๆเลยนะครับยุคแรกเลยเนี่ยตอนที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์อยากจะไปลงทุนในฟินเทคหรือนำฟินเทคเข้ามาใช้นะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้เนี่ยก็จะถูกกำหนดว่าห้ามเกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่แพร่หลายนะครับมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนแล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะฮะสถาบันการเงินก็เข้าใจฟินเทคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จึงมีการยกเลิกเพดานการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินออกไปนะครับเห็นไหมครับว่าการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยบางอย่างไม่ชัดเจนเขาก็จะกำหนดกรอบเอาไว้นะครับว่าห้ามลงทุนเกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือเท่านั้นเท่านี้บาทใช่ไหมครับแต่บางเรื่องที่มีความชัดเจนมากขึ้นกำกับดูแลได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นหรือมีความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกกรอบตัวนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลยังเป็นเรื่องใหม่ยังมีความเสี่ยงสูงการกำกับดูแลบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมชัดเจนก็จึงถูกจำกัดการลงทุนอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของฟินเทคเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนแล้วนะองค์ความรู้ก็เพิ่มขึ้นก็มีการยกเลิกเรื่องของเพดานการลงทุนออกไปนะนี่คือเรื่องของสิ่งแรกนะครับเรื่องของการกำกับดูแลหรือแนวทางการกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวของธนาคารพาณิชย์เองนะครับหรือสถาบันการเงินนะครับหากเขาสนใจนะครับหรือเขาคิดว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เราคุยกันตอนต้นว่าถูกกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกินร้อยละ3ของเงินกองทุนเนี่ยนะครับหากเขาสามารถแสดงได้ว่านะครับหรือมีมาตรการที่แสดงให้กับธนาคารประเทศไทยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะครับมีการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจดูแลความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีนะครับธนาคารประเทศไทยก็อาจจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับเรื่องของการผ่อนปรนหรือการละเว้นเรื่องของกฎเกณฑ์เพดานการลงทุนร้อยละ3เมื่อกี้ที่เราคุยกันแต่นี่ก็ต้องเป็นรายกรณีนะครับไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นให้กับทุกคนก็ต้องเข้าไปคุยกับธนาคารประเทศไทยเป็นรายบุคคลเป็นรายสถาบันไปนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ที่เราพูดกันมาหลายครั้งกันนะครับว่าปัจจุบันธนาคารประเทศไทยก็สนับสนุนให้การประกอบธุรกิจนะครับหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับหรือมันมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรอย่างรอบด้านเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจหรือมาลองผิดลองถูกในแซนด์บ็อกซ์กันซะก่อนจะไปประกอบธุรกิจจริงในวงกว้างกับประชาชนนะครับเพื่อจะดูว่ามีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องกำกับดูแลหรือมีสิ่งไหนที่ควรจะสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงกลุ่มของสถาบันการเงินเองนะครับหากต้องการที่จะขยายกิจการไปยังเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับธนาคารประเทศไทยก็จะมีแนวทางกำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็ทำให้สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์เองสามารถประกอบธุรกิจได้นะครับแต่ก็มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมด้วยนะครับแนวทางการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยในภาพใหญ่นะครับคือเพิ่มความยืดหยุ่นและก็ลดภาระในการกำกับดูแลเพิ่มความยืดหยุ่นคืออะไรครับก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าการกำกับดูแลจะเน้นที่การกำกับดูแลตามหลักการหรือเป็น principle based มากขึ้นก็จะเป็นกรอบกว้างๆที่จะบอกสถาบันการเงินนะครับว่าสิ่งใดคุณควรทำสิ่งใดคุณไม่ควรทำหรือคุณต้องทำประมาณแนว ไกด์ไลน์แนวปฏิบัติที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วผู้ประกอบธุรกิจหรือสถาบันการเงินก็สามารถที่จะไปพิจารณาได้ในบางเรื่องว่าควรจะดำเนินการอย่างไรโดยให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ธนาคารประเทศไทยกำหนดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกำกับดูแลตามความเสี่ยงครับหากการให้บริการนะฮะหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของสถาบันการเงินมีความเสี่ยงสูงก็อาจจะมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนะครับหรือมีความเสี่ยงที่ในระดับที่ยอมรับได้การกำกับดูแลก็อาจจะมีความเป็น principle based หรือใช้หลักการมากกว่าที่จะเป็นการกำกับอย่างใกล้ชิดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของการกำกับให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับหน่วยงานกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยเองหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นก็ต้องปรับตัวนะครับว่าหากมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับมันจะก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับในอีกมุมนึงมันก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความท้าทายต่อการกำกับดูแลหรือก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดที่เราไม่อยากให้เกิดกับประชาชนหรือกับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลักการกำกับดูแลให้เท่าทันในโลกสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันหรือต้องทำให้มันสมดุล นะครับทางด้านของการสนับสนุนให้การนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพรวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนและก่อเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญนะครับอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเราต้องมีบุคลากรรองครับบุคลากรที่จะนำมาใช้มาต่อยอดในการพัฒนาเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลเองจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับการเติบโตของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องใหม่ๆนะครับท่านอาจจะได้ยินพวกปัญญาประดิษฐ์นะฮะการเรียนรู้ของเครื่อง AI ML แบบนี้เป็นต้นนะครับChat GPT อย่างนี้ใช่ไหมครับที่ต่างประเทศมีการพัฒนากันนะครับประเทศไทยเราเองก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้แหละครับเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้หรือแม้กระทั่งการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับจากการที่ธนาคารประเทศไทยเองนะครับมีแนวทางในการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารพาณิชย์เองนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินใช่ไหมครับขอสินเชื่อก็ง่ายขึ้นใช่ไหมไปขอกู้กับสถาบันการเงินก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปที่สถาบันการเงินละกู้ผ่านออนไลน์ก็ได้ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็ได้อย่างไรก็ดีครับในมุมหนึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยว่าความง่ายความสะดวกนั้นมันก่อให้เกิดความเสี่ยงกับประชาชนหรือไม่ก่อให้เกิดการสร้างภาระหนี้สินจนเกินตัวหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลนะฮะหน่วยกำกับดูแลก็ต้องสมดุลให้ดีระหว่างการพัฒนากับการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับประการที่2นะครับตัวหน่วยงานกำกับดูแลหรือธนาคารประเทศไทยเองก็ต้องดูว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับต้องเอื้อให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนนะครับสามารถที่จะปรับตัวให้เข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลได้ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีการพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลกันเยอะมากนะครับการทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็จะเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของภาคครัวเรือนหรือธุรกิจเองเนี่ยครับก็ต้องมีการปรับตัวตามให้ทันนะครับเพราะในอีกมุมนึงนะครับการที่เราจะไปออนไลน์การจะไปเศรษฐกิจดิจิตอลเองเนี่ยมันก็มีความท้าทายในเรื่องของความเสี่ยงภัยในเรื่องต่างๆเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เราเจอเรื่องของ call center ใช่ไหมครับเราเจอเรื่องของการหลอกลงทุนออนไลน์นะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ตามมาจากการเข้าสู่โลกดิจิตอลซึ่งหน่วยกำกับดูแลก็ต้องดูทั้ง2มุมนะครับมุมของการเตรียมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลกับมุมนึงคือการป้องปรามและกำกับดูแลเรื่องของภัยที่จะตามมานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การปรับตัวของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในวันนี้นะครับสมัยใหม่มีคนกล่าวกันว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในวันนี้นะครับภายในไม่กี่เดือนมันก็จะเก่าไปแล้วใช่ไหมครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานำของที่ไม่อัปเดตหรือไม่ทันสมัยมาใช้แล้วมันมีช่องโหว่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นในระบบเศรษฐกิจมันอาจจะส่งผลต่อการแพร่กระจายความเสี่ยงนั้นหรือวิกฤตนั้นในวงกว้างได้อันนี้ก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งในเชิงของหน่วยงานกำกับดูแลเองและตัวของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเองต้องดูเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นหรือไม่หรือถ้าโชคร้ายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะหยุดมันยังได้อย่างไรหรือว่าจะป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างได้อย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้มาดูในภาคของตลาดทุนบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงธนาคารประเทศไทยที่อยู่ในภาคของตลาดเงินไปหลายเรื่องเลยนะครับถ้าดูในมุมของตลาดทุนนะฮะกรตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็มีการออกแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนเช่นเดียวกันนะครับ ทคโนโลยีที่กลต.ให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นศักยภาพหรือเป็นโอกาสสำหรับการประกอบธุรกิจต่างๆในตลาดทุนในอนาคตนะครับก็เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์กับการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหรือ AIML นั่นเองนะครับดังนั้นกลต.เขา

ก็เลยออกแนวปฏิบัติหรือออกเป็นไกด์ไลน์นะครับออกมาว่าถ้าผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนหรือภาคตลาดทุนนะครับจะนำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ย AI ML เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจหรือการให้บริการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับ4หลักที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ AI ML มาใช้ในการประกอบธุรกิจแน่นอนที่สุดครับนำมาใช้แล้วต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับความเป็นธรรมหมายความว่าอย่างไรครับผู้ใช้บริการทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ใช่ว่านำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แล้วนำการเรียนรู้ของเครื่องเข้ามาใช้แล้วปรากฏไปแยกกลุ่มนี้จะได้รับการบริการที่ดีกว่ากลุ่มนี้แบบนี้ก็ไม่สมควรนะฮะมันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องปิดแกลบพวกนี้ต้องปิดเรื่องของความไม่เป็นธรรมให้มันลดลงไปให้น้อยที่สุดนะครับสอดคล้องกับข้อกฎหมายแล้วก็หลักจริยธรรมนะครับมี2 ส่วนในเรื่องนี้นะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องก็มีการออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นการจะนำมาใช้ต้องทำให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องของจริยธรรมนะการนำข้อมูลพวกนี้มาใช้หรือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนของเครื่องมาใช้นะครับต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมด้วยในที่นี้คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะทำระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาได้เราต้องการใช้ข้อมูลใช่ไหมครับเราต้องการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ในการสร้างเพื่อมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจหรือการคิดได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรานำข้อมูลมาใช้อย่างไม่มีจริยธรรมไปแอบเอาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเรามาใช้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ใช่ไหมไปเอาข้อมูลส่วนตัวเข้ามาใช้เนี่ยบางทีก็ก่อเกิดประเด็นทางจริยธรรมได้นะครับมันก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคือความรับผิดชอบของผู้ที่นำมาใช้ครับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่นำระบบเหล่านี้มาใช้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นสมมติยกตัวอย่างเช่นไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันให้คำแนะนำการลงทุนที่ผิดพลาดผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อผลที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นหลักที่ว่าก่อนที่จะนำหลักการหรือการที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ต้องมีการทดสอบตรวจสอบกันให้มั่นใจก่อนนะครับว่ามันจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับความโปร่งใสนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ต้องส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่าพอเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วยิ่งแบบไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของคำแนะนำคืออะไรที่มาที่ไปของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันถูกสร้างมาได้อย่างไรแบบนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดคำถามจากประชาชนได้นะครับว่านำมาใช้แล้วมันดีหรือมันไม่ดีกับประชาชนอย่างไรต้องอธิบายได้ต้องโปร่งใสนะที่มาที่ไปแบบนี้เป็นต้นนะครับการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลโดยตัวของผู้ที่นำมาใช้นะครับในมุมของการกำกับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับภายใต้บริบทหรือภายใต้สภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากประชาชนมานะครับแล้วก็ใช้ระบบเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้บริบทของความเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องมองให้ดีหรือต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ดีนะครับให้มันรองรับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับวิธีการนึงนะครับที่สามารถนำมาช่วยได้คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับหรือการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมนะครับหรือการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าเป็น Enterprise Risk Management นั่นเองนะครับสามารถใช้เป็นกรอบนะครับในการกำกับดูแลตัวของผู้ประกอบธุรกิจเองนะครับว่าในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยมันก่อเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกับองค์กรหรือเปล่าหรือก่อเกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไม่นะครับจะช่วยในเชิงของการประเมินความเสี่ยงต่างๆเบื้องต้นได้นะครับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะฮะหรือส่งเสริมให้จะเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องหรือเทคโนโลยีใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือบนอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยทางเทคโนโลยีนั่นเองนะครับหากเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่มีความปลอดภัยนะครับถูกโจมตีได้นะครับล่มง่ายนะหรือว่าพังง่ายอย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในการนำมาใช้แน่นอนต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องความมีเสถียรภาพของระบบความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงตัวระบบเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้คือเรื่องของทักษะของบุคลากรนะครับหากเรานำเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมาใช้นะครับแต่บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากล่องดำนะฮะมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงในการให้บริการหรือในการตัดสินใจหรือในการประกอบธุรกิจได้นะครับงั้นทักษะของบุคลากรก็ต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับ
หากเราดูในเชิงของการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเรามีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการดูแลเรื่องของแผนและก็การกำกับดูแลภาพใหญ่เรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็จะมีหน่วยงานย่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาธุรกิจสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็จะมาดูบทบาทในเรื่องของการทำธุรกรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดิจิตอลนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะเข้ามาดูในเรื่องของถ้าเราจะทำระบบขึ้นมาสักระบบหนึ่งทำปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยการไปหยิบข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เนี่ยควรจะทำอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับ

ษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็จะออกมาตรการนะฮะเรื่องของมาตรฐานและมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยบนการใช้งานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสำหรับการแข่งขันทางการค้าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาดูนะครับว่าไม่ใช่พอเราไปออนไลน์กันแล้วเนี่ยเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นของการประสานความร่วมมือกันนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือนำไปสู่การบรรลุผลการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็สนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: ัวใหญ่ใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะในวันนี้เราก็จะมีการบรรยายใน3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ค่ะนักศึกษาสามารถรับชมรายการสอนเสริมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะที่ STOU Channel ค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะก็ท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.สัตรดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็อาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่หน่วยที่4นะคะก็จะเป็นอาจารย์วิชัยนะคะที่จะบรรยายในหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับชมทางบ้านนะครับครั้งที่แล้วเราคงจะได้เข้าใจความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือกฎบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศทุกท่านเนี่ยต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับอาจารย์อยากจะย้ำว่าต้องกลับไปศึกษาเรื่องนี้นะครับการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือบอกเกิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายระหว่างประเทศนะครับเมื่อนำมาใช้ในประเทศจะใช้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษากันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับประเด็นนี้มันมีความสำคัญในการศึกษานะครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้นะครับว่ามีปัญหาว่าเมื่อกฎเกณฑ์2ระบบก็คือกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศสามารถที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยหรือว่าในการพิจารณาของผู้บังคับใช้หรือผู้ที่นำกฎหมายมาปรับใช้ได้ปัญหาว่าถ้าหากว่ากฎหมายนั้นมีความขัดกันหรือมีความไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันแล้วเนี่ยเราจะถือว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นสำคัญกฎเกณฑ์ใดจะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับนอกจากนั้นประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีความจำเป็นต้องศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ของการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเนื่องจากว่าในปัจจุบันกฎเกณฑ์ของรัฐมักจะไม่สอดคล้องในบางครั้งกฎเกณฑ์ไม่สอดคล้องนะครับในกรณีที่รัฐหรือรัฐบาลเนี่ยได้ไปทำสนธิสัญญาหรือทำความตกลงจากกับต่างประเทศแล้วถ้าหากว่าองค์กรภายในเช่นรัฐสภาหรือศาลไม่ยอมรับเอากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศรัฐหรือว่ารัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องมาศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปัจจุบันนั้นกฎหมายระหว่าง

0: ของประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในมากมายนะครับทั้งนี้เพราะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอย่างที่เข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสนธิสัญญาอย่างเดียวนะครับเรื่องของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเรื่องของหลักกฎหมายทั่วไปก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดที่ผูกพันรัฐเพราะฉะนั้นบางครั้งโดยตัวของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเองก็ตามหรือหลักกฎหมายทั่วไปเองก็ตามมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลอาจจะไม่รับรู้หรือไม่สามารถจะสืบเสาะว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ถ้ามีแล้วมีฐานะอย่างไรในกฎหมายภายในนะครับประการต่อมาก็คือเป้าหมายของกฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบันนี้ขยายขอบเขตมากขึ้นนะครับเป้าหมายของต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเดิมเป็นการมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือกำหนดความประพฤติของรัฐเช่นกฎหมายการทูตกฎหมายสงครามการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐแต่ปัจจุบันกฎหมายระหว่างประเทศยุคใหม่นะครับได้ขยายขอบเขตมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับปัจเจกชนที่อยู่ภายในรัฐมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องของที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของกฎหมายขัดกันเนี่ยนะครับซึ่งนั้นเป็นการปรับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งที่จะกำกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนซึ่งอยู่ในบังคับของรัฐแล้วนะครับมันจะเกิดความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาว่ากฎเกณฑ์ใดจะสำคัญกว่ากันนะครับมีลำดับสูงกว่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาที่ทำให้เป็นสาเหตุของการขัดกันหรือขัดแย้งกันนั่นก็คือว่าในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือว่า Civil Code Law เนี่ยนะครับหน้าที่ในการออกกฎหมายมักจะเป็นของฝ่ายตุลาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายตุลาการเป็นคนที่ปรับใช้เพราะฉะนั้นฝ่ายตุลาการเองไม่ได้มีบทบาทในการสร้างกฎหมายนะครับเมื่อไม่ได้สร้างกฎหมายจึงไม่ได้รับรู้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่อย่างไรนะครับจึงไม่ทราบถึงสภาพบังคับและนอกจากนั้นในประเทศในยุคประชาธิปไตยนะมีการเน้นเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารอาจจะไม่แทรกแซงหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ออกกฎหมายไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่เข้าก่ายในเรื่องของตุลาการตุลาการก็ไม่รับรู้ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐไปทำสนธิสัญญาไปแล้วหรือไม่หรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีอยู่อย่างไรนั่นคือปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของการขัดหรือว่าการแย้งกันของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเรายืนอยู่บนแนวคิดที่เราก็ทฤษฎีนะครับซึ่งมีอยู่สองทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกก็เป็นเรื่องของทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมเอกนิยมนะฮะเอกนิยมหรือว่าโมนิซึมซึ่งเราถือว่ากฎหมายในสังคมโลกมีอยู่เพียงระบบเดียว
1: อันนี้ก็เคยเหมือนมีเคยข้อสอบเคยออกเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดแล้วรูปแบบของการปรับใช้มันก็จะไปแนวนั้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม
1: ศึกษาก็อาจจะอยากทราบด้วยว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดทฤษฎีอะไรใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเรายืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดนะครับทฤษฎีที่สำคัญสองทฤษฎีครับก็คือทฤษฎีเอกนิยมกับทฤษฎีทวินิยมเอกแปลว่าหนึ่งนะครับโมนิซึมเอกนิยมนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าในโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่มันสัมพันธ์กันทั้งหมดความยุติธรรมความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในจึงเป็นระบบเดียวกันมันทับซ้อนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของคุณค่าทางกฎหมายเนี่ยที่ตั้งแต่คุณค่าที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นพื้นฐานต่อขึ้นไปจนถึงคุณค่าที่สำคัญน้อยเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ไม่สามารถขัดได้ที่เรียกว่าเป็นjus cogens อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบ

0: ความยุติธรรมระบบของความเป็นธรรมของทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในเนี่ยไม่น่าจะขัดกันนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ตรงกันนะครับก็จะมีวิธีการที่จะนำกฎหมายมาใช้นะครับในการเลือกใช้โดยแนวคิดนี้ก็มีการแยกย่อยเป็น2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือที่เชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีคุณค่าหรือว่าลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายใน
1: นะครับก็แนวคิดนี้ก็ยังมีแยกไปอีกเป็น2
0: แนวย่อยคือถึงแม้เชื่อว่ากฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นระบบเดียวกันแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันนะครับก็มีอยู่2แนวทางในการพิจารณาแนวทางหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสำนักคลาสสิกหรือว่าสำนักนั่งเดิมก็คือมองว่าเมื่อคุณค่าของกฎหมายระหว่างประเทศสำคัญกว่าเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นรับรองอธิปไตยของรัฐจึงเป็นที่มาของสิทธิต่างๆนะกำกับความสัมพันธ์ต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศจึงสำคัญกว่ากฎหมายภายในนะครับแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติเราคงจะรู้จักกันดีนะฮะกฎธรรมชาติหรือว่ากฎหมายธรรมชาติเชื่อว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันนะครับธรรมชาติจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจึงสอดคล้องกับแนวของกฎหมายธรรมชาตินะครับกฎหมายธรรมชาติจึงมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่าถ้าหากว่ากฎหมายภายในรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีศักดิ์ที่สูงกว่าจะต้องบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: แนวคิดนี้ก็สนับสนุนโดยนักนิติศาสตร์ที่เรารู้จักดีก็คือเคลเซนกับรัชพัฒน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกแนวทางหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นเอกนิยมผกผันหรือว่า inverse monism นะครับ
1: ค่ะ
0: แนวคิดนี้จะมองต่างจากแนวคิดแรกถึงแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นระบบเดียวกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ตามเมื่อมีความขัดแย้งกันนะครับกฎหมายภายในจะมีลำดับสูงกว่านะครับโดยเห็นว่าแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้เช่นเดียวกันแต่กฎหมายภายในมีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพราะรัฐมีอธิปไตยในการสร้างเจตจำนงเจตจำนงนี่เองเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐสร้างเจตจำนงสร้างคอนเซนต์หรือว่าความยินยอมในการที่จะผูกพันรัฐดังนั้นในการที่รัฐไม่ยอมรับหรือรัฐปฏิเสธกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่ากับว่าไม่สามารถจะมาบังคับใช้ภายในรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมายภายในถึงแม้ว่าจะมากฎของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎของกฎหมายภายในจะสัมพันธ์กันแต่รัฐทำการโต้แย้งแล้วก็ถือว่ารัฐไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นต้องใช้กฎหมายภายในสูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั่นก็คือต้องยึดถือเอากฎหมายของแผ่นดินหรือว่า Law of the Land มาบังคับใช้นั่นเองนะครับผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเจลินิกเป็นต้นนะครับตรงนี้นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนรายละเอียดนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้เป็นเรามาถึงทฤษฎีที่2แนวคิดที่2นะครับแนวคิดแรกคือเอกนิยมแนวคิดที่2คือนิยมทวิที่แปลว่า2เนี่ยนะครับก็มองเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนั้นเป็นคนละระบบกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกิดนะครับเก
1: ิ
0: ดต่างกันแล้วก็ใช้บังคับต่างกันนะครับเพราะว่าแนวคิดนี้มองถึงความเป็นจริงนะครับมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในมีเนื้อหาแตกต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศโดยสิ้นเชิงกฎหมายระหว่างประเทศใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยกับรัฐอธิปไตยส่วนกฎหมายภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชนหรือระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนหรือองค์กรของรัฐกับองค์กรของรัฐนะฮะขึ้นอยู่กับตัวที่รัฐตัวที่กฎหมายมุ่งกระทำหรือว่ามุ่งที่จะบังคับนั่นเองนั้นถ้าเป็นกฎหมายเอกชน civil law นะครับก็จะบังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนถ้าเป็นกฎหมายมหาชนก็อาจจะบังคับระหว่างรัฐกับปัจเจกชนหรือระหว่างองค์กรของรัฐตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุ่งที่จะบังคับเอาตัวกับตัวบุคคลภายในรัฐนั่นเองในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมุ่งที่จะกำกับ conduct หรือว่าความประพฤติระหว่างรัฐ เราเห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ศาสดาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนี้นะครับกฎหมายภายในนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยของรัฐในการที่จะบังคับเอากับตัว subject ของกฎหมายนะครับส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของปักตาสุนสวนาหรือว่าเมื่อมีข้อตกลงหรือมีพันธกรณีแล้วต้องปฏิบัติตามนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นฐานหรือที่เกิดหลักการของกฎหมายนี่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการที่จะนำกฎหมายมานำกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ในระบบกฎหมายภายในจึงต้องมีการผ่านกระบวนการการรับเอาหรือที่เรียกว่า adopt เนี่ยซะก่อนนะครับ adopt นี่เป็นคำที่กว้างอาจจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นมีการตราให้เป็นกฎหมายภายในมีการประกาศใช้หรือมีการผนวกเอากฎหมายมาเป็นกฎหมายภายในอย่างนี้หรืออาจจะทำโดยฝ่ายบริหารนะครับยกเว้นไม่บังคับให้เป็นสอดคล้องกับกฎหมายภายในสรุปก็คือว่าต้องมีการทำให้เป็นกฎหมายภายในซะก่อนถึงจะมาใช้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการที่จะใช้แตกต่างกันแต่ทุกประเทศไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับที่จะยึดถือเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นเด็ดขาดนะครับทั้งทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยมมาปรับใช้โดยรัฐใดรัฐหนึ่งอาจจะปรับใช้ทั้งสองระบบได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เรื่องนะครับตัวอย่างที่เราแบ่งเป็นประเทศว่าประเทศใดเป็นทวินิยมหรือเอกนิยมเนี่ยเราดูเรื่องของแนวคิดพื้นฐานหรือว่าส่วนใหญ่ที่กฎหมายแนวคิดของกฎหมายนั้นอยู่บนพื้นฐานนั้นเป็นสำคัญนะครับแต่อย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งยึดหลักการใดหลักการหนึ่งเด็ดขาดใช้ในสถานการณ์ต่างกันปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือที่อธิบายมากมายว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือความพร้อมหรือมโนทัศน์ของคนที่เอาไปใช้นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสได้มีการประกาศกฎหมายสนธิสัญญาของต่างประเทศสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยจะมีผลเพื่อมีการประกาศใช้นะครับประกาศใช้ในเอกสารราชการหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยมีการปรับใช้โดยการเช่นพรบสิทธิมนุษยชนนะครับ1998เนี่ยมีการนำเอาอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปมาทำแปลงรูปให้เป็นกฎหมายภายในนะครับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ก็มีปัญหามากในเรื่องของการตีความศาลไม่สามารถจะรับเอาแนวคิดของระหว่างประเทศมาใช้ได้กฎหมายระหว่างประเทศใช้ได้จึงต้องมีการประกาศใช้ตัวอนุสัญญามาใช้นะครับส่วนไทยนะครับไทยเรามีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายให้สอดคล้องนะครับที่เรียกว่าอนุบัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาหรือการผนวกเอาตัวอนุสัญญาระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเลยก็มีหรือมีการอธิบายหรือวินิจฉัยของศาลเอาแนวคิดก็มีนะครับส่วนเอกนิยมนะครับอย่างที่บอกเอกนิยมสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตรา6กำหนดว่าสนธิสัญญาทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วซึ่งจะทำโดยฝ่ายที่มีอำนาจของรัฐให้ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินและผู้พิพากษาทุกมลรัฐผูกพันต้องเป็นไปตามอันนี้จะเห็นว่าแนวคิดเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นฐานของเอกนิยมเป็นหลักนะครับเรามาดูแนวโน้มของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นข้อสรุปไม่มีประเทศใดยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างเด็ดขาดประเทศหนึ่งอาจจะยอมรับทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับกรณีตามสนธิสัญญาสนธิสัญญาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงสนธิสัญญาก็คือข้อตกลงระหว่างรัฐที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งไม่เหมือนกับจารีประเพณีหรือหลักกฎหมายทั่วไปนะครับในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติถ้ายังไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในของรัฐ นะครับจะมีลำดับ

0: ูงกว่าประเทศเอกนิยมนะครับส่วนประเทศเอกนิยมจะถือว่าเป็นกฎหมายภายในนะครับเดี๋ยวนะครับสนธิสัญญาถ้ามีการแปลงรูปให้เป็นกฎหมายภายในแล้วนะครับก็จะยึดถือตามสนธิสัญญาแต่ถ้าหากว่าไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในแล้วไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในก่อนไม่มีการปรับไม่มีการแก้ไขกฎหมายภายในหรือไม่มีการอนุวัติการแล้วนะครับขึ้นอยู่กับศาลนะครับที่จะนำมาใช้แต่โดยหลักแล้วกฎหมายภายในจะสูงกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเป็นสนธิสัญญาเพราะว่าสนธิสัญญาเป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายที่มีค่าทางกฎหมายเนี่ยน้อยกว่าตัวจารีตประเพณี
1: ค่ะ
0: นะครับศาลจะมักจะปฏิเสธไม่นำมาใช้ปรับใช้นะครับไม่เหมือนกับหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีคุณค่าสูงนั่นก็คือจารีตประเพณีและกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปนะครับการนำมาปรับใช้จะขึ้นอยู่กับเหตุผลเป็นสำคัญ
1: ะ
0: นะครับรวมถึงมโนทัศน์ของศาลนะครับแล้วก็องค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นอะไรบ้างองค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นรัฐบาล นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่วนระบบทวินิยมนะครับอาจจะมีการนำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้โดยการปรับหรือการตีความได
1: ้ะ
0: นะครับถ้าเป็นจารีตประเพณีเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงในการจะปรับใช้น
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเอกนิยมหรือทวินิยมนะครับ
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเป็นจุสโกเจนแล้วเนี่ยนะครับมันจะบังคับเด็ดขาดศาลจะมักจะปรับใช้ได
1: ้
0: ถึงแม้จะไม่มีจารีตจะไม่มีกฎหมายภายในบังคับไว้นะครับ
1: แต่ก็อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆจุสโกเจน
0: จุสโกเจนคือกฎหมายบังคับเด็ดขาด
1: ก็เคยมีข้อสอบออกเหมือนกันมันก็จะไปได้หลายเรื่องเลยนะคะ
0: เป็นภาษาละตินถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เพรมทอรี่นอร์มครับก็คือว่านอร์มที่ไม่สามารถจะละเมิดได
1: ้ค่ะ
0: นะครับรูปแบบของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับเช่นการตราเป็นกฎหมายภายในเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายซึ่งอันนี้มาจากการเอามาจากอนุสัญญากรุงเฮกนะครับหลายๆฉบับที่เป็นการประชุมร่วมกันที่จะต้องการที่จะลดการขัดกันของกฎหมายเอกชนนะครับแล้วเราก็มาเป็นกฎหมายภายในพรบการขัดกันของกฎหมายนะครับอาจจะเป็นการประกาศใช้เช่นกรณีฝรั่งเศสนะครับสนธิสัญญากำหนดว่าสนธิสัญญาจะผูกพันองค์กรภายในไม่จะตีพิมพ์ในหนังสือราชการนะครับเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรต้องถามอาจารย์ก็เซดูเพส
2: ด
0: ูปาเลนะครับ
1: ต้องถามเพราะ
0: ต้องถามนะครับ
1: ค่ะ
0: การผนวกนะครับการผนวกก็คือเอามาแนบเข้าไปในเป็นพระราชบัญญัตินะครับหรือเป็นกฎหมายภายในของรัฐอันนี้จะเอามาตัวสนธิสัญญาหรือเอาเอกสารของกฎหมายระหว่างประเทศมาแนบไปเลยนะครับอาจารย์จะให้ดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา1เรียกว่าพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527นะครับมาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ที่สำคัญมาตรา3นะครับ บอกว่าให้รัฐผู้ส่งคณะผู้แทนและคณะผู้แทนคือคณะทูตนั่นเองรวมถึงสถานทูตต่างๆพวกนี้บุคคลต่างๆนะครับรวมตลอดถึงสถานที่ทรัพย์สินบรรณสารนะครับสมาชิกในครอบครัว
1: อ๋ออันนี้ก็พระราชบัญญัตินี้ก็มาจากอนุสัญญา
0: อนุสัญญาก
1: รุงเวียนนา
0: ใช่ครับ
1: ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้แหละว่า
0: อาจารย์ต้องเป็นคนอธิบายใช่ไหมครับว
1: ่
0: าและเรื่องนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งน
1: ะ
0: แล้วก็นะมาตรา3นี่กำหนดไว้อย่างนี้ครับผู้แทนบุคคลในคณะผู้แทนนะตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทางการทูตซึ่งทำเมื่อวันที่18เมษายน2504ท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
1: อันนี้พอมาตราเป็นพระราชบัญญัติของเราเราก็จะมาใส่เอาไว้
0: เรายกมาเลย
1: ยกมาเลย
0: ยกมาขึ้นต้นด้วย อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยรัฐภาคีฮ
1: ะ
0: พวกนี้ว่าไปเลยนะครับยกมาทั้งฉบับเลยน
1: ั่
0: นก็คือเป็นภาคผนวกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบต่อไปนะครับการรับเอานะอย่างเช่นของสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะครับ

0: ว่า
1: ค่ะ
0: สนธิสัญญาทั้งหลายที่ทําแล้วโดยฝ่ายที่มีอำนาจนะครับถ
1: ือ
0: ว่าผูกพันเป็นกฎหมายของแผ่นดินนั่นเองอันนี้รับรองโดยรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการรับเอาประเภทหนึ่งนะครับส่วนประเภทต่อไปเป็นเรื่องของการนำมาใช
1: ้
0: ที่เรียกว่าเป็นการนำมาปรับใช้อินคอร์ปอเรทโดยฝ่ายตุลาการก็ตามโดยฝ่ายบริหารก็ตามโดยฝ่ายตุลาการเช่นการคุ้มครองการคุ้มครองสถานทูตนะครับม
1: ัน
0: เคยมีคดีที่มีอัยการนะครับฟ้องผู้แทนทางการทูตนะครับของสถานทูตหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องผู้แทนทางการทูตแล้วส่งไปที่สถานทูตนะครับปรากฏว่าจ่าหน้าถึงสถานทูตศาลก็จำหน่ายคดีเพราะถือว่าบุคคลทางการทูตนั้นได้รับเอกสิทธิ
1: ์
0: และความคุ้มกันทางการทูตตามมนุษยสัญญาเหตุก็คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก่อนที่ไทยจะมีกฎหมายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527
1: ค่ะ
0: คดีนี้เกิดเมื่อปี26นะครับปี26
1: 25ค่ะ2526
0: ปี26นะครับเราเข้าเป็นภาคี
1: เมื่อ
0: ปี2527ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อน
1: ค่ะ
0: นั่นแสดงให้เห็นว่าศาลไทยก็เข้าใจถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในซึ่งถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยความคุ้มกันทางการทูตมันเป็นนั้นเป็นกฎหมายจารีตประเพณีจะแสดงให้เห็นนะแสดงให้เห็นว่าจารีตประเพณีนั้นศาลสามารถจะนำปรับใช้ได้ง่ายนะครับเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่งคดีเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคดีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประเทศไทยไปลงนามในอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับเร
1: ื่อง
0: ของการคุ้มกันเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จแล้วก็มีการละเมิดบุคคลที่ได้รับความเสียหายมาฟ้องต่อศาลนะครับศาลบอกว่าเมื่อถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ไปทำสนธิสัญญาแล้วแต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายนะครับรัฐสภายังไม่ออกนะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นศาลจึงไม่รับรองให้นั่นก็คือเรายังยึดถืออยู่ในเรื่องของทฤษฎีทวินิยมน
1: ั
0: ่นเองแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของสนธิสัญญาแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของ peremptory norm หรือว่าเป็นเรื่องของจารีตประเพณีแล้วเนี่ยศาลมักจะปฏิเสธแนวทางของศาลไทยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการปรับใช้โดยฝ่ายบริหารนะครับในหนังสืออาจจะไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มพวกนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นจารีตประเพณีและเป็น peremptory norm นะครับอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้อพยพอันนี้รัฐบาลไทยนะครับผู้อพยพเข้ามาในไทยนะครับเป็นหมื่นๆเป็นพันๆคนนะครับถามว่าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยผิดกฎหมายไหมผ
1: ิ
0: ดแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินคดีนะครับมีนโยบายมีคำสั่งของกระทรวงบอกว่าให้กักกันบุคคลเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
1: ะ
0: นะครับถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วจะต้องดำตัวไปดำเนินคดีแต่รัฐบาลไทยเราก็ยึดถือโดยที่ไม่ได้ดำเนินคดีแล้วก็ไปส่งเคราะห์บุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการจดทะเบียนให้สิทธิ์กับเด็กนะครับเราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วเด็กเนี่ยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยเราก็จดทะเบียนเพราะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยกำหนดให้รัฐภาคีนั้นต้องจดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายภายในมารองรับก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันนายอำเภอก็ต้องจดทะเบียนให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเราได้นำเอากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้แสดงให้เพื่อไม่ให้เกิดการขัดกันนี่ถ้าเกิดว่ามีการขัดกันแล้วมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมาน
1: ั
0: ่นก็คือเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผลเสียตามมาก็คือเราอาจจะถูกฟ้องร้องเราอาจจะถูกดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเร
1: ีย
0: กค่าสินไหมทดแทนหรืออาจจะถูกบอยคอตอาจจะถูกแซงชั่นโดยกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์จะให้ดูนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าในหน่วยเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีเรื่องของ อำนาจในการทำสนธิสัญญาตามกฎหมายไทยแต่ในหนังสือนั้นใช้ตัวรัฐธรรมนูญ2540เป็นตัวตั้งปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปดูรัฐธรรมนูญ2560นะครับในมาตรา178ดูนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือว่าอำนาจในการทำสนธิสัญญานั้นเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่โดยทางปฏิบัติก็คือรัฐบาลก็เป็นคือฝ่ายบริหารก็เป็นผู้สนองนโยบายไปทำในพระบรมาภิไธยนั่นเองนะครับที่ต้องดูอีกต่อไปก็คือว่าหนังสือสัญญาหนังสือสัญญาพูดง่ายก็คือสนธิสัญญาให้กลับไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็นสนธิสัญญานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสิทธิอาณาเขตสิทธิอาณาเขตอย่างเช่นเรื่องของเราไม่มีอาณาเขตไม่มีอธิปไตยแต่ว่าเรามีสิทธิบางประการเช่นอะไรเช่นเขตหลายทวีป
1: นะ
0: และหลายทวีปเราทับซ้อนกับมาเลเซียเราเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวา1958นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเรามีสิทธิ์อยู่พอมีการขยายเรื่องของเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับก็มีการทับซ้อนกันมันก็เลยมีปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียเราก็ทำข้อตกลงนะครับ MOU ระหว่างไทยกับมาเลเซียบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันตรงนี้ต้องทำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะแล้วก็ช่วงแรกเราก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในการบรรยายในหน่วยที่5นะคะในช่วงต่อไปค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นช่วงที่2ด้วยหน่วยที่5นะคะอาจารย์ก็หน่วยที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสนธิ
2: สัญญา
1: ซึ่งเราก็จะได้ยินคำนี้มาแล้วล่ะนะตั้งแต่เรื่องของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็เรามาดูซิว่าวิวัฒนาการแล้วก็หลักการเนี่ยเกี่ยวกับสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงนะคะขั้นแรกเนี่ยวิวัฒนาการของสนธิสัญญาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ก็คือเริ่มต้นจากที่เราเนี่ยมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็มีการรวมกันเป็นเผ่ามีการรวมกันเป็นอาณาจักรอะไรแล้วก็ต่อมาก็เป็นรัฐนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กันติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปด้วยดีเสมอไปบางครั้งก็มีการที่มีทั้งเป็นมิตรกันมีทั้งเป็นศัตรูกันนะคะแล้วก็บาดหมางแย่งชิงผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะจนถึงกับขั้นมีการที่
2: รบกัน
1: เพื่อก็จะช่วงชิงดินแดนอะไรหรืออาณาจักรนะคะทีนี้เนี่ยก็รัฐต่างๆเนี่ยก็อยากจะกลับเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะก็เลยมีการตกลงกันมีการเจรจาเพื่อจะกำหนดความผูกพันกันเนี่ยขึ้นมาเป็นความตกลงนะคะแล้วก็โดยการที่มีการยอมรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่ทำขึ้นเพื่อจะให้เกิดการที่ยุติความขัดแย้งค่ะแล้วก็หรือว่าข้อพิพาทนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความร่วมมือนะคะความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อจะให้กลับคืนมาเพื่อสัมพันธภาพอันดีต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการร่วมมือกันเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อเป็นผลอันที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือมีการวางกรอบแล้วก็มีการตระหนักนะคะถึงความจำเป็นที่จะกำหนดอะไรก็ตามที่มันมีความแน่นอนนะคะความแน่นอนเพื่อประมวลข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นกฎหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็ได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1969นะคะแล้วก็ฉบับเนี่ยก็จะพยายามรวบกฎหมายว่าด้วยการทำสนธิสัญญาเอาไว้นะคะเพื่อให้มันเป็นระบบมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นกฎหมายฉบับนี้อนุสัญญาเนี้ยก็ยังมีขอบเขตเฉพาะกำหนดเฉพาะรัฐซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเรามีบุคคลระหว่างประเทศขึ้นมาอีกก็คือองค์การระหว่างประเทศแต่อนุสัญญาเนี้ยก็ยังไปไม่ถึงในเรื่องนั้นนะคะนี้เนี่ยก็ยังไม่รวมนะคะถึงสนธิสัญญาที่มีการกระทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศนั่นเองนี้เรามาดูตาม ว่าอนุสัญญาเนี้ยเนี่ยนะคะเขามีหลักการอะไรบ้างที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องของการทำสนธิสัญญาว่าสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีพื้นฐานจากหลักการอะไรบ้างนะคะหลักการแรกก็คือหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศค่ะก็คือรัฐทุกรัฐเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีฐานะเท่าเทียมกันนะคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่ารัฐนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐเล็กหรือรัฐใหญ่นะคะก็ต้องเคารพในเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยจะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะมีอำนาจอธิปไตยในของตัวเองในการที่จะออกกฎหมายภายในนะคะหรือว่าบังคับใช้หรือว่าล้มเลิกหรือแก้ไขกฎหมายของตัวเองได้นะคะนี้เนี่ยเมื่อรัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยอาจจะมีการจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเองนะคะโดยทั้งหมดหรืออาจจะบางส่วนนะคะในรูปแบบต่างๆแล้วก็จำกัดเสรีภาพของตัวเองในการทำอย่างใดก็คือมาเริ่มทำสนธิสัญญานะคะก็คือสัญญาเนี่ยก็จะมาหลักแพคตาสันสุวานานะคะที่ว่าสัญญาด้วยเป็นสัญญานะคะหรือว่าอาจจะหมายจำง่ายๆคือสัญญาเนี่ยก็จะย่อมผูกพันค่ะเมื่อเราทำสัญญาก็เหมือนเวลาเราทำนิติกรรมสัญญาเหมือนเราเรียนกฎหมายแพ่งนะคะเราก็จะรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปทำสัญญาก็จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องผูกพันตามวัตถุประสงค์แล้วก็ข้อความในสัญญานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาก็หรือว่าความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องได้รับการเคารพแล้วก็ปฏิบัติจากรัฐที่ได้เข้าไปเป็นภาคีนะคะในสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศนะคะ
2: ครับ
1: นี่หลักการที่2ในการทําสนธิสัญญาคือหลักการกระทําโดยสุจริตนะคะและหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาโดยสมัครใจคล้ายๆกับกฎหมายแพ่งเราอีกนั่นเองนะคะหลักการกระทำโดยสุจริตและการแสดงเจตจำนงโดยสมัครใจเนี่ยนับว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะอาจารย์ของการทำสนธิสัญญาแล้วก็เป็นหลักของพื้นฐานของการที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนี้นักศึกษาถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงเรื่องบุคคลธรรมดาเข้าไปทำหรือว่านิติบุคคลเนี่ยเข้าไปทำสัญญาระหว่างกันนักศึกษาก็จะรู้นะคะพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คล้ายๆกันนั่นเองก็คือมีการกระทำโดยสุจริตแล้วก็มีการแสดงเจตนาโดยความสมัครใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหลักสุจริตเนี่ยก็ต้องควบคู่กับหลักความเป็นธรรมนะคะอย่างเราก็ต้องรู้ว่าสัญญาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นธรร
2: ม
1: ทั้งของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลซื่อตรงแล้วก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยหลักสุจริตเนี่ยจึงปรากฏอยู่นะคะแล้วในกฎหมายอนุสัญญานั้นด้วยก็คือการกระทำโดยสุจริตเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทำไม่สุจริตแล้วเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุจริตหลักการที่3ก็คือหลักสัญญาย่อมผูกพันหรือ Pacta sunt servanda นะคะหรือว่าหลักสนธิสัญญาย่อมได้รับการเคารพและปฏิบัติตามนะคะก็คือนอกจากมีหลักสุจริตแล้วนะคะหลักการแสดงเจตนาโดยสมัครใจแล้วเนี่ยสัญญาก็ย่อมที่พันแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะนี้อนุสัญญากุมเวนาก็ได้บัญญัติเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีสาระสำคัญกระจายอยู่ในมาตราต่างๆนะคะในอนุสัญญานั้นซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมีสาระก็ว่ารัฐเนี่ยไม่อาจกล่าวอ้างบทบัญญัติของกฎหมายภายในอย่างเช่นมาตรานี้มาเป็นข้ออ้างหรือว่าเป็นเหตุผลที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นอันนี้ก็กล่าวอ้างไม่ได้นะคะนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนี้ก็ทำให้เราเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยก็ย่อมผูกพันเมื่อเราเข้าไปทำสนธิสัญญานะคะก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามจะมาหาเหตุผลอื่นๆของกฎหมายภายในเนี่ยมาไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นย่อมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสำคัญของเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักต่างๆนะคะนี้เรามาดูขอบเขตบ้างนะคะขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญานะคะค.ศ.1969นั้นเนี่ยนะคะขอบเขตเนี่ยได้กำหนดและวางหลักเกณฑ์เอาไว้เป็นขั้นตอนต่างๆรวมถึงเรื่องของการที่สัญญานั้นน่ะจะมีผลบังคับอย่างไรนะคะก็วางเอาไว้ในอนุสัญญานั้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดของสัญญาด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกเอาไว้ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการกระทําสนธิสัญญาระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐหรือว่าระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองแต่อย่างไรก็ตามการทํามีข้อตกลงกันขององค์การระหว่างประเทศกับรัฐก็ยังถือว่ามีการทำสนธิสัญญากันได
2: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บัญญัติอยู่ในอนุสัญญานี้ก็ตามนะคะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นของเรื่องของอนุสัญญานี่เรามาดูความสำคัญก็คือก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาให้อธิบายถึงคำนิยามของสนธิสัญญาซิว่าสนธิสัญญาเนี่ยมีคำนิยามว่าอะไรนะคะสนธิสัญญาอย่างที่เราบอกเราก็ลองนึกไปคำว่าสัญญานะคะคำว่าสัญญาเราก็ไปนึกถึงเรื่องของแพ่งเลยถ้านึกไม่ออกนะคะว่ามันเป็นเรื่องความตกลงแต่อันนี้เป็นความตกลงกันระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะนะคะเราก็เลยมีชื่อเรียกว่าสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะคะหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐนะคะในอนุสัญญานี้พูดถึงเรื่องรัฐอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาเขียนไปด้วยว่าเป็นเรื่องของความตกลงกันระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในอนุสัญญานี้นะคะแล้วก็กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสรุปก็คือว่ามันต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนก็ทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาซะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวหรือ2ฉบับนะคะก็สามารถทำได้หรือว่าหลายฉบับก็ได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเรียกของสนธิสัญญาเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไป
2: เข้าใจว่ามีเยอะมาก
1: เยอะมากแต่ว่า
2: สนธิสัญญาอนุสัญญา
1: ใช่ค่ะ
2: กรรมสารพิธีสารหรืออะไรโอ้โหนับไม่ทั่ว
1: นับไม่ทั่วเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของความเป็นสนธิสัญญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทนิยามดังกล่าววันนี้เราก็มาดูองค์ประกอบของสนธิสัญญานะคะอาจจะแบ่งแยกได้เป็น1ก็ต้องเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ทำกันระหว่างภาคี2ฝ่ายหรือว่ามากกว่านั้นหรือมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไป2เนี่ยต้องกระทำโดยภาคีซึ่งเป็นรัฐอันนี้ตามอนุสัญญานะคะแต่ว่าถ้าไม่ตามอันนี้ก็อาจจะทำโดยองค์การระหว่างประเทศได้นะคะแล้วก็3ก็คืออยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ นี้สำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คืออาจจะเป็นฉบับเดียวหลายฉบับนะคะก็ได้นะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะอันนี้เรามาดูองค์ประกอบข้อที่1นะคะองค์ประกอบข้อที่1ก็คือสนธิสัญญาเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็กระทำโดยภาคี2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปนะคะข้อที่2ก็คือต้องกระทำโดยคู่ภาคีซึ่งเป็นรัฐอันนี้ตามอนุสัญญานะคะก็คือที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับว่าเรื่ององค์การระหว่างประเทศเพราะว่าแนวคิดของการที่เป็นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรัฐนะคะแต่ว่าบางรัฐเนี่ยยังไม่ยอมรับด้วยซ้ำนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่เป็นบุคคลทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะตอนนั้นก็เลยคิดว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะต้องกระทำโดยรัฐนะคะข้อที่3สนธิสัญญากระทำขึ้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายนะคะก็ความหมายเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีความมีเจตนารมณ์ที่มีทำให้เกิดพันธะกรณีที่บังคับได้ขึ้นมานะคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศถ้าการขาดเจตนารมณ์ที่จะให้ก่อเกิดพันธะซึ่งมันจะทำให้ขาดสาระสำคัญของการเป็นสนธิสัญญาขึ้นมานะคะในข้อที่4นะคะสนธิสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นตราสารฉบับเดียว2ฉบับหรือหลายฉบับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเป็นมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารหรืออาจจะเป็นเรื่องของมีการจดหมายที่โต้ตอบซึ่งกันและกันนะคะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ขอให้เข้าใจเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงชื่อต่างๆนะคะว่าชื่ออะไรก็ตามไม่ได้ทำให้สถานะของสนธิสัญญาเนี่ยแตกต่างกันค่ะก็ไม่ได้ทำให้ฐานะนั้นเนี่ยมีศักดิ์ศรีสูงกว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อนะคะแต่ว่าอยู่ที่การแสดงเจตนาสาระสำคัญนั้นเนี่ยของ ภาคีเนี่ยนะคะภาคีเนี่ยมีความตั้งใจจะให้เป็นสนธิสัญญามากกว่านะคะนี้ถึงแม้ว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายใต้บทนิยามตามอนุสัญญากรุงเวนนาเนี่ยแต่ว่า อย่างเช่นว่าการทำเนี่ยไม่ได้ทำโดยรัฐนะคะทำโดยบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีผลทำให้สนธิสัญญานั้นเนี่ยกลายเป็นสนธิสัญญาที่ไม่มีผลบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การกระทำโดยองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลของกฎหมายระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็

0: สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาเนี่ยก็อาจจะทำโดยองค์การระหว่างประเทศได้นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสนธิสัญญาเนี่ยอาจจะกระทำโดยตัวแทนของรัฐหลายระดับนะคะเริ่มจากประมุขของรัฐนะคะหรือเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือว่าตัวแทนระดับรัฐมนตรีนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าบุคคลประเภทไหนเนี่ยจะต้องมีหนังสือหรือเปล่ารับรองนะคะว่ามีอำนาจเต็มที่จะไปทำสนธิสัญญาได้นะคะนี่เรามาดูอีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของประเภทนะคะประเภทของสนธิสัญญานะคะประเทศก็จะมีการจำแนกประเภทเนี่ยออกเป็นหลายหัวข้อด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยนะคะจำแนกโดยนับเอาจำนวนค่ะอาจารย์จำนวนผู้เข้าทำสนธิสัญญาก็คืออย่างเช่นสนธิสัญญาทวิภาค
1: ี
0: หรือว่าสนธิก็คือ2ฝ่าย
1: ทวิ
0: 2หรือว่าพหุภาคีก็คือหลายฝ่ายนะคะก็อันนี้ก็2ฝ่ายขึ้นไปก็จะเรียกว่าพหุภาคีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จำแนกตามผู้จำนวนผู้เข้าร่วมผู้ทำเข้าทำสนธิสัญญาข้อ2ก็คือประเภทที่พิจารณาจากสถานะของผู้เข้าร่ว
1: ม
0: สนธิสัญญาก็คือ1สนธิสัญญาที่กระทำโดยประมุขของรัฐนะคะ2สนธิสัญญาที่กระทำโดยรัฐหรือว่า3สนธิสัญญาที่กระทำโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็สนธิสัญญาที่กระทำโดยรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐหรืออื่นๆนะคะอันนี้ก็เรียกตามสถานะของผู้เข้าร่วมทำสนธิสัญญาประเภทที่3ก็คือประเภทของสนธิสัญญาที่พิจารณาจากชื
1: ่อ
0: ที่เรียกที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างนะคะชื่อแรกที่เราคุ้นเคยก็คือสนธิ
1: สัญญา
0: อันนี้ก็จะง่ายหน่อยเช่นสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมยุโรปนะคะอันนี้เป็นต้น2อนุสัญญา
1: อนุสัญญา
0: อนุสัญญาหรือว่าคอนเวนชั่นนะคะคอนเวนชั่นก็คือมีลักษณะเป็นพหุภาคีนะคะยกร่างโดยสถาบันระหว่างประเทศเมื่อสักครู่เราก็ได้ยินไปแล้วอนุสัญญากรุงเวียนนา
1: อนุสัญญากรุงเวียนนา
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะที่3ก็คือพิธีสารนะคะพิธีสารเนี่ยอาจจะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานะคะที่อาจจะทำโดยที่ไม่ได้กระทำโดยประมุขของรัฐอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นทางการน้อยกว่านะคะเช่นพิธีสารในการลงนามนะคะหรือว่ามีการเป็นเอกสารเสริมอนุสัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือความตกลง
1: ความตกลง
0: ค่ะความตกลงก็เช่นเดียวกันมีเป็นลักษณะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาเหมือนกันนะคะหรือว่าบันทึกหรือว่าหนังสือแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อตกลงบันทึกการเจรจาหรือว่าธรรมนูญนะคะธรรมนูญอย่างเช่นธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอย่างนี้ก็มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาเหมือนกันปฏิญญา
1: เช่น
0: ปฏิญญากรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะคะปฏิญญาปารีสนั่นไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิญญานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบันทึกความเข้าใจหรือว่าเมโมเรนดัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความตกลงชั่วคราวกรรมสารอะไรต่างๆนะคะ
1: เยอะมากครับ
0: เยอะมากค่ะหรือว่าเป็นข้อตกลงของผู้บริหารอย่างนี้นะคะนอกก็เป็นสนธิสัญญาทั้งสิ้นนะคะก็เรามาดูสาระสำคัญแหละว่าเขาต้องการที่จะมีความผูกพันร่วมกันหรือเปล่านะคะ
1: คือเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
0: ใช่ค่ะก็คืออันเราก็มาดูเนื้อหาแหละว่าเขาตั้งใจจะให้มันเป็นสนธิสัญญาหรือเปล่านะคะนี่เรามาดูวิธีการทำสนธิสัญญาบ้างเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะอาจารย์ข้อนี้นะคะก็ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนในข้อสอบเก่าๆนะคะว่าถ้าเรามาดูในเอกสารการสอนหรือว่าฟังการบรรยายวันนี้จบไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเขียนหรือว่าจำได้ไหมว่าขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: คือเข้าใจกระบวนการ
0: เข้าใจกระบวนการพยายามถ้าเกิดว่าเราจำเราอาจจะแบบมีการสับสนทีนี้เรามาเข้าใจว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปทำสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนจะทำให้นักศึกษาเนี่ยจำได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เขียนได้นะคะไม่ใช่ตอบมา1 2 3 4แล้วก็ไม่อธิบายอะไรเลยก็ได้คะแนนอยู่นิดนึงก็ไม่ผ่านนะคะนี่เรามาดูนะคะหัวข้อแรกเวลาเราจะไปทำสัญญาฉบับหนึ่งหรือว่าเวลารัฐจะไปทำสนธิสัญญาก็ต้องมีการเจรจากันก่อน
1: เ
0: ราต้องมาพูดคุยกันก่อนนะคะโดยที่การเจรจานั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะคะของการทำสนธิสัญญานะคะมีการตกลงมีการต่อรองมีการ มาหาข้อสรุป

0: ในผลประโยชน์ที่เราอยากจะได้ร่วมกันนะคะในการทำโดยที่ทั้งคู่เนี่ยหรือว่าภาคีทั้งคู่หรือว่าหลายฝ่ายเนี่ยมีความพึงพอใจละยินดีนะคะที่จะปฏิบัติตามแล้วก็มีข้อสรุปในการเจรจานั้นเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นเลย
1: เบื้องต้นก่อน
0: เบื้องต้นก่อนนี่ใครบ้างล่ะที่มีอำนาจไปเจรจานะคะผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจาโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลนี่จะเป็นลำดับต้นๆเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะประมุขของรัฐเนี่ยอาจจะไปทำสนธิสัญญาน้อยแล้วล่ะจะต้องมีตัวแทนเนี่ยไปทำแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบุคคลที่มีอำนาจเต็มโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเช่นประมุขของรัฐนะคะหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่ว่าบุคคลบางประเภทนี่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งเราเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจเต็มนะคะหมายถึงหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐนั้นนะคะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยหรือว่าหลายคนก็ได้นะคะเพื่อให้ไปเป็นตัวแทนของเรานะคะที่ไปเจรจายอมรับรับรองแล้วก็ในข้อบทต่างๆของสนธิสัญญานะคะโดยที่มีการแสดงเจตนาแทนรัฐนั้นนะคะที่จะเข้าไปผูกพันตัวเองเนี่ยเข้าไปตามผลของสนธิสัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคำว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาเขาทำอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือการกระทำที่เกี่ยวกับสถานะสถานะของสนธิสัญญานั้นเนี่ยเช่นประกาศว่าสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีผลบังคับหรือยังหรือว่ามีสิ้นผลเมื่อไหร่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานะและข้อที่2ก็คือการประกาศหรือการบอกกล่าวนะคะที่จะมีการผูกพันกันโดยตราสารนะคะและข้อ3ก็คือประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนี้ก็คือหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยก็จะเข้าไปจะบอกว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวแทนที่มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องแสดงถึงหนังสือรับรองอันเนี้ยนะคะก็เรียกว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยแล้วก็ถือเป็นหนังสือที่แสดงสถานภาพของบุคคลนั้นนะคะที่จะเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติของรัฐเนี่ยก็จะมีมอบหนังสือมอบอำนาจนั้นให้หรือว่าอาจจะเป็นทางปฏิบัติก็ได้โดยที่มีการสภาพแวดล้อมที่พิจารณาได้ว่ารัฐเนี่ยมีเจตนาที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยไปเป็นตัวแทนของตนนะคะนี้มาตรา72ของอนุสัญญาดังกล่าวเนี่ยกำหนดว่าบุคคลที่โดยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสืออย่างที่เมื่อสักครู่เราได้พูดไปนะคะก็คือถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐโดยอำนาจหน้าที่เลยนะคะก็คือบุคคลใดบ้างก็คือ1ประมุขของรัฐ
1: ประม
0: ุขของรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็หัวหน้ารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะแล้วก็ข้อที่2คือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็มีอำนาจในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับการรับเอาข้อบทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็อนุสัญญากรุงเวนนาเนี่ยที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับอำนาจตรงนี้ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะสามก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐนะคะเพื่อที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศนะคะหรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆก็ตามอันนี้ก็ไม่จะทั้งหมดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือนะคะมอบอำนาจเต็มนะคะอันนี้ก็นอกนั้นก็จะต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนนะคะในการเจรจาละนะคะต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญาการรับรองนี้เนี่ยไม่ใช่การรับรองในบทสุดท้ายแต่เป็นการอาจจะเรียกว่าการรับรองร่างนะคะหรือว่าข้อบทต่างๆอันนี้ยังไม่ได้เป็นรับรองในไฟนอลนะคะก็คือเป็นการถ้าจำง่ายๆคือการรับรองร่างนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อบทนะคะนี่เรามาดูการรับรองชั่วคราวหรือการรับรองร่างหรือการรับรองข้อบทเนี่ยเมื่อรัฐเนี่ยเข้าไปเจรจาแล้วเนี่ยนะคะก่อนข้อตกลงกันเนี่ยร่วมกันทั้งเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของเนื้อหาสาระเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอามาร่างเป็นข้อบทในสนธิสัญญาเพื่อจะเห็นว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคีเหล่านั้นเนี่ยตกลงที่จะมีความตกลงกันตามข้อบทนั้นๆ

0: การรับรองในเบื้องต้น
1: เบื้องต้นเบื้องต้นนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อป้องกันว่าเอ๊ะตอนหลังจะมาขัดแย้งกันบอกเอ้ยไม่มีนะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันการขัดแย้งเราก็จะมีการรับรองเบื้องต้นหรือการรับรองในข้อบทค่ะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะสำคัญที่ทำให้มันมีความเป็นทางการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี้เรามาดูนอกจากพอเรารับรองเสร็จแล้วเราก็ต้องมามีการยืนยันนะคะยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อบทเหล่านั้นนะคะหรือว่าเราเรียกว่า authentication นั่นเอง authentication ก็ข้อบทสัญญาที่ได้รับการรับรองแล้วทีนี้เราก็ต้องมายืนยันกันแล้วล่ะนะคะว่าถูกต้องแล้วหรือยังชัดเจนถ้อยคำเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นข้อบทที่ถูกต้องมีการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่สัญญาแล้วหรือยังนะคะก็ยอมรับความถูกต้องของข้อความถือเป็นกระบวนการเดียวกันนี้เองนะคะก็คือเป็นขั้นตอนในขั้นตอนเดียวกันกับการรับรองร่างนะคะหรือการรับรองเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วขั้นตอนที่2ก็เป็นรับรองเบื้องต้นหรือว่ารับรองร่างรับรองข้อบทแล้วก็ยืนยันความถูกต้องนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการให้ความยินยอมและผูกพันตามสนธิสัญญานะคะการให้ความยินยอมและผูกพันตามสนธิสัญญาเนี่ยหลังจากภาคีได้มีการเจรจากันแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็รัฐภาคีก็แสดงความยินยอมที่จะผูกพันกันตามสัญญาสนธิสัญญานั้นอันเป็นการรับรองขั้นสุดท้ายเมื่อกี้ขั้นตอนเบื้องต้นอันนี้ขั้นสุดท้ายละนะคะซึ่งความยินยอมเนี่ยทำได้หลายวิธีวิธีที่นิยมก็คือลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนตราสารการให้สัตยาบันนะคะแล้วก็การยอมรับให้ความเห็นชอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับรองในขั้นสุดท้ายนะคะที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามีหลายข้อนักศึกษาก็ลองไปดูในรายละเอียดของการยินยอมโดยการลงนามเป็นยังไงการยินยอมโดยการแลกเปลี่ยนการตราสารหรือว่าการยินยอมโดยให้การให้สัตยาบันเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางท่านก็บอกเอ๊ะมีข้อถกเถียงกันว่าจะต้องมีการมียินยอมแล้วมันต้องให้สัตยาบันหรือเปล่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มันก็จะมีเหตุผลสนับสนุนว่าเราจะต้องทำทั้งสองหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ดูแลเป็นขั้นตอนที่3แล้วนะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็คือกระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญานักศึกษาบางคนที่เราไปตรวจข้อสอบก็จะเห็นว่าละเอียดมากเลยนะคะนอกจากขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นนักศึกษายังเขียนกระบวนการนี้ด้วยนะคะก็คือกระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญาก็คือเกิดเมื่อภาคีเหล่านั้นเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากันแล้วนะคะมีการให้ความยินยอมผูกพันแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการหลังจากนั้นก็คือการจดทะเบียนนะคะการจดทะเบียนกับใครนะคะเราจดทะเบียนสนธิสัญญาการประกาศจัดพิมพ์เผยแพร่เก็บรักษาดูแลนะคะนี้เรามาดูว่า เรามาจดทะเบียนกับใครนะคะมาตรา 80.1 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสนธิสัญญาเอาไว้นะคะว่าเมื่อสนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับแล้วเนี่ยจะต้องถูกจัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาตินะคะเพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดเก็บบันทึกถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปกล่าวอ้างถึงสนธิสัญญานั้นได้หรือว่าไม่ว่าต่อองค์กรใดๆหรือสหประชาชาติก็คือมีผลแหละแต่ว่าไปกล่าวอ้างไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างเกิดไปมีคดีความกันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมากล่าวอ้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต่อองค์การสหประชาชาติก่อนนะคะต่อมาเป็นการประกาศจัดพิมพ์นะคะการประกาศจัดพิมพ์เนี่ยก็กระทำโดยสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติจัดพิมพ์ลงในเอกสารนะคะที่มีชื่อเรียกนะคะว่า United Nations Treaty Series นะคะซึ่งเป็นการให้แหล่งอ้างอิงของสนธิสัญญาเหล่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแหล่งอ้างอิงที่เราเรียกว่าเป็นแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิเลยนะคะนี่เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งคือความสมบูรณ์เราพอพูดถึงสนธิสัญญาหรือว่าสัญญาทั่วไปแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของมันนะคะว่าทำยังไงเนี่ยสนธิสัญญาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะคะสนธิสัญญาเนี่ยทุกฉบับพอมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีข้อผูกพันภาคีของที่ทำสนธิสัญญานั้นจะต้องปฏิบัติตามโดยสุจริตนะคะรัฐภาคีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งข้อสงวนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ในตอนนี้นะคะก็คือมีการลงนามให้สัตยาบันเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งข้อสงวน ได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะ

0: อมรับข้อบทใดเราก็สามารถที่รัฐนั้นก็สามารถที่จะทำได้อาจจะมีการตั้งข้อสนวนเพื่อเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในการที่จะเข้าเป็นภาคีนะคะนอกจากนั้นการตั้งข้อสงวนแล้วยังมีเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะแก้ไขเพิ่มเติมก็หมายถึงแก้ไขบทบัญญัตินะคะของสนธิสัญญาที่จะมีการบังคับในภาคีระหว่างรัฐด้วยกันนะคะการตีความสนธิสัญญานี้การตีความก็ต้องตีความโดยสุจริตนะคะก็คือเป็นไปตามความหมายปกติธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสนธิสัญญาว่าเราจะตั้งข้อสงวนกันเมื่อไรมีการแก้ไขกันได้หรือไม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากนั้นนะคะนี่เรามาดูความไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปและความบกพร่องในการแสดงเจตนาก็เหมือนบุคคลธรรมดาเหมือนกันนะคะมีการบกพร่องอย่างไรบ้าง1ความไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปก็คือความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเนื่องจากตกเป็นโมฆะตั้งแต่แรกทำไมถึงตกเป็นโมฆะคะก็เกิดการคุกคามใช้กำลังบังคับที่จะทำสนธิสัญญาข่มขู่อย่างนี้นะคะก็ทำให้เกิดสนธิสัญญานั้นเนี่ยตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็การที่สนธิสัญญาเนี่ยไม่สมบูรณ
1: ์
0: สนธิสัญญานี้ไม่สมบูรณ์เกิดจากการแสดงบกพร่องในการแสดงเจตนานะคะเช่นเกิดความผิดพลาดนะคะโดนกลช่อฉนนะคะเหมือนการธรรมดาเดิมมีหรือมีการประพฤติมิชอบของผู้แสดงผู้แทนของรัฐนะคะเพื่อไปในการเจรจาทำสนธิสัญญาอย่างนี้ผลทางกฎหมายก็ต่างกันระหว่างเป็นโมฆะแต่เริ่มต้นกับความไม่สมบูรณ์นะคะการไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สนธิสัญญาโมฆะเสียเปล่าไปตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าอาจจะอ้างความไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยเพื่อจะไม่มีเราไม่อยากจะผูกพันตามสนธิสัญญานั้นได้นะคะนี้นักศึกษาดูรายละเอียดนะคะของการที่ไม่สมบูรณ์หรือการเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเนี่ยในเอกสารการสอนของเราได้นะคะในช่วงนี้นะคะของก็หมดเวลาของช่วงที่2นะคะของในเรื่องสนธิสัญญาในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในหน่วยที่6นะคะในช่วงต่อไป
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
4: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะในช่วงที่3ซึ่งจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่6นะคะเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
6: ครับผมครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านหน่วยที่5ไป

0: ครับผมหน่วยที่5นี้จะดูแล้วเรียกว่าเป็นความเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะฮ
1: ะ
0: ก็คือหมายความว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องการมาทำส่วนที่สัญญากันครับหน่วยที่6นี้อาจจะแตกต่างครับผมก็คือไม่ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วมีข้อพิพาทกัน
1: มีข้อพิพาทกัน
0: ครับ
1: แต่เราจะต้องระงับด้วยสันติวิธีนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อพิพาทกันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าก็ทำสงครามกัน
1: นะ
0: ทำสงครามกัน
1: ลบกันอย่างเดียวเลย
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายประเทศนั้นก็มีผมใช้คำว่ามีวัตถุประสงค์หลักอยู่อันนึงก็คือให้สังคมหรือให้โลกเราเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขหรือมีสันติสุขนะฮะดังนั้นเนี่ยการระงับข้อพิพาทที่ไม่ได้ใช้กำลังน
1: ะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมงั้นเรามาดูกันในหน่วยที่6นะฮะเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีนะครับผมขออนุญาตมาดูกันนะครับผมข้อพิพาทของประเทศอันนี้เราเอาศัพท์ที่เป็นทางการหน่อยนะฮะหมายถึงปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในประเด็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงนะฮ
1: ะ
0: ก็คือว่าถ้าคนทั่วไปเขาจะข้อพิพาทก็ทะเลาะเบาะแว้งจบละนะฮะแต่ว่าในวิชากฎหมายประเทศนั้นเนี่ยเราขยายความว่ามีทั้งประเด็นข้อเท็จจริงนักกฎหมายจะคุ้นอ่ะประเด็นข้อเท็จจริงประเด็นข้อกฎหมายนะครับผมเป็นข้อพิพาทในทั้งสองประเด็นนะครับผมนะฮะซึ่งทั้งสองประเด็นนั้นเนี่ยเราสามารถอาจจะแยกดูได้ก็คือมีข้อพิพาททางการเมือง
1: ค่ะ
0: หมายถึงข้อเท็จจริงซึ่งเหมาะที่จะใช้วิธีระงับข้อพิพาทโดยทางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะครับผมกับอีกกรณีหนึ่งคือข้อพิพาททางกฎหมายนะฮะหมายถึงข้อพิพาทที่เหมาะที่ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยทางกฎหมายนะฮ
1: ะ
0: อันนี้อาจจะเข้าใจได้ตรงๆนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางกรณีฮะถ้ามีผู้พิพาทหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมมอบข้อพิพาทนั้นให้อนุญาโตตุลาการหรือองค์กรทางศาลระหว่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัยที่ขาดก็อาจกลายเป็นข้อพิพาททางการเมืองได้พูดง่ายก็คือว่าม ี
1: ทางเล
0: ือ
1: ก
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆคือว่าไม่ขึ้นศาลไม่ผ่านอนุญาโตตุลาการนะฮ
1: ะ
0: ก็ต้องใช้วิธีทางการเมืองการเจรจาการพูดคุยกันนะครับผมนะฮะดังนั้นในส่วนของข้อพิพาทระหว่างประเทศแล้วก็รูปแบบที่เราสัมผัสหรือเราเจอได้
1: ก็เหมือนกับเวลาที่เราข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลธรรมดาก่อนเราจะไปขึ้นศาลเราก็ไม่อยากจะยุ่งยากเรามาเจรจากันก
0: ่
1: อนเผื่อเราหาข้อตกลงกันได้ที่ไม่ต้องขึ้นศาล
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันต้องให้นักศึกษาหลายท่านก็รู้สึกกลัววิชานี้ต้องบอกว่าจริงๆหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับชีวิตจริงเราเพียงแต่ภาพมันจะใหญ่ขึ้นไปหน่อยไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นรัฐเป็นประเทศนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ในส่วนของทางปฏิบัติการระงับข้อพิพาทนั้นมีอยู่2ลักษณะนะครับผมประการแรกก็คือการระงับข้อพิพาทด้วยการใช้กำลังอ
1: ัน
0: นี้เราพูดไปแล้วนะฮะซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่กรณีจะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำโดยเฉพาะยิ่งการป้องกัน
1: อ้าวก็คล้ายๆกับคนธรรมดา
0: ใช่ฮะคือปกติเราก็ไม่ได้นิยมความรุนแรงน
1: ะ
0: แต่ว่าเพื่อป้องกันตัว
1: ใช่แล้วก็อาจจะต้องทำกระทำโดยใช้กำลังขึ้นมา
0: ใช่ครับผมประการที่สองซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของเราก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับผมนี่เป็นเรื่องของเราหรือหน่วยของเราในครั้งนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะฮะในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
1: ค่ะ
0: นะฮะเรามาดูกันซึ่งในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นเราอาจจะดูภาพรวมก่อนนะครับก็คือพันธกรณีทั่วไปในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะฮะการใช้กำลังทหารนั้นเป็นข้อห้ามที่สำคัญยิ่งทางกฎหมายของประเทศดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อห้ามเฉยๆเนี่ยไม่ได้ฮะมันต้องคู่ขนานกันก็คือมีการระงับข้อพิพาทโดยสันติพูดยังไงคือว่าถ้ามีปัญหาข้อพิพาทมันก็ต้องทำให้มันเป็นยุติแต่เมื่อไม่ให้ใช้กำลัง
1: ก็ต้อง
0: หาทางออกอื่นก็คือโดยสันตินะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นอีกทางออกนึงซึ่งอาจจะเขาเรียกว่านิ่มนวลกว่านะครับผมอีกประเด็นนึงคือเสรีภาพของรัฐในการเลือกวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างสันตินะฮะซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมิได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐเนี่ยฮะต้องใช้ในการระงับข้อพิพาท พูดง่ายก็คือไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องทำอย่างไรแต่โดยทางปฏิบัติเนี่ยรัฐมักจะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางการทูตนะซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะมากกว่าวิธีการทางการศาลนะฮะตรงนี้อาจจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดนะฮะถือจะเลือกทางไหนก็ได้
1: ค่ะ
0: แต่ในขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็มักจะเลือกทางการทูตก็อย่างที่บอกว่าเลือกเจรจาเนี่ยมันดีกว่าการใช้กำลังดีกว่าครับผมนะฮะหรือไม่ก็ไปกับนั้นก็คือไปทางศาลนะฮะแต่อย่างบอกทางการทูตก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า
1: เดี๋ยวนี้คนยังไม่ค่อยคุยกันละอย่างเช่นคนบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยบางทีอ้าวเดี๋ยวขึ้นศาลเจอกันในศาลเราลืมไปว่าจริงๆอ่ะมันพื้นฐานเราควรจะคุยกันก่อนไหมคุยกันดีๆก่อน
0: เอาง่ายที่สุดที่ประจำวันของเราหลังๆก็คือเช่นการขับรถชนกันอาจจะยกมีตัวช่วยมีประกันมาแล้ว
1: ค
0: ือแทนที่จะไปจนถึงศาลนะฮะก็คือตกลงกัน
1: ร
0: ับกันไปเพียงแต่ว่ามีประกันมาช่วยก็เลยทำให้เราสะดวกและรวดเร็วขึ้นนั่นก็เหมือนกันเพราะจริงๆเราก็ไม่ที่อยากจะขึ้นศาลเหมือนกันครับในระหว่างประเทศเราก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะขึ้นศาลนะหรือทำให้มันเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: นะครับผมคราวนี้ในส่วนของการระงับข้อพิพาทนะฮะในการระงับข้อพิพาทนั้นเนี่ยมีคำพูดของจริงๆเนี่ยท่านเป็นผมใช้คำว่าไงดีจะเป็นนักกฎหมายด้วยก็ได้คือท่านเรียนกฎหมายนะฮะชื่อเลยก็ได้ฮะคือมาร์ตินลูเทอร์นะจะเป็นนักปฏิรูปเป็นนักสานการศาสนานะฮะท่านให้ใช้คำว่าท่านมีคำกล่าวไว้ว่าสันติภาพเนี่ยเพื่อรับใช้ความยุติธรรมมิใช่ความยุติธรรมเพื่อรับใช้สันติภาพนะฮะอันนี้ขยายความขยายความในส่วนของกฎหมายให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไปที่การขึ้นศาลหร
1: ือ
0: เพื่อระงับข้อพิพาทจะอยู่ที่ในการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมชอมกันนะฮะเพื่อที่จะนำไปถึงความยุติธรรมพูดง่ายก็คืออยู่กันอย่างสันติก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้โอเคปัจจุบันจะมีข้อถกเถียงกันนะอาจจะบอกว่าถ้าขึ้นศาลแล้วมันชัดเจนกว่านะครับผมแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าละเอียดไปนะครับผมนะฮะเราคงจะเห็นภาพก่อนว่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการเจรจาขั้นตอนการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นจึงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญ
1: เพราะว่าเราต้องยังไงเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: รั
1: ฐเนี่ยต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันก็ทำให้ไม่แตกหักนะคะเรามาคุยกันดีๆได้นะคะค่ะ
0: คราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะก็คือการระงับข้อพิพาททางการเมือง
1: ค
0: ่ะซึ่งแบ่งได้เป็น2ข้อย่อยแล้วกันนะฮะก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐกับการระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศนะฮะหรือจะให้เข้าใจเร็วๆก็คือว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐก็คือเป็นเรื่องของตัวรัฐที่มาพูดจาพูดคุยกันแต่ถ้าโดยองค์การต่างประเทศก็คือตัวองค์การประเทศนั้นเข้ามาช่วยเข้ามาช่วย
1: เราก็เห็นอยู่บ่อยๆนะคะว่าเขามาช่วยอะไรบ้าง
0: ใช่เช่นสหประชาชาติเข้ามาไกลเกลี่ยหรือบางทีก็คือเข้าไปดูแลเลยเข้าไปดูแลให้เกิดความสงบเวลามีเช่น2รัฐทะเลาะกันหรือใช้คำว่ามีใช้กำลังทหารกันเลยนะครับผม
1: ค
0: ราวนี้เรามาดูการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐน
1: ะฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่การเจรจาทางการทูตนะฮะการเจรจาทางการทูตเป็นการระงับโดยรัฐฝ่ายต่างๆที่พิพาทกันนะครับผมกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับผมนักศึกษาจะนึกภาพตามได้นะฮะก็คือการเจรจาทางการทูตก็คือระหว่างรัฐคู่พิพาท2รัฐเนี่ยก็มาพูดคุยเจรจากัน
1: มาคุยกันเอง
0: มาคุยกันเนี่ยเราเรียกเป็นการเจรจาทางการทูตแต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือมีบุคคลที่3บุคคลที่3เข้ามาเนี่ยก็คือเช่นเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะฮะมาเป็นคนกลางหรือมาจัดให้เกิดการพูดคุยกัน
1: ก็จัดเวที
0: จัดเวที
1: นะฮะ
0: หรือการหาความจริงซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่รู้ความจริงคือยังไงซึ่งถ้าความจริงชัดเจนเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องนี้จบได้
1: ง่าย
0: จบได้ง่าย
1: ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับผมในเรื่องของการเจรจาทางการทูตนะครับผมการเจรจาทางการทูตนั้นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของพันธกรณีในการเจรจานะฮ
1: ะ
0: ในส่วนของมูลฐานหรือว่าที่มาก็ได้นะฮ
1: ะ
0: ก็มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศน
1: ะ
0: อันนี้ ถ้าเราคุยตั้งแต่เรื่องบอกเกิดนะฮะพูดถึงว่าหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ได้พูดว่าใช่ไหมทุกอย่างก็เริ่มจากจารีตประเพณีก่อนแล้วถึงค่อยมา
1: ส่วนที่สัญญา
0: ส่วนที่สัญญามาเขียนเป็นลายลักษณ์ให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกันฮะก็มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะรัฐอาจยืนยันหรือระบุรายละเอียดของพันธะกรณีดังกล่าวในส่วนที่สัญญาโดยอาจระบุ

0: ให้ใช้การเจรจาสำหรับการระงับข้อพิพาทในบางเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะคือได้กำหนดเอาไว้อีกกรณีนึงก็คือหน้าที่ในทุกสถานการณ์นะหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าการเจรจานั้นเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐที่พิพาทกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการระบุไว้ในตัวบทใดๆพูดง่ายๆก็คือว่ามันอยู่ผมถ้าเราใช้คำง่ายๆคือมันก็อยู่ในสามัญสำนึกนะฮะว่ามีปัญหาก็เจรจากันอันนี้คือดูในทุกสถานการณ์นะฮะหมายถึงว่าถึงแม้ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติหรือว่าไม่ได้มีการตกลงเอาไว
1: ้
0: นะแต่ถ้ามีปัญหาก็พูดจาพูดคุยกันนะครับผมนะซึ่งผลของพันธะกรณีในการเจรจานั้นมีหลายระดับน
1: ะ
0: ขั้นต่ำสุดก็คือหน้าที่ในการเริ่มเจรจาเพื่อหาทางบรรลุข้อยุติขั้นต่อมาคือต้องทำการเจรจาอย่างสุจริต
1: นะ
0: ที่เราให้ความสำคัญกับขั้นต่ำสุดก็คือว่าคือมันต้องเริ่มจากการมาเริ่มพูดคุยก่อนนะคือถ้าไม่เริ่มพูดคุยยังไงไม่จบแน่นอนนะครับผมนะฮะคราวนี้วิธีในการเจรจานั้นอาจเกิดขึ้นแบบทวิภาคีคือคุยกันสองฝ่ายหรือพหุภาคีก็ได้ฮะซึ่งเป็นการสนทนาที่นำไปสู่การยอมรับข้อยุติร่วมกันซึ่งมักทำในรูปของการทำสนธิสัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับผมคราวนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทนะอันนี้ก็คือว่าในบางกรณี2ฝ่ายเนี่ยถ้าเรียกว่าคุยกันไม่ได้ละ
1: ค่ะ
0: นะหรืออาจจะคุยกันได้แต่ว่าคือยังไงมีงอมงอนกัน
1: คล้ายกับที่เราจัดกิจกรรมไก่เกลี่ยเวลาเราอบรมเข้ม
0: เหมือนกัน
1: นักศึกษาก็ลองดูซิว่าเอ้ยมันต้องมีตัวกลางคนนึงนะมาคอยช่วยพูดนะคะ
0: คือจริงๆทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขัดแย้งเนี่ยผมใช้คำภาษาเงี้ยขัดแย้งไม่จริง
1: ค
0: ือขัดแย้งด้วยความมีทิฏฐิหรือขัดแย้งเพราะว่าไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งคราวนี้แต่ว่าใครจะเริ่มก่อนล่ะคราวนี้ก็ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยนะฮะก็มีตั้งแต่การจัดเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะฮะอันนี้เป็นการเข้ารวมของรัฐเป็นการเข้าร่วมของรัฐที่3นะฮะที่เสนอตัวเข้าช่วย
1: ะ
0: นะฮะก็คือเจตนาดีอยากให้อยู่กันอย่างสันตินะครับผมน
1: ะ
0: การจัดเจรจาอีกกรณีคือการไกล่เกลี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐฝ่ายที่พิพาทกันโดยผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะเสนอพื้นฐานของการเจรจาคือหมายความว่ามีข้อมูลพื้นฐานมีพื้นฐานว่าเราต้องประมาณอย่างนี้ก่อนเรื่องนี้คุยกันให้ได้อย่างนี้ก่อนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเช่นพื้นฐานก็คือว่าหยุดยิงก่อนส่วนขัดข้องหมองใจยังไงตกลงไงเดี๋ยวว่าอีกทีแต่นี้หยุดยิงก่อน
1: หยุดยิงก่อน
0: ครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะมีส่วนในการดำเนินการเจรจานะการระงับข้อพิพาทวิธีนี้จะแตกต่างจากการเจรจาการจัดการเจรจาเนี่ยก็คือผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าเจรจาก็คือ2ฝ่ายน
1: ะ
0: แต่ถ้าไกล่เกลี่ยก็จะมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะคราวนี้การเข้าร่วมบุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทเนี่ยเมื่อกี้เราอาจจะพูดถึงการพิมานอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยมีกรณีนึงเนี่ยซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะช่วยยังไงก็คือการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็คือเป็นคนกลางที่ลงไปหาข้อมูล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลงไปหาข้อมูลเพราะบางครั้งเนี่ยพูดง่ายก็คือว่าคุยกันคนละเรื่อง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องนี้หรือข้อพิพาทนี้จบได้
1: ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นะครับผมนั่นคือการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศซึ่งที่เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วน
1: ะ
0: ก็มีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นการพิจารณาข้อพิพาทโดยองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกันองค์กรปฏิบัติหน้าที่จะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทแต่ไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ก็ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายในส่วนที่สัญญาต่างๆนะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นมาตรา42ของกติกาค.ศ.1966ก็ด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองน
1: ะ
0: แต่ทางปฏิบัติเราก็ไม่ได้ค่อยใช้กันเนี่ยเหตุผลก็คือว่าถ้าฝ่ายที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่
1: า
0: ก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอปณีประนอมคุยกันแล้วคือพูดง่ายคือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสิทธิ์ด้อยกว่าเนี่ย
1: รู้ตัวแล้ว
0: รู้ตัวก็ไม่ได้อยาก
1: ใช้เราอาจจะแพ้ได้
0: ก็อาจจะแพ้ก็ไม่ได้
1: ล้มกระดาน
0: ครับผมนะฮะคราวนี้ต่อมาก็คือการระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะนึกภาพองค์กรแรกก่อนเลยก็คือ
1: UN
0: สหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทั่วไปน
1: ะ
0: ทุกคนจะรู้จักดีต่อมาก็มีองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งมีเขตอำนาจด้านการเมืองอยู่นะฮะอาจจะมีเรื่องของอาเซียนหรือองค์การประเทศของภูมิภาคต่าง
1: ๆ EU อาเซียน
0: ครับต่อมามีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคนะฮะเช่น

0: การการค้าโลกทางเทคนิคเราอาจจะ
1: WTO
0: หรือทางเทคนิคเช่นองค์การอนามัยโลกเป็นเรื่ององค์การอนามัยโลกนะแล้วก็หรือยูเนสโกนะครับผมนะอันนี้คราวนี้ในส่วนของสหประชาชาติแล้วเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้เลยนะฮะชัดเจนมากในมาตรา1วรรค1ของกฎบัตรว่าการระงับข้อพิพาทถูกจัดให้อยู่ในวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งนะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหรือผมใช้คำว่าเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การสหประชาชาตินะครับผมนะฮ
1: ะ
0: ต่อมาก็คือในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคง
1: ค
0: ่ะคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่รับมอบความรับผิดชอบในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็อยู่ในองค์การสหประชาชาติเนี่ยมีอำนาจระงับข้อพิพาทด้วยตนเองและทำข้อเสนอแนะวิธีการระงับพิพาทให้รัฐที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะซึ่งต่อมาก็มีเรื่องของสมัชชา
1: ค่ะ
0: สมัชชาก็ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐสมาชิกทั้งหมดอันนี้จะเยอะกว่าจะใหญ่กว่าอัน
1: น
0: ี้
1: เด
0: ี๋
1: ยวถ้าเราไปเรียนเรื่องในหน่วยที่9
0: ครับผม
1: ในเรื่ององค์การระหว่างประเทศเราก็จะรู้เลยว่าต้องประกอบด้วยคณะมนตรีสมัชชาและก็เลขาธิการ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งแต่ละหน่วยและแต่องค์กรภายในของเขาเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาทเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งฮะเพราะว่าท่านหนึ่งครับว่าเป็นคนเดียวเลยฮะ
1: ค
0: ือเลขาธิการสหประชาชาติก็มีอำนาจหน้าที่ทางการทูตนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยก็คือเป็นผู้ร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาปัญหาขัดแย้งนะฮะอันนี้คือเราดูในภาพขององค์การสหประชาชาตินะฮะแต่จริงๆตัวท่านเองก็อาจได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการในเรื่องต่างๆน
1: ะ
0: ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองๆนะฮ
1: ะ
0: ต่อมาในระดับภูมิภาคนะฮะระดับภูมิภาคนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เช่นเดียวกันก็มีอำนาจหน้าที่แล้วก็ในการระงับข้อพิพาทเหมือนกันแต่เดียวกันถ้าไม่ได้มีความชัดเจนหรือไม่มีนะฮะสหประชาชาติก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับผมเราอาจจะได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามีหน่วยงานหรือมีองค์กรใดบ้างนะครับผมนะหน้าที่ก็เช่นเดียวกันฮะก็คือช่วยกันระงับข้อพิพาทวิธีการเช่นการเจรจาการไกล่เกลี่ยนะฮะตัวอย่างขององค์กรก็มีเยอะแยะมากมายฮะระดับขององค์กรเช่นมียกตัวอย่างที่เรารู้จักกันเดียวใกล้ตัวเลยคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในส่วนขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภา
1: ค
0: นะครับผมนะฮะคราวนี้องค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิ
1: ค
0: เช่นเดียวกันฮะก็มีใช้คำว่ามีบทบาทนะฮะในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติเช่นเดียวกันฮะแต่ว่ามีลักษณะพิเศษบ้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะเช่นมีการใช้ระงับข้อพิพาทที่ไม่ใช่ทางการศาลเป็นหลัก
1: ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องนั้นๆ
0: เรื่องนั้น
1: สมมติว่าเรื่องการค้าอะไร
0: ใช่ฮะ
1: ด้าน
0: การค้าเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องฮะ
1: ค่ะเป็น
0: เรื่องเฉพาะเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะครับผมคราวนี้เรามาดูต่อกันนะฮะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเหมือนจะคล้ายๆแต่ว่ามันมีข้อพิเศษต่างกว่านะครับผมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างขององค์กรขึ้นมาทางเทคนิคแล้วกันอย่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกมาตรา75กำหนดให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาปัญหาได
1: ้
0: เนี่ยก็คือกำหนดไว้เลยว่ามีไปสายยุติธรรมระหว่างประเทศเลยนะครับผม
1: WHO
0: ครับผมเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างคือพูดง่ายก็คือจะมีการกำหนดเฉพาะไปว่ามีวิธีการดำเนินการยังไง
1: บอกเลย
0: บอกเลยนะครับที่จะเกิดเป็นเรื่องของแต่ละรัฐเองหรือสหประชาชาตินั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มีทางเลือกเยอะจะไปศาลเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นองค์การระหว่างประเทศเชิงเทคนิคเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะมีการระบุไว้แล้วว่าช่องทางไหนเนี่ยซึ่งอาจจะแคบลงมาหน่อยซึ่งจะแคบลงมาหน่อยนะครับผมคราวนี้อีกกรณีหนึ่งที่สำคัญมากคือการระงับข้อพิพาททางศาลเข้าใจว่าไม่มีใครอยากขึ้นศาลเนี
1: ่
0: ยแต่บางครั้งแล้วถ้ายังหาข้อยุติไม่ได้
1: ก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นแล้วก็จำเป็นก็เรียกต้องพึ่งศาลแล้วนะครับต้องพึ่งศาลนะซึ่งเราสามารถจะแบ่งได้เป็นสองกรณีใหญ่ก็คือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศนะครับผมนะเรามาดูในรายละเอียดกันนะมีการพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการการอนุญาโตตุลาการนะครับผมนะคราวนี้อนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยก็บอกว่ามีต้นกำเนิดก่อนศาลระหว่างประเทศเนื่องจากการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐอย่างเคร่งครัดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าทุกรัฐเนี่ยก็อยากสงวน

0: ำนาจหรือสงวนสิทธิ์ทางการศาลไม่อยู่ภายใต้บังคับของศาลอื่นหรือองค์กรอื่นดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเริ่มแรกคือการเจรจาแต่ถ้ามันยังเจรจาไม่ได้ก็มีอนุญาโตตุลาการก็คือมีคนกลางหรือมีผู้แทนมาตัดสินแต่ก็ยังไม่ใช่ศาลนะฮะไม่ใช่ศาลวิธีการนี้ก็ยังถูกนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทของรัฐกับเอกชนนะฮะกับเอกชนต่างชาติเรื่องการลงทุนของผู้ลงทุนซึ่งมักเป็นบรรษัทข้ามชาติน
1: ะคร ับ
0: ผมคราวนี้ต้องดูว่าและอนุญาโตตุลาการนั้นมีลักษณะยังไงบ้างฮะลักษณะเป็นความสมัครใจนะคือถ้าหลายท่านได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการก็จะเข้าใจได้ว่าคล้ายๆกันฮ
1: ะ
0: ว่าจะเป็นเรื่องของเอกชนนะครับผมอนุญาโตตุลาการนั้นมาจากการเลือกของฝ่ายที่พิพาทกันน
1: ะ
0: ก็อย่างที่บอกมาเริ่มจากการตกลงคือเรียกพบกันครึ่งทางระหว่างการเจรจาพูดคุยกันหรือไปศาลเลยนะก็คือว่าตั้งคนกลาง
1: มาไปทางใดทางหนึ่งก็เราก็มาอยู่ตรงกลาง
0: ตั้งคนที่เราเลือกกันเองมาตัดสินนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะมีตั้งแต่อนุญาโตตุลาการจากการเลือกของฝ่ายที่พิพาทกันแต่อย่างที่บอกนี่คือเราเลือกกันเองต่อมาอนุญาโตตุลาการภาคบังคับนะฮะอันนี้เกิดจากการยอมรับล่วงหน้าและมีก่อนจะมีข้อพิพาทก็คืออาจจะได้มีการเขียนว่านี่สนธิสัญญา
1: แ
0: ต่ผมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดกรณีข้อพิพาทนั้น
1: จะให้ใคร
0: ให้ใช้วิธีการใดคือใช้วิธีการครับอนุญาโตตุลาการนะครับผมมีการจะระบุเจตนายินยอมไว้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อพิพาทนั้นก
1: ็ยินยอมให้
0: ใช้อนุญาโตตุลาการนะครับผมแล้วก็ขอบเขตของการใช้อนุญาโตตุลาการนั้นก็อาจใช้ได้กับข้อพิพาททุกประเภทซึ่งฝ่ายที่พิพาทกันต้องการเนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมอยู่ที่เจตนาของคู่พิพาทนะครับผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นพบกันครึ่งทางน
1: ะ
0: พบกันครึ่งทางก่อนที่จะไปถึงศาลนะครับผมโครงสร้างขององค์กรของอนุญาโตตุลาการนั้นมักถูกเขาเลือกจากนักนิติศาสตร์นักนิติศาสตร์และการทูตผู้พิพากษานะซึ่งก็มีเรื่องของอำนาจขององค์กรอนุญาโตตุลาการอำนาจในการกำหนดเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการอำนาจในการกำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วก็อำนาจพิเศษในบางกรณีนะครับผมซึ่งด้วยเวลาจำกัดเนี่ยก็คงอาจจะนักศึกษาอาจจะต้องไปอ
1: ่าน
0: เพ
1: ิ่
0: มเติม
1: นะ
0: ครับผ่านเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะฮะอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยก็พูดถึงการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการมีศาลสถิตอนุญาโตตุลาการถูกตั้งขึ้นโดยผลของอนุสัญญากรุงเฮกในปี1899น
1: ะ
0: โดยวิธีพิจารณาความนั้นก็เป็นไปตามที่รัฐที่พิพาทตกลงกันในข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการหรือสนธิสัญญาอื่นใดที่ผูกพันรัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะสังเกตได้ไหมฮะนั้นวิธีการนะฮะก็เป็นการตกลงกัน
1: นะ
0: เป็นการตกลงกันคำที่ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นมีผลบังคับและผูกพันฝ่ายที่พิพาทซึ่งต้องออกมาตรการภายในทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
1: พอมีคำชี้ขาดแล้วเราต้องมา
0: ต้องปฏิบัติตาม
1: มีมาตรการของเราเองที่จะปฏิบัติตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราเลือกเองที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแม้แต่ตัวอนุญาโตเราทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเลือกเองเลือกเองดังนั้นเมื่อมีผลออกมาก็ต้องยอมรับจากผลนั้นครับผมนะฮะต่อมาการระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศนะครับผมซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินละศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับผมแต่จริงๆเราก็มีศาลอื่นเหมือนกันนะครับผมม
1: ี
0: ศาลอื่นแต่ว่าที่เราคุ้นเคยคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับผมนะฮะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยในการถูกจัดตั้งขึ้นโดยอันนี้อาจจะโดยถูกจัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับผมเนี่ย
1: แต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้สหประชาชาติน
0: ะครับผม
1: จัดตั้งโดยสหประชาชาติ
0: ครับผมนะแล้วก็ตุลาการนั้นประกอบด้วยสมาชิก15รายจากรัฐสมาชิกไม่อาจมีคนชาติเดียวกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เกินรัฐละ1คนน
1: ะ
0: พูดง่ายก็คือเพราะถ้าเกิดมากกว่านั้นมันก็จะมีอำนาจเหนือเสียงมันก็อาจจะรวมกันไปส่วนเขตอำนาจศาลนั้นอันนี้น่าสนใจนะครับผมรัฐจะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการพิจารณาข้อพิพาทก็ต่อเมื่อให้ความยินยอมเท่านั้น
1: ไม่ใช่ว่าออโตเมติก
0: อ
1: ยู่มีเขตอำนาจเลยนะคะต้องรัฐนั้นต้องให้ความยินยอมที
0: ่
1: จะอยู่ภายใต้ศาลค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วงที่เราก่อนที่จะมีคดีเรื่องของประธานข้อพิพาทก่อนมีคดีผมมีโอกาสได้ไปที่กรุงเทพคือช่วงนั้นก็จริงๆไปบ่อยน
1: ะ
0: ก็ไปมีโอกาสได้ไปก็ได้พูดคุยกับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะเบอร์ตำแหน่งท่านอาคาทูตที่ ที่ปรึกษาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ็นว่าเอ๊ะคดีเราจะทำยังไงเพราะจริงๆเนี่ยต้องให้ข้อมูลก่อนว่าทางกระทรวงประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีคณะทำงานที่จะดูว่าเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆนั้นควรจะเข้าสู่การพิจารณาของสายของประเทศแค่ไหนอย่างไรด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนคดีปกติที่เราไม่มีทางเลือก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เรามี
0: ทางเลือกว่า
1: เราต้องยินยอมก่อน
0: เราจะไม่ขึ้นก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกว่าสู่กระบวนการอื่นการเจรจาการปฏิบัติหน้าการตกลงกันนะฮะหรือเลือกที่จะขึ้นแต่ถ้าขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะคราวนี้กฎหมายที่ใช้บังคับนะฮะศาลพิจารณาตัดสินคดีโดยอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรา38ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนี้ครั้งที่แล้วฮะหน่วยที่1
1: หน่วยที่1ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
0: เพราะว่าหลายท่านมาเรียนหรือศึกษาวิชานี้นะฮะก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูตัวบทกฎหมายที่ไหนเพราะว่าวิชาอื่นเนี่ยจะชัดเจนมากด
1: ู
0: ประมวลกฎหมายอาญา
1: ง่ายเลยเราดูตามนั้น
0: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: เพราะกฎหมายประเทศ
1: อาจารย์เราจะดู
0: อะไรจริงๆหรือศาลท่านจะตัดสินนั้นท่านดูอะไรนะเนี่ยก็ดูเรียกกฎหมายตามมาตรา38ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
1: แล้วก็จะมีอนุสัญญาต่างๆที่เราก็ถือว่าเป็นตัวบทละ
0: ใช่ครับนะแล้วก็การบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินเนี่ยมาตรา94วรรค2ของกฎบัตรสหประชาติให้อำนาจและดุลพินิจแก่คณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ออกมาตรการบังคับเป็นอำนาจในทางทฤษฎีที่ยังไม่เคยมีการนำมาใช้หมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยก็มักจะดำเนินการพูดง่ายคือเมื่อเรายินยอมพร้อมใจที่เข้าสู่กระบวนการเราก็ปฏิบัติตามนะเป็นส่วนใหญ่ด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยถ้าปฏิความมั่นคงก็เลยไม่ได้มีการบังคับน
1: ะ
0: บังคับว่า
1: ไม่ต้องไปบังคับ
0: ใช่ครับอีกกรณีนึงก็คือหน้าที่ศาลในการทำความเห็นเชิงปรึกษา
1: ครับ
0: ผมก็คือไม่ใช่เฉพาะของการที่จะตัดสินคดีอย่างเดียว
1: อ
0: าจจะเป็นการความเห็นเชิงปรึกษาว่าเรื่องดังกล่าวควรจะดำเนินการอย่างไรนะอาจจะไม่ได้ชี้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่อาจจะบอกเรื่องนี้เห็นควรจะไปดำเนินการอย่างนี้ในวงเล็บซึ่งอาจจะดีต่อทั้งสอง
1: ฝ่ายก็คือไม่ใช่คำตัดสินนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับเป็นการให้ความเห็นเชิงปรึกษานะครับผมศาลระหว่างประเทศอื่นๆที่มีเขตอำนาจเฉพาะเรื่องนะครับผมนะฮะก็คือเช่นศาลกฎหมายทะเลถูกจัดขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะด้วยกฎหมายทะเลนะครับผมองค์การระงับข้อพิพาทในองค์การการค้าโลกอันนี้ก็ระบบการระงับข้อพิพาทตามความตกลงปี1994ศาลอาญาระหว่างประเทศน
1: ะ
0: อันนี้อาจจะได้ยินบ่อยอีกเหมือนกันนะเกิดจากธรรมนูญกรุงโรมด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศปี1998
1: เดี๋ยวเราอาจจะมีเรียนในหน่วยที่15ในเร
0: ื่อง
1: ของศาลอาญาระหว่างประเทศ
0: นั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันตินั้นเนี่ยมีหลายแนวทางหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้คำว่าไม่ใช้ศาล
1: ไม่ใช้ศาล
0: ไม่ขึ้นศาล
1: การทูตบ้าง
0: ทางการทูตบ้างฮะซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาก็ควรจะเข้าใจและให้ความสำคัญนะฮะให้ความสำคัญว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อพูดถึงกฎหมายแล้วไม่พูดถึงเรื่องของการพิพาทหรือข้อพิพาทเนี่ย
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะเรียนหรือว่าเราอาจจะอ่านมาเยอะแล้วมีเรื่องของหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อมีข้อพิพาทแล้วจะต้องตัดสินหรือดำเนินการอย่างไร
1: ในเหตุนี้แหละเราถึงต้องเรียนกฎหมายเพราะมันจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คิดว่าในหน่วยที่6เนี่ยก็อาจจะทำให้นักศึกษานั้นมีความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็ขอจบในส่วนของหน่วยที่6แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ก็นี้เราก็หมดเวลานะคะในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการคำถามคำตอบนะคะเพื่อให้นักศึกษาฝึกนะคะลองดูซิว่าหลังจากได้รับฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถจะตอบคำถามนะคะที่อาจารย์เนี่ยเตรียมกันมาเนี่ยได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะค่ะก็พบกันในช่วงที่4นะคะก็ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะคะถ้าเพื่อจะวัดความเข้าใจของนักศึกษาว่าหลังจากฟังบรรยายนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะตอบคำถามนะคะได้ยังไงบ้างนะคะก็ลองมาดูคำถามในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะก็ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีอย่างไรนะคะให้นักศึกษาอธิบายแล้วก็ระบบกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดเป็นสำคัญนะคะก็ าจารย์วิชัยก็จะมาเฉลยดูซิว่าข้อที่1เนี่ยจะเฉลยว่ายังไงบ้างคะ
2: ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบในเชิงความเข้าใจนะครับคือเป็นข้อสอบทฤษฎีนะครับให้นักศึกษาอธิบายเป็นข้อสอบที่คำถามตรงไปตรงมานะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในมีอยู่อย่างไรซึ่งทฤษฎีที่จะมาอธิบายความสัมพันธ์อันเนี้ยตามที่เราได้ศึกษากันก็มีอยู่2ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีเอกนิยมนะครับนักศึกษาต้องอธิบายว่าทฤษฎีเอกนิยมนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับและเมื่อมีการขัดกันระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทฤษฎีนี้จะถือว่ากฎหมายใดมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีทวินิยมนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนักศึกษาก็ต้องทำความต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับให้ผู้ตรวจเข้าใจว่าทฤษฎีเอกนิยมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อมีความขัดกันนะครับศาลหรือว่าองค์กรภายในจะใช้กฎหมายใดสำคัญกว่านะครับย้อนมาที่ทฤษฎีแรกทฤษฎีเอกนิยมอาจจะมีแนวคิดย่อยๆนะฮะในตอนแรกนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีอยู่2แนวคิดนะครับว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมแบบดั้งเดิมหรือเป็นทฤษฎีแบบปกผันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอธิบายนะครับและอาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าในอย่างของทฤษฎีเอกนิยมอย่างเช่นของอเมริกาทฤษฎีทวินิยมในอย่างเช่นของไทยหรือของฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้านักศึกษาอยากจะให้ได้คะแนนมากไปกว่านั้นนะครับนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายปัญหามันนะครับปัญหาที่เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องศึกษาประเด็นนี้ในการตอบคำถามอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบก็จะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบเนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าทำไมเราต้องศึกษานะนักศึกษามีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่2นะข้อสอบนี้มี2ประเด็น1ถามเรื่องของทฤษฎีอันที่2ถามว่ากฎหมายไทยยืนอยู่บนทฤษฎีใดนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเราถึงตอบว่ากฎหมายไทยยืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทวินิยมนะครับแต่จริงๆแล้วเวลานำมาปรับใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นด้วยนะมีความยืดหยุ่นในการนำปรับใช้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นสนธิสัญญาเนี่ยนะครับก็จะยืนอยู่บนทฤษฎีทวินิยมอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าหากว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีหรือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปบางครั้งมีความยืดหยุ่นนำมาปรับใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังเรื่องของการที่ศาลยกฟ้องกรณีที่มีการฟ้องผู้แทนทางการทูตนะถ้ากับว่าศาลเนี่ยได้นำหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้นั่นก็คือกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักเรื่องของความคุ้มกันทางการทูตเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตไว้นะครับแล้วเราก็ไม่ใช้ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาความสัมพันธ์ทางการทูตก็ตามนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็คร่าวๆก็แค่นี้ส่วนรายละเอียดนักศึกษากลับไปดูในสไลด์ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับ
1: ค่ะก็ในนี้เรามาดูกันในข้อที่2นะคะข้อที่2ก็ดูใน PowerPoint เลยนะคะก็ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนนะคะในการทำสนธิสัญญาโดยละเอียดนะคะก็นี้เราก็มาดูนะคะเราก็จะทราบว่าการทำสนธิสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับการแสดงเจตจำนงของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการขั้นตอนสำคัญต่างๆในการทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแล้วล่ะนะคะว่าคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเจรจาแต่เราอาจจะย้อนกลับไปว่าก่อนมีการเจรจาเนี่ยเราต้องมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มก่อนนะคะก็คือโดยให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะคะเช่นประมุขของรัฐหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยค่ะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจาโดยที่หลักการแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาในนามของรัฐก็คือประมุขของรัฐหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลนะคะหรือว่า ัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็คือเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องมีหนังสือนะคะที่มอบอำนาจเต็มให้นะคะ

0: ะแต่ถ้าเป็นอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในการเจรจาก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือ1ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเต็มโดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยที่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยก็จะหมายถึงหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐซึ่งที่จะแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนของรัฐที่ไปเจรจายอมรับรับรองข้อบทของสนธิสัญญาแล้วก็ในการแสดงเจตนาของรัฐที่จะผูกพันให้ตามผลของสนธิสัญญาหรือว่าเพื่อที่จะกระทำการใดๆให้เสร็จซึ่งสมบูรณ์ไปเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาเนี่ยถือว่าผู้นั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐซึ่งมีอำนาจในการรับรองนะคะความถูกต้องของข้อบทสนธิสัญญาหรือว่ามีการมีอำนาจที่จะแสดงเจตนานะคะในนามของรัฐนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้รัฐนั้นเนี่ยมีการมีความผูกพันตามสนธิสัญญาโดยที่จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนั้นนะคะส่วน2ข้อ2ก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะโดยในทางปฏิบัติของรัฐหรือว่าในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆเนี่ยพิจารณาได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยมีเจตนาให้บุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของรัฐและก็มีอำนาจเต็มนะคะก็คือประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อจะดำเนินการใดๆในกระทำการในทุกกรณีเลยนะคะที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาผู้แทนของรัฐเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนะคะหรือที่เราเรียกว่า full powers นั่นเองนะคะนี้มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการเจรจา
1: การเจรจาน
0: ะคะเราก็มานึกถึงนะคะเวลาเราทำสัญญาเหมือนสัญญาปกติเนี่ยแหละที่เราทำกันนะระหว่างบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเราจะทำสัญญาอะไรกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการเจรจาตกลงต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปนะเราก็ต้องมีการสรุปละว่าผลประโยชน์ที่เราต้องการร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายหรือว่าภาคีหลายฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยมีความพึงพอใจแล้วก็ยินดีที่จะได้บทสรุปเหล่านั้นเนี่ยในการเจรจาก่อนที่จะนำไปถึงข้อบทหรือว่าร่างนะคะร่างสนธิสัญญานะคะจนเป็นที่พอของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็พอเจรจาแล้วเราค่อยจะไปยกร่างกันว่าที่เราเจรจาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อให้หลังจากนั้นมีการรับรองลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการเจรจานั่นเองนะคะนี่มาดูขั้นตอนที่3นะคะ เราเรียกว่าการรับรองเบื้องต้นนะคะหรือว่าการรับรองข้อบทนะคะหรือว่ารับรองร่างและก็มีการยอมรับข้อบทเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการยืนยันความถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญานะคะนี่อันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเรามีการเจรจาต่อกันแล้วนะคะเราได้ข้อสรุปมาละเราก็เลยมารับรองชั่วเบื้องต้นก่อนนะคะว่าที่เราเจรจานั้นเนี่ยเราร่างกันขึ้นมาดูซิว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างที่เราจะทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ภาคีเนี่ยจะต้องตกลงร่วมกันกำหนดทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของสาระสำคัญนะคะโดยที่มีในนั้นก็อาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะคะในการตกลงนะคะเพื่อที่จะมาร่างเป็นข้อบทของสนธิสัญญานะคะแสดงให้เห็นถึงว่าภาคีของสนธิสัญญาเนี่ยยอมรับนะคะที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสนธิสัญญานั้นต้องมีการรับรองเสียก่อนร่างข้อบทนี้นะคะก็เมื่อมีการยอมรับแล้วเนี่ยนะคะรับรองแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการที่ยืนยันความถูกต้องต่อไปนะคะว่าความถูกต้องแท้จริงของตัวบทเนี่ยนะคะมีความถูกต้องหรือไม่นะคะยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าแน่ชัดชัดเจนแล้วหรือยังนะคะแล้วถ้อยคำในตัวบทนั้นเนี่ยมีความแน่นอนแสดงถึงเจตนาที่เราได้ตกลงต่อกันแล้วหรือยังนะคะก็เมื่อได้รับความรับรองชั่วคราวหรือรับรองร่างแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยืนยันความถูกต้องแล้วเนี่ยก็ภาคีเนี่ยก็ถือได้ว่ายินยอมแล้วล่ะนะคะที่จะผูกพันปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่4คือการให้ความยินยอมและผูกพันตัวเองต่อสนธิสัญญานะคะเมื่อรัฐเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นชอบรับรองความถูกต้องแท้จริงของ บทสนธิสัญญานะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความยอมรับชั่วคราวนะคะต่อไปก็เป็นการให้ความยินยอมที่จะผูกพันนะคะก็ยินยอมที่จะผูกพันแล้วก็เป็นการรับถือว่าเป็นการรับรองขั้นสุดท้ายนะคะที่จะให้ผูกให้ตัวเองเนี่ยผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยินยอมเนี้ยนะคะจะทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่เช่นการลงนามนะคะการแลกเปลี่ยนตราสารการให้สัตยาบันนะคะการยอมรับการให้ความเห็นชอบหรือการพักยานุวัตรนะคะนอกจากนั้นการให้ความยินยอมผูกพันเนี่ยนะคะของภาคีเนี่ยอาจจะทำได้โดยวิธีการอื่นๆนะคะแต่จะต้องเป็นตามที่ตกลงกันไว้นะคะหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้ให้วางหลักการเอาไว้ว่าสามารถทำได้นะคะนี่ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกาศใช้แล้วก็การจดทะเบียนสนธิสัญญานะคะหลังจากสนธิสัญญาเนี่ยเริ่มมีผลบังคับแล้วเนี่ยสนธิสัญญาจะต้องถูกจัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาตินะคะเพื่อที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดเก็บบันทึกแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ต่อไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา102นะคะของกฎบัตรสหประชาชาตินะคะโดยที่รัฐภาคีเนี่ยจะต้องจดทะเบียนต่อสหประชาชาติจัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็จะต้องกระทำนะคะซึ่งว่าถ้าหากไม่กระทำเนี่ยจะเอามายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำมีข้อขัดแย้งนะคะไม่มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเหล่านั้นเนี่ยจะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานในการที่จะสู้คดีนะคะเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าการที่เราไม่มีจดทะเบียนนะคะต่อสนธิสัญญาต่อสหประชาชาติไม่ได้ทำให้สนธิสัญญานั้นเสียไปเพียงแต่ว่าเรายกขึ้นเวลามีคดีเราไม่สามารถที่จะเอาไปยืนยันได้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะของการทำสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยตอบคำตอบนะคะนักศึกษาอย่าเขียนแค่หัวข้อมานะคะว่า1 2 3 4 5ไม่งั้นนักศึกษาก็จะได้คะแนนแค่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะ2คะแนน3คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละในหัวข้อนะคะนักศึกษาต้องอธิบายนะคะให้ผู้ตรวจเนี่ยทราบว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนะคะของในแต่ละหัวข้อเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่ใส่มาสั้นๆ นะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อ3นะคะในข้อ3เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการคำถามมีอยู่ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้าง
1: ครับผมครับครับ
0: นะคะ
1: ครับผมคำถามนะครับผมก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้างนะครับผมซึ่งได้อธิบายให้นักศึกษาได้ฟังแล้วซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะเพราะต้องบอกก่อนว่าแต่รัฐเนี่ยไม่ค่อยอยากขึ้นศาลน
0: ะ
1: อยากจะพูดคุยเจรจากันนะครับผมซึ่งเราอาจจะมีวิธีการซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คือ1การเจรจาทางการทูตนะฮะทางการทูตเป็นการกระทำโดยรัฐนะฝ่ายต่างๆที่พิพาทกันนะครับผมอันนี้มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะฮ
0: ะ
1: รัฐอาจจะยืนยันหรือระบุรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยไว้ในสนธิสัญญา
0: ค
1: ือระบุไว้แต่ต้นว่าถ้ามีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนั้นก็ให้ใช้วิธีการเจรจาทางการทูต
0: ค
1: ือกำหนดไว้ในสนธิสัญญาแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมิได้มีการกำหนดไว้ในสนธิสัญญานะครับผมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจว่าการพูดคุยเจรจานะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทำน
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่จะไป
0: ขึ
1: ้นลงขึ้นศาลหรือที่หนักกว่าคือมากง่ายกว่าหรือว่าดีกว่าการใช้กำลังน
0: ะ
1: ดีกว่าการใช้กำลังมากนะนั้นเรื่องของการเจรจาทางการทูตนั้นก็เลยเป็นแนวคิดหรือเป็นวิธีการแรกๆเนี่ยที่เมื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้วิธีการดังกล่าวนะอีกกรณีหนึ่งก็คล้ายๆกันก็คือยังไม่ขึ้นศาลนะฮะแต่ว่ามีบุคคลก็คือมีรัฐอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทนะฮะได้แก่การจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งการเป็นการพิจารณาข้อพิพาทโดย องค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกันนะองค์การองค์กรที่ทำ

0: ที่ประนีประนอมอยากจะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทนะครับผมครับผมคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเจรจาเฉยๆการจัดเจรจาการไกลเกลี่ยนี่มันเหมือนต่างกันยังไงน
1: ะ
0: การจัดเจรจาเนี่ยใช้คำเรียกว่าเราจัดขึ้นให้คุยพาทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับผมแต่การไกล่เกลี่ยก็คือว่าลงไปช่วยด้วยเลยลงไปคุยลงไปไกล่เกลี่ยนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะข้อสรุปที่เป็นที่ยุตินะครับผมครับผมนั้นในเบื้องต้นในส่วนของการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐนั้นมีวิธีการใดบ้างก็ตามที่ได้อธิบายนะครับผมครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนี่ก็เราก็หมดในช่วงคำถามนะคะนี้แล้วมันดูซิว่าวิธีการอาจารย์ลองบอกนักศึกษาวิธีการที่เราสามารถที่จะตอบคำถามนะคะที่เวลาในข้อสอบอย่างเงี้ยให้ได้คะแนนนะคะให้ได้คะแนนมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีการอย่างไรบ้างบางทีนักศึกษาจะสับสนวิชานี้เขาบอกว่ายากยากนะคะ
2: ผมคิดว่าอย่างนี้ครับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันนะครับนักศึกษาอาจจะทำความเข้าใจบางครั้งอาจจะอ่านแล้วไม่รู้มันคืออะไรเช่นพระขยานุวัตรสัตยาบันนะครับอย่างนี้แล้วก็การจัดเจรจาจัดเจรจาก็เป็นคำเทคนิ
0: ค
2: หรือคำเมื่อกี้อาจารย์ศาสดาพูดถึงจัดเจรจาจริงๆมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่ารัฐที่3ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข
0: ้อง
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า good office ใช่ไหมครับนะครับก็คือว่าให้จัดอำนวยความสะดวกจัดสถานที่อะไรให้แต่ว่ารัฐที่3คนที่จัดเนี่ยไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจารย์จะเน้นว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยตรงนั้น negotiation เนี่ยเป็นเรื่องของบางครั้งเข้าไปไกล่เกลี่ยเขามีบทบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องไฮไลท์หรือว่าต้องการเน้นประเด็นที่มันสำคัญขึ้นมาให้เห็นว่าในแต่ละเรื่องมันมีอะไรสำคัญนะครับจัดเจรจามันมีความหมายว่าอย่างไรเรื่องของเจรจาอย่างไรเรื่องของการไต่สวนอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เห็นว่าโอเคตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดมันสำคัญน
1: ะคร ับ
2: หรืออย่างเช่นที่อาจารย์กฤติยดาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการทำสนธิสัญญาเนี่ยต้องมันมีหลายลำดับแต่พอเวลาเราจำคีย์เวิร์ดเราจำขั้นตอนที่สำคัญมันแล้วก็อธิบายนะครับ เรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนไปทำการเจรจาเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มอย่างนี้นะต้องอธิบายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่า
1: ครับ
2: ประเด็นก็คือว่าเราต้องได้ใจความสำคัญให้ครบและใจความครบไม่พอนะครับมันเป็นข้อทดสอบที่เป็นการคำถามพวกนี้ต้องการถามความเข้าใจเพราะฉะนั้นการอธิบายที่เชื่อมโยงบางครั้งเราไม่ใช่ตอบตามหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องเป็นการประมวลความรู้นะครับบางครั้งมันต้องเอาในบทต่างๆพวกนี้มาประมวลแล้วก็ตอบเป็นคำถามของเราบางครั้งเอาการเอาตัดต่อเฉพาะพารากราฟ1พารากราฟ2พารากราฟ3เนี่ยมาตอบมันไม่ cover มันไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องอ่านแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ให้ได้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ
0: ขออนุญาตเสริมนะฮะก็คือว่าเรามักจะคิดว่าไอ้อ่านแล้วก็จำท่องไป
1: ค่ะ
0: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมฮะ
1: ลืม
0: แต่จริงๆเนี่ยตอนที่เราอ่านเรามีความเข้าใจเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิชัยจะพูดว่าเราก็ได้ท่องแต่ว่าเจรจาไกลเกลี่ยแต่เรานึกภาพออกว่ามันต่างกันยังไง
1: นึกภาพในหัวไว้ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงค่ะ
0: หรือบางครั้งในชีวิตประจำวันเราผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เรายังดูข่าวพระราชสำนักบ้างหรือเปล่านะมันก็จะมีเวลามีทูตผมใช้ภาษาง่ายก่อนนะทูตจะเข้าเฝ้าเพื่อจะไปดำรงตำแหน่งเราจะได้ยินคำเต็มเลยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มอันนี้ใครมาเรียนวิชานี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าม
1: ันไม่ได้เป็น
0: ทำไมต้องเขียนผู้มีอำนาจเต็มเพื่อจะไปเจรจาตกลงทำสนธิสัญญาอะไรได
1: ้
0: นะฮะ
2: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องนักศึกษาเมื่อกี้ที่อาจารย์ศาสดาพูดนะฮะนักศึกษาอ่านแล้วอ่านไปคิดว่าจำได้เข้าใจวิธีการหนึ่งที่อาจารย์สอบถามหลายคนที่เรียนและประสบความสำเร็จนะครับอ่านแล้วก็โน้ตเพราะการที่เราอ่านเราโน้ตไปเนี่ยเขียนไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดทักษะหลายๆด้านหนึ่งตาเราอ่านครั้งหนึ่งแล้วล่ะการที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องคิดก่อนเราต้องสรุปความให้ได้ก่อนแล้วเราเขียนไปเราต้องอ่านตามตัว

0: หนังสือเราอ่านครั้งที่2แล้วใช่มั้ยครับครั้งที่2เราเขียนไปมือเราบังคับให้เขียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเสร็จเราก็รู้ว่ามันคืออะไร
1: คร
0: ับ ตรงนี้เป็นการสร้างทักษะที่เขียนอย่างดีนักศึกษาของมสท.มีข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนะครับผม

0: นื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดก็คือว่าแค่30นาทีนะครับของมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยเขาอาจจะสอบแค่3ข้อ3ชั่วโมงหรือว่า4ข้อ3ชั่วโมงเนี่ยจะนวนแล้วก็ไม่มีข้อสอบปรนัยเขียนหมดเพราะฉะนั้นของเขาจะฝึกให้นักศึกษาเขียนอยู่ตลอดเวลาแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนพอไม่ได้เขียนเราก็ไม่มีทักษะในการเขียน
1: พอเข้าไปในห้องแล้วก็งงละว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหน
2: มือแข็ง
0: มือแข็ง
1: มือแข็ง
0: น้ำมือแข็ง
1: น้ำมือแข
0: ็งครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าพยายามฝึกเขียนนะครับหนังสือก็มีแนวอยู่แล้วนะครับว่านักศึกษาเมื่ออ่านแล้วมีคำถามท้ายบทให้เราฝึกแล้วก็มีคำตอบอยู่แล้วแต่อย่าดูคำตอบแล้วมาเขียนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ
1: แล้วก็มีอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างที่ว่าให้อธิบายเรื่องส่วนที่สัญญามาให้นักศึกษาอธิบายโดยละเอียดนักศึกษาไปตอบบอกเกิดก็มีเพราะว่าตอบส่วนที่สัญญาไม่ได้คือพยายามโฟกัสนะคะที่คำถามถามว่าอะไรนะคะแล้วก็พยายามนึกดูนะคะส่วนตัวอย่างของเรื่องการถามตอบหรือว่าแนวคำตอบเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองโทรไปที่สาขาวิชานิติศาสตร์เราก็จะมีวารสารวารสารของเรานะคะซึ่งเป็นวารสารที่อาจจะมีรวมเล่มของการที่ถามตอบนะคะแล้วก็มีวารสารที่ออกทุกปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยอันนั้นจะมีเล่มเล็กๆนะคะที่จะมีแนวข้อสอบเก่าแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะคะ
0: วารสารมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเป็นวารสาร
1: รวม
0: ฉบับพิเศษหรือว่าวารสารฉบับพิเศษเป็นการสอนให้นักศึกษาเนี่ยเขียนข้อสอบเขียนตอบข้อสอบอัตนัยอัตนัยว่าการที่จะตอบข้อสอบอัตนัยได้ดีต้องทำอย่างไรบ้างมีทุกชุดวิชา
1: ที่
0: เป็นข้อสอบอัตนัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือนั้นก็จะอธิบายแล้วก็มีให้เราลองทำนะครับนักศึกษาสามารถจะสั่งซื้อได้นะเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชานะครับแบบที่2ก็คือวารสารปกติวารสารที่ออกปีละ2เล่มของเราเนี่ยนะครับเราก็มีเอาข้อสอบมาเฉลยให้นักศึกษาเป
1: ็
0: นแนวนะครับเป็นแนววิเคราะห์นะครับเป็นวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาเนี่ย
1: ผิดพลาดอย่างไร
0: ในการเขียนทำไมข้อนี้นักศึกษาเทอมนั้นจึงตอบ
1: ผิด
0: กันเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับและในนั้นก็จะมีเฉลยเป็นแนวทางไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทั้งหมดนะครับเป็นแนวทางน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาอาจารย์แนะนำว่านักศึกษาควรที่จะหามาอ่าน
1: นะคะก็ในนั้นก็จะมีวิเคราะห์ทุกวิชาเลยนะคะส่วนที่เป็นวารสารที่ออกปีละ2เล่มเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่อัปเดตหน่อยก็คือเป็น
0: ทุกเทอม
1: นะคะแต่ไม่ได้ดึงมาทุกข้อนะคะก็อย่างชุดวิชานึงก็จะดึงมาสัก1ข้อเป็นข้อที่เห็นว่าน่าสนใจซึ่งอาจจะมีป๋าตอบพลาดอยู
2: ่
1: หลายคนนะคะก็ดึงขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเฉลยด้วยน
2: ัก
1: ศึกษาอ่านดูนักศึกษาก็จะรู้ว่าหลักการเขียนที่ดีนะคะในการตอบข้อสอบเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการที่จะตอบคำถามนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ในช่วงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งการบรรยายในครั้งที่3นะคะซึ่งจะมีการบรรยายในหน่วยที่7นะคะในหน่วยที่8แล้วก็หน่วยที่9นะคะก็วันนี้เนี่ยเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังย้อนหลังนะคะหรือดูชมย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube ที่ STOU Channel ได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็อาจารย์ทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบชีววิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะซึ่งสามารถรับชมการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทาง www.stou.ac.th ค่ะเลือกอิสตูทอเรียลเลือกชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะมีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยด้วยกันโดยภาพรวมค่ะต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดทำธุรกิจและการใช้นั้นเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและการบัญชีต่อไปค่ะการสอนเสริมของชีววิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2มีการสอนด้วยกัน3หน่วยค่ะคือหน่วยที่4เรื่องกระบวนการทางการบัญชี2หน่วยที่5งบกระแสเงินสดและหน่วยที่6การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจค่ะเมื่อคุณผู้ชมชมแล้วนะคะมีประเด็นหรือว่าข้อสงสัยต่างๆในเนื้อหานักศึกษาสามารถฝากคำถามไว้ที่กระดานสนทนา www.stou.ac.th ค่ะเลือกอิทูทูเรียลเลือกกระดานสนทนาและตอนนี้นะคะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่4เรื่องกระบวนการทางการบัญชี2โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เบญจมาศจันทร์อมรุงติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะเราจะมาคุยกันต่อในส่วนของหน่วยที่4เรื่องกระบวนการทางบัญชี2จากที่เราผ่านมาในหน่วยที่3เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าบันทึกบัญชีในสมุดรายทั่วไปจัดทำแยกประเภทและก็งบทดลองจากนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อว่ามีกระบวนการอะไรบ้างส่วนแรกนะคะที่เน้นแล้วก็อยากจะให้ค่อนข้างเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจดูนิดนึงก็คือเรื่องการปรับปรุงรายการปรับปรุงรายการเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการบันทึกรายการปรับปรุงในส่วนของรายได้ค่าจ่ายสินทรัพย์และหนี้สินณวันสิ้นงวดบัญชีเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยแสดงตัวเลขที่มันถูกต้องที่สุดส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานการเปลี่ยนไปในส่วนของฐานะการเงินเนี่ยมันเป็นไปในสิ่งที่ตัวเลขที่มันถูกต้องที่สุดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการกระบวนการปรับปรุงบัญชีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตะกี้ที่เราทำผ่านมาก็คืองบทดลองก่อนที่จะมีการปรับปรุงบัญชีจากนั้นเราก็จะมีการปรับปรุงบัญชีให้เรียบร้อยข้อมูลในการปรับปรุงบัญชีหลักๆเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มตามนี้ก็คือปรับปรุงรายได้ค้างรับค้างรับแปลว่าเรายังไม่ได้รับแต่มีสิทธิ์ที่จะรับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ารายได้ค้างรับและรายได้รับล่วงหน้าก็คือเป็นรายได้ที่รับมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาเรียกว่ารายได้ที่เรารับล่วงหน้าต่อมาค่าจ่ายค้างจ่ายมันแปลว่าเป็นค่าจ่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้ไปจ่ายค่าบริการที่เขาบริการคุณต่อมานะคะค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือเราจ่ายสำหรับในอนาคตข้างหน้าเลยแต่เรายังไม่ได้ใช้บริการเขามีการปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไปวัสดุสำนักงานอย่างเช่นกระดาษปากกาที่เป็นวัสดุเนาะ1ปีหมดไปจากนั้นมาคุยเรื่องค่าเสื่อมราคาแล้วก็หนี้สงสัยศูนย์เดี๋ยวจะไปด้วยกันนะทีละส่วนเลยนะคะส่วนแรกพูดถึงรายได้ค้างรับอันนี้เช่นตัวอย่างเขาบอกว่าร้าน JECK เนี่ยนำพื้นที่ของอาคารสำนักงานที่มีอยู่แล้วไม่ได้ใช้เอาไปให้ผู้อื่นเช่าโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาทลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการและในเดือนธันวา 25X1 แต่พอสิ้นเดือนเขายังไม่ได้มาชำระเงินให้เราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นบันทึกบัญชีตามสิทธิ์ที่เราควรจะได้คือเราต้องรับรู้ว่ากิจการเรามี

รายได้ค่าเช่านะรายได้ค่าเช่าเนี่ยจากที่เราคุยกันไปนะหน่วยที่3ถึงเรื่องกติกาการจัดวางบันทึกบัญชีเราบอกว่ารายได้ค่าเช่าคือกลุ่มของรายได้เวลารายได้เพิ่มขึ้นจะอยู่ในฝั่งของเครดิตฉะนั้นเนี่ยในบันทึกสมุดรายวันทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่า 12,000 บาทแต่ฝั่งเดบิตล่ะคะมีอะไรฝั่งเดบิตเนี่ยได้รับเงินยังไม่ได้รับฉะนั้นเมื่อยังไม่ได้รับเงินเนี่ยก็จะใช้คำว่ารายได้ค่าเช่าค้างรับจะเป็นหมวดที่1หมวดสินทรัพย์อยู่ที่ 12,000 บาททำไมรายได้ค่าเช่าค้างรับเป็นกลุ่มของสินทรัพย์มันแปลว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เขามาชำระก็เลยใช้คำว่ารายได้ค่าเช่าค้างรับอยู่ที่ 12,000 บาทขอนิดนึงเวลาบันทึกบัญชีนั้นนะคะเราจะบันทึกฝั่งของเดบิตขึ้นก่อนเสมอเนาะแล้วค่อยตามด้วยฝั่งของเครดิตจากการสรุปนะเรื่องนี้รายได้ค้างรับก็จะดูประมาณนี้นะคะดูว่าสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นหรือยังถ้าสิทธิ์รายได้เกิดขึ้นแล้วคุณก็เครดิตด้วยรายได้สิ่งนั้นเลยแล้วฝั่งเดบิตได้รับเงินหรือยังถ้าไม่ได้ก็จะเป็นรายได้แบบรับโอเคนะคะจบไปส่วนที่1ส่วนที่2ในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าคือธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราจะให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าเลยเป็นรายแบบครึ่งปีรายปีหรือรายไตรมาสฉะนั้นเนี่ยทางกติกาทางบัญชีเมื่อคุณปิดบัญชีอาทิเช่นนะวันที่31ธันวาคุณต้องดูแล้วว่ารายได้ควรจะเป็นจริงๆประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะต้องปรับปรุงให้มันถูกต้องแบบไหนเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเขาบอกว่าในวันที่1กุมภาบริษัทนี้ได้รับเงินค่าเช่าจากลูกค้าในการทำสัญญาเช่าสำหรับระยะเวลา12เดือนเข้าใจไหม12เดือนจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ที่ 60,000 บาท 60,000 บาทสำหรับ12เดือนณวันที่เกิดรายการคือวันที่1กุมภาทางบริษัทเนี่ยบันทึกบัญชีว่าเดบิตเงินสดธุรกิจได้รับเงินสดขึ้นมา 60,000 บาทโดยมาจากรายได้ค่าเช่าที่เป็นกลุ่มของรายได้อยู่ฝั่งเครดิต 60,000 สิ่งนี้คือสิ่งที่บันทึกเมื่อวันที่1กุมภา x1 แต่เมื่อ31ธันวา x1 คือวันที่เราปิดบัญชีเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยรายการนี้เราเทียบเท่าได้ว่ารายได้ค่าเช่า 60,000 บาทเป็น 60,000 บาทของปี x1 จริงๆหรือเปล่าคุณจะสังเกตได้ว่าเราทำสัญญาเมื่อ1กุมภา x1 มันจะ cover ไปถึงปีหน้าฉะนั้นเนี่ยรายได้ 60,000 บาทไม่ได้เป็น 60,000 บาททั้งก้อนสำหรับปี x1 เราก็ต้องมาแจกแจงดูกันก่อนทำตัวเลขมาให้ดูนะคะอย่างในรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่ารายการค้าเนี่ยมันเกิดณวันที่1กุมภาและมันจะยาวไปถึง1กุมภาของปี x2วันที่เราปิดบัญชีสิ้นรอบบัญชีอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะปิดบัญชีณวันที่31ธันวาคม x1 คุณจะเห็นได้ว่ามันผ่านมา11เดือนจาก1กุมภา x1 ถึง31ธันวา x1 จำนวนเงินเนี่ยที่รับจากลูกค้าอยู่ที่ 60,000 บาท 60,000 บาทสำหรับ12เดือนแปลว่าตกเดือนละกี่บาทเอ่ยเดือนละ 5,000 บาทใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาคุยกันว่าแจกแจงเลยว่าณวันที่31ธันวาที่คุณยืนอยู่ณจุดที่คุณปิดบัญชีเนี่ยมันเป็นรายได้จริงๆเพียงแค่11เดือน11เดือนคือตั้งแต่1กุมภาถึง31ธันวาเนาะฉะนั้นเวลาคำนวณคุณก็จะเอา 60,000 ที่เงินทั้งก้อนตั้งคูณด้วย11เดือนณปี x1 หารด้วยทั้งหมดก็คือในรอบ1ปีก็คือ12เดือนตกแล้วว่าเรามีรายได้ที่ต้องรับรู้จริงๆเพียงแค่ 55,000 บาทฉะนั้นอีก 5,000 ที่เหลือมันคือสิ่งที่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาเพราะยังไม่ได้ถึงในอนาคตเราก็เลยต้องทำการปรับปรุงบัญชีโดยปรับปรุงเป็นเดบิตด้วยรายได้ค่าเช่า 5,000 และเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 5,000 บาทจุดสังเกตสั้นๆขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเวลาที่คุณบันทึกบัญชีนะวันที่เกิดรายการเนี่ยคุณบันทึกด้วยเดบิตเงินสดและเครดิตรายได้ค่าเช่าคุณจะเห็นว่ารายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 60,000 บาทเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ค่าเช่าจริงๆของปี x1 มันควรจะเป็นเพียงแค่ 55,000 มันเยอะไป 5,000 บาทฉะนั้นเนี่ยกติกาทางบัญชีถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันหมายถึงว่าอยู่กลุ่มเครดิตเหมือนกันถือว่าทำให้มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามกันแปลว่าเกิดการหักล้างกันฉะนั้นถ้าเราดูพิจารณาจากรายการนี้รายได้ค่าเช่า 60,000 บาทมันเยอะเกินไปไม่ควรจะเป็นจริงๆแล้วควรจะเป็นเพียงแค่ 50,000

15,000ทำยังไงล่ะคะให้มันเหลือแค่55,000เราก็ต้องสลับรายการโดยเอารายได้ค่าเช่าไปไว้ในฝั่งของตรงข้ามคือฝั่งเดบิตด้วยจำนวนเงิน5,000 บาทเพื่อให้ปลายทางแล้วเนี่ยรายได้ค่าเช่ามันอยู่บาลานซ์ที่5,000ดังนั้นจึงบันทึกบัญชีที่ว่าการปรับปรุงบัญชีรายการนี้คือเดบิตรายได้ค่าเช่า5,000เครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า5,000 บาทมองได้2นัยยะเหมือนที่ตะกี้คุยกันไปก็คือคุณเอารายได้ค่าเช่าตบไปอยู่ฝั่งเดบิต5,000หรือมองอีกกลุ่มนึงก็คืออ๋อณวันที่31ธันวาคม X1 เนี่ยเรามีรายได้ค่าเช่านะที่เรารับล่วงหน้าคือรับมาแล้วแต่ยังไม่ให้บริการเขาจำนวน1เดือนฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ 5,000 บาทคิดในมุมนี้ก็ได้ในการบันทึกบัญชีนะคะก็จะได้รายการปรับปรุงเป็นรายการนี้อ่ะขออนุญาตเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นคุณใช้บริการเขาแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่เช่นจ่ายคือใช้บริการค่าโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์หลายเดือนแต่กว่าจะจ่ายทีก็คือประมาณต้นเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าก็คือใช้บริการไปแล้วสิ่งที่เราต้องรับรู้นะคะณวันที่เราปิดบัญชีอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่าณวันที่31ธันวาคม X1 เนี่ยบริษัทมีบิลค่าไฟฟ้าก็คือใช้บริการไปแล้วจนมีบิลมาเรียกเก็บแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องรับรู้ว่าแน่นอนคุณใช้ไฟฟ้าไปแล้วเวลาคุณใช้ไปแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอยู่หมวดที่5เวลาเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตเนาะในกติกาบัญชีก็เลยเป็นเดบิตด้วยค่าไฟฟ้ามูลค่า 1,000 บาทเครดิตล่ะคะเราจ่ายเงินหรือยังถ้ายังไม่จ่ายเราจะใช้คำว่าค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 1,000 บาทคำว่าค้างจ่ายเนี่ยมันเปรียบเสมือนความมีหนี้สินก็คืออยู่ในหมวดที่2แปลว่าเรามีภาระผูกพันที่เราจะต้องจ่ายเขาในอนาคตฉะนั้นเนี่ยสรุปว่ารายการนี้บันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าใช้จ่ายที่เราใช้บริการไปแล้วเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นค้างจ่ายเป็นหมวดของหนี้สินนะคะตัวเลขบาลานซ์อยู่ที่ 1,000 บาทข้างล่างเขียนไว้นิดนึงว่าเราปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเอาไว้แบบให้เรานึกออกนะว่าเฮ้ยรายการนี้เราบันทึกบัญชีถูกหรือไม่ถูกเอามาเช็คกันอีกรอบเป็นตัวย่อที่เราเห็นได้ชัดอันต่อมาคือเราพูดถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าอันนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเช่าบ้านหรือค่าเบี้ยประกันรถยนต์คุณจะสังเกตได้ว่าพวกค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของบ้านพักหรือค่าเบี้ยประกันภัยของรถยนต์เราจะจ่ายล่วงหน้าเป็นรายปีจ่ายตั้งแต่ปีนี้เลยแล้วก็ครอบคลุมไปถึงปีหน้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องนี้เราจะต้องมานั่งเช็คก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ควรบันทึกบัญชีณรายการต่างๆเนี่ยจำนวนเงินกี่บาทกันแน่มาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าณวันที่1เมษายน2551เนี่ยร้าน JACE จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 24,000 บาทอายุกรมธรรม์โคเวอร์อยู่ที่1ปีณวันที่1เมษายน X1 เนี่ยเขาบันทึกบัญชีดังนี้คือเขาจ่ายค่าเบี้ยประกันเวลาค่าเบี้ยประกันก็คือค่าจ่ายเพิ่มขึ้นจะอยู่ในกลุ่มของเดบิตต่อมาเราจ่ายด้วยเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์เวลาสินทรัพย์ลดลงจะอยู่ฝั่งเครดิตดังนั้นเนี่ยณวันที่เกิดรายการค้าเขาก็บันทึกบัญชีดังนี้คือเดบิตด้วยค่าเบี้ยประกันภัย 24,000 บาทเครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทนี่คือณวันที่1เมษายนจบไปเราก็ทำรายการอื่นไปเรื่อยๆจนวันที่31ธันวาคือหรือว่าวันที่เราปิดรอบระยะเวลาบัญชีเรากลับมาดูกันต่อว่าค่าเบี้ยประกันภัยหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราจ่ายไป 24,000 บาทอ่ะมันเป็นของปี X1 ทั้งก้อนเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเช็คดีๆคุณก็จะเห็นว่าไม่ใช่เพราะว่าการจ่าย 24,000 บาทเนี่ยมันเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมษาถึงปี X2 ข้างหน้าเลยฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการวาดรูปเล็กน้อยว่าภาพรวมเป็นยังไงเพื่อให้เข้าใจได้ชัดขึ้นเรามาดูตัวนี้นะคะสังเกตก่อนว่าจากโจทย์เนี่ยเขาจ่ายค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ 24,000 บาทสำหรับ12เดือนแปลว่าใน1เดือนก็คือตกเดือนละ 2,000 บาทมาดูกันณวันที่เราจ่ายเงินเนี่ยคือวันที่1เมษายนจ่ายไปที่ 24,000 แต่วันที่เราปิดบัญชีคือวันที่31ธันวาก็จะเห็นว่ามันมีระยะเวลาอยู่ที่แค่9เดือนฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลดทอนเพื่อให้รู้ว่า

เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่คุณใช้บริการไปแล้วได้ทำธุรกรรมนั้นๆไปแล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณเอา 24,000 ยอดรวมเนี่ยคูณด้วย9เดือน9เดือนคือของ PX1 หารด้วยกรมธรรม์อยู่ที่12เดือนดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายของ PX1 เพียงแค่ 18,000 บาทเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 6,000 บาทเนี่ยมันเป็นของ PX2 ก็คือ cover ตั้งแต่1มกราคม X2 ถึง30มีนาคม X2 นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้คุณสนใจนิดนึงก็คือณจุดเวลาตอนที่สิ้นงวดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีคือ31ธันวาคุณยืนอยู่ณจุดนี้คุณมอง 24,000 บาทที่คุณเพิ่งจ่ายไปเมื่อย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าณปี X1 มันถือเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วพอใช้บริการมาแล้ว 18,000 แต่เมื่อคุณมองไปในอนาคตปี X2 คุณจะเห็นว่ามันเป็นเงินที่คุณจ่ายไปแล้วแต่คุณยังไม่ได้เริ่มใช้บริการฉะนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์เรียกร้องในการใช้บริการได้ดังนั้นกลุ่มนี้เขาเรียกว่าสินทรัพย์จำนวนเงินอยู่ที่ 6,000 บาทดังนั้นเวลาบันทึกบัญชีนะคะของรายการนี้จะบันทึกโดยเดบิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 6,000 เครดิตด้วยค่าเบี้ยประกัน 6,000 จะสังเกตได้ว่ามันจะมี2จุดเนาะลองดูจุดแรกเนี่ยคุณลองคิดดูว่าจากตารางรูปที่เราคุยกันไปสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าเนี่ยก็คือสำหรับ3เดือนของปี X2 อยู่ที่ 6,000 ดังนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะอยู่ฝั่งเดบิตก็เลยบันทึกบัญชีว่าเดบิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าในฝั่งเดบิตเลย 6,000 บาทและเครดิตคําว่าค่าเบี้ยประกันภัย 6,000 ตามนี้นะคะพอได้นะต่อมาค่ะอีกรายการหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะณวันที่1พฤศจิกา 25X1 ล้าน3สอนจ่ายค่าเช่าสำนักงานสำหรับระยะเวลา3เดือนเดี๋ยวนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเนาะเขาก็นิยมแบบจ่ายล่วงหน้ากันไปอย่างร้านนี้ก็เช่นกันเขาจ่ายล่วงหน้าไป3เดือนจำนวนเงินที่เขาจ่ายสำหรับ3เดือนอยู่เนี่ยอยู่ที่ 36,000 บาทณเวลาที่เราจ่ายเราต้องดูดีๆนะว่าเราบันทึกบัญชียังไงคุณจะได้ปรับปรุงได้ถูกทิศทางอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่าณวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเลยเพราะว่าจ่ายณวันที่1พฤศจิกายนเนาะเรายังไม่ได้ใช้บริการในอนาคตเลยใช้คําว่าค่าเช่าแบบจ่ายล่วงหน้า 36,000 เครดิตด้วยเงินสดเวลาที่เราบันทึกบัญชีเราจะมองตัวเราคือกิจการเสมอฉะนั้นเมื่อเราจ่ายเงินสดมันก็จะลดลงสินทรัพย์ลดลงจะอยู่ฝั่งเครดิตนะคะฉะนั้นบันทึกบัญชีณวันที่เกิดรายการค้าคือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 36,000 และเงินสด 36,000 สำหรับระยะเวลา3เดือนแต่สิ่งที่เราคุยกันในตลอดสำหรับการปรับปรุงบัญชีคือเราจะปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นรอบระยะเวลาก็คือณวันที่31ธันวาคม X1 มาดูกันจุดนี้นะคะ31ธันวาคม X1สิ่งที่ผ่านมาของปี X1 เนี่ยคือเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาคือเราใช้บริการมาแล้ว2เดือนคุณอยู่นะจะเป็นธันวาเนาะฉะนั้นเนี่ยอีกเดือนหนึ่งที่เหลือคือเดือนมกราคม X2 ยังไม่ได้ใช้บริการฉะนั้นเนี่ยเวลาบันทึกบัญชีรอบนี้นะคะก็จะเป็นเดบิตด้วยค่าเช่า 24,000 รับรู้แล้วว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าเช่าซึ่งใช้บริการไปแล้วอยู่ที่ 24,000 บาทแล้วก็มีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคือจ่ายและสำหรับค่าเช่าแต่ว่าสำหรับในอนาคตอยู่ที่ตัวเลขนี้นะคะเพื่อให้ตัวเลขมันบาลานซ์กันในการปรับปรุงแก้ไขจะบอกว่ารายการทั้ง4รายการที่เราคุยกันไปเนี่ยอยู่ในหนังสืออยู่ในหน่วยการเรียนของหน่วยที่4อย่างละเอียดเนาะมาดูอีกเรื่องค่ะเรื่องอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องการปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไปอาทิเช่นกระดาษ A4 ปากกายางลบหรือหมึกพิมพ์อะค่ะก็จะต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องนะตอนสิ้นปีอาทิเช่นมาดูการคำนวณ นะคะหลักการคำนวณของวัสดุสำนักงานใช้ไปเริ่มต้นจากวัสดุสำนักงานตอนต้นงวดหรือว่าต้นปีต้องเคลียร์ก่อนว่าคำว่างวดเนี่ยมันมีงวดคำว่า1ปีไตรมาสหรือเดือนฉะนั้นต้นงวดก็คือต้นช่วงเวลาของการที่เริ่มนับผลการดำเนินงานแล้วก็บวกด้วยที่เราซื้อเข้ามาระหว่างปีหักด้วยสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไปอาทิเช่นถ้าเกิดว่าตอนต้นงวดสมมุติว่างวดเนี้ยเราพูดถึง1ปีเรามีกระดาษเหลืออยู่10รีม

แล้วระหว่างปีก็ซื้อเพิ่มอีก10รีมฉะนั้นเนี่ยตอนสิ้นปีเรามานับกันว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเหลืออยู่แค่2รีมมันแปลว่าเราใช้ไปแล้ว18รีมอันนี้ได้ใช่ไหมคะนี่คือสูตรการคำนวณคร่าวๆที่เราเห็นภาพได้ชัดเนาะเอาสิ่งที่มีอยู่ในต้นงวดบวกด้วยสิ่งที่เราซื้อมาระหว่างงวดก็เป็นสิ่งที่มันพร้อมใช้แล้วก็หักด้วยสิ่งที่ตรวจนับได้ตอนสิ้นงวดสิ่งที่หายไปจำนวนที่หายไปคือเขาเรียกว่าสิ่งที่เรานำไปใช้หรือวัสดุทำงานแบบใช้ไปมาดูวิธีการบันทึกบัญชีนะคะก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทนี้ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5,000 บาทซื้อมา 5,000 บาทตอนตรวจนับเนี่ยตรวจนับพบว่าเหลือเพียงแค่ 1,500 บาทในตารางนี้ที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยมันแล้วแต่ว่าตอนที่คุณซื้อมาคุณบันทึกเป็นอะไรมาดูในฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาซื้อวัสดุสำนักงานเข้ามาเนี่ยเขาบันทึกเป็นสินทรัพย์ฉะนั้นเวลาบันทึกบัญชีเขาจะบันทึกด้วยเดบิตวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตแล้วเวลาเราซื้อวัสดุสำนักงานซื้อเป็นเงินสดเมื่อเงินสดลดลงจะอยู่ในฝั่งของเครดิตโอเคนะคะฉะนั้นเมื่อ31ธันวาปุ๊บเราก็ดูเลยว่าเราไปตรวจนับมาพบว่าวัสดุสำนักงานเหลือเพียงแค่ 1,500 บาทแปลว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เอ่ยคุณก็เอา 5,000 ใช่ไหมจำนวนสิ่งที่คุณซื้อลบด้วยสิ่งที่คุณตรวจนับได้ตอนสิ้นงวดคือ 1,500 ฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือสิ่งที่คุณใช้ไปอยู่ที่ 3,500 จึงบันทึกบัญชีว่าเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปรายการนี้คือหมวด5หมวดค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ 3,500 บาทและเครดิตวัสดุสำนักงานอยู่ที่ 3,500 บาทสังเกตดีๆมีทริคอีกนิดนึงคุณจะดูว่าณตอนที่ซื้อมาเนี่ยวัสดุสำนักงานอยู่ที่ 5,000 อยู่ฝั่งเดบิตและตอนสิ้นงวดเนี่ยจะตบอยู่ฝั่งเครดิตในการปรับปรุงอยู่ที่ 3,500 ดังนั้นเนี่ยวัสดุสำนักงานที่มันเหลือสำหรับใช้ในปีถัดไปคืออยู่ที่ 1,500 บาทถูกต้องจากนั้นนะคะเรามาดูส่วนที่2สำหรับเวลาที่คุณไปซื้อมาและบันทึกสิ่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายไปเลยจะว่าเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปอันนี้คือตัวค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายเต็มๆเลยว่า 5,000 เครดิตด้วยเงินสดที่จ่ายไป 5,000 เรามาคุยกันแล้วว่าเอ้ยแต่ว่าตอนสิ้นงวดหรือว่าสิ้นปีเนี่ยเราตรวจนับว่ามันเหลืออยู่ที่ 1,500 นะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องบันทึกวัสดุสำนักงานที่มันเป็นสินทรัพย์อยู่ที่ 1,500 แล้วเครดิตด้วยวัสดุสำนักงานใช้ไปอยู่ที่ 1,500 บาทเพื่อให้ตัวเลขออกมาให้ชัดว่าวัสดุสำนักงานที่เราใช้ไปนะปี X1 เนี่ยอยู่ที่ 3,500 และมีวัสดุสำนักงานที่เป็นสินทรัพย์พร้อมใช้เอาไว้ใช้ในปี X2 อยู่ที่ 1,500 บาทนะคะต่อมาพูดถึงเรื่องค่าเสื่อมราคาวันที่เราซื้อสินทรัพย์มาอาทิเช่นสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานมากกว่า1ปีเราต้องมีการคิดค่าเสื่อมลดลงมาเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราใช้งานกันไปค่าเสื่อมราคามันเป็นการลดมูลค่าของสินทรัพย์แต่ว่าตัวเงินของกิจการไม่ได้ออกไปจริงๆนะคะมาดูกันเขาบอกว่าการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเนี่ยใช้สำหรับสินทรัพย์แบบไม่หมุนเวียนอาทิเช่นอาคารแล้วก็อุปกรณ์มาดูนะคะเวลาที่เราคุยก่อนเวลาที่เราบันทึกค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราจะบันทึกรายการที่เรียกว่าเดบิตค่าเสื่อมราคาเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมรายการแรกเนี่ยค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายส่วนคำว่าค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยมันเป็นการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ของสิ่งนั้นๆดูการเชื่อมโยงก่อนเนาะค่าเสื่อมราคานะคะจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนอันนี้โชว์มาให้ดูอยู่ในงบกำไรขาดทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยค่ะจะเป็นตัวลดมูลค่าสินทรัพย์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเวลาที่เรามีการหักค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยจะทำให้ตัวอาคารตัวอุปกรณ์เนี่ยแสดงมูลค่าสุทธิแล้วสุทธิจากการหักค่าเสื่อมราคาสะสมนั่นเองค่าเสื่อมราคาสะสมตามนโยบายบัญชีเนี่ยมีวิธีการให้เลือกหลากหลายแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงคือวิธีการแบบเส้นตรงหรือว่า straight line method ค่อนข้างเป็นที่นิยมใช้มากสำหรับธุรกิจทั่วไปในการคิดค่าเสื่อมราคาเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เท่ากันในทุกๆปีเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ
ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างนะขออนุญาตสักครู่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยประกอบด้วย1คำว่าราคาทุนราคาทุนหมายถึงต้นทุนในการได้สินทรัพย์นั้นมาเวลาที่เราไปซื้อเครื่องจักรเนี่ยเราไปซื้อมามูลค่า 500,000 แต่เราจะต้องให้เครื่องจักรนั้นพร้อมใช้งานดังนั้นมันจะมีค่าขนส่งมา 5,000 ค่าติดตั้ง 5,000 หรือค่าทดสอบเครื่องดังนั้นเนี่ยราคาทุนของเครื่องจักรในรายการนี้จะอยู่ที่ 513,000 บาทนี่คือราคาทุนของสินทรัพย์คือนอกจากราคาที่เราได้มาซึ่งสินทรัพย์เราต้องรวมในสิ่งที่ทำให้สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานในครั้งแรกด้วยคำศัพท์ที่2ที่เกี่ยวข้องคือมูลค่าคงเหลือเราจะต้องนั่งคิดว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะใช้ในระยะเวลาประมาณกี่ปีและเมื่อหมดช่วงเวลาที่เราใช้เนี่ยเราสามารถขายมันได้สักประมาณกี่บาทโดยอาจจะไปดูตลาดณปัจจุบันของสินทรัพย์ประเภทนั้นๆอย่างเช่นคุณไปซื้อรถยนต์มาคุณก็ไปดูว่ารถยนต์ท้ายี่ห้อนี้รุ่นประมาณนี้ในเต็นท์รถตัวนี้จะขายอยู่ประมาณรับซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าสำหรับเครื่องจักรเขาบอกว่าเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยกิจการคาดว่าจะขายได้แต่ขายแบบระดับลักษณะเศษเหล็กได้อยู่ที่ 5,000 บาทอันนึงก็คืออันสุดท้ายอายุการให้ประโยชน์คือระยะเวลาทั้งหมดที่กิจการสามารถใช้งานสินทรัพย์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นกิจการเนี่ยซื้อเครื่องจักรมาโดยคิดเลยว่าเครื่องจักรนี้กิจการจะใช้ในระยะเวลาประมาณ5ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสูตรการคิดค่าเสื่อมราคาเราพูดถึงแล้วเนาะว่ามีหลายวิธีแต่ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะคะวิธีการคิดก็คือเอาราคาทุนตะกี้ที่เราคุยกันไปลบด้วยมูลค่าคงเหลือนะช่วงเวลาที่เราเลิกใช้แล้วแล้วก็หารด้วยอายุการให้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยจากตัวอย่างเดิมก็คือณวันที่1มกราคม2511เนี่ยกิจการซื้ออุปกรณ์สำนักงานราคา 12,000 บาทอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ5ปีและประเมินมาแล้วว่าเมื่อครบ5ปีสามารถขายได้ในมูลค่า 1,000 บาทฉะนั้นค่าเสื่อมราคาต่อปีก็คือเอาราคาทุน 12,000 ตั้งลบด้วยมูลค่าคงเหลือตอนณสิ้นวันณสิ้นปีที่5คือ 1,000 บาทแล้วก็หารด้วยจำนวน5ปีตกแล้วค่าเสื่อมราคาก็อยู่ที่ปีละ 2,200 บาทเวลาบันทึกบัญชีนะคะก็จะบันทึกเช่นเดียวกันในทุกๆปีก็คือเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาแล้วก็ขีดด้วยอุปกรณ์สำนักงานเครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมขีดด้วยอุปกรณ์สำนักงานอย่างที่เราคุยกันแปลว่าคำว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะเป็นหมวดของค่าจ่ายแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมจะเป็นหมวดของสินทรัพย์แต่เป็นตัวการลดมูลค่าสินทรัพย์ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่าเลขที่บัญชีเนี่ยของค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นหมวดหนึ่งแต่ทำไมอยู่ฝั่งเครดิตเพราะว่าเป็นตัวลดมูลค่าสินทรัพย์นั่นเองขออนุญาตเล็กน้อยคือถ้าเกิดว่าธุรกิจเนี่ยซื้อมาหรือว่ามันใช้ค่าเสื่อมราคาแบบเต็มปีนะคะก็จะใช้ 2,200 เลยแต่ถ้าไม่เต็มปีเนี่ยก็จะต้องมีการลดทอนตามเดือนที่เราใช้งานไปจริงจากที่คุณจะเห็นได้ว่าค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงอะค่ะเขาจะคิดโดยเอาราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือนะหมดอายุการใช้งานและก็หารด้วยอายุการใช้งานค่าเสื่อมราคาของตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีค่าเสื่อมราคาเท่ากันในทุกๆปีคือปีละ 2,200 บาทจะเห็นได้ว่าค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกปีเนาะก็จะเป็นตัวเลขที่เราสามารถแบบพยากรณ์ได้ว่าณปีถัดไปค่าเสื่อมราคาจะมีประมาณเท่าไหร่อันสุดท้ายนะคะเรื่องการปรับปรุงหนี้สงสัยจะศูนย์ทุกๆครั้งที่เราขายสินค้าหรือทุกๆครั้งที่มีการยืมเงินเกิดขึ้นเรามีลูกหนี้การค้าลูกหนี้เนี่ยตอนที่เขายืมตังเราไปก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งแต่เมื่อถึงกำหนดการที่เขามาชำระเงินแล้วเขาไม่มาชำระเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงหนี้สงสัยจะศูนย์คือก่อนจะไปถึงคำว่าหนี้ศูนย์เราจะมีคำว่าสงสัยจะศูนย์ก็จะเป็นการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อให้อยู่ในกลุ่มของคำว่าหลักความระมัดระวังทางการบัญชีเนาะไม่ให้ตัวเลขมันศูนย์เกินไปมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้คือหลักการบันทึกบัญชีสำหรับรายการนี้เนาะก็จะเป็นเดบิตด้วยหนี้สงสัยจะศูนย์จะเป็นกลุ่มของค่าจ่ายเครดิตด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จะเป็นกลุ่มของสินทรัพย์แต่เป็นการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดังนั้นก็อยู่ในฝั่งของเครดิตนั่นเอง
การประมาณหนี้สงสัยศูนย์เนี่ยทำได้หลายวิธีคือเราอาจจะพิจารณาลูกหนี้เป็นรายบุคคลเลยว่าคนไหนบ้างที่

0: ยังไม่ได้ชำระเงินเมื่อเกินกำหนดการชำระไปนานเท่าไหร่แล้วหรือคิดในภาพรวมว่าคิดเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อหรือร้อยละของยอดลูกหนี้รวมก็ได้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยจะมีนโยบายอันนี้คือกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทเลยว่าบริษัทจะประมาณการหนี้สมทบศูนย์ของยอดขายยอดขายอันนี้เป็นยอดขายเชื่อในอัตรา 3%ซึ่งณวันที่1มกราคม X1 คือตอนต้นปีหรือต้นงวดเนี่ยมีคงเหลือในบัญชีค่าเผื่อนิสัยสูงอยู่แล้ว 1,000 บาทในระหว่างปี X1 เนี่ยมีการขายเชื่อคือขายแล้วลูกหนี้เอาของไปก่อนยังไม่จ่ายชำระเงินเนี่ยอยู่ที่ 100,000 ยอดลูกหนี้ณสิ้นปีอยู่ที่ 80,000 บาทดังนั้นนิสัยสูงสำหรับปี X1 ของกิจการนี้คำนวณโดยเอา 100,000 ก็คือยอดขายเชื่อณปี X1 ตั้งคูณด้วยนโยบายของประมาณการนิยมสัญญาสูญของบริษัทอยู่ที่ 3% เท่ากับนิยมสัญญาสูญของปี X1 อยู่ที่ 3,000 บาทเวลาบันทึกบัญชีนะคะก็จะเป็นเดบิตหนี้สมทบศูนย์ 3,000 เครดิตค่าเผื่อหนี้สมทบศูนย์ที่เป็นสินทรัพย์เนาะ 3,000 บาทเป็นตัวปรับลดมูลค่าของลูกหนี้ให้ถูกต้องจากที่เราคุยกันไปเรื่องการปรับปรุงตัวเลขทางการบัญชีให้ถูกต้องตามที่ควรนะช่วงเวลาที่เราปิดรอบระยะเวลาบัญชีแล้วเนี่ยเราก็ทำรายการเนี้ยปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ทำในแยกประเภทสุดท้ายทำงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชีจากนั้นนะคะขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วก็คือการปิดบัญชีเพื่อดูว่าผลประกอบการของบริษัทเนี้ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี้ยมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรขั้นตอนการปิดบัญชีมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือปิดบัญชีประเภทกลุ่มของรายได้ขั้นที่2คือปิดประเภทของค่าใช้จ่ายขั้นที่3คือปิดกำไรขาดทุนและอันที่4คือปิดบัญชีเบิกใช้ส่วนตัวนะคะมาดูก่อนเลยว่าการปิดบัญชีคือการล้างบัญชีตอนแรกที่เราคุยกันไปว่ากติกาการบันทึกบัญชีเนี่ยเวลาที่รายได้เพิ่มขึ้นจะอยู่ในฝั่งของเครดิตเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งของเครดิตดังนั้นเมื่อเราจะปิดมันทิ้งเราจะตกไปอยู่ณฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งที่เรียกว่าเดบิตเราจะเอาทุกรายการของรายได้ณช่วงเวลาการดำเนินงานเนี่ยตกไปอยู่ฝั่งของเดบิตโดยบันทึกบัญชีดังนี้นะคะเดบิตด้วยรายได้ทุกรายการที่กิจการมีเครดิตด้วยชื่อบัญชีที่เรียกว่ากำไรขาดทุนตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่ายอดรวมของรายได้ของธุรกิจเนี้ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมีจำนวนรายได้เท่าไหร่จากนั้นปิดบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายเราเคยคุยกันว่าในผังบัญชีของค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะอยู่ในฝั่งของเดบิตเสมอแต่เมื่อเราปิดบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายแล้วต้องตกมันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามคือยกมาอยู่ในกลุ่มของฝั่งเครดิตทั้งหมดเราก็ใช้คำว่าเดบิตกำไรขาดทุนและเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกันเนี่ยตัวเลขเอามาใส่ในฝั่งของเดบิตกำไรขาดทุนสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าณช่วงเวลาที่กิจการดำเนินงานช่วงนี้มีค่าให้จ่ายรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่จากนั้นนะคะเราก็มาหาว่าเรามีกำไรหรือขาดทุนถ้าเรามีกำไรเราก็จะเดบิตด้วยกำไรขาดทุนเครดิตด้วยทุนนายกสมมุติว่าธุรกิจนี้มีแต่นายกที่เป็นเจ้าของแล้วก็จะเป็นทุนนายกในกรณีที่เราทำมาหากินแล้วมีค่าจ่ายมากกว่ารายได้เราขาดทุนบันทึกบัญชีที่ว่าเดบิตด้วยทุนในกอเครดิตด้วยกำไรขาดทุนสุดท้ายนะคะถ้ามีการเบิกใช้ส่วนตัวอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเวลาที่เรามาลงทุนในบริษัทเนี่ยเวลาทุนเพิ่มขึ้นจะอยู่ในฝั่งของเครดิตเสมอดังนั้นเมื่อเราถอนใช้ส่วนตัวเราต้องมีการกลับด้านคือเดบิตด้วยทุนในกอแล้วเครดิตด้วยคำว่ารายการเบิกใช้ส่วนตัวรายการนี้คือเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการเบิกใช้ส่วนตัวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำระบบบัญชีวงจรบัญชีนะคะขอบคุณค่ะ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่4ค่ะตอนนี้ไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องงบกระแสเงินสดโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณภกรพรวิจิตรเจริญติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ณภกรพรวิจิตรเจริญนะที่ปรึกษาระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรงของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งที่ประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็เป็นอดีตกรรมการอิสระของบริษัทสตาร์แซนิเทอรี่

วิแวร์จำกัดมหาชนก็จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยที่5งบกระแสเงินสดนะครับโดยอาจารย์เนี่ยก็จะใช้แบบฝึกประเมินผลตนเองก่อนเรียนนะประมาณสัก7ข้อนะซึ่งนักศึกษาจะได้รับไปพร้อมกับตำราเรียนวิชานี้นะครับเป็นตัวอย่างในการอธิบายเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจวิธีการเตรียมตัวสอบนะสำหรับวิชานี้โดยสำหรับในหน่วยที่5งบกระแสเงินสดอันนี้นะครับมันก็จะอยู่ในตำราเล่มที่1ในชุดวิชาการบัญชีการเงินนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปนะในเรื่องของแบบประเมินตนเองก่อนเรียนเนี่ยก็จะขอให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจความหมายในส่วนที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสดก่อนนะก็จะขอให้นักศึกษาลองดูสไลด์นะในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายของงบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะเป็นงบการเงิน1นะที่กิจการที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยจะต้องจัดทำนะโดยงบกระแสเงินสดเราอาจจะเรียกว่าเป็นงบการเงินหรือรายงานทางการเงินก็ได้นะซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนะฮะโดยตัวเลขการได้มาใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยเขาก็เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระแสเงินสดนะฮะทีนี้เวลาที่เราแสดงไอ้เจ้าตัวกระแสเงินสดเนี่ยในงบกระแสเงินสดเราก็จะแสดงแยกออกเป็น3กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะไอ้เจ้าตัวกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายที่เกิดจากกิจกรรมหลักของแต่ละกิจกรรมของแต่ละกิจการนะอย่างเช่นกิจการซื้อมาขายไปหรือกิจการพาณิชกรรมเนี่ยนะกิจกรรมหลักก็คือการซื้อขายสินค้ามาเพื่อขายนะกิจการให้บริการนะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมันก็คือเป็นเงินสดรับและเงินสดจ่ายที่เกิดจากการให้บริการกับลูกค้านะส่วนกิจกรรมอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยนะก็จะมีกิจกรรมจากการดำเนินงานก็คือในเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อขายนะส่วนกระแสเงินสดประเภทที่2ก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะก็จะเกี่ยวข้องกับเงินสดรับและเงินสดจ่ายนะที่เกิดจากการซื้อขายพวกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันได้แก่พวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินก็จะเป็นเรื่องของการรับและจ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกโดยการก่อหนี้สินหรือการระดมเงินทุนจากเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นนะพอนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของความหมายของงบกระแสเงินสดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาเข้าสู่ตัวอย่างของแบบประเมินผลก่อนเรียนที่อาจารย์จะยกให้นักศึกษาฟังนะเพื่อนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบนะก็มาดูที่แบบประเมินก่อนเรียนเลยนะแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนนะข้อที่1นะนักศึกษาก็มาดูที่คำถามนะเขาก็ถามบอกว่างบกระแสเงินสดเนี่ยช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินตอบคำถามข้อใดต่อไปนี้ได้นะการที่เราจะตอบคำถามข้อที่1นั้นเนี่ยนะนักศึกษาก็ต้องนึกว่าไอ้คำถามตรงนี้เนี่ยนะมันปรากฏอยู่ในเรื่องไหนของหน่วยที่10นะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาดูหลักการและแนวตอบนะของข้อที่1ก่อนนะก็ปรากฏว่ามันอยู่ในเรื่องที่ 5.1.1 ก็คืออยู่ในเรื่องที่1ของตอนที่1ของหน่วยที่5นะในเรื่องที่ 5.1.1 เนี่ยเขาก็จะพูดว่างบกระแสเงินสดช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินสามารถตอบคำถามที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินสดเช่นนะอันที่1นะ
กิจการจะมีเงินสดพอสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนโดยไม่ต้องทำการกู้ยืมเงินเพิ่มหรือไม่นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ย้อนกลับไปดูนะที่ตัวเลือกนะว่าไอเนื้อหาที่เมื่อกี้อ้างถึงเนี่ยมันตรงกับตัวเลือกข้อที่เท่าไหร่นะก็ปรากฏว่ากอไก่ก็ไม่ใช่ขอไข่ก็ไม่ใช่นะเราก็มาดูที่คอควายนะมันก็ตรงกับตัวเลือกข้อคอควายเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคำตอบนั้นน่ะอาจจะเป็นคอควายแต่พอเรามาดูนะตัวเลือกข้ององูและจอจานปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคอควายอยู่ในนั้นด้วยนะเราก็ไม่รู้อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยกอไก่ขอไข่เนี่ยมันใช่คำตอบของข้อนี้หรือเปล่านะเราก็ต้องไปดูเนื้อหาต่ออีกนะฮะว่านอกจากประเด็นแรกที่เราพูดถึงไปแล้วว่ากิจการจะมีเงินสดพอนะสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนโดยไม่ต้องทำการกู้ยืมเงินเพิ่มหรือไม่เนี่ยนะมันยังให้ข้อมูลอะไรอีกในงบกระแสเงินสดนะเขาก็บอกว่าข้อมูลอันที่2ก็คือว่ากิจการมีการบริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมหรือไม่นะข้อมูลเพิ่มเติมอันต่อไปก็คือกิจการมีเงินสดเพียงพอนะสำหรับการลงทุนในอุปกรณ์นะและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหรือไม่นะแล้วก็ยังให้ข้อมูลอีกในเรื่องของว่ากิจการสามารถสร้างเงินสดภายในกิจการเองนะสำหรับการจัดหาสินทรัพย์หรือต้องอาศัยเงินสดจากแหล่งภายนอกกิจการแล้วก็ข้อมูลสุดท้ายก็คือกิจการสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากภายนอกกิจการได้หรือไม่นะทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อกี้เราดูปั๊บเนี่ยนะเรายังไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อกอกับข้อขอมันใช่คำตอบหรือปะหรือเปล่านะเราก็ต้องย้อนกลับไปนะที่ตัวเลือกข้อกอและข้อขอนะก็ปรากฏว่าข้อกอเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลนะสินทรัพย์ของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปเลยนะแล้วทีนี้นักศึกษาจะสงสัยว่าแล้วไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของกิจการณวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่ในงบการเงินประเภทไหนล่ะที่ไม่ใช่งบกระแสเงินสดมันก็ไปอยู่ในงบอะไรฮะก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะส่วนข้อขอไข่แหล่งที่มาของเงินทุนในการจัดหาสินทรัพย์คำว่าแหล่งที่มาของเงินทุนในการจัดหาสินทรัพย์มันก็อาจจะเป็นเงินที่เราเกิดจากการไปกู้ยืมเงินมาซึ่งเรียกว่าหนี้สินนะหรือเป็นเงินที่เราได้มาจากเจ้าของกิจการหรือส่วนของผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการหนี้สินหรือรายการส่วนของเจ้าของและส่วนของผู้ถือหุ้นมันเป็นรายการที่นักศึกษาจะเห็นได้จากงบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นกอไก่กับข้อไข่เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเลขหรือรายการข้อมูลที่นักศึกษาจะเห็นได้จากงบกระแสเงินสดนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาดูเนี่ยคำตอบมันก็คือข้อคอควายเพียงข้อเดียวนะครับพอเสร็จจากเจ้าตัวข้อที่1นะเราก็จะดูต่อไปนะในข้อที่2นะคำถามข้อที่2เนี่ยเขาก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดนะแสดงว่าข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับความหมายและความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดนะนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าอ้าวแล้วไอ้ตัวเนี้ยเอามาจากเนื้อหานะในหน่วยที่5เรื่องที่เท่าไหร่นะนักศึกษาก็ไปดูที่หลักการและแนวตอบข้อที่2นะก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวความหมายของเงินสดนะและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี้ยมันอยู่ในเรื่องที่ 5.1.2 นะเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามคำว่าเงินสดในมือเนี่ยนะถ้านักศึกษาไม่รู้เรื่องหนังสืออะไรมาก่อนเลยนักศึกษาก็นึกถึงนะที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะเงินสดในมือมันก็อาจจะอยู่ในรูปของเงินเหรียญหรืออยู่ในรูปของธนบัตรถูกไหมฮะส่วนเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตรงนี้ก็หมายความว่า
เป็นเงินฝากธนาคารเนี่ยที่เจ้าของบัญชีเนี่ยถ้าต้องการ

0: ถอนเงินจำนวนนี้มาใช้เมื่อไหร่ก็สามารถถอนออกมาใช้ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆนะพอเราทราบความหมายของคำว่าเงินสดปุ๊บนะนักศึกษาก็ไปดูที่ตัวเลือกนะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเงินเหรียญที่เป็นตัวเลือกข้อขอไข่กับธนบัตรที่เป็นตัวเลือกข้อขอควายมันก็คือเงินสดชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นขอไข่กับข้อขอควายก็ไม่ใช่คำตอบของข้อ2เพราะข้อ2ถามว่าไม่ใช่ถูกไหมฮะส่วนเช็คที่ยังไม่ได้นำฝากซึ่งเป็นตัวเลือกข้ององงูนั้นนะเราก็นึกว่าถ้าเราได้เช็คมาจากลูกค้านะเช็คตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปฝากเงินแล้วขึ้นเงินได้มันก็จะกลายเป็นเงินฝากเป็นเงินสดทันทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้ององงูเนี่ยก็จัดว่ามันเป็นคือเงินสดนะที่จะปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดนะส่วนข้อกอไก่เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันตรงนี้หมายความว่านะมันเป็นเงินฝากธนาคารหรือเงินที่เราไปฝากกับพวกสถาบันการเงินประเภทอื่นเช่นพวกบริษัทเงินทุนเงินทุนหลักทรัพย์พวกนี้แล้วมันติดภาระค้ำประกันอย่างเช่นนะเราไปทำงานนะแล้วเราดำรงตำแหน่งเนี่ยนะผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินนะเราหาคนมาค้ำประกันเราไม่ได้เราก็เลยใช้เงินฝากของเราเนี่ยค้ำประกันตัวเราเองเพราะฉะนั้นเงินฝากจำนวนนี้มันก็จะอยู่ในบัญชีถอนไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นพนักงานของบริษัทนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นคำว่าเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามนะตรงนี้นะมันก็ไม่ใช่ความหมายของเงินสดที่จะปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดนะทีนี้จอจานเงินลงทุนที่มีอายุ3เดือนเนี่ยนะมันเข้าความหมายของอะไรนะนักศึกษาก็ไปดูเจ้าตัวหลักการและแนวตอบข้อ2ต่อนะเจ้าตัวหลักการและแนวตอบข้อ2เนี่ยก็ยังพูดอีก1รายการที่นอกเหนือจากเจ้าตัวเงินสดก็คือรายการเทียบเท่าเงินสดนะรายการเทียบเท่าเงินสดตรงนี้ความหมายของมันก็หมายถึงเงินลงทุนระยะสั้นนะที่มีสภาพคล่องสูงคำว่าเงินลงทุนระยะสั้นตรงนี้หมายความว่าอายุของมันเนี่ยจะต้องมีอายุนะฮะไม่เกิน3เดือนถ้าเกิน3เดือนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะจัดว่าเป็นเงินลงทุนระยะยาวทันทีนะฮะมีสภาพคล่องสูงหมายความว่ามันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่ายโดยมีลักษณะครบทั้ง2ประการคือนะฮะอันที่1นะฮะก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ก็หมายความว่าเราเอาไปขายมันออกไปเนี่ยเราจะรู้แน่ๆว่าเราจะได้เงินต้นดอกเบี้ยกลับคืนมาเท่าไหร่และประการที่2ก็คือว่ามีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยยะสำคัญนะก็หมายความว่าถ้าเราจะถอนเมื่อไหร่เนี่ยนะโอกาสนะที่เราจะได้รับเงินต้นครบเต็มตามจำนวนจะต้องมีโอกาสมากมีความเสี่ยงน้อยที่จะไม่ได้รับเงินต้นครบนะหรือมีความเสี่ยงน้อยที่จะไอจำนวนเงินต้นที่ได้รับไม่ครบนั้นน่ะมันไม่มีนัยยะสำคัญนะตัวดอกเบี้ยก็ต้องได้รับตัวตามที่เราตกลงไว้กับสถาบันการเงินที่เราไปฝากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูที่ตัวเลือกนะนักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อจอจานเนี่ยเงินลงทุนที่มีอายุ3เดือนนั้นเนี่ยก็จัดประเภทเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดที่จะแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสดนะครับต่อไปเราก็จะมาดูคำถามนะในแบบประเมินตนเองก่อนเรียนข้อที่3ข้อที่3เขาก็ถามว่าในการจัดทำงบกระแสเงินสดเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดต่อไปนี้นะแน่นอนนักศึกษาก็ต้องกลับไปนึกถึงเนื้อหาในหน่วยที่10ที่นักศึกษาอ่านจากตำรามานะมันก็ต้องเป็นเนื้อหาว่าอ้าวแล้วข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดเนี่ย คืออะไรนะนักศึกษาก็ไปดูนะก็ปรากฏว่าในหลักการและแนวตอบข้อที่3นั้นเนี่ยข้อมูลที่จัดจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดเนี่ยอยู่ในเรื่องที่ 5.2.1 นะก็คือข้อมูลแรกเลยที่จะต้องใช้ก็คือเราจะต้องใช้งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบงวดบัญชีปัจจุบันกับงวดบัญชีก่อนนะก็หมายความว่าเราต้องเอาตัวเลขที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันนะมาลบออกจากงวดบัญชีก่อนแล้วดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่อันนี้คือตัวเลขที่จะต้องใช้ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูตรงนี้เนี่ยนะนักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อเป็นข้อที่1เนี่ยมันก็จะตรงกับนะตัวเลือกข้อไหนครับก็คือตรงกับตัวเลือกข้อกอไก่นะก็คืองบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบงวดบัญชีปัจจุบันกับงวดบัญชีก่อนคือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะต่อไปเราก็ไปดูที่หลักการและแนวตอบข้อที่2เขาก็บอกว่าข้อมูลจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะอันที่2ก็คือในเรื่องของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชีปัจจุบันเจ้าตัวงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นงบการเงินที่เราจะต้องใช้นะกรณีที่เราจัดทำงบกระแสเงินสดของบริษัทมหาชนจำกัดนะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดเฉยๆนะเราก็จะใช้งบกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชีปัจจุบันมาเป็นข้อมูลในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะซึ่งณปัจจุบันตอนนี้อาจารย์ก็บอกนักศึกษาได้เลยว่าทางสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยยังบังคับนะให้บริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นที่จะต้องจัดทำงบกระแสเงินสดแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยในอนาคตที่มาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ SME ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยหรือเขาเรียกว่า TFRS for SME เนี่ยบังคับใช้เมื่อไหร่บริษัทจำกัดเฉยๆที่ไม่ใช่มหาชนก็ต้องถูกบังคับให้ทำงบกระแสเงินสดเหมือนกันนะแล้วก็ย้อนกลับไปที่เจ้าตัวเลือกนะว่าตัวเลือกข้อขอไข่นะถ้าเราเป็นบริษัทจำกัดเฉยๆที่ไม่ใช่มหาชนอยากจะทำงบกระแสเงินสดเราก็จะต้องใช้ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชีปัจจุบันนะไปดูที่หลักการและแนวตอบข้อ3ต่อนะฮะเขาก็บอกว่านอกจากสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยยังอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินนะซึ่งตรงเนี้ยนักศึกษาก็ย้อนกลับไปว่าอันเนี้ยมันตรงกับตัวเลือกเราหรือเปล่านะตัวเลือกที่เขาให้เรามาไหมก็ปรากฏว่ามันตรงกับตัวเลือกข้ององูและจอจานนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ต้องใช้นะในการจัดทำงบกระแสเงินสดเลยก็คือข้อคอควายงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำงวดบัญชีปัจจุบันนะคำตอบของข้อ3นี้ก็คือข้อคอควาย
1: นักศึกษาและคุณผู้ชมคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้

0: ญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: กลับมาสู่ช่วงรายการช่วงที่2นะคะตอนนี้เราไปฟังกันต่อในหน่วยที่5ค่ะ
4: ต่อไปเราก็จะดูอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ5ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายในครั้งนี้นะข้อ5ก็จะถามว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณละนะเขาจะถามว่าในระหว่างปีนะบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์มียอดคงเหลือลดลง 4,000 บาทไอ้ลดลงตรงนี้ 4,000 บาทก็หมายความว่าเราจะต้องเอายอดในบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ของปีปัจจุบันแล้วไปลบกับยอดในบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ของปีก่อนนะแล้วปรากฏว่ามันลดลง 4,000 บาทนะแล้วเราก็ไปดูที่งบกำไรขาดทุนของกิจการก็พบว่าในงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบันเนี่ยรายงานกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์500บาทคำสั่งหรือคำถามก็คือว่าให้นักศึกษาคำนวณนะเงินลงทุนเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เราก็ไปดูที่หลักการหลักการเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้หลักการในเรื่องที่ 5.2.3 นะมาตอบสำหรับข้อ5หลักการในเรื่องที่ 5.2.3 นั้นเนี่ยเขาก็จะพูดว่านะถ้ากรณีที่เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะก็แสดงว่าเรามีการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เข้ามาในระหว่างงวดบัญชีโดยใช้เงินสดไปซื้อมันก็จะมีผลทำให้เงินสดนั้นลดลงนะหรือถ้าเป็นกรณีที่เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ลดลงนะก็แสดงว่าในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยเรามีการขายเงิน

ลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เนี่ยออกไปเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นเงินสดก็จะทำให้เงินสดของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณเราก็จะบอกว่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ลดลงทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันลดลง 4,000 บาทจากข้อมูลในโจทย์รายการ 4,000 บาทตรงนี้นักศึกษาก็ต้องนำมาบวกในการคำนวณนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะจากโจทย์เมื่อข้อเมื่อกี้เนี่ยนะนักศึกษาจะเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนมันมีการรายงานกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์อยู่500บาทตัวนี้ต้องเอามาคิดด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดูเฉพาะยอดในบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ที่มันลดลง 4,000 บาทเนี่ยการที่มันลดลงตัวนี้มันลดลงด้วยราคาตามบัญชีมันยังไม่ใช่เงินสดที่เราได้มาจริงๆเราต้องเอาตัว 4,000 บาทเนี้ยไปบวกกับเจ้าตัวกำไรจากการขายอีก500บาทด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาไปบวกปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินสดรับนะจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เนี่ยทั้งหมด 4,500 บาทก็ตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาก็จะตอบข้อขอไข่ก็คือ 4,500 บาทนะพอเสร็จจากข้อ5นะนักศึกษาลองไปดูข้อต่อไปนะก็คือข้อ7นะข้อ7ข้อ7นะข้อ7เนี่ยเขาก็ถามเราบอกว่าข้อใดเนี่ยเป็นความเหมือนกันระหว่างการจัดทำรายงานกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงแล้วก็วิธีทางอ้อมนะเราก็ไปดูว่าไอ้ที่เขาถามเราเกี่ยวกับเนื้อหาตรงเนี้ยนะมันตรงกับเรื่องที่เท่าไหร่ในหน่วยที่5เราก็ไปดูหลักการและแนวตอบของข้อที่7นะก็ปรากฏว่ามันตรงกับเรื่องที่ 5.2.5 นะก็คือเป็นเรื่องที่5ในตอนที่2ของหน่วยที่5นะเขาก็บอกว่ารูปแบบของงบกระแสเงินสดอาจรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานได้2วิธีคือวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อมเนี่ยวิธีการนำเสนอตัวเลขในงบกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงเจ้าตัวกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพราะเขาให้เราเลือกวิธีทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเลือกข้อกอไก่ของข้อ7กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมันจะต่างกันถูกไหมนักศึกษานะถ้าเราเลือกวิธีทางต่างตรงมันก็จะนำเสนอออกมาเป็นแบบหนึ่งเราเลือกนำเสนอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานด้วยวิธีทางอ้อมมันก็จะนำเสนอมาอีกแบบหนึ่งนะทีนี้นะมันก็ไม่ใช่คำตอบแล้วเพราะเขาถามว่าอะไรมันเหมือนกันนะเราก็ไปดูหลักการและแนวตอบข้อ7ต่อนะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามนะจะรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกข้อขอไข่และตัวเลือกข้อขอควายนะมันก็คือความเหมือนกันระหว่างการจัดทำรายงานกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมนะทีนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูตัวเลือกต่อเนี่ยนะขอไข่และขอควายเนี่ยมันก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่ถูกถูกไหมนะซึ่งมันอยู่ในตัวเลือกของเราคือข้อจอจานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บนักศึกษายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงองูเลยนักศึกษาก็สามารถวงข้อนี้ได้ละว่าคำตอบของข้อ7เนี่ยมันก็คือจอจานนะแต่ทีนี้เราลองไปดูเนื้อหาอีกนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำงบกระแสเงินสดด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยนะเราจะต้องแยกแสดงนะรายละเอียดของเงินสดที่ได้มากับใช้ไปในแต่ละกิจกรรมนะได้มาก็คือรับมาใช้ไปก็คือจ่ายไป
ไม่สามารถเอารับกระจ่ายเนี่ยมาหักกันแล้วเหลือเท่าไหร่แสดงเป็นจำนวนสุทธิได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้ององูเนี่ยมันก็คือตัวเลือกที่ถูกอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องเลือกจอจานเพราะเขาบอกว่าอะไรครับข้อขอไข่คอควายและงองูถูกนะต่อไปเรามาดูนะพอเราเสร็จจากข้อ7แล้วนะมันก็จะมีข้อ8ที่อาจารย์จะยกมาให้นักศึกษาดูนะอันนี้ก็จะถามในเรื่องของการแปลความหมายตัวเลขที่มันอยู่ในงบกระแสเงินสดนะโดยสมมุติว่าถ้ากิจการเนี่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ1,000บาทนะเพิ่มขึ้นสุทธิก็หมายความว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นตัวที่รับเข้ามามันมากกว่าตัวที่จ่ายออกไปอยู่1,000บาทนะแล้วก็กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมีอยู่2,000บาทก็หมายความว่าเราไปดูตัวที่มันเกิดจากกิจกรรมดำเนินงานนะมันเอารับกระจายหักกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ารับมากกว่าจ่ายอยู่ 2,000 บาทนะอันนี้ส่วนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนนะปรากฏว่ามันแสดงด้วยทิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนอยู่ 2,500 บาทแสดงว่าตรงเนี้ยในกิจกรรมลงทุนเนี่ยเรามีการใช้เงินสดนะไปมากกว่าที่รับมาหักกบลบกันมันก็เลยได้ยอดใช้ไปอยู่ 2,500 บาทส่วนกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยมีอยู่ที่ 1,500 บาทแสดงว่าตัวเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยมันมากกว่าตัวที่ใช้ไปอยู่ 1,500 บาทนะเขาก็บอกว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันแปลความหมายได้ว่าอย่างไรนะก่อนที่เราจะมาแปลความหมายเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาไปดูหลักการและแนวตอบข้อ8นะจากหลักการและแนวตอบข้อ8เนี่ยนะมันก็จะอยู่ในเรื่องที่ 5.3.1 นะก็คือเกี่ยวกับขั้นตอนการแปลความหมายของงบกระแสเงินสดโดยภาพรวมนะเวลาที่เราจะแปลความหมายในภาพรวมเนี่ยเราก็จะพิจารณาภาพรวมจากตัวเลขในบรรทัดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินักศึกษาก็ไปดูเมื่อกี้จากโจทย์ข้อ8จากโจทย์ข้อ8เนี่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ 1,000 บาทเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นสุทธิแสดงว่าเรารับมามากกว่าที่จ่ายไปจากทุกกิจกรรมมันเลยเพิ่มขึ้น 1,000 บาทอันนี้แสดงว่าผู้บริหารของกิจการเนี้ยบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้ดีทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดนะเรากลับมาที่หลักการและแนวตอบก่อนเขาก็บอกว่าพอเรารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นและขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องหาสาเหตุนะพิจารณาถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวดบัญชีก็คือว่าที่เมื่อกี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ย 1,000 บาทนะเป็นเพราะอะไรนักศึกษาก็ดูที่โจทย์นะก็เป็นเพราะว่าเรามีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,000 ถูกไหมเราดูส่วนที่ได้มาก่อนนะส่วนที่ได้มาส่วนที่2เนี่ยก็คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินอีก 1,500 บาทที่ได้มา 2,000 บวกกับ 1,500 บาทก็เป็นสรุปได้มาทั้งหมด 3,500 บาทนะแต่เรายังมีส่วนที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,500 ได้มา 3,500 ใช้ไป 2,500 สุทธิก็จะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,000 บาทนะอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมมันเพิ่มขึ้น 1,000 บาทนะแล้วเขาก็บอกว่าขั้นตอนในการแปลความหมายขั้นสุดท้ายนะก็คือขั้นตอนที่3นักศึกษาก็จะต้องพิจารณารายละเอียดของกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมต่อไปก็หมายความว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย 1,000 เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะเราก็ต้องไปเจาะอีกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่กระแสเงินสดสุดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมันเป็น 2,000 เนี่ย
มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะที่อาจารย์บอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่ารับเข้ามานะมากกว่าจ่ายออกไปรับเข้ามาจากอะไรล่ะรับเข้ามาจากการขายสินค้าหรือให้บริการเยอะกว่าต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นนะหรือใช้ไปในกิจกรรมลงทุนนะเราในระหว่างปีเราไอ้2,500ไปลงทุนในรูปของที่ดินอาคารอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างนะหรือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน1,500 บาทเนี่ยได้มาจากการไปยืมจากกู้ยืมจากธนาคารหรือกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทอ่ะพอเราเข้าใจทั้งหมดนี้เราก็มาดูที่ตัวเลือกนะข้อกอไก่นะเขาบอกว่าความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีอ้าวดีไหมนักศึกษาก็ไปดูเมื่อกี้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานมัน 2,000 บาทแสดงว่าเรารับมามากกว่าจ่ายถูกไหมนะอันเนี้ยเราบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะจากนั้นเราก็ไปดูตัวเลือกข้อขอไข่ผู้บริหารของกิจการมีการตัดสินใจลงทุนโดยใช้เงินส่วนใหญ่จากกิจกรรมดำเนินงานก็หมายความว่านะเมื่อกี้เนี้ยนะในตัวเลือกนะก็คือว่าเรามีเงินใช้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ย 2,500 นะใน 2,500 เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องไปดึงมาจาก 2,000 บาทจากกิจกรรมดำเนินงานส่วนน้อยเราถึงมาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะกิจกรรมจัดหาเงินเรามี 1,500 เราก็ดึงมาอีกแค่เท่าไหร่ฮะอีก500ก็ครบ 2,500 บาทพอดีนะอันนี้ก็คือตัวเลือกข้อคอควายและข้อขอไข่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็คือข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูกนะก็มาสุดท้ายแล้วนะที่อาจารย์ยกมาก็คือข้อ9ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงกระแสเงินสดในขั้นแนะนำของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องคือถ้าเราพิจารณาไอ้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการของกิจการเนี่ยวงจรชีวิตของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขั้นแนะนำขั้นเติบโตอิ่มตัวตกต่ำนะแต่อันนี้เขาถามเกี่ยวกับขั้นแนะนำนะเราก็ไปดูหลักการและแนวตอบข้อที่9นะนะเขาก็บอกว่าขั้นแนะนำเนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องที่ 5.3.2 ของหน่วยที่5เป็นช่วงเวลาแรกของการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยที่เราเอาผลิตภัณฑ์ออกมาขายเนี่ยลูกค้ายังไม่เป็นที่รู้จักนะสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือยอดขายจะต่ำและค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆนะมันก็ทำให้เงินสดรับจากการขายต่ำนะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเลือกเราถ้าอย่างนี้ปั๊บก็แสดงว่ากอไก่เนี่ยเงินสดรับจากการขายสูงในช่วงขั้นแนะนำของวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วเราดูแค่นี้ก็คือคำตอบของข้อ9ก็คือข้อกอไก่นะทีนี้ไอ้ตัวเลือกข้อขอไข่ถึงจอจานเนี่ยมันใช่ไหมสำหรับขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์เขาก็บอกว่าในขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมันก็เลยทำให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูงคำว่าต้นทุนในการจัดจำหน่ายเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายนะมันก็เลยมีผลทำให้เงินสดจ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายเนี่ยสูงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัว เงินสดจ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูงเนี่ยมันก็จะตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในคำนะแล้วก็มีในเรื่องของอะไรข้อ3มีเงินสดรับจากการขายต่ำแต่มีเงินสดจ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูงทำให้มาหักกบลบกันแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำหรือติดลบนะอันนี้เราก็ไปดูซิว่าตรงกับตัวเลือกข้อไหนก็ปรากฏว่านะต
รงกับตัวเลือกข้อขอควายนะ

0: แล้วก็มาดูประเด็นสุดท้ายในเรื่องของขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ก็คือมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมสูงนะเพื่อให้ไปใช้จ่ายต่างๆทำให้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสูงด้วยนะอันนี้ก็จะตรงกับตัวเลือกข้ออะไรครับคือข้ององูและก็จ่อจานเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ9นี้ก็คือข้อกอไก่นะซึ่งมันไม่ถูกต้องสำหรับขั้นแนะนำของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะทีนี้นะก่อนที่จะจบอาจารย์จะบอกนักศึกษาว่าสำหรับไอ้ตัวข้อ8ที่จะดึงมาจากแบบประเมินตนเองก่อนเรียนเนี่ยจะมีการปรับตัวเลขให้มันง่ายขึ้นนะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแต่ตัวคำถามตัวเลือกหลักการและแนวตอบเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะทีนี้ก่อนที่จะจบนะการบรรยายสำหรับหน่วยที่5นี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเสริมไว้นิดนึงว่านักศึกษาจะเห็นว่าจากแบบประเมินตนเองเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันจะครอบคลุมในทุกเรื่องทุกตอนของหน่วยที่5นะซึ่งมันก็จะเหมือนกับข้อสอบคือเวลาอาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะออกให้ครอบคลุมทุกเรื่องทุกตอนนะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของการสอบไร่และสอบซ่อมซึ่งข้อสอบไร่และสอบซ่อมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวเดียวกับไอ้เจ้าตัวแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนก็หมายความว่ามันมีลักษณะเป็นการออกแบบเขาเรียกว่าข้อสอบหรือคำถามแบบคู่ขนานคือข้อหนึ่งของสอบไร่มันก็จะถามเรื่องเดียวกันกับข้อ1ของสอบซ่อมนะแต่มันจะถามคนละประเด็นหรือคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยไม่ผ่านสอบไล่นักศึกษาจำได้ว่าเรื่องที่เราทำไม่ได้เนี่ยมันตรงกับเรื่องไหนแล้วเราไปดูใหม่ทำความเข้าใจใหม่เราก็จะสามารถสอบซ่อมผ่านนะโอเคนะก็สุดท้ายนี้นะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวนะในการศึกษาตำราทำแบบฝึกปฏิบัตินะแล้วก็เข้ารับการสอนเสริมของทางมหาวิทยาลัยนะก็จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและสามารถสอบผ่านนะในรายวิชานี้ได้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบขอบคุณมากนะครับ
1: ทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่5เพื่อความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานี้ด้วยค่ะเราไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่6เรื่องการบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จากพิริยพรสิริติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสำหรับหน่วยที่6เรื่องการบัญชีภาษีอากรธุรกิจนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งคร่าวๆเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีอะไรบ้างหลักๆนะครับคือเนื่องจากภาษีเนี่ยมันมีเยอะนะครับอาจารย์ก็จะยกมาแค่3ภาษีนะครับภาษีตัวที่แรกก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตัว Corporate Income Tax ภาษีตัวที่2นะครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจำวันนะครับ value added tax ตัวที่3นะก็คือเป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับ withholding tax นะครับซึ่งแต่ละประเภทภาษีเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีนะครับบัญชีภาษีอากรประเด็นเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เราเนี่ยนะรู้จักความหมายของการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรก่อนนะครับว่า2ตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเรามาดูตัวที่1นะครับการบัญชีการเงินนะครับ Financial Accounting เนี่ยเป็นการจัดทำนะครับขึ้นตามการบันทึกตามรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับตามหลักการที่รับรองโดยทั่วไปหรือว่าตามมาตรฐานการบัญชีนะครับเพื่อจะทำงบการเงินนะครับหรือรายงานบัญชีการเงินงบการเงินเนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับหลักๆก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสดและตัวที่5ก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้คือเป็นการจัดทำบัญชีนะครับการเงิน

ตัวที่สองนะเรามาดูเรื่องของการบัญชีภาษีอากรนะครับการบัญชีภาษีอากรก็คือเป็นการนำเอาตัวเลขในงบกำไรขาดทุนนะครับว่ามีกำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยมาปรับปรุงนะให้มันเป็นกำไรหรือขาดทุนด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายนะทางกรมสรรพากรเขาจะกำหนดเอาไว้นะว่าต้องปรับปรุงตามประมวลสรรพากรนะตามมาตรา65 ตรี 65 ทวีนะครับเมื่อได้กำไรเท่าไหร่แล้วเป็นกำไรทางภาษีเนี่ยเราก็เอาไปคูณกับอัตราที่กรมสรรพากรเนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นความหมายของการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรนะครับสองตัวนี้สำคัญนะครับฉันอยากจะให้เราเข้าใจนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เดินหน้าต่อนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับของการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรนะว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันจะมีหลายประเด็นนะครับแต่อาจารย์จะขอยกประเด็นที่สำคัญนะครับและที่เราเนี่ยได้เรียกว่าได้เจอบ่อยๆนะครับมาดูตัวแรกนะครับเรื่องของค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคานะครับของประเภทรถยนต์นั่งนะครับทางบัญชีการเงินเนี่ยไม่ได้กำหนดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์เอาไว้นะครับจึงสามารถนำมูลค่าต้นทุนที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินตรงนี้มาคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ทั้งจำนวนนะครับเช่นนักศึกษาเนี่ยซื้อรถนะครับรถยนต์มา1คันราคา1,500,000 บาทนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายไปรวมแล้วประมาณ1,700,000 บาททางบัญชีการเงินเนี่ยบอกว่าสามารถเอามาคิดค่าเสื่อมราคาได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เรามาดูเรื่องของทางบัญชีภาษีอากรล่ะคือมันอาจจะมีบางอย่างที่มันจะไม่ตรงกันนะครับทางภาษีอากรเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะครับทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งเนี่ยที่มีที่นั่งไม่เกิน10 ที่นั่งนะครับที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คนนะครับหรือรถยนต์นั่งที่ได้มานะครับเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี1 มกราคม 2532เป็นต้นมาเนี่ยกำหนดว่าให้หักค่าสึกหรอได้ไม่เกิน1,000,000 บาทนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อกี้นักศึกษาซื้อรถมา1,500,000 บาทมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มารถมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาอีก200,000 บาทรวมแล้วเป็น1,700,000 บาทกฎหมายภาษีอากรบอกว่าเขาให้ได้แค่1 ล้านเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอีก700,000 บาทเนี่ยไม่สามารถจะเอามาไม่สามารถจะเอามาหักค่าสึกหรอได้นะเพราะฉะนั้นค่าสึกหรอเนี่ยกฎหมายให้ได้แค่1,000,000 บาทนะครับถัดมาเรามาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือทางภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกฎหมายก็ไม่ยอมให้นำภาษีซื้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งเนี่ยมาหักออกจากภาษีขายนะครับตัวที่2ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับบางครั้งเวลาเรามีการนำเข้านะครับนำเข้าสินค้านะครับเราต้องมีการจ่ายค่าภาษีอากรนำเข้านะครับทางบัญชีการเงินเนี่ยสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภทนะครับเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะภาษีอากรขาเข้าค่าเบี้ยปรับภาษีอากรนะค่าเบี้ยปรับทางอาญาเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับแต่ในทางภาษีนะครับทางภาษีอากรนะครับทางบัญชีภาษีอากรรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรบางประเภทนะไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นะครับเช่นค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มเวลาที่นักศึกษาไปยื่นพ.พ. 30ล่าช้านะครับมีค่าเบี้ยปรับเกิดขึ้นนะทางบัญชีเนี่ยสามารถลงได้แต่ทางภาษีอากรเนี่ยบอกว่าห้ามเอามาลงนะต้องบวกกลับเข้าไปนะครับนะอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปในเรื่องของภาษีอากรนะครับเรามาดูภาษีตัวที่2นะครับการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็ความหมายนะครับก็คือเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทนะครับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับกฎหมายต่างประเทศนะครับกิจการร่วมค้านะครับฐานนะครับก็มีหลายฐานนะครับเช่นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับประกอบด้วยกำไรสุทธินะครับรายได้ก่อนหักรายจ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับสำหรับอัตราภาษีนะครับก็มีหลายอัตรานะครับบางที่ก็เป็นอัตราคงที่บ้างนะบางที่ก็เป็นอัตราก้าวหน้านะครับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมี12 เดือนนะครับเรามาดูตัวแรกนะเรามาดูเรื่องของอัตราภาษีนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยนี้นะครับ
ัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่เรียกเก็บจากฐานกำไรนะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะครับนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนะครับและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการและสินทรัพย์รวมนะครับในรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยไม่เกิน30ล้านบาทนะครับก็คือเหมือน5 30 30นะครับ5คือทุนจดทะเบียนนะครับรายได้ไม่เกิน30นะครับสินทรัพย์รวมไม่เกิน30นะครับเขาจะให้เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้านะครับดังนี้เรามาดูตัวแรกนะครับเรามาดูเงื่อนไขคือถ้าบริษัทเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับก็จะเสียแบบอัตราก้าวหน้าคือถ้ามีกำไรนะครับอยู่ในช่วง0ถึง3แสนบาทแรกเนี่ยกฎหมายกรมสรรพากรบอกว่าเขาจะให้ได้รับการยกเว้นนะก็คือเหมือนไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องจ่ายภาษีนะก็คือ0บาทถ้าเกิดว่าคุณมีกำไรนะครับตั้งแต่301บาทถึง3ล้านบาทเนี่ยคุณต้องเอามาคำนวณอัตราภาษีอยู่ที่ 15% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกำไรอยู่ที่3ล้าน1บาทขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเอาช่วงเนี้ยนะครับช่วงที่เกิน3ล้าน1บาทเนี่ยเอามาคูณด้วยอัตรา 20% นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างเนี่ยก็อาจารย์ก็เอามาจากในหนังสือนะครับถ้าเกิดนักศึกษาฟังอาจารย์อยู่แล้วนักศึกษามีหนังสือเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะเปิดอ่านตามได้แล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยได้นะครับเรามาดู1นะครับเช่นบริษัทอุดมสุขจำกัดนะครับมีกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจำปีเนี่ย4ล้านบาทนะครับในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเนี่ยเป็นดังนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าบริษัทอุดมสุขเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าเป็น SME นะครับมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านรายได้แล้วก็สินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านนะครับเขาจะต้องเสียภาษีแบบไหนนะครับขั้นแรกเลยนะครับนักศึกษาช่วงกำไรช่วงแรกนะครับที่ไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยเขาได้รับการยกเว้นนะครับช่วง 300,000 1บาทเนี่ยถึง3ล้านเนี่ยเท่าไหร่ครับก็เอา3ล้านช่วง 300,000 1บาทถึง3ล้านนะครับคูณด้วย 15% นะครับเท่ากับ 450,000 บาทนะครับและช่วงที่เกิน3ล้าน1บาทถึง4ล้านก็คือช่วงเนี้ยประมาณ1ล้านบาทนะครับ1ล้านก็มาคูณด้วย 20% นะครับก็จะเท่ากับ 200,000 บาทแล้วเราก็เอาทั้ง2ช่วงเนี่ยมาบวกกันนะครับจะต้องเสียภาษีทั้งหมด 650,000 บาทนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่1นะของบริษัทอุดมสุขจำกัดนะครับซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของ SME นะครับเรามาดูอัตราภาษีนะครับตัวที่2นะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่ทุนจดทะเบียนเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทนะครับหรือรายได้แล้วก็สินทรัพย์รวมเนี่ยมันเกินนะครับเกิน30ล้านบาทนะครับเขาไม่สามารถที่จะทำไมเข้าเงื่อนไขไม่สามเขาอยู่นอกเงื่อนไขนะข้อที่1มันเขาไม่สามารถจะใช้เงื่อนไขอันนั้นได้ก็ต้องมาใช้เงื่อนไขตัวที่2คืออัตราภาษีคงที่นะครับร้อยละ20นะครับเช่นบริษัทราชเทวีคือตัวอย่างเดิมเพียงแต่ว่าคนละเงื่อนไขถ้าเป็นตัวอย่างแรกเนี่ยเขาจะเป็น SME ถ้าเป็นอย่างที่2เนี่ยคือเขาผิดเงื่อนไขคือทุนนะครับทุนจดทะเบียนทรัพย์สินรวมนะครับรายได้รวม3ตัวเนี้ยนะครับเขามีตัวใดตัวหนึ่งเกินที่ไม่สามารถจะอยู่ในกลุ่มของ SME ได้ดังนั้นเขาต้องมาอยู่ในกลุ่มที่2คือเสียภาษีอัตรา120นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณ นะครับตัวนี้จะค่อนข้างง่ายนะก็คือเราได้กำไรสุทธิทางภาษีมาเท่าไหร่นะครับเราก็มาคูณด้วย 20% เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยเขาจะเสียภาษีอยู่ที่800,000 บาทนะครับ4ล้านคูณด้วย 20% เท่ากับ 800,000 บาทนะครับสังเกตว่านะครับถ้านักศึกษามีความเข้าใจเนี่ยสังเกตว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นบริษัทอุดมสุขเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่เงื่อนไขคือบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับและมีรายได้ทรัพย์สินรวมไม่เกิน30ล้านบาทนะครับจะเสียภาษีน้อยกว่านะบริษัทราชเทวีครับโทษนะครับ

ัวที่2เป็นบริษัทราชเทวีนะครับตัวอย่างแรกเป็นบริษัทอุดมสุขนะสังเกตว่าบริษัทตัวอย่างที่1นะกับตัวอย่างที่2คือราชเทวีเนี่ยบริษัทที่1นะอุดมสุขเนี่ยจะเสียภาษีน้อยกว่าบริษัทราชเทวีเพราะว่าเขามีทุนจดทะเบียนนะไม่เกิน5ล้านบาทรายได้แล้วก็สินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอันนี้นะส่วนหลักๆนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการบัญชีภาษีนิติบุคคลนะครับอันนี้หลักๆ ก็คืออย่างน้อยเนี่ยนักศาลน่าจะคำนวณในเรื่องของการเสียภาษีให้ได้นะดูความแตกต่างอัตราภาษีเนี่ยมีอย่างนะครับความแตกต่างว่าเรื่องของอัตราภาษีถ้าเป็น SME เนี่ยอย่าลืมจำว่าจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับทรัพย์สินรวมแล้วก็รายได้รวมจะไม่เกิน30ล้านบาทนะครับ5 30 30ถ้าเกิดว่าเกินตัวใดตัวหนึ่งเกินเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้อัตราภาษีก้าวหน้าได้นะต้องกลับมาใช้อัตราภาษีคงที่คือ 20% นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตัวที่2นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสำคัญมากเพราะว่านักศึกษาต้องเจออยู่บ่อยๆในประจำวันนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมนะครับจัดเก็บจากฐานการบริโภคจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญต่อเอกสารนะครับหลักฐานประกอบการลงบัญชีแล้วก็รายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้านักศึกษาเปิดบริษัทนะครับแบบกับภาษีเนี่ยสำคัญนะครับจะต้องทำให้ตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะตรงตามมาตรา86/4นะครับต้องมีเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้เสียภาษีนะครับก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการนะครับผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับได้แก่เช่นพวกเงินนะครับหรือทรัพย์สินค่าตอบแทนค่าบริการประโยชน์อื่นใดนะครับซึ่งอาจคำนวณได้นะครับเป็นเงินที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการนะครับสำหรับอัตราภาษีนะครับก็มี2อัตรานะคืออัตราภาษีจริงๆนะบางคนเนี่ยนักศึกษาอาจจะแบบคือเรียกว่าอาจจะสับสนนะว่าอัตราภาษีอัตราร้อยละ7นะแล้วก็อัตราร้อยละ0คือถ้าเป็นไปตามของประกาศนะครับก็จะเป็นอัตราร้อยละ10นะครับแต่ร้อยละ7เนี่ยก็คือเหมือนเขาจะมีการประกาศทุกๆปีนะว่าให้ลดหย่อนนะให้ลดหย่อนคือให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ7นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นการประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือว่าประกาศเป็นของกรมสรรพากรนะครับก็จะเป็นอัตราร้อยละ10นะแล้วก็ร้อยละ0สำหรับการส่งออกนะครับถัดมาดูในเรื่องของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าถ้าเราเปิดบริษัทเปิดห้างหุ้นส่วนนะครับแล้วเราดำเนินกิจการทางการค้ามาแล้วนะครับแล้วเกิดว่ามีรายรับเกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคำถามคืออาจารย์ผมไม่จดได้ไหมนะไม่จดก็ได้นะแต่นะนักศึกษาต้องฟังให้จบแต่นักศึกษาจะต้องโดนประเมินถ้าเจ้าที่กรมสรรพากรเนี่ยเขาตรวจพบหรือว่าตรวจเจอนะครับมันมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรนะครับหากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญามันถ้าเราจะเข้ามานะเราเข้ามาเปิดบริษัทแล้วเราประมาณการว่ารายรับของเรารายได้ของเราเนี่ยมันเกินล้านแปดนะเราจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเราจะหนีนะแต่มันก็อาจจะมีบางกิจการบางประเภทนะครับที่รับการยกเว้นถ้านักศึกษาสนใจก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมได้ใน www.rd.go.th นะครับว่าประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้จะรับการยกเว้นประเภทไหนบ้างที่ต้องจดนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะมีรายได้เกิน1ล้าน8แสนบาทเนี่ยเราต้องรีบจดนะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีสูตรก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระนะครับเท่ากับภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อนะครับภาษีขายนะครับ output tax เนี่ยก็ได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับเรียกเก็บนะครับหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้านะครับหรือผู้

รับบริการถ้าเป็นกิจการให้บริถ้าเกิดเป็นกิจการบริการก็จะเป็นผู้รับบริการนะครับเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเช่นนักศึกษาขายสินค้าประเภทหนึ่งนะครับเช่นมุดขายโน้ตบุ๊กแล้วปรากฏว่ารายได้เนี่ยเกิน1,800,000 บาทเมื่อเวลาที่นักศึกษาขายโน้ตบุ๊กให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้าเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องเปิดเขาเรียกว่าเปิดใบกำกับทำการขายเพราะฉะนั้น tax point เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องเรียกเก็บภาษีขายนะครับจากลูกค้าหรือจากผู้ซื้อสินค้านะครับถ้านักศึกษาไม่เรียกเก็บก็มีความผิดนะครับอันนี้คือภาษีขายนะครับถัดมาเรามาดูภาษีซื้อนะครับภาษีซื้อก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรานะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยถูกผู้ประกอบการอื่นเนี่ยเรียกเก็บนะครับเช่นมันเมื่อกี้นักศึกษาขายโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับคำถามคือนักศึกษาต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กมาก่อนมันการซื้อโน้ตบุ๊กมาสมมติเช่นไปซื้อจากบริษัท A มาเนี่ยบริษัท A เขาก็จะทำการขายให้เราแล้วเขาก็จะมีใบกำกับนะมาให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมเก็บใบกำกับตรงนี้เอาไว้นะใบกำกับตรงนี้เรียกว่าใบกำกับภาษีซื้อนะครับเอามาไว้หักกับภาษีขายที่เราขายไปเมื่อกี้นี้นะมันต้องถ้านักศึกษาจะเรียกว่าใบกับภาษีซื้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่ามันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องร้องขอให้บริษัทที่เขาขายเนี่ยแก้ให้ถูกต้องถ้าข้อความไม่ถูกต้องเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่ตรงตามมาตรา86/4ที่กรมสรรพากรกำหนดเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษีซื้อใช้ไม่ได้นะครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับก็จะมาพูดถึงหัวข้อถัดไปนะครับก็คือภาษีซื้อต้องห้ามนะครับภาษีซื้อต้องห้ามก็คือห้ามนำมาหักออกจากภาษีขายนะครับมันห้ามนำมาหักออกจากภาษีขายนักศึกษาก็ต้องห้ามนำมาหักถ้านักศึกษาเผลอเอามาหักเนี่ยก็มีความผิดนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่หรือว่ากรมสรรพากรเนี่ยเขามาตรวจพบนะครับเรามาดูกรณีที่1นะครับเรื่องของกรณีไม่มีใบกำกับนะครับภาษีซื้อแต่นะครับไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีชั้นได้นะครับจะนำภาษีซื้อมาหักไม่ได้นะครับเช่นซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ไม่มีใบกำกับภาษีซื้อนะครับหรือมีแต่เป็นชื่อของบุคคลอื่นเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษีต้องห้ามนะครับห้ามนำมาหักออกก็เหมือนพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคืออาจจะแบบลักไก่อย่างเงี้ยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับถ้าใครที่จะเอาภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายจะต้องดูด้วยว่าข้อความครบถ้วนไหมแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับกิจการเราหรือเปล่านะครับเช่นเมื่อกี้เราทำไมเราขายโน้ตบุ๊กนะแต่เราไปเอาภาษีซื้อของการก่อสร้างมาหักเนี่ยก็ผิดนะครับ2นะครับกรณีมีใบกำกับนะแต่เป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะแล้วก็มีข้อความไม่ครบถ้วนนะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าต้องมีข้อความครบถ้วนนะตามมาตรา86/4แห่งประมวลรัษฎากรนะที่เขากำหนดเอาไว้นะครับว่าต้องมีชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายนะมีวันที่มีเลขที่ใบกำกับนะมีที่อยู่นะมีรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้ามีเนี่ยนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับกิจการด้วยนะถ้ามีแล้วไม่เกี่ยวเนื่องเหมือนข้อที่1เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับถัดมานะเรามาดูข้อที่3คือภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกนะครับบ่อยครั้งนะครับบางทีผู้ประกอบการบางคนเนี่ยเขาก็ออกใบกำกับภาษีโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ออกคำว่าไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับคือเขาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคือเขาไม่ได้จดมีสิทธิ์เขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วเขามาออกให้เรานะแบบนี้ถือว่าถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราก็มีความผิดนะแล้วอาจารย์แล้วผมจะเช็คได้ยังไงนะเราสามารถเช็คได้นะเราเข้าไปที่ www.กรมสรรพากร www.rd.go.th แล้วเราก็เข้าไปเช็คว่าผู้ประกอบการรายนี้นะเขามีสิทธิ์ออกไหมนะครับหรือเราอาจจะขอดูนะใบพพ20นะใบไอ้น้ํานะว่าเขามีหรือเปล่าถ้าเขามีเราก็อาจจะเชื่อมั่นได้ในระดับนึงว่าเขาอาจจะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีซื้อนะถ้าเขาไม่มีเราก็อาจจะเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ได้นะครับถ้าไม่เช็คนะแล้วเกิดเขาเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกแล้วเราเอาไปใช้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจพบเนี่ยเราก็มีความผิดนะครับถัดมาตัวที่4นะครับใบกำกับภาษีซื้อโทษภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อนะครับคำว่าอย่างย่อคือเขาย่อมาจากแบบเต็มรูปนะครับข้อความเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่แบบเต็มรูปนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าจะไม่มีชื่อผู้ซื้อก็คือจะไม่มีชื่อเรานะครับถ้านักศึกษายังเห็นภาพไม่ชัดเจนนักศึกษาลองไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อ

เออนะครับเขาก็จะให้แบบเป็นสลิปมานะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้านักศึกษาต้องการจะใช้ได้นะอยากจะใช้ได้ก็ต้องเอาไปทำไมเอาไปขอแบบเต็มรูปนะตามเคาน์เตอร์นะของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านค้าที่เขาจะตั้งเป็นซูเปอร์มาตั้งเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้ว่าออกแบบกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับแต่อย่าลืมครับว่านักศึกษาออกภาษีแบบเต็มรูปมาแต่บางอย่างเนี่ยเขาใช้ไม่ได้นะครับเช่นบางทีของกินของใช้เนี่ยเราไม่สามารถจะเอาภาษีซื้อเนี่ยมาหักออกได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับภาษีซื้อต้องห้ามนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาสนใจว่ามันมีอะไรบ้างแบบทั้งหมดแบบ full option เลยก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับอย่างที่บอกว่าคือเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับฉันก็จะขอยกบางประเด็นที่สำคัญเนี่ยเอามาสรุปย่อให้กับนักศึกษานะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้แล้วก็ใบลดหนี้นะครับที่อาจารย์กล่าวไปบ้างแล้วนะครับใบกำกับภาษีนะครับแบบเต็มรูปนะครับก็ต้องมีข้อความที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับมีคำว่าใบกำกับในที่ที่เด่นชัดก็คือในเอกสารใบกำกับภาษีอาจจะเป็นเอกสารขนาดกระดาษ A4 เนี่ยจะต้องมีทำไมคำว่าใบกำกับภาษีอย่างเด่นชัดนะมีชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกนะชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเราคือผู้ซื้อนะหรือผู้รับบริการถ้าเป็นกิจการให้บริการหมายเลขลำดับของใบกำกับนะเขาใบกำกับภาษีเขาจะรันตามเลขที่นะเช่นสมมติวันเนี้ยนะเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะเป็น11/001นะครับหรือบางที่ก็อาจจะเป็น2016/11/001คือเอาปีเอาเดือนแล้วก็เอาวันที่เอาโทษเอาปีเอาเดือนแล้วก็เอาลำดับที่ของใบกำกับนะครับ5ก็ต้องมีชื่อชนิดปริมาณนะครับของสินค้าหรือว่าบริการนะเราซื้อโน้ตบุ๊กไปทั้งหมดกี่ชิ้นสมมติ2ชิ้นชิ้นละ 15,000 บาทรวมแล้วเท่ากับ 30,000 บาทนะครับมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการนะครับโดยแยกออกจากมูลค่าของสินค้าแล้วก็บริการให้ชัดเจนนะครับถัดมาก็มีวันที่นะครับที่ออกใบกำกับภาษีนะครับเช่นถ้าวันนี้วันที่1พฤศจิกายนก็ต้องมีวันที่เห็นให้เด่นชัดนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนดนะครับเช่นมีคำว่าสำนักงานใหญ่นะหรือสาขาที่1ก็เป็น001สาขาที่2ก็อาจจะเป็น002ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการตามที่ปรากฏในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือพ.พ.20นะครับแล้วถัดมาเรามาดูตัวอย่างใบกำกับภาษีนะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับจะต้องมีข้อความอย่างน้อยที่กรมกำหนดถ้าอาจารย์ถ้าไม่มีได้ไหม อย่างที่บอกไปถ้าไม่มีหรือขาดข้อความใดข้อความหนึ่งไปเนี่ยถือว่าเป็นทำไมครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับห้ามนำไปหักออกจากภาษีขายถ้าเผลอเอาไปหักออกนะครับถ้าเกิดนักศึกษาแบบอาจจะขาดความระมัดระวังแล้วนำไปหักออกเนี่ยก็จะทำไมก็จะทำไมครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามเลยนะครับถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้านักศึกษาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องมีหน้าที่3ต้องมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับดังนี้คือ1รายงานภาษีขายถ้าในเดือนไหนไม่มีเนี่ยก็ต้องทำไมต้องจัดทำมาด้วยปริ้นออกมาอาจจะปริ้นด้วยรายงาน Excel ก็ได้แล้วก็อาจจะเขียนว่าโน้นว่าเดือนนี้ไม่มียอดขายก็ได้นะครับหรือ2คือรายงานภาษีซื้อนะครับต้องทำรายงานภาษีซื้อด้วยเช่นนักศึกษาไปซื้อเครื่องเขียนมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมานะครับนักศึกษาก็ต้องถ้านักศึกษาเอาใบกำกับภาษีเนี่ยมาเคลมแวตนะครับก็ต้องทำรายงานภาษีซื้อด้วยแล้วก็ต้องมีการรันเลขที่นะครับว่าอาจจะเป็น11/001/11/002นะคือเป็นการเรียงเอกสารนะตามวันที่นะวันที่1มาก่อนวันที่2ตามมาถัดมาเป็นวันที่3จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เป็นการคอนโทรลนะกลัวว่าใบกำกับภาษีใบหนึ่งหายเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะต้องเป็น 01/001 โทษ 11/001
11/002นะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเรียงเป็นการรันตามเดือนนะครับเอาเดือนขึ้นก่อนแล้วก็มาเป็นลำดับแบ่งกับภาษีนะครับตัวที่3ก็คือรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะครับถ้าเป็นธุรกิจบริการอาจจะไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะมีแค่1กับ2ถ้าเป็นกิจการซื้อมาขายไปนะครับกิจการที่ทำการผลิตสินค้าเนี่ยก็อาจจะเป็น1 2 3คือมีรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบด้วยนะครับตัวที่4ก็เป็นรายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่านะครับสำหรับสินค้าที่มีประกันถัดมาเรามาดูในเรื่องของการขายสินค้านะครับเรามาดูตัวอย่างสมมุติบริษัท3สอนจำกัดนะครับขายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้แก่บริษัทกิ่งแก้วจำกัดเป็นเงินเชื่อนะ 100,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันจะบันทึกบัญชีนะอย่างไรนะครับเดบิตนะครับเดบิตลูกหนี้นะเพราะว่าเราขายทำไมเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะแล้วก็เดบิตลูกหนี้ 107,000 บาทนะครับแล้วก็อันนี้เครดิตนะครับนักศึกษาพอดีอาจจะงงคือมันตรงกันมันต้องเยื้องไปทางด้านขวานิดนึงนะครับเครดิตเนี่ยด้วยขายสินค้านะครับ 100,000 บาทแล้วภาษีขายอยู่ที่ 7,000 บาทคำถามคือ 7,000 เนี่ยมาจากไหนนะครับคำตอบก็คือเอา 100,000 นะครับคูณด้วยภาษีขายก็คือ 7% นะครับถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็ลองกดดูว่าลองเทสตัวเลขว่าตรงกันไหมนะครับก็เท่ากับ 7,000 บาทมันเครดิตเนี่ยภาษีโทษเครดิตขายเนี่ย 100,000 แล้วก็เครดิตด้วยภาษีขาย 7,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นด้านเครดิตนะมันจะเยี้ยงออกไปนิดนึงนะครับเอียงไปนิดหนึ่งพอดีที่หน้าจอเนี่ยมันจะติดกันนะครับต้องเอียงไปทางขวานิดหนึ่งก็เท่ากับ 107,000 บาทนะครับนั้นเดบิตจะเท่ากับเครดิตนะครับ 107,000 บาททีนี้เวลาถ้านักศึกษาไปเจอในข้อสอบเนี่ยคือเทคนิคอาจจะมีอยู่นิดเดียวคือภาษีขายกับขายเนี่ยคู่กันนะถ้าเกิดภาษีขายมันอยู่ด้านเดบิตแสดงว่ามันผิดนะสังเกตว่าขายกับภาษีขายเนี่ยจะอยู่คู่กันนะถ้าซื้อกับภาษีซื้อเนี่ยจะอยู่ด้านเดบิตจะอยู่คู่กันนะครับอันนี้นั้นการบันทึกบัญชีสำหรับการขายสินค้าเนี่ยจะเป็นอย่างที่นักศึกษาเห็นตรงหน้าจอนะครับถัดมาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของการบัญชีภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับก็เป็นวิธีการเสียภาษีวิธีนึงนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินนะเป็นไปตามหลักการเสียภาษีในขณะที่มีเงินได้นะช่วยบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้นะครับคือบางครั้งนะครับการที่เราไปใช้บริการบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วทำไมครับบริษัทบางบริษัทมีการหักภาษีเราเอาไว้แล้วก็นำส่งให้กับกรมสรรพากรนะเป็นการบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้นะเมื่อสิ้นปีหรือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะโดยผู้จ่ายเงินได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ภาษีที่ถูกหักไว้นี้จะถือเป็นเครดิตภาษีนะครับของผู้มีเงินได้ซึ่งจะนำไปใช้เมื่อสิ้นปีหรือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะครับคือถ้าบริษัทเราเนี่ยโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเราแล้วเขาจะมีใบมาให้เราอยู่ใบหนึ่งคือเขาเรียกว่าใบ50ทวินะครับหรือหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายให้เราเนี่ยเก็บใบตัวนี้เอาไว้แล้วก็สะสมเอาไว้ใน1ปีเนี่ยเราโดนหักเอาไปเท่าไหร่นะเราโดนหักไว้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราโดนหักไว้ทั้งหมด 1,000 บาทพอถึงเวลาสิ้นปีนะครับบริษัทจะต้องคำนวณ นะภาษีเงินได้นิติบุคคลสมมติว่าเรามีภาษีที่ต้องจ่ายนะอยู่ 10,000 บาทเราสามารถเอาภาษีหักหน้าที่จ่ายตัวเนี้ย 1,000 บาทเนี่ยเอาไปหักออกได้เราก็ทำไมเราก็จะเสียภาษีเราจะจ่ายภาษีน้อยกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับเรามาดูหน้าที่ของผู้หักภาษีเงินได้นะครับคือ1คือคำนวณแล้วก็หักภาษีเงินได้หน้าที่จ่าย2ออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับคือ1คำนวณอย่างเดียวไม่ได้นะครับเช่นสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยจ่ายค่าเรียกว่ามีคนมาจ่ายค่าโฆษณานักศึกษานะครับนักศึกษาต้องคำนวณแล้วก็หักเอาไว้นะครับแล้วพอหักเสร็จปุ๊บก็ต้องออกหนังสือรับรองที่อาจารย์บอกไปคือ50ทวินะครับแล้วก็3คือจัดทำบัญชีพิเศษ4คือนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งต้องจัดส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปเช่นวันนี้วันที่1นะครับพฤศจิกายนนะครับนักศึกษามีการหักภาษีเอาไว้
นะครับ100บาทนักศึกษาก็ต้องนำส่งภาษีตัวนี้เอาไว้นำส่งภาษี100บาทเนี่ยในวันที่7เดือนมกราคมนะครับไม่เกินวันที่7ของเดือนถัดไปถ้าเกิดว่าเกินหรือว่าไม่นำส่งเนี่ยต้องทำไมเสียค่าไปปรับแล้วก็เงินเพิ่มตามมาด้วยเพราะถ้านักศึกษาหักใครไว้เนี่ยจะต้องนำส่งด้วยแล้วที่สำคัญคือต้องออกหนังสือรับรองเอาไว้ให้ด้วยนะครับหรือว่าเรียกว่า50ทวีนะครับเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณแล้วก็การบันทึกบัญชีนะครับของภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะตัวสุดท้ายแล้วนะครับเช่นบริษัทพญาไทยนะครับจ่ายค่าโฆษณาสินค้าให้กับบริษัทบางว่า Advertising นะครับมี2ตัวมี2นิติบุคคลนะครับเกิดขึ้นพญาไทยจ่ายค่าโฆษณานะครับให้กับบางว่านะบางว่าเป็นผู้รับเงินนะประจำเดือนธันวาคม 25x5 นะเป็นเงินนะจำนวน 50,000 บาทบริษัทได้หักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ 2% นะครับของค่าโฆษณานะครับอันนี้จะเป็นอัตราตายตัวเลยนะครับถ้าเป็นค่าโฆษณาจะเป็น 2% นะครับถ้าเป็นค่าจ้างค่าบริการจะ 3% นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณแล้วก็วิธีการบันทึกบัญชีนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีแล้วก็เดบิตค่าโฆษณานะครับอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับแล้วก็มาดูที่ถ้าเขาจ่ายเป็นเงินสดนะครับจะจ่ายอยู่ที่ 49,000 บาทแล้วก็จะมีภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับอยู่ที่ 1,000 บาทคำถามนะครับไอ้คำว่า 1,000 บาทเนี่ยมาจากไหนนะครับ 1,000 บาทเนี่ยก็คือค่าโฆษณาเนี่ย 50,000 บาทเราก็คูณที่ 2% นะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเราก็จ่ายเงินเขาแค่เท่าไหร่ครับ 49,000 อีก 1,000 บาทตรงเนี้ยเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายนะเมื่อเราหักเอาไว้แล้วก็ต้องทำไมมอบ50ทวีให้กับเขาด้วยนะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีนะครับทีนี้หลักๆนะครับก็คือสำหรับหน่วยในหน่วยที่6นะครับนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของแนวคิดความรู้ทั่วไปเรื่องของภาษีอากรสำหรับธุรกิจนะครับอย่างที่บอกว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างการบัญชีการเงินแล้วการบัญชีภาษีอากรนะครับการบัญชีการเงินก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกรายการค้าทางบัญชีนะครับให้มันถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีนะครับพอเราได้เช่นเรามียอดขายเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่นะแล้วก็มาหักด้วยค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สมมติมีรายได้อยู่ที่1ล้านบาทนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600,000 บาทเราจะมีกำไรทางบัญชีอยู่ที่ 400,000 บาทนะครับเราก็บันทึกแล้วก็ทำการปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีเสร็จปุ๊บทีนี้ตัวเลขตรงนี้ยังใช้ไม่ได้เราต้องทำไมเราต้องเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาปรับปรุงตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับพอเราได้เงื่อนไขอย่างเช่นเงื่อนไขตามมาตรา65ตีกับ65ทวีนะเราได้เท่าไหร่แล้วเราก็เอาตัวเลขตรงนี้เอาไปเสียภาษีนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นบัญชีภาษีอากรสิ่งที่สำคัญคือนักศึกษาต้องทราบความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินแล้วการบัญชีภาษีอากรนะครับว่าทำไมมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันนะครับเรื่องของค่าเสื่อมราคานะครับเรื่องของค่ารับรองนะครับเรื่องของภาษีซื้อของรถยนต์นั่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองคือเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะตัวที่3เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะตัวที่4เรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับสำคัญก็คือภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวอย่างคำถามนะครับสัก2ข้อนะครับเพื่อเป็นแนวหรือว่าเพื่อเป็นไอเดียให้กับนักศึกษาเนี่ยในการที่จะเตรียมตัวไปสอบนะครับเรื่องของข้อที่1ข้อที่1คือภาษีซื้อในข้อใดสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้นะครับ1คือภาษีซื้อค่าวัตถุดิบนะครับ2ภาษีซื้อจากรถยนต์นั่งนะครับ3ภาษีซื้อจากแบมกับภาษีซื้ออย่างย่อนะครับ4ภาษีซื้อจากค่ารับรอง5ภาษีซื้อจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้านักศึกษายังพอจำได้นะครับก็สามารถตอบได้ข้อนี้ต้องตอบข้อที่1ก็คือภาษีซื้อจากค่าวัตถุดิบนะครับสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้นะครับที่เหลือ4ตัวเนี่ยเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะภาษีซื้อจากรถยนต์นั่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอามาหักออกนะอย่างย่อก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีชื่อผู้ซื้อนะครับรายการไม่ครบจากค่ารับรองก็คือของกินของใช้เนี่ยก็ไม่สามารถหักได้นะ
ตัวถัดมาคือยิ่งแล้วใหญ่เลยคือภาษีซื้อจากผู้ประกอบการที่มีได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถัดมาตัวที่2นะครับกรณีบริษัทจ่ายค่าเช่าสำนักงานจำนวน 20,000 บาทนะครับคำถามคือต้องหักภาษีเอาไว้เท่าใดนะครับถ้านักศึกษาจำอัตราภาษีของค่าเช่าได้นะครับค่าเช่าจะอยู่ที่อัตรา 5% นะครับ

0: ษายังอ่านชุดวิชาแล้วยังมีความรู้สึกว่ายังมีความยังไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ที่สาขาวิชาได้นะเบอร์025048181นะครับในวันเวลาราชการนะครับคือต้องขอย้ำนะว่าคือถ้านักศึกษาสงสัยในเนื้อหานะครับก็คือสามารถโทรมาหาได้ถ้าเกิดว่าติดขัดในเรื่องตัวอื่นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตอย่าเพิ่งโทรมานะครับโอเคแล้วก็พบกันในเทปถัดไปครับผมขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่4ถึงหน่วยที่6ค่ะในการสอนเสริมครั้งที่2ของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษานั้นได้รับความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณอาจารย์ณภกรพรวิจิตรเจริญอาจารย์จักรพิริยพรสิริและอาจารย์เบญจมาศจันอมรุงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะพบกับการสอนเสริมชุดวิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครั้งที่3หน่วยที่7ถึงหน่วยที่9ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดหน้าที่แล้วก็ในการบริหารการดำเนินงานการพัฒนาจริงๆนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะพอขึ้นชื่อว่าเป็นการบริหารแล้วนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การนะคะการนําแล้วการควบคุมค่ะอย่างก็เป็น4คําหลักนะคะซึ่งใช้ในการบริหารในทุกๆเรื่องนะบริหารทั่วๆไปก็ได้นะคะแล้วก็ในการวางแผนการบรรจัดองค์การการนําและการควบคุมเนี่ยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาคนนะคะโดยการฝึกอบรมการพัฒนาการศึกษานะคะเพื่อพุ่มพูนความรู้นะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะการพัฒนาทักษะนะคะที่จําเป็นรวมถึงการปรับทัศนคติแล้วก็การเสริมสร้างสมรรถนะด้วยนะคะว่าทําให้องค์การเนี่ยเกิดความสําเร็จนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต

ตัวอย่างเช่นนะคะสมมติเราอยากต้องการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตนะคะให้มีทักษะในการนำเสนอในการสื่อสารนะคะเราอาจต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมนะคะจะต้องมีแผนปฏิบัติการนะคะเรื่องของการพูดในที่สาธารณะนะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะในเชิงของ soft skill นะคะให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เป็นผู้บริหารในอนาคตนะอาจจะเป็นกลุ่ม talent people อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีหลายมิติด้วยกันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนหลักๆนะคะประกอบด้วยขั้นตอนก่อนนะคะการพัฒนาระหว่างการดําเนินการพัฒนาหลังการดําเนินการนะคะในส่วนก่อนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนนะคะถ้าเรามีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะคะก่อนจะทําแผนปฏิบัติการนะคะที่เป็นแผนประจําปีนะคะแล้วก็มีการจัดทําเป็นโครงการในรายละเอียดการประชาสัมพันธ์แล้วก็การประสานงานนะคะขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของก่อนการพัฒนานะคะส่วนเรื่องของการดําเนินการในระหว่างการพัฒนาหรือระหว่างฝึกอบรมนะคะก็จะมีการให้บริการนะคะการประสานงานการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการจริงนะคะก็ต้องมีการแก้ไขไปนะคะเช่นเสียงไม่ดังบ้างนะคะหรือวิทยากรอาจจะติดปัญหาในการนําเสนอนะคะด้วยสื่อที่อาจจะมีขุกขักในระหว่างการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนของการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะระหว่างดําเนินการนะคะการติดตามตรวจสอบนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระหว่างดําเนินการภายหลังการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดตามละนะคะหลังจากที่เรามีการพัฒนาไปแล้วนะคะเรามีการพัฒนาคนไปแล้วเนี่ยเกิดผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็อาจจะถึงผลที่มีต่อองค์การในภาพรวมในระยะยาวด้วยนะคะประสิทธิภาพนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมของค่าใช้จ่ายในแง่มุมของกระบวนการนะคะแล้วก็แง่มุมของผลลัพธ์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่ารวมถึง AI เนี่ยมาใช้เนี่ยก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงในเชิงกระบวนการที่มีขั้นตอนที่มันน้อยลงนะคะแล้วก็เกิดการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในภาพรวมให้กับองค์กรได้แนวทางในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อาจจะประเมินทั้งในแง่มุมที่มาจากมุมของผู้เข้ารับการพัฒนาแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะคะตัวอย่างเช่นอย่างมสทเองเนี่ยก็มีโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่ทํากับหน่วยงานภายนอกนะคะกระทรวงทบวงกรมนะคะอันนี้เราก็สามารถจะไปพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทํา MOU กับเรานะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่จัดการพัฒนานะคะก็คือมสทเองนะคะแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาบุคคลกับผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่ามีคนจบการศึกษาตาม MOU เนี่ยกี่คนนะคะตามเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนานะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะผู้ที่มาเข้ารับการพัฒนาทั้งในเชิงของการศึกษาการอบรมเนี่ยเขาพอใจแค่ไหนอย่างเช่นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสทนะคะแล้วก็จะมีนักปกครองท้องที่เนี่ยมาเข้ารับการพัฒนานะคะหลักสูตร4 ปีเราก็สามารถจะไปถามเขาอาจจะถามเป็นรายวิชาก็ได้นะคะหรือถามในแต่ละเทอมรวมถึงในช่วงของการที่เขาจบการศึกษาแล้วนะคะช่วง4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความพึงพอใจต่อการบริหารการพัฒนานะคะในส่วนของการจัดโครงการความร่วมมือตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาได้ด้วยนะคะในเชิงของรูปแบบนะคะที่เขาจะมีการบริหารการพัฒนากันนะคะก็จะมีทั้งลักษณะที่หน่วยงานดําเนินการจัดเองอันนี้ก็มักจะเป็นโครงการสวบรวมนะคะที่ไม่ซับซ้อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือว่าให้หน่วยงานอื่นเนี่ยหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอาจจะมอบให้มสทนะคะเป็นคนจัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักปกครองท้องที่นะคะหรือว่ามีการผสมผสานนะคะนี่ก็สามารถจะออกแบบรูปแบบให้เหมาะสมได้นะคะแล้วก็มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประเมินความต้องการนะคะว่ามีนักปกครองท้องที่เนี่ยประสงค์มาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะจนถึงการจัดทําเป็นแผนแล้วก็ดําเนินการประเมินผลนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะของการที่จะดําเนินการจริงนะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนานะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับในส่วนนี้นะคะคือการวางแผนจัดองค์การนําแล้วก็ควบคุมนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอกระบวนการแรกนะคะก็คือ

ในส่วนของการวางแผนนะคะการวางแผนนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวเปิดเลยนะคะสำหรับทุกเรื่องนะคะต้องซึ่งแน่นอนสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่จะเป็นนักบริหารนะคะเป็นนักบริหารด้านการพัฒนาคนหรือเป็นผู้บริหารด้านการฝึกอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยตำแหน่งแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทำก็คือต้องวางแผนนะคะซึ่งอาจจะต้องทำร่วมกับบุคลากรในองค์การนักฝึกอบรมหรือว่าวิทยากรด้วยนะคะในส่วนของการวางแผนก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นมีการเปิดประเทศนะคะรวมกลุ่มประเทศมากขึ้นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใช้ AI literacy อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเข้ามาต่อการที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วต้องมีการศึกษาด้วยว่าความต้องการในการพัฒนาของคนในองค์การเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาข้อมูลไม่ยากนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้จากสื่อต่างๆภายนอกองค์การได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาความต้องการของเขาด้วยว่าเขาต้องการอบรมในหลักสูตรแบบไหนนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการจัดทําเป็นแผนแล้วก็จัดทําโครงการรวมถึงเรื่องของการขออนุมัติแผนแล้วก็ดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดําเนินการนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดการวางแผนนะคะที่มันครอบคลุมนะคะแล้วก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะในรายละเอียดนะคะโครงการเขาจะมีหัวข้อในการจัดทำโครงการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อโครงการนะคะจนถึงเรื่องของผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมงบประมาณทรัพยากรนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับนะคะหรือผลตอบแทนซึ่งถ้ามีหลายโครงการด้วยกันนะคะแล้วเขาเป็นโครงการเพศที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำชื่อแผนงานขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อแผนงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโครงการนะคะที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เดียวกันต่อมานะคะในเรื่องของการจัดองค์การนะคะการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะคะคือเหมือนออกแบบงานแหละนะคะว่างานไหนที่มีความใกล้เคียงกันมีเนื้องานใกล้เคียงกันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นบ่อยๆตามหน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐเนี่ยเวลาเขามีหน่วยทางด้านฝึกอบรมหน่วยทางด้านการพัฒนาคนเนี่ยเขามักจะมีฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายบริการวิชาการฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้านการวิเคราะห์หลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสาระค่ะที่ควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมหรือจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้อะไรที่เป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันนะคะรวมถึงการจัดทําสื่อนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยทางวิทยากรด้วยจะต้องร่วมมือกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นสื่อที่เป็นกระดาษนะคะเพื่อใช้แจกในห้องอบรมนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีสื่อหลายรูปแบบนะคะที่สามารถจะทำคำก่อนได้นะคะก่อนที่จะมีการฝึกอบรมจริงนะคะก็ทำร่วมกับวิทยากรนะคะหรือว่าอาจจะขอเนื้อหาสาระของวิทยากรมาแล้วก็มาทำสื่อนะคะภายหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผลนะคะว่าเอ๊ะเราจัดหลักสูตรต่างๆไปแล้วเนี่ยในภาพรวมมันบรรลุเป้าหมายแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายด้านการฝึกอบรมนะคะซึ่งฝ่ายนี้เขาจะมีการดําเนินการในส่วนของการทําจริงแหละเขาเจอวิทยากรประสานงานกับวิทยากรนะคะเขาก็จะเห็นปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรต่างๆที่ต้องร่วมมือกับฝ่ายบริการวิชาการเขาลงมือแอคชั่นนะคะในส่วนของอีกงานหนึ่งก็คืองานทางด้านหรือฝ่ายด้านงานธุรการนะคะหรืองานพวกสำนักงานต่างๆพวกนี้เขาจะดูแลเรื่องเอกสารธุรการการเงินการบัญชีแล้วก็พัสดุนะคะยิ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะคะหรือว่ามีการจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ต้องให้งานธุรการเนี่ยเขาดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเช่นหนังสือเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลภาคส่วนในส่วนที่เป็นคนสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยก็คือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือคนที่อยู่ในเรื่องของการดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราต้องจัดหาเขาให้เหมาะสมด้วยรวมถึงพัฒนาเขาด้วยนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เขาได้รับการฝึกอบรมมาเขาต้องได้รับการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะหรือการพัฒนาเช่นเดียวกันแล้วก็การทำนองรักษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นโครงการเทศโครงการความร่วมมือนะคะแล้วต้องมีการพัฒนาคนในส่วนนี้บางทีถ้าเป็นลักษณะของโครงการเนี่ยเขาอยู่

ไม่ได้ถาวรนะคะไม่ได้เป็นงานประจำเนี่ยหลายครั้งเขาจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งเขาอาจจะอยากได้ค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเขาก็มักจะหางานอื่นอะนะคะที่เป็นงานประจําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพยายามทํารงรักษาคนที่มีคุณภาพเอาไว้กับโครงการพัฒนาต่างๆด้วยนะคะที่มีการจัดขึ้นมาในส่วนของตัวคนนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจะมีคนหลักๆอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นผู้บริหารโครงการซึ่งบางครั้งเขาก็เป็นวิทยากรด้วยนะคะเพราะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิทยากรมาก่อนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการบรรยายการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้ช่วยงานทางด้านงานบริหารด้วยนะผู้บริหารโครงการเนี่ยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าขอผอ.โครงการก็ได้นะคะก็ทําการวิเคราะห์ความต้องการดําเนินโครงการแล้วก็ติดตามประเมินผลด้วยนะคะส่วนเจ้าที่นะคะก็จะเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะส่วนเราจะเรียกกันว่าเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะหรือเจ้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานนะคะทั้งในเชิงวิชาการเช่นเรื่องของการจะจบมาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็จะมีหลายหลักสูตรนะคะในสถาบันการศึกษาของไทยนะคะที่มีการจัดหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะคะก็ต้องมีความรู้ในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเป็นในเชิงวิชาการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ควรต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้อย่างดีนะคะเพราะว่าต้องติดต่อวิทยากรนะคะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่มีการจัดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยในการพัฒนามีหลายรูปแบบไม่ใช่มีแค่การบรรยายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะว่าเราก็จะมักจะเป็นคนที่ต้องมาก่อนวิทยากรนะคะอุทิศตนนะคะเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นงานในเชิงของการพัฒนาคนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะหรือว่ามีความรู้ในเชิงของเทคนิคการพัฒนานะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการในการพัฒนาในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งการสาธิตการบรรยายนะคะการเอาติ้งหรือว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะactive learning อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าที่ฝึกอบรมก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเทคนิคเหล่านี้บ้างจะได้ออกแบบหลักสูตรเนี่ยได้เหมาะสมนะคะรวมถึงร่วมกับวิทยากรในการทำกิจกรรมด้วยมีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความสามารถในการรับฟังซักถามนะคะอันนี้ก็จําเป็นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าเข้ารับการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะมีจิตใจที่ใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะบางทีหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ฟังความเห็นหรือเทรนนิ่งนี้นะคะจากผู้เข้ารับการอบรมเลยบางทีก็จะเป็นโครงการซ้ำๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนไม่ค่อยเข้าร่วมนะคะมีความสนใจในงานวิชาการและงานวิจัยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้นะคะในส่วนของกระบวนการในเชิงของการนํานะคะการนําก็จะเป็นบทบาทของผอ.โครงการหรือผู้บริหารโครงการนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานจะเรียกนะคะแต่หน่วยงานก็จะมีคนที่จะเป็นนําแหละนะคะไม่ว่าจะเรียกโดยตําแหน่งใดก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะคะเวลามีหลักสูตรอะไรต่างๆนะคะว่าจัดเวลาไหนอะไรยังไงนะคะการสื่อสารนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารทั้งระดับบนลงล่างนะคะหรือว่าระดับเดียวกันได้นะคะสามารถที่จะนําคนได้จูงใจคนเนี่ยให้ทํางานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงของการจูงใจด้วยตัวเงินอย่างค่าตอบแทนแล้วก็จูงใจโดยการอาจจะให้คํายกย่องชมเชยนะคะสนับสนุนทีมงานนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนอกจากการนําแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะการควบคุมก็จะมีทั้งคุมในเชิงของปริมาณนะคะอย่างเช่นเราจัดการพัฒนาไปเนี่ยนะเรามุ่งเป้าหมายว่าควรต้องมีการผ่านการอบรมอย่างน้อย80%นะคะของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูซิว่ามันเป็นไปตามที่เราได้วางเป้าไว้ไหมนะคะทั้งในเชิงเป้าแบบตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะการควบคุมในเชิงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมในแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ้าที่ฝึกอบรมประจําโครงการเนี่ยก็อาจต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คอยดูควบคุมเวลาของวิทยากรด้วยนะคะบางทีวิทยากรก็บรรยายเพลินนะคะก็อาจต้องมีการควบคุมเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ควบคุมในภาพรวมด้วยว่าเราจัดได้ตามเวลาที่เราวางแผนปฏิบัติการไว้ไหมนะคะหรือแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราแอคชั่นตามนั้นไหมหรือว่าการควบคุมในเชิงของค่าใช้จ่ายนะคะ

เพราะว่าเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาในค่าใช้จ่ายที่เราได้รับเนี่ยเราใช้เกินไหมนะคะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้กําหนดเอาไว้ได้รับจัดสรรนะคะการควบคุมในเชิงคุณภาพนะคะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยเขามาอบรมแล้วเขาเข้าใจไหมอย่างเนื้อหาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขององค์การสมัยใหม่เนี่ยนะคะบางทีผู้เข้ารับอบรมก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็พึงพอใจแค่ไหนนะคะต่อการจัดอบรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความซับซ้อนนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในเชิงการบริหารการดําเนินการนะคะเราลงมือทําจริงเนี่ยในขั้นตอนของการเตรียมการเนี่ยเราก็มักจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนอย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีหลักสูตรนี้นะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหลักสูตรการศึกษาในเชิงของนักปกครองท้องที่เนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เขาได้ทราบนะคะว่าเรามีโครงการนี้เขาจะได้มีการสํารวจความต้องการของคนที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการสำรวจสถานที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทางมสท.แล้วก็รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่ในเชิงของสารกลางหรือว่าสถานที่สำหรับการพัฒนาอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็ไปอาศัยการเช่าสถานที่จากโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าหลายๆโครงการก็ยังมีลักษณะออนไซต์อยู่นะคะหรือว่าอย่างบางงานนะคะที่เป็นงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องใช้เรื่องของการสาธิตการฝึกปฏิบัติอันนี้ก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีสถานที่ที่มันเหมาะสมด้วยหลักสูตรที่อาจารย์เคยเจอใหม่ๆบ่อยๆนะคะก็คือหลักสูตรเพื่อการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางานนะคะเช่นในสารประกอบการต่างๆหรือว่าในองค์การภาครัฐเองก็ตามเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเราจะช่วยเขายังไงในเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดสถานที่ที่มันเหมาะสมต่อการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติด้วยหรือว่าเรื่องของการประสานงานนะคะอันนี้ก็ประสานทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการพัฒนาแล้วก็ประสานกับตัววิทยากรอย่างมสท.เองบางทีจัดหลักสูตรพวกที่เป็นการให้การศึกษานะคะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทําลายกลุ่มเนี่ยเพื่อการประสานงานนะคะได้ติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะในบางโครงการบางหลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอาจต้องมีการติดโดรนนะติดกล้องให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกควบคุมการเขียนโปรแกรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่แรกนะคะสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะของการดําเนินการนี้บทบาทหลักจะไปที่เจ้าที่ฝึกอบรมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคนสําคัญและแหลกในการจัดโครงการอบรมสักโครงการหนึ่งนะคะบทบาทในส่วนเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการพัฒนาคนการเรียนรู้ต่างๆนะคะเป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมที่ตัวเองได้รับการมอบหมายมาจากผู้บริหารอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นนักประสานงานอันนี้เน้นย้ำนะคะเป็นผู้อํานวยความสะดวกตอบข้อซักถามต่างๆแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจจะเป็น MC หรือว่าเป็นพิธีกรด้วยในงานฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นนักประเมินผลนะคะเพราะว่าต้องมีการสังเกตการวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะหน้าเพราะว่าบางครั้งก็จะเกิดอะไรที่มันขรุขระนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้วางแผนไว้นะคะแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเต็มใจช่วยเหลือไม่เบื่อคําถามนะแน่นอนจะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมถามอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะคะฟังความครบถ้วนนะรีบด่วนบริการนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีงามนะคะรวมถึงความอ่อนหวานน่ารักนะไม่สักแต่ทำนะคะน้ำคำไพเราะนะเหมาะกับสถานที่นะคะนี้ก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าในทางตรงข้ามเนี่ยตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบที่เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเช่นพฤติกรรมในเชิงของเมาเมามีเมาด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเอาติ้งนะคะหรือว่า

0: ไปสัมมนาที่เป็นต่างจังหวัดเมาแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ามาสายเป็นประจำนะหายตัวเราทำยังไงดีนะคะเราอาจต้องมีการให้การประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามให้เขาได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมโดยตลอดให้คุ้มค่ากับเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาต่างๆหรือบางคนขี้อายแล้วกิจกรรมเขาต้องมีการนําเสนอบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำไงให้เขาเนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมได้นะคะระยะหลังนะคะการพัฒนาก็จะมีการประเมินผลนะการประเมินผลแน่นอนพอใช้คำนี้ก็คือการวัดผลนั่นเองนะคะวัดผลว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ไหมนะคะตามโกไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดำเนินการเป็นรายงานด้วยซ้ำนะคะเพื่อแบบได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไหมนะคะเช่นถ้าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่มในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะเราก็ต้องมีการวัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสามารถนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับองค์กรไหมนะคะหรือว่าการติดตามตอนระยะนึงอ่ะผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่มีการประเมินผลไปแล้วนะคะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะพอเอาไปใช้จริงในการทํางานเนี่ยมันเกิดการนําไปใช้ในระยะยาวเป็นไงบ้างมันเกิดปัญหาในภายหลังหรือเปล่านะคะในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความรู้ทักษะต่างๆจริงแล้วก็มันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันหรืองานในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็อาจต้องมีการไปปรับหลักสูตรอะไรต่างๆให้เหมาะสมด้วยจากการที่เราติดตามการพัฒนาคนนะคะที่ได้มีการเข้ารับการพัฒนาไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการประเมินผลนะคะในส่วนการประเมินผลเนี่ยก็อยากให้นึกภาพว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นไลน์ก็ได้นะคือในไลน์เนี่ยมันก็จะมีรีแอคชั่นนะคะของการโต้ตอบหรือการประเมินผลการพัฒนาเนี่ยมันสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงของรีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยานะคะของคนนะคะว่าเขารับข่าวสารไปแล้วรับข้อมูลการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะนะเหมือนการรีแอคชั่นในไลน์เลยนะคะแล้วก็ประเมินแบบในเชิงของการเรียนรู้ก็ได้หรือว่าเลิร์นนิ่งนะคะว่าเขามีความรู้ทักษะนะคะเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอันนี้ก็มักจะทำกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในเชิงของหลักสูตรการศึกษานะคะหรือหลักสูตรที่อาจจะเป็นในเชิงวิชาการนิดนึงนะคะเขาก็จะมาจะมีการทดสอบในเชิงของข้อสอบนะคะในการวัดผลหรือโดยปกติเนี่ยเขาก็มาจะมีการประเมินก่อนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะคะก่อนเรียนเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วหลังเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ต่อให้ไม่ใช่โครงการที่เป็นในเชิงวิชาการนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามทําแบบทดสอบให้ไม่ซับซ้อนมากนักนะคะก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมนั่นเองนะคะสำหรับการประเมินผลในเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavior นะคะอันนี้อาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพฤติกรรมในห้องเรียนมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในงานจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายหลักสูตรเนี่ยพอเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจต้องไปดูพฤติกรรมหลังที่ได้เรียนจบไปแล้วนะคะหลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะไปดูพฤติกรรมการใช้งานจริงว่าได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าอย่างตอนนี้เขามีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาวิจัยเนี่ยมากขึ้นนะคะคนที่ได้เข้าอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณครูเนี่ยได้เอาไปใช้ไหมในการทําวิจัยหรือว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนการปรับในรูปแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปดูเรื่องของพฤติกรรมละนะว่าเอาไปใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าจบหลักสูตรไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะคะหรือว่าในเชิงของพฤติกรรมนะคะในเชิงของการบริการนะคะเช่นจิตบริการในหลักสูตรในเรื่องของเชิงพัฒนาเรื่องการบริการสาธารณะใหม่ๆนะคะก็เขาพยายามพัฒนาเรื่องของตัว mindset ของผู้ให้บริการนะคะให้มีจิตบริการที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการพัฒนางานบริการอย่างสม่ำเสมอเนี่ยพอไปดูพฤติกรรมจริงๆของการให้บริการของเขาณสถานที่ที่เขาให้บริการเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมนะคะหลังที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วนะคะหรือการประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นในเชิง result หรือภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นการประเมินการพัฒนานะคะในระดับที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นนะดูผลที่เกิดขึ้นกับภาพรวมขององค์การนะคะว่าการบริการดีขนาดนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนขององค์การก็น่าจะมากขึ้นนะคะหรือว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเนี่ยน่าจะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการประเมินการพัฒนานะคะยังสามารถมีรายละเอียดนะคะในการทำโดยดูที่ตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะออกแบบขึ้นแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการทำได้ทุกโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ระเบียบวิธีทางวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะออกแบบการประเมินในรูปแบบทดสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็สามารถออกแบบโดยใช้หลักการของวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วก็เก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็มีการทําในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยแปลผลแล้วก็สรุปผลเขียนรายงานนะคะจากที่เรามีการพัฒนาบุคคลต่างๆไปเนี่ยนะผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลความรู้นะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยศรีธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงในเชิงของกิจกรรมนะคะหรือกรรมวิธีนะคะในการพัฒนาคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็หลายวิธีการนะคะที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะมีความรู้มีทักษะนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะรวมถึงทำให้เกิดในเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถจะมีการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างนะคะซึ่งจะไม่ยึดติดกับรูปแบบของการบรรยายเท่านั้นอาจจะมีการเวิร์กช็อปให้เขาได้คิดวิเคราะห์นะคะรวมถึงนำเสนออะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการพัฒนาสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะคะต่อมานะคะในเชิงของความสำคัญนะคะของการใช้เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญทั้งต่อองค์การนะคะอย่างเช่นเรื่องของสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำให้องค์การเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาที่ดีได้นะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชานะคะต่อตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะในส่วนของการจำแนกนะคะในส่วนของวิธีการเนี่ยสามารถจะใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นในที่เขานิยมใช้บ่อยๆนะคะของแนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสำนักงาน

ณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีใช้วิธีหลักๆ3วิธีนะคะวิธีการบอกกล่าวอันนี้ก็จะคล้ายกับการบรรยายนะคะคือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็จะเข้ารับการรับฟังข้อมูลนะคะข่าวสารจากวิทยากรนะคะที่จะบอกกล่าวหรือว่าเทลลิงนะคะส่วนวิธีการที่2ก็จะเป็นการกระทำนะคะอันนี้ก็มักจะเป็นการสาธิตนะคะลงมือปฏิบัตินะคะหรือวิธีการแสดงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสเป็นกรณีศึกษานะคะเป็นละครก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแนวทางที่เป็นบุคคลนะคะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะเช่นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะก็ใช้มากในเชิงของการบรรยายนะคะส่วนการที่ผู้เข้ารับการอบรมนะคะร่วมแสดงความเห็นหรือว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยเน้นพวกกิจกรรมประเภทการประชุมนะคะการเวิร์กช็อปนะคะหรือว่าการฝึกปฏิบัติต่างๆนะคะส่วนแบบที่3ก็เป็นการใช้โสตทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อย่างที่ปัจจุบันนี้เรามีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning นะคะบางทีเราก็มีคลิปเนาะให้นักศึกษาได้รับชมนะคะเช่นเราอยากจะสอนในเรื่องของการจัดองค์การสมัยใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้าน HR transformation นะคะขององค์การต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีคลิปให้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วยนะคะเช่นการฝึกอบรมหรือการพัฒนานั้นเนี่ยมุ่งเน้นอะไรนะคะเช่นมุ่งเน้นเรื่องของความรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่พยายามพัฒนาที่จะเพิ่มพูนนะคะความรู้นะผ่านมีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบนะคะเช่นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการทดสอบนะคะว่าให้เขามีความรู้เรื่องของความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะได้หรือว่ามุ่งเน้นในเชิงของทัศนคติได้นะคะเช่นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจำแนกตามผู้เข้ารับการอบรมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเช่นการเข้ารับอบรมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นรายบุคคลนะคะคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรเนี่ยเขาก็ให้มีการอบรมหรือมีการพัฒนาเป็นรายบุคคลนะคะจะได้มีการโต้ตอบกับวิทยากรเนี่ยใกล้ชิดนะคะมีการพูดคุยกันหรือค่ะแล้วก็พัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจําแนกตามปัญหาของการอบรมนะคะเช่นเห็นว่าเรื่องของการอบรมหรือการพัฒนาครั้งนี้เราเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะทําการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อจะได้ระดมความเห็นกันนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของการป้องกันปัญหาหรือเป็นในเชิงของการพัฒนาบุคลากรเช่นการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะไปการแบ่งนะคะวิธีการนะคะของการพัฒนาคนนะคะโดยการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางหรือว่าใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในส่วนของการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางที่เรานิยมหรือว่าคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยอันนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าการเลคเชอร์ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งก็อาจจำเป็นสําหรับในเนื้อหาสาระที่มันด้วยความที่มันมีความยากหรือความซับซ้อนนะคะจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดภายใต้เวลาที่กําหนดดังนั้นเนี่ยการใช้การบรรยายก็จําเป็นแล้วก็ต้องมีการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมสามารถที่จะเห็นข้อมูลจากผู้บรรยายอย่างชัดเจนรวมถึงสื่อต่างๆแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการดึงความสนใจนะคะก็เหมาะกับเรื่องที่มันอาจต้องมีความยากนิดนึงหรือว่ามีกฎระเบียบนะคะที่ต้องมีการพิจารณานะคะแล้วก็รายละเอียดนะต้องอาศัยผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะวิทยากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมถึงการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างคือการสื่อสารก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะซึ่งอาจจะมีการโต้ตอบบ้างก็คือนี้ก็แล้วแต่ทางผู้บรรยายหรือวิทยากรว่าอาจจะมีโอกาสในการโต้ตอบมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการเข้าอบรมได้สำหรับการบรรยายนะคะการอภิปรายคณะอันนี้มักทำโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็เป็นข้อโดดเด่นในแง่ของการที่ได้รับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจนะคนก็อยากเข้ามารับฟังนะคะใช้เวลาก็ไม่นานมากส่วนใหญ่ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะข้อจำกัดก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิทางด้านนั้นจริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ย

ผู้สูงอายุหลายๆท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันทำให้ได้การสรุปนะคะสาธิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่แสดงให้เห็นผู้แสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมนะเขาเห็นเนี่ยการปฏิบัติจริงนะคะข้อโดดเด่นนะคะหรือข้อดีก็คือทำให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่ามันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมากนักนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของคนเข้ารับอบรมจำนวนมากนะคะก็อาจจะมองไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นการสาธิตนั้นนะคะการโคชชิ่งหรือการสอนงานอันนี้ก็มักจะทำโดยการผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนที่อาจจะเป็นน้องใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานก็ได้นะคะเนื้อหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะที่สำคัญคือวิทยากรต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในเนื้องานนั้นนะคะแล้วก็ตั้งคำถามที่มันเหมาะสมนะคะเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็ต้องให้พร้อมด้วยนะคะการประชุมเชิงวิชาการนะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของวิทยากรมานำเสนอนะคะผลงานวิจัยของตัวเองนะคะหรือว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความคิดการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรีนะคะแต่เนื่องจากมีการอภิปรายที่เสรีนะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือหาข้อสรุปได้ยากก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับในเชิงที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีแล้วแต่คำนะคะที่องค์การจะใช้นะคะก็มีทั้งการระดมสมองนะคะซึ่งระดมสมองโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดการประชุมที่มันใหญ่มากนะคะก็จะไม่เกิน15คนแล้วก็มันจะเป็นการแบบใช้ในการ Active Solution Based Learning ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะก็ได้มีทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมนะคะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆสักกลุ่มละ15คนอะไรเงี้ยค่ะช่วยการระดมความเห็นนะคะข้อจำกัดก็คืออาจจะเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหรือว่าไม่ตรงประเด็นก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคนหลากหลายก็มีมุมมองความคิดที่แตกต่างก็บางทีก็พูดไปนอกประเด็นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมไม่แสดงความเห็นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยอันนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะเมื่อกี้15นี่ก็จะ2-6คนแล้วก็สามารถจะเอามาร่วมกันนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงการได้แนวคิดที่มันกว้างขวางนะคะคนต่างรุ่นก็อาจจะมาแชร์กันนะคะในการประชุมกลุ่มย่อยข้อเสียคือเนื่องจากเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงดังรบกวนนะคะหรือว่าการควบคุมเวลาที่ทําได้ยากนะคะเนื่องจากมีการที่ต้องแสดงความเห็นจากบุคลากรต่างๆนะคะที่เข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาควรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้รู้ในเรื่องที่กําลังมีการประชุมอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะการศึกษากรณีศึกษานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดการพัฒนาโดยที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเช่นมสทเนี่ยก็จะมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษานะคะโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะกรณีศึกษานี่ก็เป็นการที่ให้เคสหรือให้อาจจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ให้เขาได้เรียนรู้อะนะคะผ่านกรณีศึกษาแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ฝึกให้นักศึกษาซึ่งใกล้จบการศึกษาเนี่ยอย่างประสบเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่ใกล้จบแล้วนะคะได้ลองฝึกแก้ไขปัญหาจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การที่ท่านต้องไปทํางานต่อไปนะคะนะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวกรณีศึกษาแล้วก็ต้องเป็นกรณีศึกษาที่มันเหมาะสมด้วยไม่เก่าจนเกินไปนะคะมันก็ต้องมีการปรับนะคะนั่นก็ใช้ค่าจ่ายใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาก็มักจะทําร่วมกันเป็นทีมนะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุตินะอันนี้อบรมประสบการณ์วิชาชีพของมสทก็มักจะทําบ่อยนะคะเช่นอาจจะให้เราแสดงบทบาทเป็นนักปฏิบัตินักวางแผนนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงแหละในคนที่เรียนบริหารภาครัฐในองค์การของภาครัฐนะคะไม่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เป็นนักวางแผนนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพ
เพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมุตินะโอกาสที่การเข้าร่วมเนี่ยก็จะทั่วถึงมากขึ้นนะคะมีการปฏิบัติจริงนะคะนี่เป็นจุดเด่นนะคะรวมถึงได้ฝึกในการแก้ไขปัญหานะจริงๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ผู้ที่เป็นวิทยากรก็สามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงในส่วนของข้อจํากัดนะคะก็อาจจะมีบ้างในแง่ของการที่เราเจอผู้เข้ารับการพัฒนาที่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะให้เขาไปเล่นบทบาท acting เนี่ยนะในบทบาทต่างๆเขาอาจจะไม่ค่อยเขินๆนะคะที่ต้องมีการแสดงออกนะคะต้องมีการจูงใจกันนะคะโดยวิทยากรนะคะส่วนการสัมมนานะคะการสัมมนาก็มักจะเป็นการจัดนะเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าในประเด็นที่มันเป็น hot issue อย่างเช่น gender equality นะคะความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาตินะคะบางทีเขาอาจจะมีการจัดเป็นหัวข้อนะคะเพื่อให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันว่าในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้บ้างไหมนะคะเพื่อนําไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนกับการประชุมหลายๆอย่างอาจจะมีสมาชิกบางคนเนี่ยครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นก็ได้นะคะรวมถึงเวลาที่มันจำกัดบางทีมันก็อาจทำให้ได้ข้อสรุปที่ไม่ได้แบบเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดฉันทามติร่วมกันนะคะเทคนิคต่อมาคือการทัศนศึกษานะคะหรือไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยนอกสถานที่ที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะจัดขึ้นมาได้มันก็มีข้อดีในเชิงของการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลานะคะซึ่งอาจจะมีมากซึ่งถ้าไปต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ต้องพยายามทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมักจะใช้กับในการที่เราต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะให้นักปกครองท้องที่เนี่ยค่ะเข้าไปสำนักศึกษาในหมู่บ้านที่เขาได้รับการยอมรับหรือได้รางวัลทางด้านนี้มาเลยนะคะหรือพวกกรีนแคมปัสอะไรเงี้ยนะองค์กรไหนนะสถาบันศึกษาไหนเนี่ยมีการทำกรีนแคมปัสเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการได้รับการไปดูงานหรือศึกษาจากหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทําให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเขารู้สึกมีประสบการณ์ที่ดีนะคะมีบรรยากาศในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นของจริงส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะอันนี้ทําบ่อยพวกเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะเช่นการทําแผนด้วยสารกลยุทธ์นะคะมันมีข้อดีในแง่ของการมีส่วนร่วมนะคะก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวเช่นบรรยายเล็กน้อยนะช่วงแรกแล้วก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการลงมือเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กรเรานะคะหรือว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT นะคะหรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามร่วมกันมันก็เกิดข้อดีในของเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะเช่นต้องใช้เวลามากนะบางทีต้องใช้สองสามวันน่ะทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ําเลยนะคะองค์กรเล็กๆหรือว่าไอ้ที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากก็ต้องสองสามวันละนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะทั้งตัวเงินแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วรวมถึงคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจต้องแบ่งมาช่วยเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมาดูแลในห้องประชุมนะคะการฝึกการรับรู้อันนี้ก็มักจะทําในกรณีที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะจากพฤติกรรมของคนเช่นเรื่องของการนําเสนองานในห้องเรียนนะคะเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะคะให้ผู้อื่นนะคะได้เห็นว่าเอ๊ะนี่ที่เพื่อนนําเสนอไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตที่พัฒนาได้อีกนะคะวิทยากรก็ให้ข้อสังเกตไปก็ทําให้เกิดการฝึกการรับรู้นะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยกันที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆนะคะแต่ข้อเสียคือว่ามันก็ยากในการประเมินผลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมในงานนะคะเช่นการสังเกตการทํางานของบุคคลที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถทําให้เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องมีเอกสารอะไรกันมากมายนะคะก็ไปฝึกอบรมในงานเลยนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้สอนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะหรือว่า
ผู้สอนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยถนัดเขาอาจจะเก่งจริงนะคะในเชิงของงานแต่

0: ว่าไม่ถนัดในเรื่องของการสื่อสารหรือการถ่ายทอดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับ Active Learning นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในร่วมสมัยนะคะในเชิงของรูปแบบการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคนที่ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการอธิบายในชั้นเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง e-learning ในระดับการศึกษาเนี่ยในชุดวิชาที่อาจารย์ทำเองก็มีการทำพวกแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นฟอรั่ม discussion นะคะให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะจากประเด็นที่เขานําเสนอหรือว่าชงขึ้นมาเองเนาะแล้วก็สรุปนะความเห็นรูปเห็นความคิดเห็นรวบยอดร่วมกันนะคะมันก็ทําให้เกิดข้อดีในแง่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะรวมถึงได้ศึกษาแล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดนะคะเรียกก็ยังทําบทบาทอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ตัวผู้เรียนเขาเป็นศูนย์กลางนะคะข้อจำกัดก็คือตัวเรื่องของการเรียนรู้ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ระดับนี้ได้เนี่ยนะคะที่มีเป็น active learning ได้นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะสำหรับวิธีการอื่นนะคะก็จะเป็นพวกการศึกษานะคะอันนี้ก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะคะตามอัธยาศัยนะปัจจุบันในการศึกษาของประเทศเราก็พยายามพัฒนาขึ้นนะคะมีการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปมากขึ้นนะคะมีดีมานด์ไดฟ์มากขึ้นในการที่ตอบโจทย์นะของผู้เรียนในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนะคะนอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยก็ตามนะคะอย่างมสทอันนี้ก็ถือเป็นการศึกษาในระบบนะคะหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นการศึกษานอกหรือว่าตามอัธยาศัยหรือเปล่านะคะการพัฒนาอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินตัวคนแต่ละคนก่อนนะคะเพื่อจะหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้เขาโดยการวางแผนการพัฒนานะคะให้เหมาะสมการให้อำนาจนะคะนี่ก็เป็นการมอบความรับผิดชอบนะคะให้เขามีอิสระในการตัดสินใจนะคะซึ่งการที่คนเรามีอิสระในการตัดสินใจเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจนะคะของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีหัวหน้างานเนี่ยให้อํานาจเขาเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ทำเป็นการสร้างคนเนาะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานในอนาคตต่อไปได้นะคะสําหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นพวกองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จริงๆมีความเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดก็คือการจัดการความรู้นะคะเพราะว่าถ้าองค์การไหนเนี่ยมีการจัดการข้อมูลความรู้นะคะให้มันค้นง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็สามารถนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยหลังโควิดเนี่ยจะเห็นได้หลายองค์การเนี่ยเจอวิกฤตเจอเคสต่างๆที่ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะนี่จำเป็นที่ต้องเราต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอ่ะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นมานะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะนะคะสำหรับการจัดการความรู้นะคะแน่นอนเนี่ยคนที่จะดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าทีมจัดการความรู้ในหลายองค์การก็จะมีทีมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะบางการก็ทำเป็นพวก KM Day นะคะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผู้บริหารระดับกลางนี่แหละนะคะเป็นหรือ MD เนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะคะเช่นระดับที่เป็นผอ.สำนักผอ.กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนากับโลกภายนอกด้วยหลายองค์การเนี่ยก็นอกจากพัฒนาองค์การตัวเองแล้วนะคะให้มีการจัดการความรู้มีกิจกรรมทางด้านนี้แล้วมีการสร้างองค์การการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการแบบไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ที่องค์การตั้งอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆในชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็มีความรู้มากมายที่เขาอยู่ในตัวเขาอะเพียงแต่ถ้าใครเข้าไปช่วยเขาหน่อยในการที่จะจัดเก็บแล้วก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเทคนิคนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสำหรับหน่วยที่6ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกัน

0: ม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสใน

0: การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้เพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย

0: กิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆ
7: เอาอะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่7นะคะระบบสัตว์สนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสัตว์สนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการสร้างทีมงานนะคะการวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะรวมถึงเรื่องของการคัดเลือกนะคะผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษาและการนำระบบสารสนเทศไปใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของระบบนะคะก็เนื่องจากเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ณปัจจุบันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมนะคะการศึกษาหรือว่าการพัฒนาในรูปแบบอื่นโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆนะคะรวมถึงปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะก็ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะในประโยชน์นะคะของการนำเอาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมาใช้นะคะมันก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะในการปฏิบัติงานรวมถึงความคล่องตัวนะคะงานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นรวมถึงถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าใช้ AI ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการลดภาระงานของทางผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะลดในเรื่องของแรงงานนะคะค่าจ้างนะคะรวมถึงเวลาในการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะบางอย่างก็อาจจะใช้ ระบบสนเทศนี่แหละเข้ามาช่วยในการรันนะคะโดยที่ต้องอาศัยคนที่เป็นแมนนวลหรือกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะงานก็จะมีประสิทธิภาพหรือ

ว่าคุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงผู้บริหารเองก็จะมีข้อมูลสารสนเทศนะคะในการที่จะตัดสินใจไม่ใช่กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในการวางแผนต่างๆนะคะรวมถึงการเลือกนะคะจะทำโครงการอะไรหลักสูตรอะไรดีนะคะมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยเป็นฐานนะคะซึ่งก็มาจากการใช้ระบบสารสนเทศนั่นแหละนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นมีการวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะให้มันเป็นไปตามแผนนั้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศแล้วก็การใช้ข้อมูลต่างๆนะคะเกิดขึ้นจากการนําเอาระบบสารสนเทศเหล่านี้แหละมาใช้นะคะประเด็นในเรื่องของจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเวลาเราพูดถึงการใช้ระบบสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเช่นเรื่องของข้อมูลนะคะความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนี่ยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนากับเราเนี่ยบางทีเขามีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวที่ให้กับเราอยู่นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะการที่จะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะต้องเป็นผอ.โครงการเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้มากหน่อยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเข้าถึงได้ในระดับต่างๆที่แตกต่างกันนะคะคนอื่นที่แบบไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยยิ่งไม่ควรต้องเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาโดยละเอียดนะคะอาจจะทราบแค่เพียงว่าเอ๊ะเรามีการจัดอบรมอะไรไปยังไงบ้างนะคะมีคนเข้าอบรมกี่คนแต่อาจจะไม่ต้องไปถึงรายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นยังไงเช่นผลของการประเมินความรู้ของเขาก่อนหลังเนี้ยค่ะก็ไม่ควรจะโชว์เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าถึงได้สําหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ความเป็นเจ้าของข้อมูลนะคะของคนที่เข้ารับการพัฒนาด้วยรวมถึงประเด็นในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะนั้นเราจะส่งข้อมูลต่อเช่นการได้รับการพัฒนาเนี่ยหลายครั้งมันนำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยความถูกต้องแม่นยำก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะหลายคนมาศึกษาต่อที่มสทนะคะหรือมาเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะเขาก็หวังว่าเอ๊ะจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นข้อมูลของมสทเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคนในรูปแบบของการศึกษาต้องถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะหรือว่าการฝึกอบรมต่างๆของเราก็จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเยอะนะคะที่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะข้อมูลของเราก็ต้องถูกต้องแม่นยำนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลนะข้อมูลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะการสร้างทีมงานนะคะในส่วนของการสร้างทีมงานโดยปกติแล้วทีมที่เขาจะมาดูแลในเรื่องของการทำระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่ก็หลักๆก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงแหละอาจจะไม่ใช่สูงสุดนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่รับมอบหมายมานะอาจจะเป็นรองอธิการบดีนะคะรองในระดับที่เป็นรองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะนี่ก็รองปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องมีฝ่ายสําคัญก็แน่นอนเนื่องจากชื่อมันก็จะสื่ออยู่แล้วเนาะเป็นทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทีมก็จะมาจากฝ่ายด้านระบบสารสนเทศนะอาจจะเป็นแล้วแต่เขาตั้งชื่อนะคะในแต่ละกระทรวงพวงกลมเนี่ยก็จะตั้งชื่อหน่วยงานไม่เหมือนกันนะคะนะก็เป็นหน่วยงานทางด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์นะด้านกรการเจ้าหน้าที่หรือว่าด้านฝึกอบรมอะไรเงี้ยนะคะด้านพัฒนาสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะต้องเป็นงานทางด้านนั้นนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะเพราะว่าระบบสนเทศเนี่ยก็ทําเพื่อตอบสนองผู้ใช้ก็คือฝ่ายทางด้านเนี้ยนะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจต้องเข้ามาด้วยก็คือเรื่องฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะเพราะว่าในการทําระบบตรงนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการจ้างเอาท์ซอร์สหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ผู้ทีมที่ผู้อยู่ในทีมจริงๆก็ควรจะมีทักษะด้านนี้ด้วยนะคะทักษะแรกก็คือทักษะด้าน hard skill นะคะคือมีความเข้าใจในเชิงงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระดับรองของผู้บริหารระดับสูงนะคะที่รับมอบหมายมาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่โตในสายงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจะเคยเป็นผอ.

0: ทรัพยากรมนุษย์มาก่อนนะคะอาจจะเป็นผอ.กองการเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นในสายของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจารย์ทางด้านสอนทางด้านHR หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะหลายองค์กรเนี่ยเวลาเขาจัดคนก็มักจะจัดให้ได้ตามผู้ the right man on the right job เนอะตามทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาในเชิง hard skill นะคะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็การพัฒนาคนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาก็จะรู้ทั้งในงานของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รู้นโยบายด้วยเพราะว่าเป็นผู้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะรู้นโยบายขององค์การนะรู้ภารกิจหรือหน้าที่ขององค์การเนี่ยตามกฎหมายโดยเฉพาะภาครัฐก็จะเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะสอดรับกับตัวนโยบายตัวภารกิจขององค์การตัวงานที่เป็นงานทางด้านบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะเขาก็เลยมักจะมอบงานในระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มาทางด้านสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทักษะด้าน soft skill นะคะอันนี้จะเป็นทักษะในเชิงของการกําหนดเป้าหมายนะคะการสื่อสารนะคะหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็เป็นทักษะในเชิงของการทํางานร่วมกับคนอื่นในการควบคุมอารมณ์เพราะว่าต้องทํางานเป็นทีมนะคะก็จะมีความแตกต่างหลากหลายหน่อยจริงๆแล้วmindset ของคนที่อยู่ในองค์ประกอบของทีมงานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าด้วยพันธกิจของหน่วยงานย่อยอย่างเช่นหน่วยงานด้านการเงินบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างความสําคัญกับกฎระเบียบต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆนะคะหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่สมัยใหม่หน่อยนะคะจะมีแนวคิดใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาตัวระบบสารสนเทศนะคะส่วนหน่วยงานด้าน HR เขาก็จะมีกฎระเบียบของเขานะคะแล้วก็มีรูปแบบในการทํางานของเขาเพราะนั้นเนี่ยเวลาทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยหัวหน้าทีมนะคะหรือลีดเดอร์ที่มีทักษะนะที่ในการที่จะสื่อสารแบบมืออาชีพได้มีการควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงการทํางานให้มันเกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็น soft skill นั่นเองไม่ได้มีแต่ hard skill นะคะในส่วนของทักษะด้านการวางแผนเนื่องแน่นอนนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องมีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็จริงก็จะมีแผนย่อยๆเป็นแผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็ในการจะเอามาใช้เองก็ต้องมีการทําแผนด้วยเหมือนกันเนาะที่จะเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็มีทักษะเรื่องของการวางแผนนะมีการมีความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์นะคะหรือสร้างสรรค์ในเรื่องสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการนําเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจริงๆต้องใช้องค์ความรู้ที่มันหลากหลายเป็นสหวิทยาการนะคะรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะรู้ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการวางแผนด้วยนะคะก็เป็นทักษะที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะในการที่จะวางแผนในด้านนี้ขึ้นมาได้นะคะหลายองค์การเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์องค์การนะคะบางทีเขาทําแผนแยกออกมาเป็นแผนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมารับผิดชอบในส่วนพวกนี้ต้องดูแผนพวกนี้ด้วยนะคะว่าแผนพวกนี้เราวางเอาไว้แบบไหนแล้วก็มันเชื่อมโยงกับการที่เอาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะด้านการจัดการนะคะเพราะว่าต้องมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็จัดการในส่วนของการทํางานจริงอ่ะในทีมเนี่ยอาจจะมีคนที่มากกว่านี้แหละมีเจ้าที่ระดับปฏิบัติงานจากทั้งฝ่ายทางด้านสารสนเทศนะคะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ฝ่ายทางด้านการเงินและบัญชีด้วยนะคะดังนั้นในทักษะเราจะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์ด้วยนะแต่คนที่เราจะทํางานร่วมกันนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นนะหลายครั้งอยู่นี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสําคัญกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแล้วก็ระบบสนเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าเรื่องของคนก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้ทํางานนี้มันราบรื่นนะคะในส่วนของการวางแผนระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือการศึกษาความต้องการก่อนในการใช้ระบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมี นโยบายหรือเอามาใช้แบบนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นความต้องการของผู้บริหารเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหรือว่าตัวยูเซอร์เนี่ยเขาต้องการระบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ควรต้องมีการศึกษาความต้องการด้วยเพราะหลายครั้งผู้บริหารจะไปเห็นจากหน่วยงานอื่นนะคะไปดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้ไปศึกษามาจากที่อื่นนะเคสสตัดดี้จากที่อื่นมาเห็นเขาทำแล้วก็ทําบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้ระบบนะของคนในองค์การเราก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาทํางานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาต้องการที่จะได้ระบบแบบไหนนะคะนั้นต้องศึกษาความต้องการใช้ระบบก่อนนะคะในบริบทขององค์การนะคะไม่ใช่ไปเอาองค์การอื่นมาแล้วก็ copy and paste มานะคะนะมันก็จะไม่ได้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แท้จริงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถจะ feasibility study นะคะได้ทั้งมิติทางด้านเทคนิคนะว่ามันเหมาะสมไหมบางทีเราเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะเราก็ต้องดูว่าไอ้มันที่เอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมดูแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะนะบำรุงรักษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะเทคนิคมันเหมาะสมไหมในเชิงของการจัดการต่างๆนะคะการบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนต้องใครใช้เงินลงทุนนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบไหนคุ้มกว่าแบบไปจ้างเขามาทําคุ้มกว่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะทําเองแล้วส่งคนไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปได้ในหลายมิตินะคะแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานนะคะให้เกิดขึ้นในการที่จะวางระบบสารสนเทศให้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีทั้งในเชิงของการซื้อนะเลยหรือว่าการเช่าซื้อทําได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องมีการออกแบบนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะในแนวทางการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพึงพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่เขาจะให้ความสําคัญหรือว่าพิจารณาก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือนะดูว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อเขาเนี่ยหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะว่ามีความถูกต้องไหมในเชิงของระบบเนี่ยนะคะช่วยทําให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่มีความผิดพลาดนะคะต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลกระทบด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมพอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรที่เป็นผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่านะคะเราก็หวังจะให้เกิดแต่ผลกระทบในเชิงบวกนะแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบก็ได้นะคะแล้วเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมเช่นผู้ใช้เขาต้องการมาเป็น Data Analytic อะในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้อย่างที่ออกแบบแล้วมันได้อย่างที่ผู้ใช้เขาต้องการไหมและใช้ได้จริงไหมนะคะด้านการบำรุงรักษานะคะอันนี้ก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของการดูแลระบบนะว่ามันง่ายไหมอ่ะหรือว่ามันต้องแบบมีความยากลำบากในการที่จะดูแลนะคะต้องไปจ้างหรือให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการหลังที่เราติดตั้งระบบแล้วเนี่ยนะคะต้องดูแลให้ได้ง่ายนะคะก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะไม่ใช่จะแบบปรับอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปรื้อทั้งระบบเลยนะคะนะมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะค่อนข้างมากเลยแหละนะคะแต่อัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลังที่เรามีเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยเราจะอัพให้มันดีขึ้นเนี่ยมันทําได้ยากหรือเปล่านะคะคุณถ้าคุณสังเกตคุณใช้เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามันมีการอัพหรือว่าเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าระบบเราสะลงทุนไปเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะคะมีความยืดหยุ่นแค่ไหนข้อแนะนําในการออกแบบระบบนะคะก็จะมีทั้งด้านผู้ใช้ระบบนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยก็ควรจะได้รับเอกสารประกอบหรือว่าคู่มือการใช้งานนะคะเพราะจะได้นําเข้าข้อมูลได้ดีนะคะแล้วก็ถูกต้องอ่ะสะดวกรวดเร็วนะคะอย่างที่เราคาดหวังไว้ในเชิงประสิทธิภาพของระบบนะคะหรือว่าพวกแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เป็นข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้เองนะคะถ้าเรามีคู่มือหรือเอกสารประกอบให้เขาสามารถพิจารณาได้นะคะเวลาเกิดข้อผิดพลาดนะคะรวมถึงการฝึกอบรมใช้ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาซอร์สหน่วยงานอื่นมาช่วยทำเนี่ยเขาก็มักจะมีการฝึกอบรมให้เราแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเขาเงื่อนไขสัญญาเขาเนี่ยอบรมอะไรมากน้อยแค่ไหนทั่วถึงแค่ไหนนะคะแล้วก็ บ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าอบรมครั้งเดียวแล้วก็แบบกลุ่มเล็กๆนะบางทีมันไม่ทั่วถึงทั้งองค์การนะคะหรือว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดสู่คนอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจมันก็อาจจะไปสู่ความผิดพลาดในการใช้งานจริงนะคะเกิดปัญหาตามมาเขาใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ได้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นน่ะไม่มีเอกสารประกอบให้อีกเนี้ยค่ะก็ทําให้ระบบพวกนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพหรือว่าไปเกิดปัญหาภายหลังที่ต้องมาแก้ไขกันนะคะด้านข้อมูลนะคะผู้ใช้งานควรต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มันซ้ำซ้อนในการจัดเก็บนะนี่ก็ต้องวางให้ดีนะออกแบบให้ดีนะคะแล้วก็ด้านการประมวลผลนะคะผลที่ได้ออกมามันควรจะต้องเชื่อถือได้อะนะมีความชัดเจนถูกต้องแล้วหลายครั้งมันกระทบต่อตัวแต่ละคนด้วยนะคะบุคคลแต่ละคนเนี่ยเขาเอาผลจากการที่เขาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์การเนี่ยนะไปใช้ต่อยอดนะคะในการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพของเขาต่อไปในส่วนของการคัดเลือกผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษานะคะการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในการคัดเลือกจริงนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการเลยแหละนะคะที่ต้องเป็นไปตามหลักการของแต่ละองค์การเขานะคะก็จะมีกฎระเบียบของเขาอยู่มีกระบวนการเลือกซอฟต์แวร์นะพิจารณาข้อดีข้อจำกัดจริงๆมันสามารถจะใช้ในประเทศต่างประเทศในประเทศก็อาจจะมีการพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆเนี่ยมากมายในประเทศไทยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พิจารณาในส่วนของข้อจำกัดแล้วข้อดีอ่ะในการเลือกใช้ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เลยต้องใช้ทีมอ่ะมาช่วยดูมีกรรมการมาช่วยกันพิจารณาเพราะว่าบางทีทางผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะในรายละเอียดของซอฟต์แวร์อะไรเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ค่ะที่จะเอามาใช้กับองค์การได้ก็ต้องอาศัยทางระบบสารสนเทศฝ่ายทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายการเงินบัญชีเนี่ยก็มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเอ๊ะมันมีข้อจํากัดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าหลังจากที่เราเอามาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยเงินในการดูแลหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยต้องอาศัยทีมที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยจากหลายส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของผู้ให้บริการนะคะก็ต้องแสวงหาข้อมูลนะคะว่าในแวดวงพวกนี้ตัวฝ่ายสารสนเทศเขาจะช่วยได้เยอะเพราะเขาจะอยู่ในแวดวงนะคะว่าใครที่จะเป็นบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดูได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะมีตัวเลือกหลายๆที่อะไรเงี้ยนะคะมาช่วยดูแล้วก็เชิญเข้ามานะคะผู้ให้บริการระบบเนี่ยมาสาธิตนะคะมานําเสนอระบบนะหรือมีคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาพิจารณาสอบถามเขานะคะตั้งข้อสังเกตเขาให้เขามาสาธิตให้ดูนะคะก็จะช่วยทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วก็ลองใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการของคณะกรรมการเนี่ยก็คือต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเลือกระบบไหนที่เหมาะสมกับองค์การเรามากที่สุดปกติในการเลือกเขาก็มีตัวชี้วัดอยู่นะคะหรือว่าที่จะเป็นเครื่องมืออ่ะในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเหมาะสมกับองค์การเราไหมนะคะเช่นความง่ายในการใช้งานนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นด้านเทคโนโลยีบางคนเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ไม่จบหรอกนะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแบบลึกซึ้งนะคะก็เป็นยูเซอร์ผู้ใช้อ่ะนะคะพื้นฐานถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันหาความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากนักนะคะแต่ว่าพยายามทําให้ง่ายสุดจะดีมากเพราะว่าเขาก็คงมีเรื่องอื่นอ่ะในการที่ต้องทําด้วยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาใส่ใจดูแลเรื่องของการใช้งานระบบมากนักนะคะเพราะนั้นพยายามทําให้ง่ายเข้าไว้ก่อนนะคะคนที่เขาใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อบรมหรือวิทยากรเนี่ยหรือผู้เข้ารับกับลมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องป้อนข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะได้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันก็เป็นหลักการที่ควรจะเป็นสําหรับระบบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของบริการหลังการขายนะคะถ้าเราต้องคัดเลือกนะกรรมการคัดเลือกมาแล้วเป็นผู้ให้บริการระบบให้เราเนี่ย เขามีบริการหลังการขายที่ดีหรือเปล่านะคะมองก็มองระยะยาวที่เขามีประกันหรือว่ามีการมาอบรมหลังกัดหลังที่มีการวางระบบแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาปกติแล้วระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีรูปแบบการบำรุงรักษานะคะที่เป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะอันนี้จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระบบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยยูเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอ่ะจากคู่มือนะคะก็ต้องส่งไปให้ตัวบริษัทนะช่วยดูแลให้นะคะเป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะคะในเรื่องของการซ่อมแซมอันนี้ก็จะเจอบ่อยในทุกองค์การเวลาเขาใช้งานเทคโนโลยีคงไม่ได้แบบใช้ไปได้เป็นโหย10 ปีโดยที่ไม่มีการแก้ไขบำรุงก็เป็นไปได้ยากนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขในลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแบบที่สองคือการบำรุงรักษาเพื่อการปรับปรุงระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงให้ระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกฎหมายนะคะบางทีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลต่อการแก้กฎหมายหลายกฎหมายนะคะให้มีความแบบเป็นปัจจุบันคือไม่ล้าสมัยอ่ะนะให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นพอเขาปรับแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งผลต่อระบบของเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างเรื่อง PDPA อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนนะคะซึ่งบางทีเราไปเก็บในระบบสนเทศเนี่ยเราเก็บได้แค่ไหนแล้วใครเป็นคนที่เข้าถึงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเกิดไปแล้วเนาะมันไม่ใช่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย PDPA นะคะแล้วก็การปรับปรุงให้สอดรับกับหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าขึ้นนะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะจากภายนอกมันก็เกิดความก้าวหน้าเกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์มนะคะมันก็ส่งผลต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเข้ามาในองค์กรด้วยเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจะส่งผลแน่นอนต่อระบบต่างๆที่เอาเข้ามาใช้นะคะดังนั้นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะอาจจะมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้นะคะยูเซอร์กับตัวเจ้าที่ทางเทคนิคนะคะอย่างระบบเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือการพัฒนาคนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะเจ้าที่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่อย่างศูนย์ e-learning นะคะหรือเจ้าที่สำนักคอมพิวเตอร์นะที่เขาดูแลในเรื่องของตัวการที่ทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็มียูสืออาจารย์ผู้ใช้อ่ะนะคะวิทยากรที่มาสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มีตัวนักศึกษานะคะหรือผู้เข้ารับการอบรมบางทีเรามีคอร์สอบรมที่เป็นออนไลน์ด้วยเนาะก็อาจต้องมีการคุยกันบ้างอะเนาะว่าเราจะพัฒนาระบบหรือว่าบำรุงรักษาระบบอะไรยังไงให้มันเป็นรูปแบบที่มันเหมาะสมนะคะต่อมาคือการบำรุงรักษาแบบป้องกันนะอันนี้ก็อยู่ในยุคที่เป็นยุคเรียกว่าเป็นยุคอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์เนาะดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องป้องกันก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะของข้อมูลเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของมีการแฮกเกอร์มีการโจมตีมีไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะอย่างที่เรารับทราบกันว่าเอ๊ะพอมันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะตัวอย่างที่เป็นเคสก็อย่างเช่นการนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ช่วงยุคที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะหลังจากวิกฤตโควิดหรือ New Normal เนี่ยพฤติกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการทำงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การฝึกอบรมการพัฒนาคนเนี่ยก็ปรับไปด้วยนะคะให้งานด้านฝึกอบรมงานด้านการพัฒนาคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะไม่ได้ออนไซต์อย่างเดียวละเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบมีออนไลน์ด้วยเป็นไฮบริดนะคะแม้กระทั่งอย่างประชุมวิชาการที่เราเอ่ยถึงไปเรื่องของเทคนิคนะคะในการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ทำคู่กันนะเป็นไฮบริดก็คือออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาปรับเอาพวกนี้มาใช้ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะก็เป็นเหมือนบลูพรินท์ของคนในองค์การนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างในการมาใช้ได้นะคะซึ่งในการเอามาใช้จริงเนี่ยแน่นอนก็ต้องรู้เรื่องหลักการของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพนะคะว่าต้องมีการประเมินก่อนนะคะแล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละตำแหน่งนะคะการกำหนดคุณสมบัตินะคะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานเช่นต้องมีการศึกษาระดับไหนนะบางองค์การเนี่ยเขาต้องการให้ผู้บริหารอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทนะคะอันนี้ก็มีส่งผลนะทำให้หลายคนก็มาพัฒนาในรูปแบบของการศึกษาต่ออะไรเงี้ยค่ะในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเงื่อนไขของเขาในการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการใช้ประสบการณ์ในการทํางานเช่นต้องกี่ปีถึงจะได้ตําแหน่งในระดับผู้บริหารหรือทักษะความรู้ความสามารถพวกนี้มาถูกจัดระบบเข้าไปในระบบสารสนเทศได้นะคะในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเสมอนะคะแล้วก็มีผลการประเมินการปฏิบัติงานปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินประจําปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นรายแบบไตรมาสหรือว่าเป็น6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่องค์การนะคะก็บันทึกผลแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงนะคะโดยกฎหมายที่เขามีผลอยู่ตอนนี้ก็คือ PDPA นะคะหรือว่าดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะให้เป็นเส้นทางการเติบโตของแต่ละตำแหน่งได้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยก็สามารถนําไปใช้เชิงของการฝึกอบรมได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะเป็นข้อมูลในการทําแผนฝึกอบรม Training Needs นะคะหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการที่เขาได้ให้ฟีดแบ็กมานะคะของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ข้อเสนอในการที่จะทําหัวข้อหรือว่าหลักสูตรในการฝึกอบรมนะคะแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยในองค์กรของเราจริงมีคนบางทีถ้าองค์กรใหญ่ๆอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งหลากหลายนะคะแล้วก็แต่ตำแหน่งก็อาจต้องมีความจําเป็นต้องฝึกอบรมในสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝึกอบรมประจําปีมีฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะหรือแม้ทั้งวิทยากรเนี่ยแล้วถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ดีนะคะมีระบบที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราคัดเลือกบุคลากรเนี่ยทั้งคนที่เป็นวิทยากรนะคะตัวคนที่เข้าฝึกอบรมเนี่ยได้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็จะทําตารางการฝึกอบรมทำสเกดโดต่างๆนะคะแล้วก็จัดเก็บประวัตินะคะการฝึกอบรมนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะรวมถึงสถิติต่างๆในการจัดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็สามารถเข้าไปอยู่ในระบบของการเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนาะของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181ถึง6โทรสาร025033612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์นะคะคำว่าสมรรถนะเนี่ยเป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นในวิชาบริหารธุรกิจก็ดีนะคะหรือว่าในสายวิชารปศก็ดีนะคะคำว่าสมรรถนะเนี่ยจริงๆมันเป็นคำถ้าเป็นในสายวิชารปศนะมันถูกผูกโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริหารงานภาครัฐเนี่ยตั้งแต่การเกิดขึ้นของการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM New Public Management นะคะซึ่งเป็นร่มทฤษฎีที่ใหญ่มากๆของรปศนะดังนั้นสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย NPM ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะกับการบริหารงานภาครัฐอยู่นะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องผูกหลักที่เรียกว่าสมรรถนะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า competency เนี่ย เข้ามามีเกี่ยวโยงโดยตรงเลยนะกับงานของ HR นะคะคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลนะที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานด้านใดด้านหนึ่งหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือระดับที่เหนือกว่าให้ขีดตรงนี้นะขีดคำว่าประสิทธิภาพสูงกว่าและเหนือกว่าโดยมีข้อพิจารณาที่สามารถวัดหรืออ้างอิงได้แปลว่าสมรรถนะเนี่ยคือการทำงานได้เหนือกว่าเกณฑ์พูดง่ายๆเลยและไม่ใช่ต้องไม่ใช่คิดไปเองนะไม่ใช่คิดว่าเราเก่งไม่ใช่คิดว่าฉันเหนือนะมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงชี้วัดที่ชัดเจนว่าเหนือกว่าจริงๆนะคะคิดเองไม่ได้นะต้องมีหลักฐานอ้างอิงด้วยนะคะว่าการทำงานเนี่ยมันเหนือกว่ายังไงยกระดับการทำงานทำยังไงให้เทพกว่าให้เหนือกว่าอันนี้คือเรื่องของสมรรถนะนะต่อมานะคะเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะในเรื่องของอนิทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งนะคะไอซ์เบิร์กไอรูปที่อยู่หลังอาจารย์เนี่ยนะมันคือภูเขาน้ำแข็งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยภูเขาน้ำแข็งทั่วโลกเนี่ยมันจะแสดงส่วนยอดของมันออกมาแค่ 10% เท่านั้นอีก 90% ของมันเนี่ยจะอยู่ใต้น้ำนะคะดังนั้นทักษะความรู้ต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยคือยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ทักษะความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันมีฐานภูเขาน้ำแข็งคือแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเองคุณลักษณะเฉพาะและแรงจูงใจด้วยทฤษฎีนี้เนี่ยคือทฤษฎีไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองซึ่งจะบอกเราง่ายๆว่าไอ้ทักษะความรู้ที่คนคนหนึ่งแสดงออกให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการบ่มเพาะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองก็ดีคุณลักษณะเฉพาะก็ดีแรงจูงใจก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องขับเป็นฐานภูเขาน้ำแข็งมาจากข้างล่างนะคะต่อมานะมาดูนะคะรูปแบบและระดับของสมรรถนะกันบ้างนะคะสมรรถนะขั้นพื้นฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกเช่นความรู้ทักษะนะคะเช่นความสามารถในการอ่านความสามารถในการเขียนความสามารถในการพูดเป็นต้นในทุกองค์กรยกตัวอย่างเช่นกพ.นะข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าอะไรคือสมรรถนะหลักอะไรคือสมรรถนะประจำส่วนงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านนี้นะคะสมรรถนะที่บ่งชี้ความแตกต่างนะคะสะท้อนความเหนือกว่าผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆเช่นการมุ่งผลสัมฤทธิ์สมรรถนะของการนำเป็นต้นนะดังนั้นในการทำงานโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานและสมรรถนะที่บ่งชี้การความแตกต่างนะคือเวลาเขารับเราเข้ามาทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเบสิกนะเราทำงานได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาก็ไม่รับเราไม่งั้นเราก็ไม่ผ่านการประเมินงานใช่ไหมคะแต่การที่จะเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยการที่จะทำงานได้เทพกว่าคนอื่นเนี่ยมันต้องมีสมรรถนะที่บ่งชี้ความแตกต่างนะต่อมามาดูหลักความสำคัญของสมรรถนะกันบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยทำนายได้ว่าผู้มีความรู้และทักษะตามหลักสมรรถนะจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าขีดเส้นใต้คำว่าเหนือกว่าไม่ใช่เป็นไปตามสมรรถเป็นไม่ใช่แค่ทั่วไปอ่ะคือมันต้องเหนือกว่าดีกว่าและไม่ต้องไม่คิดไปเองด้วยนะคะต้องมีหลักฐานความเหนือกว่าที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดที่องค์กรคิดเอาไว้นะ2นะคะองค์การสามารถสรรหาคัดเลือกนะคะและพัฒนาตรงกับความต้องการขององค์กรได้เป็นหลักฐานอ้างอิงอันที่สำคัญมากนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะหรือการบริหารค่าตอบแทนอันนี้คืออะไรสมมุติว่าณปัจจุบันนะเช่นมสท.นะคะเรามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยปีละ2ครั้งต้นปีครั้งหนึ่งปลายปีครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะขยับฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเราเอาหลักสมรรถนะเนี่ยมาผูกกับไอ้เรื่องขยับเงินเดือนเนี่ยคนที่ทำงานได้ดีกว่าก็จะมีโอกาสที่จะขยับฐานเงินเดือนได้มากกว่าเป็นต้นนะคะการผูกโยงหลักสมรรถนะกับการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยแน่นอนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรด้วยนะต่อมานะคะมาดูความสำคัญของสมรรถนะนะข้อที่4นะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการดำเนินการอื่นๆตามแนวคิดทรัพยากรมนุษย์นะคะ การประเมินสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในองค์การสามารถนำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนต่างๆนะการนำหลักสมรรถนะนะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นแรกนะคะขั้นเตรียมการนะต่อมาอันนี้สำคัญมากต้องมีการกำหนดสมรรถนะนะว่าคือเราไม่สามารถให้คนแต่ละคนเนี่ยทำงานแบบอิสระสมรรถนะก็คือคิดเอาเองไงอันนี้ไม่ได้นะมันต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่องค์กรต้องการก่อนจึงจะสามารถอ้างอิงและชี้วัดได้ชัดเจนว่าคนนี้มีสมรรถนะที่เหนือกว่าคนนี้ยังต้องปรับปรุงคนนี้ดีแล้วเนี่ยมันจะคิดไปเองไม่ได้ต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่ชัดเจนเป็นตัวอ้างอิงนะคะต่อมานะขั้นกำหนดมาตรฐานและสมรรถนะของลักษณะงานหรือตำแหน่งงานและประเมินสมรรถนะมีแค่4ตัวเองจำง่ายมากนะคะข้อสอบออกอันนี้เราจำเอาไว้นะคะเอามาถึงตอนที่2ตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเอาหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารนะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใกล้ตัวรปส.เข้ามาในข้าราชการพลเรือนจะเห็นได้ว่าคำว่าสมรรถนะเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เล่าปัจจุบันนะคะในการบริหารองค์กรภาครัฐภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM เนี่ยคำว่าสมรรถนะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการทำงานทุกระดับของราชการไทยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะเอามาดูนะคะความเป็นมาในการศึกษาและจัดวางระบบสมรรถนะในข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการจัดทำ competency model สำหรับระบบราชการไทยนะคะมาจากนะบริษัทที่ปรึกษาซึ่งร่วมมือกันกับกพ.นะจำนวน16 workshopและมาจากข้อมูลประสบการณ์จริงของข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ competency หรือสมรรถนะนะคะดังนั้นกว่าที่เขาจะกำหนดสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะรองหรือว่าสมรรถนะเฉพาะอะไรออกมาได้เนี่ยมันเป็นการที่เขาต้องประชุมนะทำเวิร์กช็อปจัดอบรมกลั่นข้อมูลออกมาแล้วนะคะกว่าจะได้สมรรถนะออกมาจากนี้นะเพิ่มนะนอกจากจัดเวิร์กช็อปร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วเนี่ยนอกจากจะขอความคิดเห็นจากข้าราชการแล้วเนี่ยยังมีการขอข้อมูลนะคะจากผู้กรอกแบบสำรวจเนี่ย 60,000 ชุดที่ถือว่าเป็น sample size ขนาดใหญ่นะทั่วประเทศนะคะทีนี้ข้อมูล competency เนี่ยนะขององค์การภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยมีอยู่นะคะในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Hays Worldwide Competency Databaseหมายความว่าเราเข้าไปดูได้หมายความว่ามันมีการเปรียบเทียบกันนะคะว่า competency based practice ขององค์การภาครัฐในประเทศต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทำให้เราพัฒนาตัวเองในฐานะที่เราเป็นข้าราชการไทยนะคะดูซิว่าเอ๊ะเพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนนะคะย้อนกลับมานิดนึงนะคะข้อสอบชอบถามอาจารย์จะติวข้อสอบไปด้วยเลยนะคะข้อสอบชอบถามนะไอ้พวกชื่อเช่นนะคะ Hey Worldwide Competency Database เนี่ยเราจำไว้นิดนึงนะเผื่อข้อสอบถามนะคะว่าไอ้ฐานข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะองค์การภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยมันชื่อฐานข้อมูลอะไรนะจำเอาไว้เผื่อนะคะข้อสอบจะออกนะคะต่อมามาดูสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบนะคะเหมือนที่เราเรียนไปในตอนต้นสมรรถนะมี2ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่บ่งบอกความโดดเด่นเฉพาะใช่ไหมคะทีนี้มาดูสมรรถนะหลักก่อนอันแรกการมุ่งเน้นผลสำเร็จการบริการที่ดีใช่ไหมคะการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมนะและการสร้างความร่วมแรงร่วมใจมีแค่4ข้อนะจำไว้เลยนะคะ4ข้อนี้นะคะคือสมรรถนะหลักคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบแปลว่าอะไรไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่หน่วยงานไหนคุณก็ควรที่จะมีสมรรถนะอันนี้นะยังไม่แยกตามหน่วยตามฝ่ายนะเป็นคุณลักษณะร่วมนะของสมรรถนะหลักนะคะค่ะหลังจากที่เรารู้เรื่องสมรรถนะหลักไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงในหัวข้อของสมรรถนะประจำกลุ่มงานนะ สมรรถนะประจำกลุ่มงานแปลว่าเริ่มแยกย่อยรายละเอียดไปตามฝ่ายตามกองตามกลุ่มงานที่เราทำละนะเช่นการคิดวิเคราะห์นะคะการมองภาพองค์รวมนะการพัฒนาศักยภาพคน

นะคะการสั่งการตามอำนาจหน้าที่นะการสืบเสาะหาข้อมูลนะแล้วก็การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมในการที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าทำงานในสายของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ดีสายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ดีเนี่ยทักษะที่จำเป็นนะดังที่เขียนอยู่ข้างบนนะคะวิเคราะห์นะมองภาพองค์รวมนะคะการเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมนะหรือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีเอมพาธีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะต่อนะมีต่อนะคะความเข้าใจองค์การและระบบราชการนะคะการดำเนินการเชิงรุกความถูกต้องของงานนะความมั่นใจในตนเองนะคะความยืดหยุ่นผ่อนปรนนะแล้วก็ภาวะผู้นำนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสมรรถนะประจำกลุ่มงานที่ชิดใกล้ตัวเข้ามานะคะกับการทำงานในสาย HR ของกพ.มากขึ้นทีนี้การนำสมรรถนะหลักนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนล่ะสามารถทำได้ในหลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผนนะขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะหรือขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลก็เช่นกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคือขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้านตามหลักการปฏิบัติงานที่ดีนะคะในตอนที่3นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักสมรรถนะเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะในงานของข้าราชการพลเรือนค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะปัญหาการพัฒนาสมรรถนะและการนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนของไทยนะปัญหาข้อแรกนะคะปัญหาการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของข้าราชการข้อที่2นะคะปัญหาความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะนะ3นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการให้การยอมรับหลักสมรรถนะอันนี้สำคัญนะคนทุกคนที่ทำงานอยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนไทยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญหรือสนใจกับเรื่องของสมรรถนะมันทำให้องค์กรในภาพรวมพัฒนาไปอย่างไรในส่วนของตัวบุคคลล่ะมันทำให้เราดีขึ้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การปรับฐานความรู้ความเข้าใจของคนเนี่ยให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบนะคะเกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนนะหรือกระบวนการนะคะวิธีการในทางปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้าราชการพลเรือนที่อาจจะขัดกับหลักสมรรถนะนะที่อาจจะยังไม่ช่วยสนับสนุนให้เกิดหลักสมรรถนะอย่างเต็มที่เต็ม 100% นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการให้การยอมรับนะโดยสรุปเลยที่พูดมาทั้งหมดนะมันก็คือเรื่องของการแก้ไขตัวบทกฎหมายระเบียบถามว่าทำไมต้องแก้ระบบราชการทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยเดินด้วยระเบียบแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเขาวางโครงสร้างเอาไว้แล้วราชการต้องเดินด้วยระเบียบไม่มีหนังสือนำไม่มีคำสั่งทำงานไม่ได้อะไรที่ระเบียบไม่ได้เขียนเอาไว้ทำงานไม่ได้ดังนั้นการแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการพัฒนาแนวทางที่เราอยากจะไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะข้อที่2เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสมรรถนะทำไมต้องทำทำไมต้องพัฒนาโดยสรุปมันก็แยกเป็นแค่2ด้านนี้แหละด้านกฎตัวบทกฎหมายด้านนึงด้านความรู้ความเข้าใจการให้ความสำคัญอีกด้านนึงเป็นปัญหา2ด้านหลักๆนะที่เจอนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนไทยนะคะมีปัญหาแล้วนะต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะกพ.เนี่ยควรทบทวนศึกษาเพื่อแสวงหาความต้องการได้รับการอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสมรรถนะและนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้นะคะให้คำปรึกษาและพัฒนาต้นแบบสมรรถนะของส่วนราชการบางครั้งส่วนราชการเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาอยากทำนะเขาพร้อมที่จะทำตามนโยบาย

ฝ่ายของส่วนกลางแต่เขางงเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเริ่มปรับอะไรต้องแนะนำในฐานะที่เป็นเมนเทอร์เป็นที่ปรึกษาบอกเขาว่าอ๋อถ้าองค์กรของคุณเป็นแบบนี้อยากจะพัฒนาสมรรถนะทำยังไงบ้างเป็นไกด์ไลน์ให้เขานะคะก็พอควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเนี่ยสื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆนะคะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาตรงนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกการทำงานแบบภาคีเครือข่ายนั่นเองต่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหานะกพ.นะคะควรเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสมรรถนะนะและเป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนะและให้คำปรึกษานะคะผู้บริหารข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้และให้การยอมรับในหลักการแนวคิดและนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเราพูดถึงเรื่องของ competency เรื่องของหลักสมรรถนะที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรงหลักสมรรถนะเนี่ยสำคัญมากๆนะคะกับการทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาครัฐนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบการทำงานของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เรื่องของสมรรถนะทำยังไงให้เรามีการทำงานที่เหนือกว่าคนอื่นและไม่ใช่เหนือแบบคิดไปเองนะเหนือกว่าแบบมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องประยุกต์ใช้และให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในระบบราชการไทยนะข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องมีการสร้างกำหนดนำไปใช้และประเมินผลสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นหน่วยเนี้ยหลักๆนะพูดเรื่อง competency เป็นหลักซึ่งนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในหนังสือการเรียนค่ะก่อนจบนะคะอาจารย์แถมให้นะคะเป็นการแนะแนวข้อสอบอันนี้ไม่ได้ใบ้ข้อสอบนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าข้อสอบออกอะไรนะคะระบบการออกข้อสอบของมสทเนี่ยจะเป็นระบบที่ทำคลังข้อสอบดังนั้นอาจารย์ไม่ทราบว่าข้อสอบออกอะไรนะแต่จะไกด์ไลน์การทำข้อสอบให้นะคะสำหรับในเรื่องนี้นะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ competency เนี่ยหลัก competencyต้องจำเลยนะคะอะไรคือสมรรถนะข้อสอบชอบถามหลอกนะบางครั้งนะคะข้อสอบถามว่าสมรรถนะคือการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะจำไว้สมรรถนะคือความเหนือกว่าเหมือนที่พวกโฆษณาชอบพูดอ่ะเหนือกว่าอีกระดับนะคะดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นเรื่องของการมีผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าและอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เหนือกว่าโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนด้วยแปลว่าเราคิดไปเองว่าเราเหนือเนี่ยไม่ได้นะองค์กรหนึ่งนะคะจะมีสมรรถนะเนี่ยเขากำหนดมาแล้วเขาคิดมาแล้วการทำงานให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานเนี่ยเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนต้องใส่ใจนะสิ่งหนึ่งนะคะที่ข้าราชการไทยหรือว่าในระบบข้าราชการพลเรือนเหมือนที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของปัญหาเนี่ยยังมองข้ามนะหลายคนมองว่าราชการเนี่ยมันเป็นงานที่มั่นคงใช่ไหมเสน่ห์ของงานราชการคือมั่นคงดังนั้นเราจะสร้างสมรรถนะไปทำไมในเมื่องานเราก็มั่นคงอยู่แล้วการไม่เข้าใจการไม่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเนี่ยเป็นปัญหานะเพราะมันจะนำมาสู่การไม่พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะคะดังนั้นทุกคนนะต้องศึกษาเรื่องสมรรถนะที่ดีนะมันจะยังคงเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในโลกของการบริหารราชการไปอีกนานนะหลักของ competency นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ข้อสอบน่าจะออกนะไอ้พวกชื่อยากๆเช่นนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าในองค์กรระหว่างประเทศของภาครัฐต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสมรรถนะทางราชการเนี่ยเท่าไหร่ชื่อพวกนี้คืออะไรนะคะหรือแม้แต่สมรรถนะของกพ.สมรรถนะหลักมีอะไรบ้างสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานมีอะไรบ้างข้อสอบถามแน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสมรรถนะประจำกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของ HR เนี่ยเช่นความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมี empathy ใช่ไหมทักษะการคิดวิเคราะห์การมองแบบภาพรวมการมองแบบภาพรวมคืออะไรการมองแบบภาพรวมคือการนำเอาปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมาสรุปเป็นแนวทางแห่งความเข้าใจได้ซึ่งนี่จริงๆเป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันนะคะในโลกยุคปัจจุบันที่มี AI เนี่ยนะมีปัญญาประดิษฐ์เต็มไปหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือการมองแบบองค์รวมก
การเชื่อมโยงนะ

ทักษะในการประยุกต์ใช้เอาง่ายๆเลยสรุปเขาเรียกว่าอะไรนะสมรรถนะหลักของกพ.มีอะไรสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานมีอะไรไปจำไว้เลยนะข้อสอบชอบออกนะคะจริงๆวิธีการทำข้อสอบมสท.ที่ดีเนี่ยนะก่อนจะอ่านอะไรให้ไปอ่านเขาเรียกว่าแนวคิดใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มทุกหน่วยทุกตอนเนี่ยมันจะมีแนวคิดเวลาอาจารย์เขาออกข้อสอบนะเขาก็ออกตามแนวคิดเหล่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในการทำข้อสอบให้ดีขึ้นนะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้อย่างเดียวนะคะสามารถนำไปใช้นะเป็นเทคนิคในการเขาเรียกว่าอ่านข้อสอบอ่านใจคนออกข้อสอบนะว่าจะออกข้อไหนนะคะอ่านแนวคิดก่อนเลยวัตถุประสงค์มี3ข้อสมมตินะแต่แล้ววัตถุประสงค์เนี่ยมันจะมีจุดเน้นไม่เหมือนกันคนออกข้อสอบเขาจะออกตามวัตถุประสงค์นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะเป็นคีย์ง่ายๆที่อาจารย์แถมให้นะในการที่จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้นะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: จัดแถว1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วย

0: การเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: I returned here for just one reason. I fell in love.
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: เมื่อเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดอะไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอะผมก็เลยต้องทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบม.ศ.3

0: ุ่นสุดท้ายจะต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะคอมมิวนิเคชันดีไซน์สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลตทุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลย์เอาท์แบนไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่หลังว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.เงี้ยฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
0: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3หน่อซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สำนอให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้ว Reurbanet Thailand นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจาก Reurbanet นี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัยผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่โอ้มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้เสวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปลื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้าเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดอะแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536ต่อ37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อเอเขียนเองเงี้ย

0: ตัวเบ้อเริ่มเลยแล้วก็บีตัวเบ้อเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆหรอไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
0: พี่วิสิตสาธารณเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
1: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลิตภัณฑ์เพื่อรอเวลางอกงาม
0: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seedประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้างเดอะซีดเนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ําแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีดแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทําเดอะไลท์คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
0: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายมาจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสวไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพมันก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตสุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับ เมื่อเราก้าว

0: ข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าโน่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดทอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
2: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็

0: ระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามันหกแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีทายนะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่าเออมันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละเ
1: ออแม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสวมวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญๆอีกด้วยครับ
0: สุทธิยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้ให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแหละโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์นี่มันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิศนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์นึงแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี่ยสมมติผมคิดว่าคนน่ะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งทงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งทงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี่ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เริ่มทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอญก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินอลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
2: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์
0: ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญ

0: คือคราวรอ9สวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอ9จริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our Kingเราคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็น9ฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลยสร้างเทศกาลขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่ก็คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กเอ็กซ์โพสหรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์เพ็ญโรจน์จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ท่านจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่านาย Our King ฟอนต์ชุดเนี้ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองนะผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยบอกนี่แหละกูจะมาเรียนที่

0: นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี้
1: ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่12เรื่องสงครามโลกบทเรียนสำหรับมนุษยชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1ตอนที่2สงครามโลกครั้งที่2และตอนที่3ผลและผลกระทบจากสงครามโลกทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถวิเคราะห์สาเหตุสถานการณ์ของสงครามและดำเนินการหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติได้ข้อที่2สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามและการดำเนินการยุติสงครามโลกครั้งที่2ได้และข้อ3อธิบายผลและผลกระทบจากสงครามโลกได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1 1.2 สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1และ 1.3 การดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือนักศึกษาสามารถข้อที่1วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่3อธิบายการดำเนินการหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ประการแรกลัทธิจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทำให้ชาติมหาอำนาจแข่งขันกันล่าอาณานิคมเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การกระทบกระทั่งกันระหว่างชาติในยุโรปประการที่2ลัทธิชาตินิยมความรู้สึกรักชาติอย่างรุนแรงรวมไปถึงความต้องการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นๆประกอบกับการที่ชนชาติต่างๆเนี่ยถูกผนวกรวมเข้ากับประเทศอื่นทำให้เกิดความรู้สึกอยากแยกตัวออกเป็นอิสระก่อให้เกิดขบวนการชาตินิยมขึ้นประการที่3ชาติมหาอำนาจในยุโรปขณะนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแข่งขันด้านกำลังทหารและอาวุธรวมไปถึงการแข่งขันกันล่าอาณานิคมนำมาสู่การเพิ่มกำลังทางทหารและอาวุธเป็นอย่างมากข้อที่4ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรของ

มหาอำนาจต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิสมาร์กแห่งจักรวรรดิเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งสันนิบาต3จักรพรรดิอันประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและรัสเซียนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยบิสมาร์กแห่งเยอรมันเนี่ยขับไล่รัสเซียออกและดึงอิตาลีเข้ามารวมกลุ่มแทนฝ่ายเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มไตรพันธมิตรส่วนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียได้ตกลงเรื่องอาณานิคมกันลงตัวจึงนำมาสู่การรวมกลุ่มในนามของฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายไตรภาคีในปีค.ศ.1907ในสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะก่อสงครามอยู่ตลอดเวลาปัจจัยประการที่5ก็คือการลอบปงพระชนมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียจากปัจจัยก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและพร้อมจะเกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลารอเพียงแค่เกิดชนวนเหตุเท่านั้นจนกระทั่งเกิดการลอบปลงพระชนอาร์คดุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่เมืองซาราเยโวเมืองหลวงของแคว้นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเมื่อ28มิถุนายนปี1914เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองได้กลายเป็นชนวนเหตุทำให้ชาติต่างๆในยุโรปก่อสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นตอนที่ 1.2 สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นะครับเมื่อเกิดชนวนเหตุความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นและเกิดการประกาศสงครามนะครับนำมาสู่การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศสงครามระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียทำให้รัสเซียเนี่ยระดมพลเตรียมสู้รบกับออสเตรียฮังการีด้วยขณะที่เยอรมันเนี่ยซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียและฝรั่งเศสวางตัวเป็นกลางนะครับแต่ว่ารัสเซียและฝรั่งเศสเนี่ยกลับสนับสนุนเซอร์เบียเป็นเหตุให้เยอรมันเนี่ยประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสขณะเดียวกันเยอรมนีก็บุกโจมตีเบลเยียมเพื่อเข้าตีฝรั่งเศสต่อไปโดยขณะนั้นเนี่ยเบลเยียมได้รับการรับรองจากอังกฤษว่าจะวางตัวเป็นกลางเหตุดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยไม่พอใจนะครับจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อปี1914ต่อมาเนี่ยนะครับการสู้รบระหว่างฝ่ายไตรพันธมิตรและไตรภาคีทำท่าทียืดเยื้อโดยเฉพาะยิ่งการสู้รบในแนวสนามเพาะระหว่าง2ฝ่ายนะครับเพื่อใช้เป็นที่มั่นและตรึงกำลังระหว่างกันประการต่อมาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างหาพันธมิตรเพิ่มในการทำสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันดึงเอาตุรกีบัลแกเรียเข้าร่วมเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางขณะที่อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียรวมเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรดึงเอาสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรวมถึงไทยและชาติอื่นๆเข้าเป็นแนวร่วมสถานการณ์การสู้รบในห่วงระหว่างปี1914และ1916นะครับแบ่งออกเป็น2แนวรบด้วยกันก็คือแนวรบด้านตะวันตกและแนวรบด้านตะวันออกสำหรับแนวรบด้านตะวันตกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในนามเหตุการณ์ที่เรียกว่าแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนื่องจากเมื่อรบกันไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างตรึงกำลังกันในแนวสนามเพาะตลอดแนวระหว่างเบลเยียมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับและไม่มีการชัยชนะเด็ดขาดในแนวรบด้านตะวันตกนะครับแล้วก็มีลักษณะของสงครามสนามเพาะซึ่งยืดเยื้อยาวนานนะครับส่วนสถานการณ์แนวรบด้านตะวันออกระยะแรกฝ่ายไตรภาคีเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสู้รบเพราะว่ารัสเซียถอยร่นต่อมาเมื่อรัสเซียโจมตีออสเตรียฮังการีทำให้เยอรมันต้องแบ่งกำลังมาช่วยและเผชิญศึก2ด้านแม้ว่าจะต้องปราชัยในสงครามระยะแรกก็ตามต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำทัพใหม่ทำให้เยอรมนีพลิกสถานะกลับมาและยึดครองกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ได้สำเร็จในปี1915ภายหลังเมื่อรัสเซียมีการเสริมกำลังเพิ่มเติมประกอบกับระบบการสื่อสารที่ดีจึงพลิกกลับมาได้เปรียบขณะเดียวกันเยอรมนีก็สามารถรุกกลับได้สถานการณ์การรบในภาพรวมของแนวรบด้านตะวันออกก็คือการผัดกันรุกและถอยรับระหว่างทั้งสองฝ่ายหัวข้อที่ 1.3 การแสวงหาพันธมิตรเมื่อการรบเริ่มยืดเยื้อมากขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงแสวงหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเข้าร่วมรบด้วยเพราะว่าต้องการครอบครองดินแดนจีนที่อยู่ในความครอบครองของเยอรมนีขณะที่ตุรกีซึ่งมีความขัดแย้งกับรัสเซียมาแต่เดิมก็ถูกรัสเซียเข้าโจมตีรวมถึงอิตาลีได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะต้องการดินแดนบางส่วนของออสเตรียและตุรกีขณะเดียวกันประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้ด้วยประการต่อมาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการสู้รบก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตรทางนี้เนื่องมาจากเรือดำน้ำเยอรมันได้โจมตีเรือขนส่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่เรือขนส่งทางทหารและท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยได้ยุยงให้เม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐเนี่ยเข้ารุกรานสหรัฐอเมริกาการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาทำให้สมการการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนไปทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นข้อ2สถานการณ์การสู้รบระหว่างคศ

1917ถึง1918เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อรัสเซียต้องถอนตัวออกจากสงครามเพราะเกิดการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2โดยขบวนการคอมมิวนิสต์การถอนตัวของรัสเซียเนี่ยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรับศึกหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเยอรมนีเนี่ยก็ได้มุ่งโจมตีกรุงปารีสลอนดอนทั้งทางอากาศรวมไปถึงกองเรือดำน้ำสัมพันธมิตรเนี่ยตกเป็นฝ่ายตั้งรับในช่วงปี1918อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกายกกองทัพเข้าช่วยเหลือพันธมิตรเนี่ยได้ถือโอกาสรุกกลับครับทั้งตุรกีและบัลกเรียเนี่ยยอมแพ้ออสเตรียฮังการีก็ยอมแพ้ในเวลาต่อมาท้ายที่สุดเนี่ยเยอรมนีจึงตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างโดดเดี่ยวประกอบกับในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเกิดปัญหาทางการเมืองภายในขึ้นในเยอรมนีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบจักรพรรดิมาสู่การปกครองเป็นสาธารณรัฐเป็นเหตุให้พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2เสด็จลี้ภัยไปเนเธอร์แลนด์ท้ายที่สุดในปี1918เยอรมนีจึงยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอันยุติสงครามโลกครั้งที่1 1.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1 นะครับสำหรับการดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงเนี่ยก็มีลักษณะสำคัญ2ประการประการแรกก็คือการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับภายหลังจากที่สงครามยุตินะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการประชุมสันติภาพที่ปารีสขึ้นโดยผู้แพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมนะครับนำมาสู่สิ่งสำคัญก็คือสนธิสัญญาแวร์ไซสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวก็คือมีการมุ่งลงโทษผู้แพ้เนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีต้องคืนดินแดนที่มาได้ให้กับชาติเดิมและเสียดินแดนบางส่วนของตนให้กับผู้ชนะสงครามเยอรมนีต้องกำหนดเขตปลอดทหารตลอดแนวแม่น้ำไรน์รวมไปถึงหรือป้อมค่ายทหารของตนทั้งหมดรวมไปถึงเยอรมนีเองต้องเสียอาณานิคมโพ้นทะเลซึ่งเคยครอบครองให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรและต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยเด็ดขาดห้ามผลิตและซื้ออาวุธสงครามส่วนพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2และแม่ทัพทั้งหมดของฝ่ายเยอรมนีถูกตั้งข้อหาเป็นอาชญากรสงครามรวมไปถึงต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับชาติผู้ชนะด้วยข้อ2องค์กรสันนิบาตชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงนำมาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติเพื่อมีหน้าที่สำคัญก็คือรักษาสันติภาพโลกระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยกระบวนการสันติวิธีนะครับโดยมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสมาชิกเริ่มแรก42ประเทศนำโดยฝ่ายสัมพันธมิตรและผู้เข้าร่วมสงครามรูปแบบการจัดการองค์กรมี3ลักษณะสำคัญก็คือในรูปของสมัชชาซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่ในรูปของคณะมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรและสำนักเลขาธิการทำหน้าที่บริหารงานรวมไปถึงเป็นจุดกำเนิดให้เกิดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกด้วยอย่างไรก็ตามองค์กรสันนิบาตชาติเนี่ยนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวในการพยายามรักษาสันติภาพโลกการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนานาชาติในการจัดตั้งองค์กรระดับโลกเพื่อรักษาสันติภาพโลกขึ้นและถือได้ว่าเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดองค์กรสหประชาชาติในระยะเวลาต่อมาตอนที่2เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ประกอบด้วยตอนที่1สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่2สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่3การดําเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสถานการณ์ที่นําไปสู่สงครามได้ข้อที่2อธิบายเกี่ยวกับสงครามและผลประโยชน์ของชาติที่เข้าร่วมสงครามได้และข้อที่3วิเคราะห์ผลและผลกระทบจากสงครามได้ข้อที่1สาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ก่อนปี1933ข้อที่1ก็คือความไม่พอใจของฝ่ายผู้แพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่1จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาแวร์ไซน์เนี่ยมุ่งลงโทษเยอรมนีและบรรดาพันธมิตรที่แพ้สงครามเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยทำให้ชาติผู้แพ้อาทิเช่นเยอรมนีอิตาลีเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการที่มีทหารเป็นผู้นำรวมไปถึงความไม่พอใจของผู้แพ้สงที่เห็นว่าสนธิสัญญาแวร์ไซน์เนี่ยปฏิบัติกับฝ่ายตนอย่างไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงและก็ลดทอนกิตติภูมิของชาติที่เคยยิ่งใหญ่อย่างเยอรมนีซึ่งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับนะครับประกอบกับฝ่ายสัมพันธมิตรเองเนี่ยถือโอกาสในฐานะผู้ชนะเนี่ยเข้าไปตักตวงผลประโยชน์ต่างๆไปจากผู้แพ้อย่างมากมายสนธิสัญญาแวร์ไซน์เนี่ยซึ่งมุ่ง สงบศึกสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจึงกลายเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่เกิดให้เกิดสงครามโลกครั้งใหม่ด้วยมากกว่าที่จะรักษาสันติภาพของโลกประการต่อมาก็คื

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจตกต่ำดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาในปี1929สูญเสียตลาดการค้าในยุโรปเนื่องจากยุโรปเนี่ยบอบช้ำจากภัยสงครามเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานและขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานประการที่3นโยบายสร้างชาติภายใต้ระบบเผด็จการของอิตาลีเยอรมันและญี่ปุ่นนะครับประการแรกก็คือสถานะของชาติผู้แพ้สงครามเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดชาตินิยมและสนับสนุนระบบเผด็จการทางทหารให้ขึ้นมามีอำนาจเพื่อฟื้นฟูสถานะของชาติให้กลับมายิ่งใหญ่ก่อให้เกิด3แนวร่วมที่สำคัญก็คือมุสโซลินีแห่งอิตาลีฮิตเลอร์แห่งเยอรมันอย่างไรก็ตามในห้วงดังกล่าวเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเดิมอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความต้องการทรัพยากรในดินแดนจีนเพราะว่าดินแดนของตนเนี่ยขาดทรัพยากรและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแนวคิดชาตินิยมในญี่ปุ่นมุ่งสร้างชาติของตัวเองให้ยิ่งใหญ่ทัดเทียมตะวันตกจึงเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นเนี่ยมุ่งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การรวมกลุ่มกันระหว่างอิตาลีเยอรมนีและญี่ปุ่นประการต่อมาก็คือสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังปี1933ประการแรกก็คือความล้มเหลวของสันนิบาตชาติในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันนิบาตชาติเนี่ยไม่สามารถป้องกันกรณีญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียในปี1931ได้แม้ว่าจะสั่งให้ญี่ปุ่นถอนทัพก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธประการต่อมาก็คือกรณีอิตาลีรุกรานอบิสซิเนียเมื่อปี1935แม้ว่าสันนิบาตชาติจะสั่งคว่ำบาตรอิตาลีก็ตามแต่ท้ายที่สุดอิตาลีก็ถอนตัวจากองค์กรประการที่2ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือการเติบโตของลัทธิฐานนิยมประเทศต่างๆเนี่ยต่างสะสมกำลังอาวุธเพิ่มจำนวนทหารครับปัจจัยเหล่านี้เองนะครับจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับ 2.3 ท่าทีของประเทศผู้ก่อสงครามประการแรกก็คือฮิตเลอร์เนี่ยประกาศไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางทหารในสนธิสัญญาแวร์ซายส์และเพิ่มกำลังทางทหารขยายกองทัพและท้ายที่สุดเนี่ยก็นำเยอรมนีเนี่ยลาออกจากสันนิบาตชาติในปี1933ทำให้หลุดพ้นจากข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในรัสเซียด้วยประการที่2การสร้างอาณาจักรเยอรมนีตามนโยบายของพรรคนาซีโดยการมุ่งผนวกดินแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรียในปี1938ผนวกซูเดเทนของเชโกสโลวาเกียและดินแดนอื่นๆเพื่อสร้างจักรวรรดิเยอรมนีขึ้นอีกครั้งรวมถึงการพยายามผนวกโปแลนด์อันจะกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นข้อที่3การสร้างอาณาจักรตามนโยบายของพรรคฟาสซิสต์มุสโซลินีเนี่ยมุ่งเข้ายึดครองแอฟริกาและขยายอิทธิพลในแอลบาเนียถือโอกาสในช่วงที่ยุโรปเนี่ยกำลังรับมือกับฮิตเลอร์ทำให้สถานการณ์โลกขณะนั้นเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นข้อ4ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ขณะที่เยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นซึ่งเป็นแนวร่วมกันเนี่ยอยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับแล้วก็มีแนวคิดจุดยืนในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โซเวียตนะครับขณะที่ฝ่ายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยความขัดแย้งด้านการปกครองเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งประการที่5เมื่อฮิตเลอร์ส่งทหารบุกโปแลนด์นะครับเป้าหมายต่อไปภายหลังจากที่เยอรมันเนี่ยผนวกดินแดนอื่นๆแล้วก็คือการเข้าครอบครองดินแดนโปแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทำสัญญากับโปแลนด์ว่าจะช่วยเหลือทางทหารหากถูกเยอรมนีรุกรานในปี1939เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบในเดือนกันยายนอังกฤษและฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้เยอรมนีถอนทัพแต่ถูกปฏิเสธท้ายที่สุดอังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่2จึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ปีนั้นสองจุดสองสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามปะทุขึ้นนะครับประเทศต่างๆแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะสงครามครั้งนี้เนี่ยขยายตัวมากกว่าครั้งแรกเพราะว่ามีการสู้รบกันในทุกทวีปทั้งยุโรปเอเชียแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเห็นได้ว่าสมรภูมิการสู้รบเนี่ยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างด้วยประการแรกสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ในระยะแรกระหว่างปีค.ศ. 1939ถึง 1940ก็คือกรณี

การสู้รบของเยอรมันและสหภาพโซเวียตในยุโรปในช่วงแรกเนี่ยเยอรมนีมุ่งครอบครองโปแลนด์ทางด้านตะวันตกขณะที่โซเวียตมุ่งเข้าครอบครองโปแลนด์ทางซีกตะวันออกต่อมานะครับเยอรมนีเข้ารุกรานเดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมและท้ายที่สุดสามารถยึดกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้พร้อมกับเตรียมรุกเข้าสู่อังกฤษต่อไปขณะที่โซเวียตเนี่ยมุ่งขยายอำนาจไปทางตะวันออกด้วยการเข้ายึดเอสโตเนียลิทัวเนียรวมถึงฟินแลนด์ข้อที่2การสู้รบของอิตาลีนะครับระหว่างที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังได้เปรียบในสงครามอิตาลีได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรทันทีในปีค.ศ.1940และบุกโจมตีฝรั่งเศสในทันทีรวมถึงโจมตีอังกฤษในทะเลแดงและเข้ารุกรานอียิปต์ในเวลาต่อมาด้วยแต่ในเวลาต่อมาเมื่ออิตาลีรุกรานกรีซก็เริ่มพบกับความปราชัยและเริ่มล่าถอย 1.3 ความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียปลายปี1940เยอรมนีขยายอิทธิพลเข้าไปในทางตะวันออกล้ำเส้นเขตอิทธิพลของรัสเซียดังนั้นต่อมาเนี่ยเยอรมนีซึ่งมีความต้องการครอบครองดินแดนรัสเซียอยู่แล้วจึงประกาศสงครามกับรัสเซียและส่งกองทัพลุกรานเข้าไปยังดินแดนตอนในแต่ท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยก็ต้องพบกับความสูญเสียเป็นจำนวนมากเพราะว่าดินแดนของรัสเซียนั้นมีอากาศหนาวจัดและนำมาสู่การล่าถอยออกจากดินแดนของรัสเซียในระยะเวลาต่อมาข้อที่1.4 การสู้รบระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีและอิตาลีในตะวันออกกลางและแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสู้รบกันทั้งนี้เนื่องจากเยอรมนีเนี่ยเข้าโจมตีอียิปต์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำมันอันเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการทำสงครามอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยสามารถรักษาแนวหลังของตนในอียิปต์ไว้ได้ในเวลาต่อมาในปี1942เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยสามารถขับไล่เยอรมนีออกไปได้รวมถึงสามารถยกพลขึ้นบกที่ซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นเหตุให้สามารถเปิดทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้ายุโรปและท้ายที่สุดอิตาลีต้องยอมแพ้ข้อที่ 1.5 สถานการณ์สงครามในแปซิฟิกในแนวรบด้านแปซิฟิกเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญผู้ก่อให้เกิดสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอำนาจในทะเลตะวันออกโดยการรุกรานจีนเมื่อปี1937รุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี1941รวมไปถึงการส่งกองทัพเข้าโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐโดยไม่ประกาศสงครามกันก่อนในปี1941เป็นแรงผลักดันให้สหรัฐเนี่ยเข้าร่วมสงครามในขณะนั้นกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเต็มตัวนะครับการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นเองนะครับได้กลายเป็นปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในการทำสงครามไปเพราะท้ายที่สุดกำลังรบของอเมริกาเองจะกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในระยะเวลาต่อมาข้อ2สถานการณ์ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีค.ศ.1943ถึง1945ระหว่างปี1942ถึง1943ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเริ่มได้เปรียบฝ่ายอักษะนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรรุกคืบเข้าครอบครองอิตาลีจนอิตาลีได้ผู้นำใหม่และขอสงบศึกต่อมาสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาโจมตีเยอรมันจนต้องล่าถอยออกจากดินแดนฝรั่งเศสและสามารถบุกตีเข้าไปจนถึงกรุงเบอร์ลินของเยอรมันได้ขณะเดียวกันโซเวียตก็ตีกระหน่ำเยอรมนีเข้ามาทางตะวันออกจนท้ายที่สุดฮิตเลอร์ต้องฆ่าตัวตายในปี1945และนำมาสู่การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขของฝ่ายเยอรมนีทางฝั่งแปซิฟิกนะครับญี่ปุ่นยังคงทำสงครามต่อไปแม้ว่าเยอรมนีกับอิตาลีจะยอมแพ้แล้วก็ตามนะครับแม้ว่าจะถูกรุกกลับไปจนถึงแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะครับญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดที่จะทำสงครามต่อไปจนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินใจใช้ระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945ญี่ปุ่นจึงยอมยุติสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2จึงยุติลงในวันที่2กันยายนปี1945ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อกองทัพสหรัฐ 2.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะอย่างไรก็ตามฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยได้นำมาสู่ความรุนแรงมากกว่าสันติภาพดังนั้นเนี่ยบทเรียนดังกล่าวนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยจึงไม่ได้มุ่งลงโทษอย่างรุนแรงต่อชาติผู้แพ้สงครามนะครับอย่างไรก็ตามผลกระทบสำหรับผู้แพ้สงครามที่สำคัญก็คือกรณีของเยอรมันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือเยอรมันตะวันตกซึ่งมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยส่วนฝ่ายตะวันออกปกครองด้วยรูปแบบคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตประการที่2ก็คือกรณีของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามีบทบาทดำเนินการเข้าควบคุมมีนายพลแมคอาเธอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
นะครับ

ข้าไปวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยฟื้นฟูเศรษฐกิจและจำกัดการมีกองทัพของญี่ปุ่นจนกระทั่งปี1952ญี่ปุ่นจึงได้รับการคืนสิทธิการปกครองตนเองจากสหรัฐอเมริกาส่วนกรณีของอิตาลีนะครับต้องเสียดินแดนที่ยึดคืนมาจากแอฟริกาทั้งหมดรวมไปถึงจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยและถูกจำกัดกำลังทหารประการที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของบทบาทองค์กรสหประชาชาติในห่วงระหว่างสงครามนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นความสำคัญของการมีองค์กรระดับโลกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาสู่การลงนามในปฏิญญาสหประชาชาติเมื่อปีค.ศ.1942เพื่อให้มีบทบาทสำคัญคือประการแรกระงับข้อพิพาทจำกัดวงและขอบเขตของสงครามลงไม่ให้กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เคยเป็นมาใช้กระบวนการเจรจารวมไปถึงให้สหประชาชาติมีกองกำลังของตนเองสำหรับการระงับความขัดแย้งประการที่2ให้ทั่วโลกให้ความร่วมมือในการลดกำลังอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงและข้อ3การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตอนที่3เรื่องผลและผลกระทบจากสงครามโลกประกอบไปด้วยตอนที่1บทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกตอนที่2การนำระเบิดปรมาณูในสงครามโลกตอนที่3การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกในครั้งนี้ได้ข้อที่2อธิบายเกี่ยวกับการนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และข้อที่3อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอันเป็นผลกระทบจากสงครามโลกได้ข้อที่1การสูญเสียของมนุษยชาติจากสงครามโลกครั้งที่1และ2นะครับก็คือว่าการสู้รบทั้งสงครามโลกครั้งที่1และ2เนี่ยนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของทหารพลเรือนทั้งในแนวหน้าและแนวหลังจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับความเสียหายยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารและสมรภูมิการรบที่ขยายไปยังทวีปสำคัญนอกยุโรปด้วยที่สำคัญเลยก็คือลักษณะของสงครามเบ็ดเสร็จที่มุ่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการทำสงครามยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตงบประมาณและทรัพยากรต่างๆเรื่องที่ 3.2 การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกในปี1938อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงค้นพบทฤษฎีการแตกตัวของนิวเคลียร์นำมาสู่การสร้างระเบิดปรมาณูโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการยุติสงครามโลกครั้งที่2โดยเร็วที่สุดเมื่อสัมพันธมิตรเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมจำนนภายหลังจากที่เยอรมนีและอิตาลีเนี่ยถอนตัวออกจากสงครามแล้วแต่กองทัพญี่ปุ่นยังคงปฏิเสธและยืนการที่จะสู้รบต่อเหตุดังกล่าวนี้เองทำให้กองทัพสหรัฐตัดสินใจทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของญี่ปุ่นการทิ้งระเบิดปรมาณูดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมากทั้งที่เสียชีวิตในทันทีและทุกทรมานจากกัมมันตภาพรังสีซึ่งมีความรุนแรงต่อผิวหนังและร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้เท่าฐานของซากเมืองที่เกิดจากความร้อนยังก่อให้เกิดฝนดำเนื่องจากมีเท่าฐานปริมาณมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าของญี่ปุ่นนอกจากนี้นะครับยังก่อให้เกิดเด็กกำพร้าจำนวนมากเนื่องจากสูญเสียครอบครัวจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้นนำมาสู่ความตระหนักของนานาชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์และอำนาจทำลายล้างท้ายที่สุดเนี่ยได้นำไปสู่แนวคิดในการจำกัดการใช้อาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาศักยภาพของนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นอาทิเช่นการเกษตรกรรมและการแพทย์ในเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญของโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกในมิติด้านการเมืองการปกครองชาติมหาอำนาจยุโรปในขณะนั้นเนี่ยซึ่งเคยดำรงสถานะเป็นมหาอำนาจมาอย่างยาวนานหมดอิทธิพลลงเพราะว่าบอบช้ำจากสงครามเป็นอย่างมากนำมาสู่การก้าวขึ้นมามีอิทธิพลของมหาอำนาจใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนำไปสู่การเกิดขึ้นของบริบททางการเมืองที่สำคัญที่เรียกว่าสงครามเย็นหรือการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและคอม

มิวนิสต์ประกอบกับการปกครองระบอบเผด็จการในเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นสิ้นสุดลงข้อที่2ในด้านเศรษฐกิจชาติมหาอำนาจที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยต่างสูญเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมหาศาลทั้งกำลังคนทุนทรัพยากรรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งเป็นปัจ

เนื้อหาต่อต้านสงครามขึ้นก็คือสงครามและสันติภาพซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่สำคัญของลีโอสตอลสตอยนะครับรวมไปถึงบันทึกของแอนแฟรงค์ในห้วงระหว่างสงครามโลกด้วยจะเห็นได้ว่าสงครามโลกทั้งสองครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อมนุษยชาติอย่างมากมายดังนั้นสงครามทั้งสองครั้งจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ชาติต่างๆของโลกเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา

0: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
1: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
2: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับการบรรยายในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยผมวิสรุตวงศ์สวงนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนก็คือเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราชอาณาจักรไทยนะครับในประชาคมอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างน้อยในแง่ประการแรกก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานประการที่2มีขนาดทางภูมิศาสตร์ใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคและประการที่3ก็คือมีฐานะอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอดีซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สำคัญมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจและก็ภูมิศาสตร์นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับตอนที่1นะครับก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยนะครับประการแรกนะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์สูตรบริเวณตอนใต้ของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้วยลักษณะที่ตั้งดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเขตแดนติดต่อทั้งทางบกทางทะเลนะครับรวมไปถึงมีลักษณะภาคพื้นแผ่นดินใหญ่และก็คาบสมุทรทำให้ลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยมีความหลากหลายนะครับปัจจัยเหล่านี้เองทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้แต่ละภูมิภาคของไทยมีลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติแตกต่างกันไปด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับประการต่อมาก็คือในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งเขตภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยออกเป็นทั้งหมด5พื้นที่ได้แก่เขตที่สูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง 3. เขตที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. เขตจันทบุรีในภาคตะวันออกเฉียงใต้และ 5. คาบสมุทรในประเทศไทยบริเวณภาคใต้นะครับประการก็คือลักษณะภูมิอากาศนะครับประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทำให้มีภูมิอากาศเนี่ยเฉลี่ยสูงมีความชื้นจากทะเลและปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งโดยหลักๆอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือว่าประเทศไทยจะมีฤดูกาลหลักๆ3ฤดูก็คือฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประการต่อมานะครับก็จะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือจะเป็นลักษณะสภาพทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับประการแรกทรัพยากรป่าไม้จะกระจายอยู่ตามแนวเทือกเขาชายแดนไทยพม่าบริเวณเขตจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากาญจนบุรีและก็บริเวณภาค